0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้พร้อมประเมินความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมกระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
1: ผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรอง100ล้านบาร์เรลเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลสมัครเล่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้โดยเร่งระบายน้ำและสำรวจความเสียหายให้ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนวันนี้ว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และเรื่องดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดหลักการสื่อสาร1พื้นที่1ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลระดับน้ำและสถานการณ์ที่ถูกต้องเป็นเอกภาพไม่สับสนพร้อมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมนี้ประเมินความเสี่ยงบุคลากรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมควบคู่กับการยกระดับศูนย์พักพิงได้มาตรฐานและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
3: สถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตด้วยความเร่งด่วนมีการบูรณาการการสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในวงกว้างและทั่วถึงสิ่งที่อยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ให้เกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน
2: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำได้ทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์และเขื่อนแควน้อย
4: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
2: สำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยให้แยกการดำเนินการเป็น2บัญชีได้แก่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมให้ดำเนินการตามกฎระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปให้ดำเนินการตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและมอบให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานสั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ให้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานระหว่างผู้ประกันและผู้เอาประกันภัยและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากอยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยให้เร่งประสานและดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยจะเดินทางไปยังวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อพบปะประชาชนและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่20กันยายนถึง2ตุลาคมที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอ92ตำบล514หมู่บ้าน17ชุมชน 13,013 ครัวเรือนบ้าน 7,190 หลังพื้นที่การเกษตร 111,194 ไร่ขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือทางจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
0: 5กระทรวงและกรุงเทพมหานครเปิดตัวแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมดูแลประชาชนนำร่องแล้ว7จังหวัด
5: นายยุชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงเปิดตัวระบบทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานประกอบด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
6: พอระดับน้ำเริ่มลดสิ่งที่ต้องทำก็คือทำความสะอาดเรื่องการซ่อมแซมต่างๆบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประกันนะเราจะมีความจำเป็นที่จะต้องระดมสรรพกำลังเข้ามาทีนี้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้มีการตั้งศูนย์ตรงนี้มาหลายวันละทีนี้ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะดึงคนที่มีฝีมือเรื่องเกี่ยวกับช่างต่างๆรวมถึงคนที่ช่วยอาสาทำความสะอาดเขาสามารถที่จะเข้ามารวมตัวกันได้
5: ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยให้กองทัพและทุกกระทรวงเข้ามาเสริมกำลังและทำงานร่วมกันบนฐานข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย17เขตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยให้สำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานโดยปรับวิธีเก็บขนขยะตามระดับน้ำตั้งแต่รถเก็บขยะรถกระบะไปจนถึงเรือท้องแบนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนอกจากนี้หลังน้ำลดกรุงเทพมหานครจะระดมกำลังเก็บขยะตกค้างและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่พร้อมจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำรถสุขาและอุปกรณ์สนับสนุนการฟื้นฟูขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชนเก็บขยะและสิ่งของเสียหายไว้ในจุดที่สำนักงานเขตกำหนดเพื่อให้การจัดเก็บและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
0: กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีย้ำสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่ติดข้อจำกัดการขนส่งและเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ว่าปริมาณสินค้าในระบบยังมีเพียงพอสำหรับเติมเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องจากสาขาทั่วประเทศประมาณ 16,500 สาขาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ225สาขาซึ่งบริษัทได้เพิ่มปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มรอบรถขนส่งและจัดจุดสต็อกย่อย44จุดในกรุงเทพมหานครเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ส่วนบางสาขาที่ยังมีสินค้าไม่เต็มชั้นวางหรือมีสินค้าบางรายการไม่เพียงพอมีสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาสินค้าในระบบไม่เพียงพอทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะประสานกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยเร็ว
7: เขามีการเติมสต็อกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการตั้งจุดในกรุงเทพเนี่ยเพิ่มเติมเป็นสต็อกย่อยอีก44จุดทั่วกรุงเทพส่วนในเรื่องของสินค้าขาดชั้นวางเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เขาก็เติมทั้งพนักงานเติมรอบรถแล้วก็เติมสต็อกด้วยถ้าเราต้องการรถเข้าในพื้นที่ที่เข้าไม่ได้เราก็จะติดต่อทางกลาโหมนะคะซึ่งมีการประสานกันใกล้ชิดมากนะคะในการที่จะส่งเข้าไปดังนั้นเนี่ยในมุมของกระทรวงพาณิชย์ก็คือพยายามดูแลให้มีความทั่วถึงไม่ขาดแคลนแล้วก็ดูในเรื่องของราคาก
1: ระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัย
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนั้นได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
9: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกนี้ในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทพรหมารายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7 ชาติหรือ G7 อาทิอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเมื่อวันที่2 ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะให้มีการระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรองผ่านสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รวม100 ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4 เดือนเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกผู้นำประเทศกลุ่ม G7 ยังให้คำมั่นว่าจะไม่ดำเนินมาตรการจำกัดการส่งออกพลังงานระหว่างประเทศสมาชิกพร้อมเรียกร้องให้ประเทศผู้ผลิตรายอื่นๆไม่ดำเนินมาตรการห้ามส่งออกพลังงานเพราะอาจทำให้ตลาดพลังงานตึงเครียดมากขึ้นการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลสหรัฐมีการเพิ่มแรงกดดันต่อยุโรปให้ระบายน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์และขู่ว่าจะดำเนินมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐ
3: นายอันวากากัชที่ปรึกษาทางการทูตของประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยชาวโอมานของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของ UAE ไปยังกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลใช้มีดทำร้ายร่างกายกับตันชาวอินเดียและพยายามทำให้เครื่องบินดังกล่าวตกเมื่อวันที่30 กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นการก่อการร้ายที่อันตรายและอาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเตือนว่ารัฐบาลอิสราเอลจะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อฝ่ายใดก็ตามที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความวุ่นวายบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบแต่ไม่ได้แสดงหลักฐานและเปิดเผยชื่อประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว
2: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่วิพากษ์วิจารณ์กองทัพเกาหลีใต้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีเหนือออกมาขอโทษต่อกรณีที่ทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21 กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3 นายโดยนางคิมโยจองมองว่าการได้เรียกร้องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาขอไปครับถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออาจทำให้ความพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เป็นไปได้ยากลำบากมากขึ้นแม้ประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้จะเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างทั้ง2 ฝ่ายก็ตาม
3: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในพื้นที่7 จังหวัดของ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,018 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,300 รายอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติเพิ่มขึ้นเป็น 2,162 รายขณะที่องค์กรแพทย์ไร้พรมแดนเตือนว่ามีแนวโน้มที่จำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกอาจสูงกว่าตัวเลขที่ทางการรายงานซึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดในการเฝ้าระวังและการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3 เหรียญทองเริ่มจากเรือใบหญิงเดี่ยววูแมนดิงกี้อิลคาซิกโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักกีฬาสาวลูกครึ่งไทยอเมริกาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขัน ยูนิลอฟไฟนอลโซเฟียทำแต้มเสียเพียง5คะแนนจบการแข่งขันมีคะแนนเสียเพียง26คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีเข้ามาชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่จากจีนรองแชมป์เอเชียปีนี้ผลปรากฏว่าคู่สาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คู่สาวจีนในเซต3เริ่มมีอาการบาดเจ็บขอพักไปหลายนาทีแต่หลังจากกลับมาลงเล่นทีมนักตบสาวไทยตบทำแต้มเอาชนะไปในที่สุด 2-1 เซต 21-17 13-21 และ 15-8 คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของรัชนันท์แพงขะกับรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกม1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงในรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพบกับปังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือตัวนัทนิชาอาศัยช่วงชกที่ยาวดักชกเข้าเป้าได้ดีก่อนยกสุดท้ายเดินหน้าออกหมัดใส่คู่ชกอย่างจัดแจ้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้นัทนิชาจงโปร่งกลางเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทยและเป็นเหรียญทองหนึ่งเดียวของสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพัชรกันต์ภูลเกิดสู้อย่างสุดความสามารถก่อนจะพ่ายให้กับหมาจิงหยูจอมเก๋าจากจีน0-2ยกหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แต่ยังคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมเทควันโดไทยยูยิสุรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาสิงห์ฉลาดนักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยโชว์หัวใจสุดแกร่งเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลียคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจักรยานประเภทลู่รายการคีรินชายนรเศรษฐาดาบุญมาบรรทมผลงานเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ไปไม่ถึงดวงดาวทำได้แค่อันดับ11ในขณะที่จายอังสุธาสาวิทพลาดท่าตกรอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายหลังการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วจากนี้จะให้สตาฟโค้ชแต่ละประเภทประเมินผลงานและแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาต่อไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น71เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี15เหรียญทอง11เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569ไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5-6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมรวมถึงน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรืออ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรืออย่างระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8-12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเบงกาลสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐม ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาส

0: มากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมหน่วยโทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร63เซนติเมตรเวลา 20:35 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร53เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06
1: 1นาทีกับกปท.
2: สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งจากการเสื่อมสภาพตามอายุของตัวแบตเตอรี่เองการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ที่กินไฟมากๆเช่นอุปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์โทรทัศน์ภายในรถยนต์แอร์เป็นต้นส่วนการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ในรถนั้นไม่ส่งผลให้แบตเตอรี่รถเราเสื่อมได้เพราะโทรศัพท์ใช้กำลังไฟไม่สูงมากในการชาร์จจึงไม่ส่งผลต่อการทำให้แบตเตอรี่รถเสื่อมแต่เพื่อความปลอดภัยหากมีความจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ให้ใช้สายชาร์จที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การจ่ายไฟได้ดีขึ้นไม่ควรใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงหลายๆหัวควรสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วค่อยเสียบชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์อย่าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้เพราะกระแสไฟฟ้าตอนสตาร์ทเครื่องจะกระชากขึ้นลงอาจทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์เสียหายได้หากเป็นไปได้แนะนำให้ใช้ power bank ที่ได้มาตรฐานดีกว่าการต่อชาร์จจากรถยนต์โดยตรงเพราะมีความปลอดภัยกว่าและไม่ทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์ของเราเสื่อมอีกด้วยแต่ข้อควรระวังคือห้ามชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์กับ power bank ทิ้งไว้ในรถขณะตากแดดเพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนการเสียชีวิตของชาวมุสลิมเมื่อชาวมุสลิมป่วยหนักบางรายจะรีบจัดการเรื่องทรัพย์สินหรือภาระผูกพันต่างๆแก่ครอบครัวแล้วรำลึกถึงพระเจ้าให้ทรงเมตตาและอภัยโทษแก่ตนด้วยกล่าวคำปฏิญาณเป็นภาษาอาหรับมีความว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์เมื่อเสียชีวิตแล้วจะรีบเคลื่อนย้ายศพไปยังสถานที่จัดการศพตามพิธีจากนั้นจะนำร่างไปฝังที่กุบูตหรือกุโบในมัสยิด
5: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะ
6: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
8: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
9: ให้หัดนั่งขัดสมาธิให้เป็นให้ได้ทุกคนการนั่งขัดสมาธินั้นมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านได้ตรัสรู้ใต้ล้มไม้โพวันเดือนหกเพ็ญที่เราพากันจำกันทำพิธีมาเรียกว่าวันวิสาขบูชาเป็นชื่อของเดือนวันนั้นเป็นวันประสูติวันตรัสรู้วันพระพุทธเจ้านิพพานสามการไปรวมอยู่ในเดือนหกเพ็ญ

พระพุทธเจ้ามาถึงร่มไม้โพนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิเพชรให้ทุกคนนั่งเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนหานั่งให้เป็นนั่งให้ทุกคนอย่าไปตีว่ามันเจ็บมันขัดเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนเอามือจับขึ้นมาเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนเอานั่งทุกคนนั่งทั้งหญิงทั้งชายหัดนั่งให้ได้ให้เป็นมันไม่ตายหรอกมันตายไม่ในดงไม่มีเผามันเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเมื่อเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายแล้วก็เป็นอันว่านั่งขัดสมาธิเพชรแต่มันเป็นพิธีหนึ่งทางร่างกายแล้วก็เอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาทีเมื่อหลับตาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆนี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็นประธานประธานคือพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ว่าท่านมาตัดสรู้เอาในล้มไม่พออย่างเดียวท่านบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาตั้งแต่ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าคือต้องการจะให้ได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเวลายาวนาน4อสงไขยแสนมหากัปบุญบารมีนั้นจึงเต็มเปี่ยมขึ้นมาได้มาตรัสรู้ในล่มไมโพนั้นประเทศอินเดียนั่นแหละกว่าจะตรัสรู้ได้แล้วว่าเป็นอสงไขยอสงไขยเรื่องภาษานี้คำว่าอสงไขย4อสงไขยแสนมหากัปเฉพาะพระพุทธเจ้าโคดมของเราเรียกเป็นอย่างต่ำถ้าพูดอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นอย่างตรีโทเอกเป็นอย่างต่ำอย่างที่สองบำเพ็ญนาน8อสงไขยแสนมหากัปอย่างสูงสุดก็เรียกว่า16อสงไขยแสนมหากัปจึงจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทางไปสู่นิพพานหรือว่าที่จะเอามนุษย์และเทวดาอินพรหมสั่งสอนไปสู่นิพพานได้นั้นมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกเท่านั้นจะสั่งสอนรอบครอบเอาไปได้เมื่อพระพุทธเจ้าสั่งสอนแล้วสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอารหันตาก็สั่งสอนอบรมกันมาโดยลำดับตายแล้วก็แล้วไปสู่นิพพานยังไม่ตายก็สั่งสอนกันมาจนมาถึงวันนี้เวลานี้ที่เราท่านทั้งหลายมานั่งสมาธิภาวนาในวัดถ้ำผาปล่องเป็นเวลายาวนาน 2,529 ปีนี้แล้วเราท่านทั้งหลายจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจึงวางเป็นระเบียบว่าต้องภาวนาพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออก
เมื่อนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามแล้วก็เอาพุทโธคำเดียวพุทโธคำเดียวก็พระพุทธเจ้าก็พระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ในที่นั้นแหละคือเป็นวิธีการมัดจิตใจหรือว่ารวมจิตใจท่านให้ชื่อว่าสมถกรรมฐานมีอุบายที่จะต้องเจริญนึกอยู่อย่างย่ออย่างน้อยคือเรียกว่าสมถกรรมฐาน40มีพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นต้นคือว่าอุบายใดข้อใดทำใดก็ตามเอามานึกมาเจริญมัดจิตใจของเราให้สงบระงับไม่ให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นเสียก่อนอื่นใดทั้งหมดจึงจะเข้าใจในคำว่าพุทธศาสนาถ้าใจของผู้ปฏิบัติภาวนายังตั้งมั่นรวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ได้ยังไม่เข้าถึงสรณะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวลานี้การนั่งสมาธินี้ให้ชื่อว่านั่งขัดสมาธิเพชรคือว่าเป็นจิตใจเราจะได้เข้มแข็งเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายคำว่าเข้มแข็งก็เพราะว่าไม่หลงไปตามกิเลสราคะตัณหาไม่หลงไปตามกิเลสโทสะไม่หลงไปตามกิเลสโมหะนั่นเป็นผลที่สุดจะต้องไปจุดนี้แต่ว่าต้องฝ่าธรรมต้องฝึกหัดโดยเฉพาะที่เรานั่งสมาธิไม่ใช่นั่งเหงานอนนั่งไม่ให้จิตใจเหงานอนนั่งตั้งใจบริกรรมทำใจของตนให้แน่วเป็นดวงเดียวเทวะให้นึกพุทโธเป็นบริกรรมเราจะนึกอะไรอะไรได้ทั้งนั้นแต่ว่าเอามาสอนใจมัดใจของเราให้อยู่เสียก่อนถ้ารวมจิตใจยังไม่สงบเมื่อใดแล้วไม่มีทางกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะมันดึงลากไปอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่จบไม่สิ้นพระพุทธเจ้าของเราเมื่อมาถึงล้มไม่โผประเทศอินเดียนั่นแล้วพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิเพชรนั่งขัดสมาธิเพชรของพระพุทธเจ้านั้นท่านจะนั่งตายนะไม่ใช่นั่งเป็นถ้าหากว่าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระองค์จะไม่ลุกจากที่นั้นเป็นอันขาดไม่ต้องไปห่วงกินห่วงนอนเหมือนแต่ก่อนพระองค์ตัดศีลใจลงไปเพื่อสู้กับกิเลสมารสังขารมารในจิตใจของพระองค์นั่นเองที่ตำนานกล่าวว่าพระพุทธเจ้าสู้กับมารพญามารเสนามารเดี๋ยวว่าอารมณ์ของโลกล่มมาใส่พระพุทธเจ้าจนพระพุทธเจ้ารับไม่ไหวแล้วแต่พระองค์ได้ตั้งสัตยาธิฐานลงไปว่าข้าจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดถ้าสู้กิเลสราคะโทสะโมหะในใจไม่ได้เหมือนตั้งแต่บวชมาตั้ง6ปี6พรรษานั้นเราจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นนันคาตายเอาตายสู้แม้เราทุกคนก็เหมือนกันเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาตั้งใจมั่นลงไปแล้วสละตายลงไปอย่าไปกลัวมันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างไรไม่เกี่ยวพุทโธพุทโธพุทธะนั้นเป็นคุณพระพุทธเจ้าความจริงก็คือว่าตัวพุทธะนะมันมีอยู่ในตัวเราทุกคนท่านให้ชื่อว่าจิตดวงผู้รู้อยู่จิตใจคนเรานี่แหละมีอยู่คนละดวงละดวงไม่มีหลายดวงหลายจิตหลายใจแต่ว่ากิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันมันมีอยู่ในจิตในใจมากมายมันผูกมัดรัดลงแต่ละบุคคลให้มาเวียนว่ายตายเกิดใน
มนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเปตาโลกยมโลกมาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์สัตว์บกสัตว์น้ำอะไรต่อมิอะไรจนถึงขั้นตกอนรกอเวจีทุกอย่างนั้นเรียกว่าคนเจ็ดดวงนี้แหละดวงที่รู้ที่ฟังดวงที่เรานึกพุทโธเดี๋ยวนี้แหละรวมเอาจิตใจดวงนี้ให้ได้ก่อนอื่นใดถ้าหยุดจิตดวงนี้ไม่ได้มันปรุงแต่งอะไรต่ออะไรไปเรื่อยไปแล้วไม่รู้หลงไปหมดเขาว่าอย่างไรมาได้ยินอะไรก็เป็นคนหูเบาคนหูเบาก็คือคนใจเบาทำสมาธิภาวนาในใจของตนไม่ได้เบาไปหมดใครมาสรรเสริญโยนยอขึ้นมาดีอกดีใจเข้าใจว่ามันดีตามเขาสรรเสริญโยนยอยกย่องให้ไปดีอย่างไรถ้าเราไม่ทำดีเราไม่ทำบุญให้ทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาไม่ละกิเลสราคะโทสะโมหะในหัวใจของเรามันเอาดีไม่ได้ทำชั่วมันคิดเอาได้แต่ว่าทำดีไม่ต้องฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีทางมีแต่จะดึงให้ไปหลงทางนั้นคำสอนพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนง่ายๆก็คือว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านสอนให้คนเราละบาปที่เคยทำเคยพูดเคยคิดมาแล้วนะอันใดที่เป็นบาปให้ละคือว่าอย่าทำอย่าพูดอย่าคิดต่อไปอย่างเวลาเราภาวนาพุทโธอันเดียวหรือนึกถึงความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ไม่ให้จิตใจมันเลาะและวันไหวกลัวตายอยู่มันทำอะไรได้ที่ไหนนั่งภาวนาก็กลัวตายมันหนีไปไหนไม่ตายเกิดมาแล้วมันต้องตายวันยังค่ำแต่มันยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นบุญมันยังรักษาพวกเราทั้งหลายไว้บุญได้แก่เราละบาปบำเพ็ญบุญทำดีด้วยกายพูดดีด้วยวาจาคิดดีในทางจิตที่เราภาวนาพุทโธพุทโธก็เรียกว่าเอาจิตดวงที่รู้อยู่ในตัวนี้แหละมาคิดดีมาเจริญดีท่านก็ให้เชื่อว่าสติให้มีสติความระลึกได้สติปัฏฐาน4ก็เรียกว่าให้ระลึกอยู่ในกายนี้กายนี้เกิดมาจากท้องแม่เกิดมาแล้วก็มาเจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปเพราะมีบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าช่วยดูแลให้ตัวเราจึงไม่ตายแต่เล็กแต่น้อยมนุษย์นี้ไม่เหมือนสัตว์สิ่งเดรัจฉานถ้าไม่มีพ่อแม่ดูแลให้ตายทุกรายไม่ได้มานั่งภาวนาทำผาปองหรอกใช้ผู้อื่นเป็นอยู่เราจึงได้เจริญวัยใหญ่โตมาจนถึงบัดนี้ต้องนึกถึงคุณบิดามารดาผู้บังเกิดก้าวผู้ทนุดำลงบำลงให้ทุกอย่างทุกประการจนกระทั่งตัวเราทั้งกายทั้งจิตเจริญวัยใหญ่โตมาจนเลี้ยงดูรักษาตัวเองได้นี้เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อมาถึงเวลานั่งภาวนาก็ให้ตั้งใจคำว่าตั้งใจนะมันตั้งหมดทั้งตัวมันจึงเรียกว่าตั้งใจใจจะตั้งได้กายก็ต้องตั้งแค่นั้นเพิ่นจึงมีวิธีการนั่งภาวนาแบบนั้นแบบนี้ว่ากันไปจุดสำคัญก็ให้เอาจิตเอาใจของตนให้อยู่มั่นคงในถิ่นในธรรมในคำสั่งสอนให้ได้อย่าเป็นคนใจเบาหูเบาถูกตีเตียนนินทาของโลก
เลิกล้มความดีงามเคยทำบุญทำทานก็ทำไม่ได้เคยรักษาศีล5ศีล8ก็รักษาไม่ได้พอถูกเพื่อนมนุษย์ติเตียนนินทาว่าร้ายให้ไปหลงไปอย่างนั้นก็ไม่ได้ใครจะติเตียนนินทาเป็นเรื่องของคนผู้ติเตียนนินทาคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกคนเกิดมาแล้วหูก็จะต้องได้ยินเสียงเสียงดีเสียงชั่วก็ต้องมีเข้ามาในหูไปห้ามมาให้ผู้อื่นว่าก็ได้ห้ามใจของเราภาวนาพุทโธตั้งใจลงไปให้มั่นคงให้มั่นคงขนาดไหนพระพุทธเจ้าท่านว่าให้มั่นคงเหมือนแผ่นดินที่เรานั่งนอนยืนเดินไปมาแผ่นดินเขาไม่หวั่นไหวฉันใดใจของเราผู้ภาวนาพุทโธก็ย่าได้หวั่นไหวทำใจของตัวเองให้องอาจกล้าหาญดูพระพุทธรูปท่านนั่งภาวนาแล้วจะนั่งแบบไหนพระพุทธรูปแล้วเป็นตัวอย่างสอนพวกเราทั้งหลายให้รู้จักนั่งภาวนาไม่ให้ใจขี้เศร้าเหงานอนฟุ้งซ่านลำคาญตอดเงาเงาเหมือนกับปอมกาไม่ได้ตั้งใจขึ้นมายกจิตใจของตัวเองขึ้นมาไม่ให้ใจมันง่วงเหงาเหงานอนฟุ้งซ่านลำคาญห่วงนั้นห่วงนี้วิตกวิจารไปไม่เอาเลิกละทิ้งคำว่าพุทโธพุทธะจิตผู้รู้อยู่ในกายในจิตนี้นั่งก็ภาวนาอยู่ในใจเดินก็ภาวนาในใจเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาในใจภาวนาอะไรที่จะทำใจให้สงบระงับก็ภาวนาได้นึกได้เราเกิดมาต้องตายมาก็เอาตายมาสอนใจไม่ให้จิตใจมันเลาะและหวั่นไหวสั่นสะเทือนเอาตั้งมั่นลงไปให้ได้ตั้งมั่นเหมือนแผ่นดินดูผืนแผ่นดินที่เราตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเขาไม่หวั่นไหวใครจะทายอุจจาระปัสสาวะให้แผ่นดินก็ไม่ว่าอะไรใครจะขุดจะกลนจะทำอย่างใดแผ่นดินก็เฉยนั่นละจิตใจผู้ภาวนานั้นถ้าทำได้เหมือนแผ่นดินจึงจะละกิเลสความโกรธได้ละกิเลสความโลภความหลงได้ถ้าใจมันไม่หนักแน่นละไม่ได้ใจไม่มั่นคงเรียกว่าใจไม่สงบในโลกมีตาก็ต้องเห็นรูปรูปที่เห็นทางตาจิตกิเลสมันก็จะดูแต่รูปที่สวยที่งามโลกขี้ร้ายขี้เลวโลกสกปรกโสมมันก็เมื่อยเต็มโลกมันต้องเห็นโลกคนเกิดโลกคนแก่โลกคนเจ็บไข้ได้ป่วยโลกคนตายโลกคนเผาผีจีกระดูกมันมีหมดเลยเสียงเข้าทางหูตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกเข้าทางตามันเข้าออกธรรมดาแต่ว่าจิตภายในไม่ภาวนาละกิเลสรูปดีก็ดีใจรูปไม่ดีก็เสียอกเสียใจนั่นละคือใจมันหลงไม่ใจมันหลงไหลไปที่อื่นใจภาวนาใจใสเหมือนดวงแก้วมณีใจใสสะอาดไม่โกรธให้ใครไม่โลภอยากได้ของใครไม่หลงไปตามอารมณ์กิเลสภาวนาตั้งใจนั้นเอาพุทโธให้อยู่ในตัวในใจของตนได้สอนตัวเองให้ได้เมื่อใดยังสอนใจตัวเองไม่ได้อย่าไปคิดอย่าไปสอนคนอื่นสอนไม่ได้เขาไม่ฟังโดยพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จออกบวชได้6ปีล่วงแล้วพระองค์ยังไม่ได้สอนใครเลยภาวนาลูกเดียวจนมาตัดสโลนั่งขัดสมาธิเพชรที่ใต้ลมไม้โพตัด
กิเลสราคะตัดกิเลสโทสะโมหะละกิเลสพร้อมทางวาสนาได้แล้วรับรองใจพระองค์ได้แล้วจึงสอนมนุษย์และเทวดาอินพรหมเราทุกคนก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนารวมจิตรวมใจลงไปให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ให้มันเป็นหลายดวงหลายจิตพุทธโธอันเดียวพุทธโธแปลว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้อย่าไปหลงอันหลงนั้นมันมีมาแล้วตั้งแต่อเนกชาติจิตนั้นมันเกิดมาจนนับไม่ถ้วนแต่จิตนี้มันโง่เขลาเบาปัญญาภาวนาขี้เกียจขี้คร้านมันไม่มีปัญญามันก็เลยโง่โง่เขาก็ว่าง่าง่าวเขาก็ว่ามันอยู่กับจิตนั่นแหละจิตขี้เกียจขี้คร้านภาวนาโง่เงาโง่เง่าเต่าตุ่นเขาก็ว่ามันโง่มาอย่างนี้นับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วเรายังจะไปเชื่อไปหลงกิเลสอยู่ไม่ได้ต้องลุกขึ้นตื่นขึ้นเรียกว่าเดินขึ้นลุกขึ้นต่อสู้ยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจของตนนั่นแหละไม่ต้องไปต่อสู้คนสัตว์ประหัตประหารกันสู้กับกิเลสความโกรธในใจมันได้ชัยชนะเขาด่ามาก็ไม่ต้องโกรธไม่ต้องว่าเขาด่าละเขาด่าเราว่ามาเกิดมาตายไม่ภาวนาไม่ละกิเลสเขาสอนนั่นเองโลกเขาสอนธรรมชาติเขาสอนร้อนหนาวดินฟ้าอากาศเขาสอนให้เราเกิดสติสมาธิปัญญาขึ้นมาให้มันเฉลียวฉลาดสามารถอาหารสู้กับกิเลสนามสังขารมานมั่นใจของตัวเองให้มันได้ชัยชนะไม่ได้ชัยชนะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดเนี่ยดูที่พระพุทธเจ้าท่านเอาเรียกว่าท่านวางมาตรใหม่มาตรใหม่เรียกว่าวันพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาใต้ลุกขมูลล้มไม้พระองค์วางแบบใหม่แต่ว่าพระองค์ไม่ใช่ภาวนาพุทโธพุทโธเวลานั้นยังไม่เกิดมีอยู่แต่ยังไม่ได้ตัดจะตัดคืนนั้นถึงไม่มีใครสอนก็เป็นธรรมดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนเองท่านรวบรวมเข้ามาว่าจะเอาอะไรภาวนาก็เอาภาวนาลมหายใจเนี่ยภาวนาท่านกำหนดลมดังนั้นสาวกภายหลังเพิ่นก็เอาพุทโธบ้างเอาลมหายใจเอามรณะกรรมฐานอะไรก็ได้ตั้งให้ได้มัดใจให้อยู่พระพุทธเจ้าเอาลมหายใจลมหายใจเข้าไปท่านก็สอนใจของท่านนี่ลมเข้าไปนี่ออกมาไม่ได้ก็ตายนะแกจะตายอยู่นะตัดสโลไม่ได้ตัดสโลผลที่สุดก็ตายเหมือนกันทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายมันเกิดแล้วต้องตายแน่ๆไม่มีใครจะไม่ตายดูดิที่เรามันนั่งอยู่นี่เดี๋ยวนี้มันยังไม่ตายก็เป็นคนนั้นคนนี้นู่นนั่นแบบนี้ไปตามเรื่องแต่ว่าอีก10ปี20ปี30ปีไปข้างหน้าพวกเราที่มานั่งด้วยกันจะตายไปทีละคนสองคนผลที่สุดไปพบหน้าฆ่าตากันใหม่คนนั้นไปไหนตายไปแล้วกระดูกเอาไปทิ้งที่ไหนโน่นเมืองพัทยาทิ้งลงทะเลมันจะได้เย็นดีมันจะไปเย็นตายซากมันตายแล้วเย็นกว่าภาวนาพุทโธเดี๋ยวนี้สิละกิเลสความโกรธเดี๋ยวนี้ละกิเลสความโลภความอยากได้ในใจเดี๋ยวนี้ให้ได้ละกิเลสความหลงหลงกายหลงจิตหลงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์กิเลสที่จิตใจคนเราทุกคนหลงมันไม่ใช่ว่าของใหม่
อันเก่านั่นแหละมันมาหลอกลวงตาให้หลงในรูปหลอกลวงหูให้หลงในเสียงหลอกลวงจมูกให้หลงในกลิ่น

0: เลื่อนไม่มีกระดูกไปเชื่อมันไม่ได้มันหลอกให้เราหลงจะเลื่อนรสจะกินแต่อร่อยอร่อยมันกินไปได้สักกี่ปีพระพุทธเจ้าแท้ๆก็80ปีก็เลื่อนยังบ่ได้คนเราสมัยนี้จะกินไปถึงไหน100ปีก็บ่ค่อยถึงมันหลงลุ่มหลงไปถึงไหนภาวนาพุทโธเอาจิตใจตั้งมั่นลงไปในใจให้ได้มันนึกอะไรไม่ได้กับพุทโธพุทโธก็หมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คนคนหนึ่งเหมือนคนเรานี่เองแต่พระพุทธเจ้ามีความอดความทนมีจิตใจอันสูงส่งกว่ามนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมไม่มีใครสูงส่งทำบุญทำทานเก่งกว่าใครหมดรักษาศีลได้หมดภาวนาได้หมดทุกอย่างเรียกว่าแจ้งโลกไม่หลงไหลอย่างคนเรา คนเรานั่นกิเลสพากินกิเลสพานอนกิเลสพาพูดกิเลสพาคิดกิเลสพาทำไม่จบไม่สิ้นต้องภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นเอาจิตใจดวงเดียวให้ตั้งมั่นอยู่ภายในนั่งก็ไม่มีอะไรกับพุทโธอยู่ในใจพุทโธก็อย่าไปหลงธัมโมสังโฆก็อย่าไปหลงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ย่นย่อมาในจิตใจของตัวเองนั่นแหละละบาปบำเพ็ญบุญเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้ผ่องใสสะอาดให้เข้ามาที่นี้ไม่ให้หลงนอกกายออกไปเขาจะสมมติว่าอย่างไรจะไปหลงรวมกำลังเข้ามาตั้งใจลงไปให้มันมั่นคงลงไปในจิตในใจเอาจิตใจดวงนี้ให้รู้ให้เข้าใจอย่าไปมัวโลเลไปโลเลมาฟุ้งซ่านลำคาญไม่จบไม่สิ้นสักทีพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายกิเลสโลเลท่านละได้ท่านตัดได้ขาดแล้วยังเหลือแต่เรามายึดว่าตัวเราของเราตัวกูของกูตัวข้าของข้าข้าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรก็ไปถึงเป็นตายนะตายเมื่อใดก็ฝังดินไม่เห็นเลยเผาไฟทิ้งมันเหม็นสาบเขาไม่เก็บไว้เรายังจะมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนมัวขี้เกียจขี้ข้านภาวนาอยู่ได้หรือเกิดมาได้อะไรติดตัวมาได้หนังหุ้มกระดูกก้อนอันเดียวนี่มาใหญ่มาแล้วโลกสมมติเขาว่าอย่างไรจิตนี่ก็หลงไปตามเขา
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
2: เวลา 8:00 น.

านีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอไทรทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นาทีถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2690

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต0654144599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ0871992803ดีเจสด0845932698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา0895680940

ติธรรมและปฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสนอตอนที่34เรื่องใครทำผิดวินัยและอย่าเป็นกรรมฐานไข่เน่าพระราชสังวรยานหรือหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติของท่านไว้ว่าหลวงพ่อได้อาจารย์ดีของหลวงพ่อคือพระปิตุลาซึ่งไปบำเพ็ญตบะอยู่บนยอดเขามเหธรพอได้ยินเสียงพระรามหักคันศรดังโพล้งโกรธตัวสั่นเหาะมาทางอากาศเมื่อถือขวานเล่มเบ้อเร่อเงื้อจะสับพระราชาองค์นั้นองค์นี้ขวานเล่มนี้มันดื่มเลือดบรรณกษัตริย์มานับไม่ถ้วนแล้วนาก็มาได้สติอ๋อสมาธินี่จะเจ๋งแค่ไหนอย่างไรมันไม่สำคัญหรอกมันสำคัญอยู่ที่ศีลบริสุทธิ์ตัวเดียวเท่านั้นพวกนี้บำเพ็ญตบะจนสำเร็จฤทธิ์แต่สำเร็จแล้วมันก็ยังมาเข็นฆ่าคนอื่นอยู่แสดงว่าเราจะบำเพ็ญเพียรให้ถึงมรรคผลนิพพานได้ต้องมีศีลบริสุทธิ์แล้วทีนี้มันก็คิดกว้างไกลไปหมดมันกระทบไปกระทั่งสังฆมณฑลแห่งประเทศไทยทำไมพระไทยมันจึงพูดไม่รู้เรื่องกันเพราะมันทุศีลมันทุศีลยังไงกินนมตอนเย็นนับเงินนับทองใช้เงินทองด้วยมือตนเองมันผิดอาบัติในพระปาติโมกข์ทั้งนั้นแล้วเสร็จแล้วมันมาเห็นเรากินหมากหลวงพ่อยังกินหมากอยู่แม่ชีคนหนึ่งสาวๆสวยๆเสียด้วยสิมาบอกหลวงพ่อหลวงพ่อยังกินหมากอยู่หลวงพ่อก็ยังมีกิเลสอยู่อ้าวฉันไม่ได้เห็นได้ประกาศว่าตัวหมดกิเลสเสียเมื่อไหร่เพราะว่าปากของฉันมันคมซะอย่างกับตะไคร้ฉันเอาหมากยัดมันไว้ไม่ให้มันไปเที่ยวต่อคนนู้นคนนี้ที่กล้าพูดอย่างนี้ก็เพราะเห็นว่าแกสวยเรานึกชอบมันนึกชอบแม่ขี่สวยๆพอได้ยินแกเปิดอ้าวไปเลยมาทีแรกกราบดีๆพอได้ยินคำนี้เข้าแล้วลุกปั๊บหนีไปเลยคนพวกนี้มันต้องแก้กันโดยวิธีนี้มันไปมองแต่สิ่งที่มารณรงค์กันเพียงแค่ว่าไม่กินหมากดูดบุหรี่พระก็เหมือนกันลูกศิษย์พระก็เหมือนกันยิ่งเขาโจมตีหนักหลวงพ่อยิ่งกินหมากเก่งดูดบุหรี่เก่งถ้าเขาว่ากินหมากดูดบุหรี่เป็นยาเสพติดอ้าวอมหมากเข้าจุดบุหรี่ดูดมันดูดบุหรี่ไม่เป็นก็แกล้งทำมันเพราะว่ากินหมากดูดบุหรี่นี่มันไม่มีในบัญญัติในพระปาติโมกข์แต่ว่าพระกินนมมันเป็นอาหารแล้วรับเงินรับทองด้วยมือตนเองมันผิดอาบัติในพระปาติโมกสองข้อนี้มีบัญญัติอยู่ในพระปาติโมก227ข้ออยากให้ชาวบ้านทั้งหลายนี่รู้วินัยของพระให้มากๆเขาเอาของมาประเคนเครื่องถังอะไรมาประเคนหลวงพ่อไม่รับประเคนหลวงพ่อวัดป่านี่เอาอะไรไปประเคนก็ไม่ยอมรับด้วยมือเขาว่าไม่รู้รังเกียจอะไรบางคนนี่แม่ถ้าไม่คิดว่าจะไปถวายแล้วจะหอบคืนกลับบ้านเลยแหละเขาว่างั้นเพราะเขาไม่รู้เรื่องพระก็ไม่บอกให้เขารู้พระภิกษุรับประเคียนอาหารค้างคืนไว้ตื่นเช้ามาต้องอาบัติปาจิตติไม่มีใครบอกถ้าคืนไปบอกประเดี๋ยวเขาจะไม่ประเคียนเขาเอาซองเงินจะยื่นใส่มือจะบอกว่ารับไม่ได้หรอกมันผิดอาบัติก็กลัวเขาจะไม่ประเคียนก็เลยไม่กล้าบอกเขานี่เราถูกปิดบังมา 2,500 กว่าปีมาแล้วโดยเฉพาะในประเทศไทยเพราะฉะนั้นใครรู้แล้วพากันเปิดเผยให้ชาวบ้านเขารู้
พระภิกษุทำผิดต้องอาบัติสังฆาทิเศษต้องอาบัติมันไม่หนักหนาหรอกเพราะมันโทษใหญ่มันดังแรงใครเขาก็รู้แต่ว่าโทษเล็กๆน้อยๆนี่สิระดับอาบัติทุกกฎทุกภาษิตปากิตติทุลใจนี่ชาวบ้านเขาไม่รู้เพราะไม่มีใครเทศให้เขาฟังเรื่องวินัยพระปฏิบัติต่อคฤหัสถ์คฤหัสถ์ปฏิบัติต่อพระนี่หลวงพ่อพิมพ์แจกอยู่8เรียวเป็นพันๆแต่เสร็จแล้วก็ไม่มีใครสนใจจะศึกษาให้รู้เมื่อเราไม่รู้วินัยของพระเราก็โดนพระต้มพระแกงได้ถ้าเรารู้แล้วพระที่ไหนจะมาโกหกเราได้เพราะฉะนั้นต้องศึกษาให้มันรู้พระภิกษุเดินทางไปเห็นมะม่วงตกอยู่กลางทางแต่ดูสภาพแล้วมันยังใช้การได้พระก็ให้ลูกศิษย์เอามาจัดถวายให้ฉันในขณะที่ฉันอยู่มีพระองค์หนึ่งพูดขึ้นมาว่ามัวแต่คุยอยู่นั่นแหละรีบฉันแล้วก็รีบเก็บเปลือกเก็บเมล็ดเข้าไปซ่อนเดี๋ยวจะมีคนมาเห็นในขณะนั้นเจ้าของสวนมะม่วงมาเห็นเข้าว่าคนขโมยมะม่วงของเขามาแล้วเอาซ่อนไว้เขาก็ทักว่าพระคุณเจ้าขโมยมะม่วงข้าพเจ้าไม่เลื่อมใสเขาก็พูดแค่นั้นทีนี้พระก็เดือดร้อนใจขึ้นมานำความไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านรับสั่งถามว่าในขณะที่เธอฉันมะม่วงนั้นพูดจากันอย่างไรบ้างพระองค์ที่พูดก็กราบทูลว่าข้าพระพุทธองค์พูดว่าให้รีบฉันแล้วเก็บเมล็ดมะม่วงเก็บเปลือกเข้าเดี๋ยวจะมีคนมาเห็นพระพุทธเจ้าจึงตัดสินว่าพวกเธอมีเจตนาเป็นขโมยศีลไม่บริสุทธิ์แล้วอีกพวกหนึ่งไปฉันมะม่วงหล่นอีกเหมือนกันเธอไม่ได้พูดอะไรเป็นแต่เพียงว่าพระองค์หนึ่งพูดขึ้นมาว่าของดีๆอุตส่าห์เอามาทิ้งเราเอามาพิจารณาให้เกิดประโยชน์แก่เจ้าของเขามันก็น่าจะได้บุญอยู่บ้างแล้วก็ให้ไวยาวัจกรจัดถวายในขณะที่กำลังฉันมะม่วงเจ้าของสวนมาเห็นเข้าเขามาถามว่าพระคุณเจ้าขโมยมะม่วงข้าพเจ้าไม่เลื่อมใสพระก็เดือดร้อนใจไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามถึงเจตนาทีนี้พระพวกนี้ไม่มีเจตนาที่จะเป็นขโมยพระองค์ก็ตัดสินว่าศีลของพวกเธอบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เจตนาเช่นอย่างพระภิกษุสงฆ์ไปเห็นของเพื่อนสัทธมิกก็ชอบใจท่านก็นึกว่าของสิ่งนี้มันก็มีเยอะท่านเหลือใช้เราจะแบ่งไปใช้บ้างถือโดยวิสาสะแล้วจะบอกให้ท่านทราบในภายหลังพอหยิบเอาของนั้นไปมันก็ไม่มีอาบัติตามพระวินัยแต่ถ้าหากว่ามีเจตนาจะขโมยพอหยิบของเคลื่อนที่ไปก็เป็นอาบัติถ้าของนั้นมีราคาตั้งแต่1บาทขึ้นไปพระก็เป็นอาบัติปาราชิกถ้ายันกว่า1บาทลงมาก็เป็นอาบัติทุลใจแล้วก็อาบัติปาจิตติทีนี้พระขโมยสัตว์พาหนะขโมยม้าวัวควายพอจุงสัตว์พาหนะมันเดินพ้นจากที่ยืนของมันรอยเท้าหลังเหยียบรอยเท้าหน้าระยะต่อมารอยเท้าหน้าเหยียบรอยเท้าหลังก็เป็นอันว่ามันขาดตอนพระก็ต้องอาบัติปาราชิกพระภิกษุนำของหนีภาษียกตัวอย่างว่าสิ่งนี้เป็นสินค้าเขามีขอบเขตว่าห้ามนำออกนอกเขตเช่นเขาห้ามนำเข้าสารออกนอกเขตจังหวัดอะไรทำนองนั้นทีนี้พระภิกษุนำของสิ่งนี้ก้าวผ่านแดนไปเพียงก้าวเดียวพระต้องอาบัติปาราชิกแต่ถ้าหากว่ามีอยู่ในครอบครองในสถานที่ที่อยู่ของเราไม่นำออกไปมีเท่าไหร่ก็ไม่ผิดกฎหมายและไม่เป็นอาบัติเพราะฉะนั้นเรื่องใดที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองนี่พระทำแล้วมันก็ผิดนี่หลวงพ่ออย่างนึกเป็นห่วงพระที่ไปสร้างวัดอยู่ตามป่าตามเขาตามดงมูลเหตุบัญญัติพระวินัยข้ออทินนาทานพ
ระภิกษุไปตีสนิทกับเจ้าพนักงานป่าไม้แล้วไปเอาไม้หลวงมาสร้างวัดชาวบ้านเขาก็ตำหนิเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ยกเป็นเหตุแล้วก็บัญญัติสิกขาบทข้ออทินนาทานสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุมรรคผลหรือให้เป็นแนวทางที่จะนำสมาธิไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมเราต้องอาศัยศีลสมาธิที่มีศีลเท่านั้นที่จะนำวิธีจิตของผู้บำเพ็ญให้ดำเนินไปสู่สัมมาสมาธิโดยถูกต้องจุดเริ่มแห่งการทำความดีย่อมมีกฎหรือระเบียบอันเป็นข้อมูลกายวาจาและใจของเราที่จะรองรับคุณธรรมหรือความดีนั้นเราก็ต้องชำระให้บริสุทธิ์สะอาดตามสมควรศีล5ประการนี้เป็นแม่บทเป็นรากมูลเป็นจุดเริ่มต้นเป็นต้นพรหมจรรย์ของผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาศีลเป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติเพราะกายวาจาของคนเราเปรียบเหมือนเปลือกสำหรับหุ้มไข่ส่วนจิตใจเปรียบเหมือนไข่แดงซึ่งซ่อนอยู่ภายในเปลือกไข่เราจะนำไข่ของเราไปฟักให้มันเกิดเป็นตัวเราต้องทนุถนอมเปลือกไข่ให้อยู่ในสภาพปกติไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยบุบมันจึงฟักให้เป็นตัวได้ไม่เช่นนั้นมันมีแต่เน่าท่าเดียวดังนั้นนักปฏิบัติที่จะทำจิตทำใจของตนเองให้ก้าวขึ้นไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมขั้นสูงจำเป็นที่เราต้องรักษากายวาจาอันเปรียบเหมือนเปลือกหุ้มไข่ให้บริสุทธิ์สะอาดด้วยกฎหรือระเบียบข้อปฏิบัติตามภูมินั้นๆซึ่งเรียกว่าศีลนั่นเองเมื่อเรามาบำเพ็ญสมาธิภาวนาสมาธิของเราก็เจริญงอกงามสมาธิที่เกิดขึ้นก็เป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิย่อมทำให้เกิดปัญญาปัญญาที่เกิดจากสมาธิย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องดังนั้นการปฏิบัติศีลจึงเป็นคุณภาพประกันความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติเมื่อเรารักษาศีลสิกขาบทวินัยให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีกายวาจาของเราก็เป็นปกติก็เป็นศีลเมื่อกายวาจาเป็นศีลโดยสมบูรณ์ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยหนุนส่งให้จิตของเรากลายเป็นสภาวะปกติเป็นศีลอีกเช่นเดียวกันดังนั้นศีลนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักปฏิบัติแม้พระเจ้าพระสงฆ์เดินทุดงไปตามท้องถิ่นต่างๆเมื่อเวลาไม่มีไวยาวัจกรไปจับต้องปัจจัยจตุปัจจัยเงินทองหรือเอาเงินเอาทองใส่ลงไปในย่ามแล้วสะพายไปเองก็เป็นการละเมิดสิกขาบทวินัยข้อว่าด้วยห้ามจับต้องเงินและทองทีนี้เมื่อมีปัจจัยอยู่ในย่ามก็ต้องอาบัตินิสสกิยปาจิตตีเมื่อควักออกจากย่ามมาจับจ่ายใช้สอยก็เป็นอาบัตินิสสกิยปาจิตตีอีกตัวหนึ่งของที่ได้มาจากเงินซึ่งเป็นนิสสกีเมื่อพระสงฆ์เอามาบริโภคใช้สอยก็เป็นอาบัตินิสสกิยปาจิตตีอีกตัวหนึ่งตกลงว่าเงินบาทเดียวเป็นอาบัติถึง3ตัวในเมื่อพระคุณเจ้าท่านละเมิดสิกขาบทวินัยเพียงตัวเดียวและ3จังหวะเป็นการต้องอาบัตินิสสกิยปาจิตตี3ตัวแม้จะเดินทุดงไปในท้องถิ่นต่างๆเพราะอาศัยสิกขาบทวินัยไม่บริสุทธิ์สะอาดนั่นเองการเดินทุดงกรรมฐานของท่านจึงเปรียบเหมือนกรรมฐานไข่เน่าแม้จะเที่ยวเตร่ไปประกาศตนว่าเป็นพระธุดงค์กรรมฐานก็เป็นแค่หลอกลวงชาวโลกให้หลงเชื่อเราต้องนึกว่าตัวของเรานี่เป็นสมบัติของศาสนาเป็นคนของศาสนาผลประโยชน์ที่เกิดจากบุญบารมีของเราคือสมบัติของศาสนาหน้าที่ประจำของพระสงฆ์เวลาสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือแผ่เมตตาให้ญาติโยมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติโยมอันนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เราประพฤติคุณงามความดีแล้วเราก็คิดถึงค
คุณข้าวแดงแกงร้อนเขาสวดมนต์ภาวนาแล้วก็อธิษฐานจิตอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปถึงเขาแผ่เมตตาไปถึงเขาคนที่มีภูมิจิตสูงภูมิจิตละเอียดหน่อยก็สัมผัสรู้ได้หลวงพ่อเป็นเด็กกำพร้ามาตั้งแต่อายุ4ขวบหลักวิธีการดำเนินชีวิตของหลวงพ่อความกตัญญูลูกเดียวใครเป็นเจ้าบุญนายคุณเขาทำดีแก่เราเพียงส่วนเดียวเราจะตอบแทน10เท่าเคยมีโยมอุปถากท่านหนึ่งเป็นเศรษฐีมีโรงสี5โรงมีห้องแถว200ห้องมีที่ดิน 1,000 ไร่ภายหลังมาลูกชายทำการค้าขายเจ๊งลงไปตกทุกข์ได้ยากไปเยี่ยมโยมอุปถากลูกชายใหญ่ไปสร้างบ้านให้อยู่หลังเล็กๆอยู่ในถ้ำกลางของชุมชนย่านห้วยขวาง

0: ันก็เป็นหน้าที่ของเราทำอย่างไรก็คิดว่าทำอย่างไรจะมีทางเลี้ยงดูโยมแรกที่สุดคณะคุณมนัสนิมนต์ไปเทศที่วัดเบญจมบพิตรเลยกลายเป็นนักเทศที่กลายเป็นนักเทศขึ้นมานี่เพราะจะไปหาเงินเลี้ยงโยมอุปถาคนนี้หลวงพ่อต้องหาเงินส่งแกเดือนละหมื่นละหมื่นละหมื่นผู้เฒ่าก็อยู่เย็นสบายสุขสบายมาจนกระทั่งตาย
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการชีวประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

ทุกข์จริงๆแล้วจงพยายามฝึกตนให้เป็นคนเลี้ยงง่ายเถิดพยายามอย่าตามใจในรสให้ฝึกไปนานๆด้วยความอดทนไม่ท้อถอยพ่ายแพ้ต่อความอยากในจิตตนในที่สุดก็จะมีชัยชนะอย่างแน่นอนจริงหรือไม่ก็จงพิสูจน์ด้วยตนเองเถิดของจริงต้องทำจริงดังนั้นปัจจัย4อันมีอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่ต้องเสาะแสวงหามากินมาใช้หนีไม่พ้นเพราะเมื่อได้เกิดมาแล้วก็ต้องหาต่อไปแต่ต้องไม่ประมาทในการหามันต้องระมัดระวังในการหาที่ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นให้เกิดทุกข์เดือดร้อนคือไม่ผิดศีลอันเกิดจากการกระทําของตนและเมื่อหามาได้แล้วการใช้ต้องไม่ประมาทด้วยต้องใช้แต่พอดีอย่าฟุ่มเฟือยอย่าหลงมันต้องรู้เท่าทันมันจริงๆอย่าให้หลงเป็นทาสติดสุขของมันให้ระวังเหตุที่จะทําให้เกิดทุกข์คืออาหารการกินพยายามอย่าหลงติดตัวอร่อยและผลักต้านความไม่อร่อยเครื่องนุ่งห่มต้องระวังเรื่องจิตที่หลงติดความงามและต้านความไม่งามชอบไม่ชอบสวยไม่สวยอย่าหลงแฟชั่นอย่าหลงค่านิยมของทางโลกที่ฟุ่มเฟือยไม่รู้สิ้นยารักษาโรคใช้เพื่อทุเลาต่อความเจ็บปวดในร่างกายยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็กินเพื่อคลายทุกข์ให้มันเท่านั้นไม่ผิดอะไรที่อยู่อาศัยใช้เพื่อหลบแดดหลบฝนชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นไม่มีอะไรจะเป็นของเราได้จริงอย่าหลงติดยึดมั่นพอตายก็ทิ้งหมดทุกคนดังนั้นจงรู้เท่าทันในปัจจัย4เหล่านี้ด้วยว่าใช้เพื่ออะไรในความจริงแท้มันมีคุณและโทษอย่างไรจงใช้มันอย่าให้มันมาเป็นผู้ใช้เราอย่าให้มันมาเป็นผู้ใช้เราดังทาสเพราะความหลงในมันถ้าเราใช้มันก็เกิดแต่คุณแต่ประโยชน์จริงๆหากว่าให้มันมาใช้เราแล้วละก็เราจะต้องทุกข์แล้วทุกข์อีกไม่รู้สิ้นนี่คือหลักของสัมมาอาชีโวหรือการเลี้ยงชีวิตที่ชอบในมรรค8 6เมื่อรู้ถึงความจริงแท้ของโลกแล้วว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษต่อการกระทำในการดำรงชีวิตรอดชั่วขณะหนึ่งที่ยังมีลมหายใจอยู่เท่านั้นเราจะต้องมีความระมัดระวังให้มากขึ้นต่อการกระทำของเราเพื่อไม่ให้ก่อทุกข์โทษเวรภัยแก่ตนเองและผู้อื่นต้องเพียรพยายามสอนตัวเองให้มากๆย้ำแล้วย้ำอีกพยายามแล้วพยายามอีกแม้จะต้องฝืนใจออกจากการหลงติดสุขของมันเพราะความเคยชินก็ตามจะยากลำบากแค่ไหนก็ตามก็ต้องเพียรพยายามทำให้ได้ความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นต้องชนะใจตน

เองให้ได้การชนะผู้อื่นสักร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่เท่าชนะใจตนเองได้หนึ่งครั้งเพราะเป็นเรื่องยากจริงๆหากไม่ตั้งใจจริงๆแล้วจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลยดังนั้นจึงต้องมีความเพียรให้มากๆเพียรละในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเพียรระวังไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นได้ในจิตเพียรทำแต่คุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นพร้อมทั้งต้องคอยระวังรักษาคุณความดีคือจิตใจที่ดีนั้นไม่ให้เสื่อมถอยไปอย่าให้ความคิดที่ว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีมาเป็นอุปสรรคทำให้ใจตนเสียคือเสียใจและท้อถอยต่อการทำความดีในครั้งต่อไปถึงเสียนอกอย่าให้เสียในหากความดีนั้นถูกมองไปในแง่ไม่ดีก็อย่ายึดถือให้รู้ว่าดีที่บริสุทธิ์คือการให้แล้วปล่อยวางไม่ยึดแม้แต่ความดีของตนว่าจะต้องมีผู้มารับรองมารับรู้มารู้เห็นดีแท้ๆนั้นอยู่ที่ในใจที่เรารู้เราเองใครจะมารู้ใจเราเท่าตัวเรานั้นไม่มีจริงไหมจงมั่นใจในตนเถิดให้เชื่อมั่นว่าทำดีผลย่อมดีคือใจเราดีมีเมตตานั่นเองขณะใดที่ทำด้วยใจอันบริสุทธิ์ขณะนั้นเราก็จะมีความอิ่มอกอิ่มใจเป็นผลในปัจจุบันทันทีนี่แหละคือบุญแท้นี่แหละคือความดีแท้ซึ่งจะเกิดณที่ใจจริงๆเป็นจุดแรกและผู้ที่จะรู้ผลบุญนี้ได้ก็คือตนเองดังนั้นความเพียรจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งอันหนึ่งที่จะต้องมีอยู่เสมอซึ่งเราเรียกชื่อตามมรรคแปดว่าสัมมาวายาโมคือความเพียรชอบนั่นเอง 7. การที่จะให้ความเพียรตั้งอยู่ได้นานต้องอาศัยความตั้งใจในการทำคือมีการระลึกรู้อยู่เสมอคอยระมัดระวังตนเองอยู่เสมอทุกการกระทำพูดคิดว่าการทำอย่างนี้แล้วผลที่ออกมานั้นเป็นอย่างไรเป็นคุณหรือโทษต่อตนเองและผู้อื่นต้องคอยเฝ้าสังเกตอยู่เสมอพิจารณาหาเหตุและผลของมันว่าเกิดจากอะไรคิดก่อนทำหากเป็นทุกข์โทษเมื่อรู้แล้วควรรีบแก้ไขและระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นได้อีกและให้สังเกตดูว่าทุกข์มีกี่อย่างมีหน้าตาอย่างไรเกิดที่ไหนเป็นอย่างไรในความจริงแท้และจะพ้นจากทุกข์นั้นได้อย่างไรให้เฝ้าสังเกตดูอยู่เสมอภายในกายภายในใจของตนอันนี้ก็เรียกว่าการมีสติหรือสัมมาสติความระลึกชอบก็ได้จุดนี้ต้องใช้การพิจารณาควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดปัญญาทบทวนการเฝ้าดูปัจจุบันของการกระทำทั้งกายและใจว่ามันเป็นอย่างไรคือรู้เฉพาะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นรู้ว่าสิ่งนี้เรากำลังทำอะไรเช่นรู้ว่าเรากำลังอ่านหนังสือและรู้การกระทำของตนขณะที่กำลังทำอยู่ด้วยว่าทำอย่างไรรู้ว่ากำลังจับหนังสือกำลังเปิดหนังสือกำลังอ่านเรื่องอะไรก็รู้และทำความเข้าใจไปด้วยจนกระทั่งอ่านเสร็จก็รู้ว่าจบแล้วคือรู้ก่อนทำขณะทำจนกระทั่งทำสำเร็จรู้ในแต่ละขณะแต่ละขณะที่เปลี่ยนแปลงได้ทันปัจจุบันจริงๆอันนี้คือตัวสัมมาสติหรือตัวสติชอบๆจริงๆ 8. จิตที่จดจ่ออยู่กับการกระทำทุกขณะของกายและใจเฝ้าระวังรักษาประคองรู้อยู่เสมอในขณะปัจจุบันได้ตลอดสายจิตจะเกิดอารมณ์ตั้งมั่นขึ้นมาเองโดยวิถีแห่งธรรมชาติจนกลายเป็นจิตหนึ่งหรือเป็นสมาธิขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวมีอารมณ์เดียวตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันจริงๆไม่มีเรื่องของอดีตอนาคตเลยที่จะมาทำให้จิตเสียการทรงตัวเพราะจิตที่ยึดอดีตก็เป็นทุกข์
จิตจะเกิดความอะไรอวรพิริพิไรรำพันจนเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจขึ้นมาอีกยิ่งคิดยิ่งทุกข์ทั้งที่เรื่องนั้นได้ผ่านไปนานแล้วมันหมดไปแล้วแต่ใจของเรายังไม่ยอมหมดเพราะยังทำใจไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้ใจยังยึดอยู่ชอบเก็บมาคิดอีกทั้งที่ไม่มีใครจะมาทำให้อีกเลยคิดทีเจ็บปวดทีคิดเองเจ็บปวดเองแล้วจะโทษใครขณะที่ไม่ได้คิดก็ไม่เห็นว่าจะมีความเจ็บปวดอะไรจริงไหมพอคิดทีก็ฟุ้งทีน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เติมเชื้อทุกข์ให้กับตัวเองอีกเรื่องมันผ่านไปแล้วเราจะให้มันหวนกลับมาอีกเพื่อแก้ไขย่อมเป็นไปไม่ได้และที่จะแก้ไขได้ก็คือปัจจุบันนี้เท่านั้นเช่นอะไรที่ไม่ดีเมื่อรู้แล้วจงแก้ไขหรือหยุดทำเสียไม่ทำอีกในครั้งต่อไปอะไรที่ดีที่ถูกก็พยายามทำให้ยิ่งขึ้นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้คือละชั่วประพฤติดีแล้วพยายามทำจิตใจให้ผ่องใสอย่าให้เป็นทุกข์เศร้าหมองเท่านั้นเองจุดหมายของการปฏิบัติธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเป็นอย่างนี้ในที่สุดเพื่อความไม่ทุกข์ใจไม่มีใจเศร้าหมองเท่านั้นเองไม่มีอะไรไม่เพื่ออะไรทั้งสิ้นจึงจะใช่จุดหมายที่แท้จริงอนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเตรียมคิดโครงการที่จะทำนั้นได้แต่อย่ายึดมั่นว่าจะต้องเป็นดังที่จิตคิดเสมอไปจะต้องสมหวังไปหมดย่อมเป็นไปไม่ได้เตรียมใจไว้สำหรับความไม่สมหวังบ้างเพื่อความไม่ประมาทเป็นดีที่สุดเพราะอนาคตเป็นสิ่งไม่เที่ยงไม่มีใครจะรู้ได้แน่นอนมันอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์เสมอจิตจะเกิดความวิตกกังวลตั้งแต่แรกคิดคือการตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาดีไม่เอาดีจิตตีกันเองด้วยความคิดจนเป็นทุกข์และเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปจริงๆยิ่งทุกข์หนักเห็นหรือยังว่าทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากความหมายมั่นยึดถือที่จะให้มันเที่ยงมันสมหวังนั่นเองพิจารณาดูให้ดีสิว่าจริงไหมดังนั้นจิตที่ยึดอดีตก็เป็นทุกข์จิตจะรวมเป็นหนึ่งสงบเย็นไม่วิ่งออกไปปรุงโน่นเป็นนี่มันรวมอยู่เฉพาะภายในกายภายในใจนี้ไม่สายแสไม่หวั่นไหวจนเสียการทรงตัวของจิตเหมือนน้ำที่ไม่กระเพื่อมหยุดนิ่งพอนานๆไปอาศัยการเวลามันก็จะค่อยๆใสขึ้นได้เพราะตะกอนนั้นจะรวมตัวกันแล้วแยกลงไปนอนอยู่ข้างล่างตามธรรมชาติของมันมันแยกกันเองโดยธรรมชาติของมันที่ไม่ต้องอาศัยใครมาทำให้มันเป็นของมันเองทั้งหมดในที่สุดจึงเหลือแต่น้ำที่ใสจนมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในนั้นได้จิตก็เหมือนกันขณะใดที่จิตสงบนิ่งใสสะอาดจริงๆมันก็จะเห็นจิตตัวนั้นเองทั้งหมดว่าเป็นอย่างไรและเมื่อจิตเห็นตัวจิตและอารมณ์ของจิตได้จริงๆแล้วมันก็สามารถที่จะเห็นจิตและอารมณ์จิตของผู้ที่มีสัมผัสกับมันในขณะนั้นได้ด้วยเช่นกันดังนั้นธรรมชาติของน้ำนั่นแหละหากมันนิ่งและใสจริงแล้วมันจะเกิดความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติขึ้นมาอีกคือน้ำนั้นก็จะเป็นเหมือนกระจกเงาที่สามารถสะท้อนให้เห็นหน้าตาของทุกสิ่งทุกอย่างที่มาชะโงกดูมันได้ด้วยคือสิ่งที่มาสัมผัสมันว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแปลกมากจริงๆความใสจะทำให้มันเห็นตัวมันเองคือสิ่งที่อยู่ใต้น้ำและสามารถเห็นสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสกับมันได้ด้วยในขณะเดียวกันทันทีดังเช่นเงาต่างๆที่ปรากฏอยู่บนผิวน้ำนั่นเองซึ่งเงานั้นก็ไม่ได้ติดอยู่ในน้ำมันเป็นเพียงเงาสะท้อนให้เห็นหน้าตาของสิ่งที่มาสัมผัสกับมันเท่านั้นเหมือนรู้ที่
ไม่มีไม่ติดของจิตฉันใดก็ฉันนั้นนี่คือปัญญาวิปัสสนาที่รู้แจ้งทั้งนอกและในพร้อมกันในขณะเดียวกันแต่ไม่ติดข้องกันเลยจะเป็นเช่นนั้นจริงๆการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันการพยายามระมัดระวังใจให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้ตลอดสายอย่าส่งออกไปในเรื่องอดีตหรืออนาคตจนเสียการทรงตัวจนเกิดอาการหวั่นไหวเพราะความหมายมั่นยึดถือที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งที่เราเรียกกันว่าอุปทานหรือจิตสังขารก็ได้พยายามรักษาใจให้อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นานๆไปจิตก็จะสงบเองจนเกิดความตั้งมั่นกลายเป็นสมาธิขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวตามธรรมชาติที่นิ่งของจิตเหมือนน้ำนั่นแหละที่เรามักจะเรียกกันว่าสมาธิในความหมายของมันเป็นเช่นนี้น้ำนิ่งก็เป็นสมาธิของน้ำจิตนิ่งก็เป็นสมาธิของจิตเหมือนกันนั่นแหละการรักษาความนิ่งให้นานๆมากๆเข้าอาศัยการเวลาด้วยพอนานๆเข้าตะกอนต่างๆจะแยกตัวออกไปเองคือตกตะกอนนอนก้นจิตใจก็เหมือนกันพอจิตสงบมีสติตามดูในจิตตลอดสายมันจะมองเห็นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตว่าเป็นอย่างไรเห็นหน้าตาที่แท้จริงของมันว่ามันเกิดจากอะไรทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเมื่อรู้สาเหตุของมันใจตนนั่นแหละคือต้นเหตุแห่งทุกข์และธรรมชาติของจิตนั้นฉลาดมันจะพยายามหาทางออกจากทุกข์ให้ได้ด้วยการค้นคิดพิจารณาแยกแยะเหตุผลจนในที่สุดมันก็จะเกิดปัญญาที่ฉลาดขึ้นเองตามสัญชาตญาณของธาตุรู้คือจิตใจอันเป็นสัญชาตญาณแห่งการรู้จักเอาตัวรอดของสัตว์โลกทุกชีวิตที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมันเองมันมีอยู่ในนั้นพร้อมอันเป็นธรรมชาติของมันเองอยู่แล้วอย่างสมบูรณ์พระพุทธองค์จึงตรัสว่าทางนั้นมีอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ผู้เดินจะเดินจริงหรือไม่นั่นเองขอเพียงแต่ทำให้ถึงจุดของมันจริงๆเท่านั้นแล้วทุกอย่างก็จะเป็นเองโดยธรรมชาติที่อัตโนมัติจริงๆมันมีอยู่พร้อมแล้วจงเฝ้าสังเกตดูให้ดีๆจงเห็นมันจริงๆจงรู้เท่าทันมันเท่านั้นเองรู้ในจิตตนนั่นแหละเพราะมันมีอยู่ในนั้นพร้อมมันเป็นธรรมแท้ๆทั้งหมดธรรมแท้ๆต้องเห็นจากจิตภายในเท่านั้นไม่ใช่เกิดจากความเข้าใจในการอ่านหรือการฟังจากข้างนอกเข้ามายังไม่ใช่ของแท้ต้องรู้จากข้างในแล้วมาตรงกับข้างนอกเป็นอันเดียวกันไม่ขัดแย้งกันเลยเป็นหนึ่งเดียวหมดทั้งนอกและในสงบเงียบจริงๆจึงจะใช่ซึ่งอยากจะเรียกอาการนั้นว่าจิตเงียบก็คงไม่ผิดเพราะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆในความรู้สึกนั้นพอมันเห็นตนเองได้มันจึงเกิดความอัศจรรย์ขึ้นในจิตที่สามารถเห็นจิตผู้อื่นที่มาสัมผัสสัมพันธ์กับมันได้ด้วยในขณะเดียวกันทันทีดังเช่นน้ำที่นิ่งและใสแล้วมันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในน้ำนั้นและในขณะเดียวกันมันก็สามารถสะท้อนให้เห็นเงาสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสกับมันได้ว่าเป็นอย่างไรปรากฏอยู่ในน้ำนั่นเองมันจึงกลายเป็นรู้ที่อัศจรรย์ที่สามารถเห็นทั้งนอกและในพร้อมกันในขณะเดียวกันโดยไม่ยึดติดกันมันมีความสงบจากภายในที่รู้เท่าทันทุกผัสสะทั้งดีและร้ายรับรู้หมดแต่ไม่ทุกข์ไม่มีเวทนาในจิตแม้แต่นิดเดียวกลวงว่างสงบนิ่งชั่วนิรันดร์ทั้งขณะลืมตาในทุกอิริยาบถและขณะหลับตาก็เช่นกันเพราะมีปัญญารู้เห็นในความสงบนั้นด้วย
มันเป็นความสงบที่ตื่นและเบิกบานในจิตซึ่งกิเลสจะไม่สามารถเข้ามาครอบงำได้อีกเลยกิเลสหมดสิทธิ์ที่จะมาลิขิตชีวิตมันได้หรือที่เขาเรียกกันว่าผู้ตื่นแล้วผู้ไม่หลับแล้วหมายถึงจิตนี่เองไม่ใช่กายหมายถึงจิตที่ตื่นจากความหลงแล้วทำแท้จึงเป็นเรื่องของจิตเท่านั้นนี่คือสัมมาสมาธิในมรรคมีองค์8หรือความตั้งใจมั่นชอบความตั้งมั่นของใจที่ถูกที่ตรงที่ชอบด้วยธรรมจริงๆคือรู้ที่ไม่ทุกข์เลยในจิตสรุปของการปฏิบัตินั้นเมื่อปฏิบัติไปแล้วหากย้อนออกมาทบทวนดูทางผ่านของตนจะเห็นว่ามันจะมาตรงกับอริยมรรคมีองค์8หรือมรรค8จริงๆมันจะเป็นไปเองทั้งหมดตามวิถีทางของมันอย่างอัศจรรย์แม้จะไม่เคยเรียนรู้พระธรรมมาก่อนก็ตามแต่ธรรมภายในจะสอนจะพาไปเองโดยไม่รู้ตัวคือจิตสอนจิตดังที่ได้สื่อความรู้สึกออกมานี้คือ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปโปความดำริชอบ 3. สัมมาวาจาการพูดที่เป็นไปเพื่อออกจากทุกข์ 4. สัมมากัมมันโตการกระทําที่บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจ 5. สัมมาอาชีโวการดำรงชีวิตที่สุจริตไม่เบียดเบียนใครให้เกิดทุกข์ 6. สัมมาวายาโมความเพียรที่ถูกต้องด้วยธรรม 7. สัมมาสติสติที่เป็นธรรมคือความรู้ตื่นและเบิกบานในจิต 8. สัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นด้วยธรรมตลอดสายหากธรรมจนครบองค์ 8คือเต็มรอบจริงๆแล้วตัวปัญญาแท้จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติอันจะเรียกชื่อว่าวิปัสสนาการเห็นแจ้งหรือจะเรียกว่าโลกวิทูหรือรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งก็ได้มันจะรู้หมดว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงและมันก็ไม่ยึดทั้งจริงและไม่จริงของอารมณ์โลกด้วยมันอยู่เหนืออารมณ์ทั้งของตนเองและผู้อื่นอยู่กับโลกที่ไม่หลงโลกอยู่กับโลกก็ไม่หลงโลกอยู่กับธรรมก็ไม่หลงธรรมเหนือโลกเหนือธรรมรู้อารมณ์แต่ไม่ยึดอารมณ์จิตนั้นจึงอิสระสบายจริงๆและไม่ตกเป็นทาสของอะไรอีกต่อไปอ่านมากรู้มากปฏิบัติน้อยไม่ค่อยสบายติดเรารู้เสียก่อนแล้วอ่านน้อยรู้น้อยปฏิบัติจริงอิสระยิ่งสบายใจรู้เหมือนไม่รู้อะไรเลยทุกข์แท้ๆอยู่ตรงไหนเกิดตรงไหนทำไมมันถึงทุกข์ค้นหาเอาเองใจใครทุกข์ก็หาได้ที่ใจคนนั้นใจเราทุกข์ก็หาที่ใจเรานั่นแหละจึงพ้นทุกข์ได้จริงในที่สุดจากการที่ได้คัดลอกแนวการปฏิบัติธรรมในหนังสือมหัศจรรย์แห่งใจฉบับสมบูรณ์เหมาะกับการปฏิบัติธรรมมาลงไว้ณที่นี้ก็เพราะพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นหนังสือที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเหมาะกับการนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันในยุคของคนสมัยนี้ซึ่งจะมุ่งเน้นในหลักการดำเนินชีวิตโดยเน้นทางวัตถุมากกว่าจิตใจทำให้ความสมดุลและการใช้ชีวิตจึงมักจะมีปัญหาและขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะสำหรับบุคคลที่มักจะอ้างเรื่องเวลามาเป็นตัวแปรซึ่งหลักหรือแนวคำสอนในหนังสือเล่มนี้สามารถนำมาใช้ควบคู่กับการใช้ชีวิตประจำวันหรือปฏิบัติไปได้ในทุกสถานการณ์โดยใช้เครื่องมือคือกุศโลบายต่างๆซึ่งก็ได้มีอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้นำมาลงไว้ให้อ่านอย่างสมบูรณ์พยายามที่จะคงไว้ในรูปแบบฉบับเต็มหรือฉบับสมบูรณ์ที่อธิบายให้เข้าใจอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์แก่ผู้อ่านได้มากที่สุดเพราะเล็งเห็นแล้วว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์อย่างมหาศาล
เป็นแนวการปฏิบัติที่น่าสนใจง่ายๆเหมาะกับทุกจริตหรือนำมาใช้ได้กับทุกผู้คนโดยเฉพาะท่านสามารถนำข้อปฏิบัติทั้งหมดหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะหรือมีประโยชน์กับท่านนำมาเลือกปฏิบัติกับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีไม่ว่าณสถานภาพหรือสถานการณ์ใดก็ตามไม่จำกัดเวลาบุคคลสถานะหรือในสถานที่ใดก็ตามท่านสามารถนำมาเลือกใช้ได้ทั้งสิ้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นแนวทางใดทางหนึ่งที่ให้คุณค่าทางใจอย่างมหาศาลถ้าท่านผู้อ่านจะเปิดใจไม่นำข้อขัดแย้งใดๆที่เกิดจากความคิดหรือการยึดถือส่วนตัวของตนมาตีความเพื่อลบล้างหรือต่อต้านแนวคำสอนดังกล่าวก็จะเป็นการรับประกันในระดับหนึ่งว่าท่านจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากผลที่ท่านจะได้นำข้อคิดหรือแนวคำสอนในบางตอนหรือทั้งหมดนำมาเลือกใช้ปฏิบัติกับตัวท่านหรือนำมาแนะนำบุคคลอื่นเพื่อให้มีแนวทางในการนำมาใช้ปฏิบัติได้และสามารถจะเกิดผลบั้นปลายได้ในที่สุดจะเห็นว่าเครื่องมือสำคัญที่นำมาใช้ที่สำคัญก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการเจริญสติหรือการรู้สึกตัวและสัมปชัญญะคือจะต้องรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ภายในกายในใจตนให้นำมาใช้หรือเจริญบ่อยๆมาใช้กับชีวิตประจำวันฝึกฝนให้เกิดความชำนาญปัจจุบันเกิดตรงไหนสติรู้ตรงนั้นทันทีอย่างอัตโนมัติจนเป็นมหาสตินำมาใช้ในการบรรลุธรรมสูงสุดให้เกิดมรรคแท้ๆหรือทางพ้นทุกข์และมหาสติจะเกิดขึ้นได้เพราะผู้เจริญสติอยู่กับปัจจุบันได้ตลอดสายจริงๆจนชำนาญแล้วเท่านั้นสติที่เป็นปัจจุบันจริงๆนั้นก็เกิดเร็วมากจะต้องเป็นสติแบบอัตโนมัติจนเป็นมหาสตินำมาใช้ในการบรรลุธรรมสูงสุดให้เกิดมรรคแท้ๆหรือทางพ้นทุกข์และมหาสติจะเกิดขึ้นได้เฉพาะที่เจริญอยู่กับปัจจุบันได้ตลอดสายจริงๆจนชำนาญแล้วเท่านั้นสติที่เป็นปัจจุบันจริงๆนั้นก็เกิดเร็วมากจะต้องเป็นสติแบบอัตโนมัติอันเป็นธรรมชาติของธาตุรู้จริงๆนั้นที่จะจับได้กว่าจะถึงจุดนั้นได้ข้อสำคัญท่านจะต้องมีเครื่องมือจำเป็นและสำคัญมากนั่นก็คือความเพียรเป็นปัจจัยหลักสำคัญและการเจริญความเพียรได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการที่ท่านรู้จักธรรมปัญญาเพื่อหาวิธีทางนำพาให้ท่านไปให้ได้จนถึงเป้าหมายนั้นนั่นก็คือตัวแปรอื่นที่ท่านจะต้องรู้จักนำมาใช้และเลือกวิธีการปฏิบัติเพื่อจะได้บรรลุเป้าหมายให้ได้นั่นก็คือการที่เราจะต้องมีแนวทางหรือคุณธรรมต่างๆและเลือกให้เหมาะกับจริตของตนแต่สิ่งสำคัญก็ไม่พ้นหลักใหญ่คือสติสมาธิและปัญญาเพราะเมื่อท่านฝึกจนชำนาญมีการเจริญสติได้ทุกอิริยาบถในทุกที่จนเป็นสมาธิซึ่งก็จะเป็นกำลังสำคัญที่จะนำพาท่านไปสู่การเจริญปัญญารู้เหตุและผลของไตรลักษณ์ดังที่เคยกล่าวไว้แล้วว่าสติจับรู้อยู่กับปัจจุบันผลเป็นสมาธิสมาธิมีสติจับทับปัจจุบันอีกผลเป็นมหาสติมหาสติรู้ทันในพระไตรลักษณ์ผลเป็นปัญญาปัญญามีสติรู้อยู่ในนั้นผลเป็นวิสุทธิหรือวิมุตติกล่าวคือการจะบรรลุในที่สุดนั้นท่านจะต้องเจริญสติจนเป็นมหาสติและนำมหาสตินั้นมารู้แจ้งแทงตลอดในธรรมก็คือรู้ทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และวิธีการในการดับทุกข์ซึ่งก็ไม่พ้นในเรื่องของไตรลักษณ์คือรู้แจ้งในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตารู้แล้วจิตก็ยอมรับในกฎธรรมชาติที่มันมีเกิดมันมีดับ
แล้วแต่เหตุปัจจัยรู้แล้วก็ปล่อยวางจิตจริงแท้ที่ถึงเป้าหมายที่สุดและถูกต้องก็คือจะต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้อย่างแท้จริงไม่มีการยึดถือใดๆที่จะต้องแบกให้หนักอีกต่อไปสุดท้ายก็จะสามารถตัดวงจรแห่งทุกข์หรือก้าวออกจากวังวนเก่าๆที่เราจะต้องทนผจญกับมันมานานแสนนานอย่างไม่รู้จบสุดท้ายนี้ไม่ว่าท่านจะได้รับผลหรือประโยชน์จากสิ่งที่นำมาหรือคัดลอกมาข้างต้นมากน้อยเพียงใดก็ตามมันก็อยู่ที่ท่านตัดสินใจเลือกหรือปฏิเสธทางใดก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนแต่สิ่งสำคัญที่จะขอฝากไว้เป็นข้อคิดเตือนใจกล่าวคือหนทางข้างหน้าแม้ว่าจะขรุขระหรือมีขวากหนามเป็นอุปสรรคมากประการใดก็ตามนั่นไม่สำคัญถ้าท่านรู้จักการนำแนวทางหรือกุญแจสำคัญเพื่อไขไปสู่รหัสลับอันจะเป็นกุญแจสำคัญของการไขเข้าสู่ปริศนาลับอันเป็นประตูแห่งความมืดมิดซึ่งปิดตายรอวันเวลาแห่งแสงสว่างเพื่อเปิดหนทางเข้าสู่ประตูเส้นชัยอันเป็นประตูก้าวเข้าสู่หนทางข้างหน้าที่สว่างสวยอย่างนิดนิรันดร์ได้ในท้ายสุดจากใจจริงพัชรบูรณ์สุตันติวรคุณประธานกลุ่มเกตแก้ว21พฤษภาคมพุทธศักราช2553

4. นิพพิทานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนาคือพระนิพพิทายานที่กล่าวไว้ต่อจากอาทีนวัฏยานในปริเฉทที่6ย่อมปรากฏแก่ผู้ที่รู้เห็นความดับไปของรูปนามในปัจจุบันขณะนั้นๆแล้วรู้สึกว่ารูปนามน่ากลัวและมีโทษจึงควรจะเบื่อหน่ายรูปนามที่ตนรู้เห็นความดับไปนั้นผู้ที่ไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยอนุวิปัสสนานี้ย่อมสำคัญว่ารูปนามน่าเพลิดเพลินจึงเกิดความเพลิดเพลินที่เรียกว่าตัณหาอันเกิดร่วมกับปิติส่งผลให้เกิดกิเลสกรรมและวิบากขันธ์ที่เป็นผลต่อมาโดยอาศัยความเพลิดเพลินเป็นเหตุแต่ความเพลิดเพลินเป็นต้นนั้นย่อมถูกขจัดได้ด้วยอนุปัสสนาในที่นี้รู้เห็นสังขารว่าเบื่อหน่ายดังนั้นเมื่อวิสุทธิมรรคและมหาธิกากล่าวว่า 1. คำว่านิพพิทานุปัสสนายะด้วยนิพพิทานุปัสสนาหมายความว่าด้วยอนุวิปัสสนาที่ดำเนินไปโดยลักษณะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลาย 2. คำว่านัตถิโตจากความเพลิดเพลินหมายความว่าปลื้มจิตจากตัณหาที่เกิดร่วมกับปีติวิราคานุปัสสนาผู้เจริญวิปัสสนาที่เบื่อหน่ายรูปนามด้วยนิพพิทายานแล้วย่อมคลายกำหนัดในรูปนามที่รู้เห็นความดับไปอยู่นั้นจิตของเขาย่อมน้อมไปสู่พระนิพพานที่ดับรูปนามดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคและมหาติกาอธิบายว่า 1. คำว่าขยะวิราโคความเสื่อมสิ้นไปอธิบายได้ว่าความดับไปในทุกขณะของสังขารทั้งหลาย 2. อัจจันตวิราโคความสิ้นไปอย่างยิ่งคือพระนิพพาน 3. คำว่าวิราคานุปัสสนาการรู้เห็นความคลายกำหนัดคือวิปัสสนาและมรรคที่เป็นไปด้วยการเห็นวิราคะทั้งสองนั้นคำว่าวิราคานุปัสสนายะอนุปัสสนาที่รู้เห็นความคลายกำหนัดอธิบายได้ว่าอนุวิปัสสนาที่เป็นไปโดยลักษณะคลายกำหนัดเหมือนอย่างนั้นข้อความข้างต้นหมายความว่าความเสื่อมสิ้นไปของกองสังขารที่กำหนดรู้ชื่อว่าขยะวิราคะวิปัสสนาที่กำหนดรู้ชื่อว่ารับเอาความเสื่อมสิ้นไปเป็นอารมณ์ส่วนพระนิพพานที่ดับสังขารทั้งหมดชื่อว่าอัจจันตวิราคะแต่วิปัสสนาไม่อาจรับรู้พระนิพพานเป็นอารมณ์ได้โดยตรงอย่างไรก็ตามมุนจิตตุกัมมยตาญาณมีสภาพต้องการจะพ้นไปจากสังขารและน้อมไปสู่พระนิพพานดังนั้นจึงชื่อว่าเห็นพระนิพพานโดยอ้อมโดยน้อมไปสู่พระนิพพานด้วยเหตุนี้มุนจิตตุกัมมยตาญาณจึงได้ชื่อว่าวิราคานุปัสสนาเพราะรู้เห็นวิราคะทั้งสองอย่างนั้นแม่มรรคญาณก็ได้ชื่อว่าวิราคานุปัสสนาเพราะรับรู้พระนิพพานเป็นอารมณ์โดยตรงและรู้เห็นความเสื่อมสิ้นไปของสังขารโดยหน้าที่อันไม่สงสัยในที่นี้หมายเอามุนจิตตุกัมมยตาญาณว่าเป็นวิราคานุปัสสนาเพราะอยู่ในเรื่องการจำแนกวิปัสสนาฝ่ายโลกิยะผู้ที่บรรลุพังคญาณไปแล้วสามารถรู้เห็นความดับไปของสังขารได้ชัดเจนย่อมเข้าใจว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นที่มีลักษณะเบื่อหน่ายชื่อว่านิพพิทานุปัสสนาส่วนปัญญาที่มีลักษณะคลายกำหนัดชื่อว่าวิราคานุปัสสนาดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรบริกรรมในใจว่าน่าเบื่อหน่ายน่าเบื่อหน่ายหรือคลายกำหนัดคลายกำหนัด
ารู้สึกถึงสภาวะเบื่อหน่ายหรือคลายกำหนัดในสังขารที่ปรากฏในไตรลักษณ์อย่างแท้จริงนิโรธานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาคือปัญญารู้เห็นความดับไปเป็นมูลจิตตุกัมมยตาญาณที่มีกำลังแก่กล้าซึ่งต้องการจะปล่อยวางสังขารที่ได้เห็นประจักษ์ความดับไปคนทั่วไปไม่ได้รู้เห็นความดับไปพร้อมด้วยการปล่อยวางสังขารย่อมเกิดสังขารในภพใหม่ต่อไปโดยเนื่องด้วยสังขารที่ตนมิได้เห็นประจักษ์ตามความเป็นจริงแต่เมื่อรู้เห็นความดับไปด้วยนิโรธานุปัสสนาแล้วสังขารในภพใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นการกำหนดรู้เพื่อไม่ให้สังขารเกิดขึ้นในภพใหม่นี้เป็นการทำให้สังขารดับไปดังคำอธิบายในคัมภีร์มหาดีกาวิสุทธิมรรคว่า 1.คำว่านิโรธานุปัสสนายะปัญญารู้เห็นความดับไปคือปัญญารู้เห็นความดับไปของสังขารทั้งหลาย 2. อีกในหนึ่งคือปัญญารู้เห็นโดยสังขารดับไปไม่เกิดขึ้นอีกโดยความเป็นภพใหม่ 3. แท้จริงแล้วอนุปัสสนาก็คือมุนจิตุกัมมยตาญาณที่บรรลุความแก่กล้าคำว่านิโรธานุปัสสนามีความหมายสองประการคือปัญญารู้เห็นความดับไปหรือปัญญารู้เห็นว่าดับไปปัญญารู้เห็นเพื่อให้สังขารดับไปหรือปัญญารู้เห็นที่ยังสังขารให้ดับไปข้อความตามในแรกปัญญารู้เห็นความดับไปและตามในที่สองว่าปัญญารู้เห็นเพื่อให้สังขารดับไปที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ดีกานี้สอดคล้องกับคำอธิบายของนิโรธศัพท์ในคำว่านิโรโทนุปัสสีซึ่งกล่าวไว้ในคัมภีร์อรรถกถาเรื่องอานาปานกถาอันหนึ่งในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้อธิบายข้อความจากคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่านิโรเทติโนสมุเทตินิโรเทนโตสมุทยังปัชชะหติย่อมยังราคะให้ดับไปย่อมไม่ให้ราคะเกิดเมื่อทำให้ดับไปย่อมละความเกิดขึ้นของราคะได้ดังนี้ 1. เมื่อผู้ปฏิบัตินั้นไม่กำหนัดอยู่อย่างนี้ก็ทำให้ราคะในสังขารให้ดับไปด้วยญาณขั้นโลเกก่อนหมายความว่ากระทำไม่ให้เกิดขึ้น 2. อีกในหนึ่งเธอเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดอย่างนี้แล้วย่อมกำหนดรู้ว่าดับไปในสังขารในปัจจุบันที่ตนเห็นแล้วไม่กำหนดรู้ว่าเกิดขึ้นฉันใดก็กำหนดรู้ว่าดับไปในสังขารในอดีตและอนาคตแม้ที่มิได้เห็นไม่กำหนดรู้ว่าเกิดขึ้นด้วยญาณที่คล้อยตามญาณที่เห็นประจักษ์ฉะนั้นความหมายก็คือกำหนดรู้ว่าดับไปอย่างเดียวคือเห็นแต่ความดับอย่างเดียวของสังขารนั้นไม่เห็นความเกิดตามหลักภาษาให้ลงนะปัจจัยท้ายนามธาตุคือนิโรธสับด้วยจะสับในสูตรของกัจจยนะไวยากรณ์สูตรที่439เมื่อมีรูปของธาตุลงนยะปัจจัยท้ายนามศัพท์และตั้งชื่อว่าการิตปัจจัยหรือลงอิปัจจัยด้วยสูตรในโมคคัลลานะไวยากรณ์ปริเฉทที่5สูตรที่12ว่าธาตุวัฏเถนามัสมิลงอิในปัจจัยท้ายนามศัพท์ในอัตถะของธาตุแม้ในอรรถกถาจะแสดงความหมายของนิโรธานุปัสสนาไว้สองในแต่ไม่ได้หมายความว่ามีสองอย่างที่จริงแล้วมีเพียงอย่างเดียวคือมุนจิตตุกัมมยตาญาณที่มีกำลังแก่กล้ากล่าวคือตามในแรกที่ว่าดับราคะโดยไม่ระบุว่า
เป็นการเจริญธรรมใดด้วยวิธีใดจึงจะทำให้ราคะดับและไม่ได้ระบุว่าราคะที่จะต้องละนั้นเกิดในดวงจิตดวงใดเพียงแต่ให้กำหนดความดับของสังขารที่เป็นปัจจุบันอดีตและอนาคตแล้วละราคะที่หลงยึดติดในสังขารเหล่านั้นให้หมดไปอย่างเดียวกันกับในที่สองนั่นเองในที่สองท่านให้ระบุว่าจะต้องทำให้กิเลสใดดับไปเพียงแต่ให้ราคะดับไปเหมือนที่แสดงไว้แล้วในที่หนึ่งเมื่อบุคคลกำหนดรู้ความดับของสังขารแล้วราคะที่ยึดติดในสังขารก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นในที่สองจึงหมายความเหมือนกับในที่หนึ่งอันหนึ่งการกล่าวว่าทำให้ราคะดับยังหมายถึงการทำให้กิเลสอื่นกรรมที่มีราคะเป็นมูลเหตุและวิบากขันธ์ที่เป็นผลกรรมดับลงด้วยดังนั้นในที่หนึ่งและที่สองที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ฎีกาข้างต้นจึงสอดคล้องกับในที่สองและที่หนึ่งของคัมภีร์อรรถกถาที่นำมาแสดงไว้นั้นสรุปความว่านิโรธานุปัสสนาแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ปัจจักขญาณปัญญาเห็นประจักษ์ว่ารูปนามในปัจจุบันดับไปรูปนามเป็นเพียงสภาวะธรรมไม่ใช่อัตตาตัวตนหลังจากเข้าใจว่ารูปนามที่ปรากฏทางทวาร6ไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือบังคับบัญชาไม่ได้ 2. อนุมานญาณปัญญาที่อนุมานรู้ว่ารูปนามในอดีตหรืออนาคตก็ดับไปเหมือนรูปนามในปัจจุบันโดยเข้าใจตามปัญญาที่เห็นประจักษ์จากประสบการณ์ของตนแล้วมักเกิดขึ้นเมื่อปัจจักขญาณมีกำลังแก่กล้าในบางแห่งเรียกว่าอันวยญาณคือปัญญาคล้อยตามปัญญาเห็นประจักษ์มีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่า 1. ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมกำหนดรู้ว่าดับไปในกองสังขารที่ปรากฏในปัจจุบันอันตนเห็นแล้วฉันใด 2. ย่อมอนุมานกำหนดรู้สังขารที่เป็นอดีตและอนาคตอันตนมิได้เห็นแล้วว่าดับไปคือใส่ใจความดับไปของกองสังขารที่ตนใส่ใจว่าแม้สังขารอื่นก็ดับไปเหมือนกองสังขารนี้ในปัจจุบันฉันนั้นอันหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าวิราคานุปัสสนาเป็นมุนจิตุกรรมยตายานอย่างอ่อนตรุณวิปัสสนาเพราะคัมภีร์มหาฎีกาข้างต้นระบุว่านิโรธานุปัสสนาเป็นมุนจิตุกรรมยตายานอย่างแก่กล้าพลวิปัสสนานอกจากนั้นการละราคะเป็นต้นก็ควรเกิดขึ้นในสังขารที่กำหนดรู้ด้วยอนุมานญาณเป็นการละด้วยวิขัมภนะปหานะเพราะบุคคลไม่อาจขจัดอนุสัยที่นอนเนื่องแล้วหรือจักนอนเนื่องในรูปนามฝ่ายอดีตหรืออนาคตที่ไม่ประจักษ์ได้ด้วยวิปัสสนาขั้นโลกีแต่ขจัดได้ด้วยมรรคญาณขั้นโลกุตระเท่านั้นดังคัมภีร์มหาฎีกาของวิสุทธิมรรคกล่าวว่า 1. คำว่าราคังนิโรเทติทำราคะให้ดับหมายความว่าทำราคะให้ถึงความดับโดยข่มไว้ 2. ความหมายคือข่มราคะไว้7. ปฏินิสสักขานุปัสสนาคำอธิบายอนุปัสสนานี้ปรากฏในคัมภีร์มหาฎีกาวิสุทธิมรรคว่า 1. ปัญญารู้เห็นที่ดำเนินไปโดยลักษณะสละทิ้งสังขารกิเลสที่สำคัญว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนชื่อว่าปฏินิสสักขานุปัสสนา 2. ที่จริงแล้วปฏินิสสักขานุปัสสนาเป็นปฏิสังขายานที่กำหนดรู้อีกและสังขารุเปกขายานที่วางเฉย
ข้อความว่าปัญญารู้เห็นที่ดำเนินไปโดยลักษณะสละทิ้งสังขารเป็นสำนวนที่กล่าวไว้โดยอ้อมไม่ใช่เนื้อความที่กล่าวโดยตรงเพราะหมายถึงปัญญารู้เห็นที่ดำเนินไปโดยการสละทิ้งกิเลสที่สำคัญว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนดังพระพุทธดำรัสว่า 1. ดูกรภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ของเธอจงละรูปนั้น 2. รูปที่เธอละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขตลอดราตรีนานแม้พระพุทธพจน์ข้างต้นจะตรัสถึงการละรูปแต่รูปไม่ใช่ธรรมที่ควรละธรรมที่ควรละคือฉันทราคะอันอาศัยรูปเกิดขึ้นดังนั้นการละรูปจึงเป็นการละฉันทราคะดังกล่าวเนื้อความที่พบในพระไตรปิฎกจำแนกเป็นสองประเภทคือ 1. นิตัตถะเนื้อความโดยตรงเช่นรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยง 2. นยัตถะเนื้อความโดยอ้อมเช่นดูกรภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ของเธอจงละรูปนั้นรูปที่เธอละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขตลอดราตรีนานคำว่าตังรูปนั้นเป็นเนื้อความโดยอ้อมเพราะรูปที่เป็นทุกขสัตว์ที่นับเข้าในปริญเยยธรรมคือธรรมที่ควรกำหนดรู้แต่ในที่นี้หมายถึงราคะที่เกิดขึ้นโดยอาศัยรูปการใช้คำในลักษณะนี้เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่าฐานูปจาระคือความหมายแฝงที่ได้จากคำแสดงสถานที่ในภาษาบาลีมีการใช้ภาษาอยู่ลักษณะหนึ่งที่ผู้พูดกล่าวถึงสถานที่แต่เจตนาหมายถึงผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้นเช่นสัพโพคาโมอาคโตตามรูปคำแล้วแปลว่าบ้านทั้งหมดมาตามปกติแล้วบ้านจะมาไม่ได้ความหมายที่แท้จริงของประโยคนี้ก็คือชาวบ้านทั้งหมดมาในภาษาไทยมีการใช้คำลักษณะนี้เช่นกันตัวอย่างเช่นศาลตัดสินคำว่าศาลเป็นสถานที่จะเป็นผู้ตัดสินไม่ได้ผู้ตัดสินที่แท้คือผู้พิพากษาซึ่งเป็นผู้อยู่ที่ศาลในที่นี้เป็นการกล่าวถึงรูปอันเป็นที่ตั้งของราคะแต่เจตนานั้นหมายถึงราคะอันอาศัยรูปเกิดขึ้นอุปมาว่าผู้ที่ต้องการจะตัดขาดจากบุตรเลวทรามที่ก่อทุกข์ให้ครอบครัวเมื่อสามารถตัดใจได้ว่าเขาไม่ใช่ลูกของเราแล้วก็จะละความทุกข์ใจที่เกิดจากบุตรของตนได้ในทำนองเดียวกันเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมรู้เห็นไตรลักษณ์ตามความเป็นจริงแล้วละกิเลสที่ยึดมั่นว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนในสังขารได้ก็นับว่าได้สละสังขารไปด้วยคัมภีร์ฎีกาจึงกล่าวว่าข้อความในพระสูตรเป็นสำนวนทางภาษาอย่างไรก็ตามในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวถึงการละกิเลสโดยตรงว่า 1. แม้ปัญญารู้เห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นนี้ก็เรียกว่าการสลัดทิ้งไปด้วยการสละเพราะละกิเลสพร้อมทั้งขันธ์และอภิสังขารด้วยตทังคปหานะละชั่วคราวและเรียกว่าการสลัดทิ้งไปด้วยการแล่นเข้าไปเพราะแล่นเข้าไปในพระนิพพานอันตรงกันข้ามกับสังคตะธรรมโดยการน้อมไปในนิพพานนั้นด้วยการเห็นโทษของสังคตะธรรมคือพระไตรลักษณ์ 2. ดังนั้นภิกษุผู้ประกอบด้วยปัญญารู้เห็นนั้นจึงละกิเลสและแล่นเข้าไปในพระนิพพานโดยในดังกล่าวแล้วอีกทั้งไม่ยึดถือกิเลสไว้ด้วยการทำให้เกิดไม่ยึดถืออารมณ์ของสังคตธรรมด้วยความเป็นผู้ไม่เห็นโทษ 3. ฉะนั้นจึงกล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่าปฏินิสสัชติ
โนอธิยติสลัดทิ้งไปไม่ยึดถือไว้ข้อความข้างต้นอธิบายได้ว่าวิปัสสนาญาณทั้งสองคือปฏิสังขารญาณและสังขารูปเปกขาญาณชื่อว่าปฏินิสสคานุปัสสนาปัญญารู้เห็นความสละทิ้งเพราะสละกิเลสและเพราะแล่นเข้าไปในพระนิพพานโดยการน้อมไปในพระนิพพานนั้นโดยคำว่าปฏินิสสคะสลัดทิ้งหมายถึงการสละทิ้งที่ไม่ต้องการหรือการปลดปล่อยสู่ที่ตนต้องการอย่างแรกเป็นการสลัดทิ้งไปด้วยการสละปริจาคะปฏินิสสคะอย่างหลังเป็นการสลัดทิ้งด้วยการแล่นเข้าไปปักขันธนะปฏินิสสคะการสลัดทิ้งด้วยการสละคือการสละกิเลสที่ยึดมั่นว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนในสังขารที่กำหนดรู้อยู่อีกทั้งละกุศลธรรมและอกุศลกรรมที่มีกิเลสเป็นเหตุพร้อมด้วยวิบากขันที่เป็นผลกรรมโดยตทังคปหานะการสลัดทิ้งด้วยการแล่นเข้าไปคือการน้อมไปสู่พระนิพพานที่มีสภาพเที่ยงเป็นสุขเป็นปรมัตถ์อันตรงกันข้ามกับสังขารวิปัสสนาญาณทั้งสองนี้เห็นโทษของสังขารเหมือนคนที่เห็นภัยในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งและต้องการไปสู่สถานที่อื่นอันหนึ่งการน้อมไปสู่พระนิพพานเป็นเพียงความต้องการจะดับสังขารไม่ใช่การรับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ข้อความว่าอีกทั้งไม่ยึดถือกิเลสไว้ด้วยการทำให้เกิดอธิบายได้ว่าเมื่อบุคคลได้รู้เห็นพระไตรลักษณ์กิเลสย่อมได้โอกาสเกิดขึ้นในอารมณ์ที่ไม่ได้รู้เห็นพระไตรลักษณ์แต่เมื่อกิเลสได้โอกาสเกิดขึ้นบุคคลก็ชื่อว่ายึดถือกิเลสทำให้เกิดกิเลสส่วนผู้ปฏิบัติที่รู้เห็นพระไตรลักษณ์แล้วย่อมไม่ให้โอกาสเกิดกิเลสในอารมณ์ปัจจุบันที่ตนกำหนดรู้อยู่จึงไม่ชื่อว่ายึดถือกิเลสทำให้เกิดกิเลสเพราะกิเลสไม่ได้โอกาสเกิดขึ้นข้อความว่าไม่ยึดถืออารมณ์ของสังคตธรรมด้วยความเป็นผู้ไม่เห็นโทษอธิบายได้ว่าผู้ที่ไม่เห็นโทษมีความไม่เที่ยงเป็นต้นย่อมชื่อว่ารับเอาสังขารที่เป็นอารมณ์เพื่อการยึดมั่นด้วยกิเลสในทุกขณะที่คิดถึงสังขารธรรมส่วนผู้ที่รู้เห็นพระไตรลักษณ์แล้วย่อมเห็นโทษดังกล่าวจึงชื่อว่าไม่ยึดถืออารมณ์ของสังคตธรรมเพราะไม่ยึดมั่นด้วยกิเลสวิปัสสนา18นับเข้าในอนุปัสสนา7เมื่ออนุปัสสนา7เริ่มตั้งแต่อนิจจานุปัสสนาจนถึงปฏินิสสคานุปัสสนาปรากฏบริบูรณ์แล้ววิปัสสนา10ประการที่กล่าวต่อไปก็ปรากฏบริบูรณ์ไปด้วยดังกล่าวไว้ในคัมภีร์อัตถกถาหลายแห่งว่าผู้เจริญวิปัสสนาควรเจริญอนุวิปัสสนา7แม้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคก็กล่าวถึงอนุปัสสนา7ไว้หลายแห่งนอกจากนั้นถ้าอนุปัสสนา3คืออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาและอนัตตานุปัสสนาปรากฏบริบูรณ์แก่ผู้เจริญวิปัสสนาแล้วนิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาและปฏินิสสคานุปัสสนาย่อมปรากฏบริบูรณ์ได้เองดังนั้นพระพุทธองค์จึงมักเน้นการเจริญอนุปัสสนา3ข้างต้นดังข้อความในคัมภีร์มหาดีกาของวิสุทธิมรรคว่าที่จริงแล้วประเภทของอนุปัสสนาที่จำแนกเป็น7และ18ประการเป็นต้นย่อมนับเข้าในอนุปัสสนา3มีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นดังนั้นวิปัสสนาที่บรรลุถึงความยิ่งยวด
จึงดำรงอยู่โดยเนื่องด้วยอนุปัสสนาสามนั่นแหละข้อความนี้อธิบายได้ว่าแม้วิปัสสนาจะกล่าวจำแนกได้หลากหลายเป็นอนุปัสสนา7มหาวิปัสสนา18วิปัสสนา40เป็นต้นก็สามารถนับเข้าในอนุปัสสนา3คืออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาและอนัตตานุปัสสนาถ้าเจริญอนุปัสสนา3อย่างบริบูรณ์วิปัสสนาอื่นทั้งหมดก็เป็นอันบริบูรณ์ไปด้วยดังนั้นวิปัสสนาที่ถึงความยิ่งยวดจึงตั้งอยู่โดยการรู้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนดังข้อความในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามักว่า 1. อนุปัสสนาเหล่านี้คืออนิจจานุปัสสนาและอนิมิตตานุปัสสนามีสภาพอย่างเดียวกันต่างกันแต่เพียงศัพท์ 2. อนุปัสสนาเหล่านี้คือทุกขานุปัสสนาและอัปปนิหิตานุปัสสนามีสภาพอย่างเดียวกันต่างกันแต่เพียงศัพท์3. อนุปัสสนาเหล่านี้คืออนัตตานุปัสสนาและสุญญตานุปัสสนามีสภาพอย่างเดียวกันต่างกันแต่เพียงศัพท์ด้วยเหตุนี้เมื่ออนิจจานุปัสสนาปรากฏบริบูรณ์แล้วอนิมิตานุปัสสนาก็ปรากฏบริบูรณ์เมื่อทุกขานุปัสสนาปรากฏบริบูรณ์แล้วอัปปนิหิตานุปัสสนาก็ปรากฏบริบูรณ์เมื่ออนัตตานุปัสสนาปรากฏบริบูรณ์แล้วสุญญตานุปัสสนาก็ปรากฏบริบูรณ์อันหนึ่งเมื่ออนุปัสสนา3ปรากฏบริบูรณ์แล้วอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาคือปัญญาเห็นประจักษ์ธรรมอันเป็นอธิปัญญาปัญญารู้เห็นความดับไปของอารมณ์ปัจจุบันและวิปัสสนาจิตที่กำหนดรู้อารมณ์นั้นแล้วเข้าใจความว่างเปล่าเป็นต้นด้วยอำนาจพังคยานย่อมปรากฏบริบูรณ์ส่วนปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงยถาภูตญาณทัศนะย่อมปรากฏก่อนเพราะเป็นเหตุของอนุปัสสนาเหล่านั้นดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่า 1. อธิปัญญาธรรมวิปัสสนาก็คือวิปัสสนาทั้งปวง 2. ปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงก็นับเข้า

ปัสสนาวิราคานุปัสสนาและอาทีนวานุปัสสนาก็ปรากฏได้เมื่อทุกขานุปัสสนาปรากฏบริบูรณ์แล้วนิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนาและอาทีนวานุปัสสนาก็ปรากฏได้ดังคัมภีร์มหาดีกาของวิสุทธิมรรคว่า 1. โดยแท้จริงแล้วเมื่ออนิจจานุปัสสนาปรากฏบริบูรณ์แล้วนิโรธานุปัสสนาขยานุปัสสนาวยานุปัสสนาและวิปริณามานุปัสสนาชื่อว่าปรากฏเป็นบางส่วน 2. เมื่อทุกขานุปัสสนาปรากฏบริบูรณ์แล้วนิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนาและอาทีนวานุปัสสนาชื่อว่าปรากฏเป็นบางส่วน 3. เมื่ออนัตตานุปัสสนาปรากฏบริบูรณ์แล้วปฏินิสสคานุปัสสนาปฏิสังขานุปัสสนาและวิวัตานุปัสสนาชื่อว่าปรากฏเป็นบางส่วนข้อความว่าปรากฏเป็นบางส่วนหมายถึงความปรากฏของอนุปัสสนาบางส่วนในระดับสัมมสนญาณแต่ในระดับพังคญาณเป็นต้นไปอนุปัสสนาย่อมปรากฏบริบูรณ์ในคัมภีร์มหาดีกาของวิสุทธิมรรคฉบับใบลาหลายฉบับไม่พบวิราคานุปัสสนาในเรื่องทุกขานุปัสสนาแต่คิดว่าคงจะตกไปจากการจานใบลานต่อๆกันมาเพราะวิราคานุปัสสนากล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่าละกามุปาทานเหมือนทุกขานุปัสสนาไม่ได้กล่าวว่าละทิฏฐุปาทานสีลพุตตปาทานและอัตตวาทุปาทานเหมือนอนัตตานุปัสสนาดังนั้นวิราคานุปัสสนาจึงควรจัดเข้าในกลุ่มทุกขานุปัสสนาที่มีการละกิเลสตัวเดียวกันนุปัสสนาทั้งสามคืออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาและอนัตตานุปัสสนาย่อมปรากฏบริบูรณ์ด้วยการรู้เห็นความดับไปของรูปนามที่กำหนดรู้ในเวลาที่ญาณรู้เห็นความดับแก่กล้าเท่านั้นดังข้อความในคัมภีร์มหาดีกาวิสุทธิมรรคว่า 1. อนึ่งผู้กล่าวหน้าที่ในการรู้เห็นโดยเฉพาะตามในว่าความรู้เห็นว่าไม่เที่ยงไม่รู้เห็นว่าเที่ยงเป็นต้นไม่มีในพังคญาณ นี้ลักษณะไม่เที่ยงทั้งหมดนั้นเป็นอันบุคคลเห็นได้ด้วยการรู้เห็นความดับอย่างเดียว 2. คำกล่าวนั้นเหมาะสมในเมื่อปัญญารู้เห็นความดับถึงความยิ่งยวด 3. แต่อนุปัสสนาที่ระคนกันโดยลักษณะต่างๆย่อมมีได้โดยแท้ในเบื้องต้นก่อนจะถึงความยิ่งยวดดังกล่าวแม้พระดีกาจารย์จะกล่าวว่าเป็นความเห็นของบางคนในทำนองคัดค้านก็เพียงคัดค้านความเห็นที่หมายถึงพังคญาณอย่างอ่อนไม่ได้คัดค้านโดยหมายถึงพังคญาณระดับแก่กล้าจึงจัดเป็นความเห็นที่ท่านยอมรับดังคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคกล่าวว่าความเป็นอย่างเดียวที่ปรากฏในลักษณะดับไปของสังขารเป็นความเป็นวิปัสสนาจิตอย่างเดียวที่ปราศจากกิเลสระคนกันของผู้เจริญวิปัสสนาทั้งหลาย

0: ทศมาต่อไปวันนี้จะเทศเรื่องเครื่องขยายเสียงคือตัวของเรานี่แหละเป็นลำโพงอันหนึ่งสำหรับรับเครื่องตัวของเรามันยิ่งร้ายกว่าลำโพงไม่ใช่อีกยิ่งร้ายกว่าเครื่องขยายเสียงสิก็ตัวของเรามีความรู้สึกแล้วได้ยินและรู้สึกแล้วลำโพงมันไม่มีความดีใจเสียใจใดเลยตั้งตัวเฉยๆเป็นกลางๆอยู่ในใจของเราตัวของเรานั้นได้ยินเสียงและเห็นรูปได้ยินเสียงถูกกลิ่นลิ้นถูกรสกายถูกสัมผัสแล้วมันจะต้องดีใจเสียใจเกิดกิเลสขึ้นอันนี้มันยิ่งร้ายกว่าลำโพงซะอีกประสาทหรือเซลล์ที่มันอยู่ในกายของเราทั่วสนับหางหมดอยู่กายในกายก็เรียกว่ากายประสาทอยู่ทั้งตาก็เรียกว่าจักษุจักษุประสาทที่เกิดทั้งหูเรียกว่าโสตประสาทที่เกิดทางจมูกเรียกว่าชิวหาประสาทไอ้ที่เรียกว่าเกิดทางจมูกเรียกว่าประสาททางจมูกนะเกิดทางลิ้นเรียกว่าชิวหาประสาทกายประสาทมโนประสาทอันนี้จะเพราะตัวใหญ่ๆมันที่มันรู้ทั้งประสาททั้งหกแต่ตัวปีกย่อยเล็กๆน้อยๆทั่วสนับพางกายนี่เราประสาท มันรับได้ทั่วทุกแห่งรอบด้านเลยส่วนลำโพงมันถ้าหากมันคลื่นไปเสมอกำลังก็ไม่รับแต่นี่มันรับได้หมดจึงว่ามันร้ายกว่า จักษุประสาทตาเห็นโลกเมื่อสัมผัสถูกต้องประสาทเขาแล้วมันนำไปรายงานตัวใจใจนั้นรับรู้แล้วออกมาคิดมาพิจารณาวิเคราะห์มันวิ่งออกวิ่งเข้าทั้งสองหนสามหนไม่ยังค่อยไปรู้สึกไม่ใช่ว่าความรู้นั้นประสาทจักษุประสาทมันไปเห็นรูปแล้วไม่ใช่มันจะรู้ว่ารูปดีรูปชั่วอยู่อย่างละเอียดทีเดียวมันวิ่งเข้าไปรายงานใจตัวนั้นจะออกมาคิดคดมาคำหนึ่งแล้วยังค่อยเข้าวิ่งเข้าไปอีกยังค่อยไปเกิดความรู้สึกให้เกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดวิญญาณเรื่องมันยังปรุงยังแต่งไปดูลำดับถ้าหากเราไปตามรู้เท่ารู้ทันของมือเสียพอกระทบปั๊บเท่านั้นนะมันวิ่งเข้าไปแรงงานแล้วไปรับรู้แล้วก็แล้วเท่านั้นไม่ต้องออกมามีผ้าวิจัยไม่ต้องมาคำนึงไม่ต้องมาปรุงมาแต่งมันก็หมดเรื่องใจของเรามันเร็วแสนเร็วไม่ทันมันจ จึงสามารถให้เกิดกิเลสได้หมูได้ยินเสียงกินถูกเลี้ยจมูกถูกกินเลี้ยนถูกก็ทำนองเดียวกันนี้มันสะสมไว้โดยประการต่างๆมันจึงสามารถให้เกิดกิเลสที่เรียกว่าประสาทท่านสมัยใหม่ได้ย้ายศาสตร์เขาเรียกว่าเซลล์เขาเอาแต่เซลล์อันเดียวเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องใจพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงเรื่องใจทั้งประสาททั้งใจ ถ้าไม่มีใจจะได้มีแต่ประสาทมีแต่เซลล์อันเดียวก็ไม่สามารถจะรู้ได้อย่างคนตายจิตใจมันหนีจากร่างแล้วมันเซลล์หรือประสาทมันจะใช้อะไรได้มันก็หมดเรื่องกันอันนี้หากว่ามันมีประสาทหรือเซลล์นั้นอยู่ทำการทำงานร่วมกันพูดกันง่ายๆเรียกว่าใจเป็นตัวกลางเรื่องวันนี้วิ่งว่อนอยู่นั้นใจเป็นตัวกลางรายงานในประสาทรายงานไปถึงใจมันจึงค่อยมาออกมาคิดค้นพิจารณาให้เกิดสัญญาสังขารขึ้นโดยลำดับ ใจนี่นั่นพอตายแล้วไปเกิดใหม่ได้ผลของการกระทำร่วมกันทั้งกายทั้งประสาทเมื่อประสาทดับแล้วยังเหลือแต่จิตจิตนั่นเป็นคนคิดเป็นคนปรุงคนแต่งจิตนั่นเป็นคนรับกรรมรับกรรมดีกรรมชั่วจิตนั่นเป็นคนรับไปต่างหากเมื่อไปเกิดใหม่ไม่ได้เอาเซลล์เก่าไปประสาทเก่าไปมันไปเอาศาสตร์ใหม่ต่างหากพอเกิดขึ้นต่างหากก็เกิดขึ้นแล้วก็ใช้ได้ตามเดิมใจมันไม่จนใจไม่ทุกข์เซลล์หรือประสาทมันคอยรอรับให้เกิดใหม่อยู่เรื่อยไปถ้าไปเกิดที่ไหนแล้วก็มีที่นั่น ความพิสดารของพุทธศาสนามันต้องมีอย่างนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาจะพิสดารสักเท่าไหร่พิสูจน์จะเคยก็เอาเถอะพิสูจน์ได้ทีเดียวทั่วตัวเซลล์ตัวธาตุไม่สามารถจะพิสูจน์ใจได้ทางวิทยาศาสตร์เขาก็พูดว่าธาตุนี้ไม่มีเขาก็เรียกว่าธาตุอันหนึ่งซึ่งเป็นของใหญ่โตฐานที่สุดธาตุอันนั้นแตกออกไปเป็นโลกเล็กๆน้อยๆเป็นดวงเดือนดาวต่างๆมันก็ธาตุนั่นแหละมันจะเอาอะไรมาพูดนอกจากธาตุแล้วสิ่งที่เห็นที่รู้จะ นอกจากธาตุแล้วไม่มีอะไรทั้งหมดสิ่งที่ไม่เป็นตนเป็นตัว คือวิญญาณความรู้สึกอันนั้นเขาอะไรมาพิสูจน์ได้พระองค์ยังพิสูจน์ได้ว่ามโนวิญญาณธาตุความรู้สึกนั้นยังเป็นธาตุอยู่ธาตุนี้แหละเกิดดับอย่างนั้น เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับลงไปสลายเป็นของเดิมมันท่านอุปมาเปรียบมันกับคลื่นกระทบฝั่งมันเป็นตัวเป็นก้อนเป็นลูกคลื่นมาพอมากระทบฝั่งแล้วก็สลายเป็นน้ำไปตามเดิมธาตุนั้นพอมาเป็นตนเป็นตัวผลที่สุดก็สลายไปเป็นน้ำก็ไปเป็นดินน้ำไฟลมตามเดิมโลกนี้หากมีอยู่ตราบใดธาตุสี่ก็ยังมีอยู่ตราบนั้นสำหรับเป็นเครื่องก่อสร้างมันธาตุสี่เป็นรูปเล็กรูปน้อยรูปใหญ่รูปตัวเด็กแต่ก็อะไรก็เอาธาตุสี่ในทางนั้นไปสร้างขึ้นคราวนี้คนเราที่ถือตนถือตัวถือเราถือเขาถือว่าพระว่าเนรถือว่าผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กหนุ่มแก่แท้ที่จริงมันไม่ใช่อะไรทั้งหมดล้วนแต่ฤทธิ์อำนาจของธาตุปรุงแต่งขึ้นนะว่าได้ปรุงแต่งให้มันเกิดมาเป็นนะมาเป็นอันนี้ไม่เป็นไม่เกิดไม่ได้ปรุงแต่งครับธาตุอันหนึ่งซึ่งเรียกว่ามโนวิญญาณธาตุอันนั้นมันแตกสาขาออกไปเป็นสังขารเป็นอุปทานเป็นจิตเป็นเจตสิกโมนั่นต่างหากเขามาปรุงมาแต่งให้มันเกิดขึ้นจะเป็นตนเป็นตัวจิตเข้าไปครองอยู่นั่นก็เลยเอาเซลล์แล้วนำมาใช้ต่อไปอีกเอาประสาทนั่นแหละมาใช้ต่อไปอีกที่ถือว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาว่าผ้าว่าเนตรก็ดีมาวาสุบาติกาไม่ขาไม่ชีก็ดีความถือใหม่ต่างหากความไม่จริงคือธาตุนำมาสมมติขึ้นมาใหม่สมมติก็เลยถือเป็นจริงเลยจังถ้าใครพูดผิดหรือเรียกผิดจากความยึดถือของเราก็โกรธขึ้นแต่แท้ได้จริงตัวนี้ไม่ได้โกรธตัวท่านี้ไม่ได้โกรธตัวจิตนั่นดังหาไปโกรธขึ้นพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจกับตัวนั้นดังหาท่านยังให้พิจารณาถึงที่ให้มันลงถึงที่ให้เห็นเป็นธาตุใครจะว่าง่ายง่ายก็ตามเถอะลงไปธาตุได้ทั้งหมดเรื่องกันธาตุสี่ที่น้ำไปลงไม่เห็นโกรธไม่เห็นเกลียดไม่รักเห็นชังจิตของพระอริยเจ้าผู้ท่านถึงที่สุดของกองทุกข์ท่านเอามาเปรียบเหมือนกับพื้นแผ่นดินเขาจะบ้วนน้ำลายเขาจะคายขี้เสลดเขาจะจระปัสสาวะใส่ลงไปเถอะรับเอาหมดเขาจะทุบจะตีจะทุบจะต่อยก็ตามเถอะจิตท่านวางเป็นกลางยอมรับหมดทุกอย่างจิตที่ลงถึงธาตุมีสติปัญญารับรู้ถึงเรื่องธาตุไม่รับรู้เอาอย่างสมมติปัญญา ที่รับรู้กันท่านจึงสอนให้เราพิจารณาธาตุอย่างท่านท่านพิจารณามาแล้วเห็นแล้วชัดแล้วจึงสอนให้พวกเราพิจารณาตามเพื่อจะให้เป็นอย่างนั้นตามท่านนะพิจารณาเห็นธาตุเป็นธาตุแล้วคราวนี้มันจะเป็นประโยชน์อะไรทำอะไรได้หรือมันหากมีส่วนหนึ่งซึ่งจะยึดสมมุติบัญญัติตามสมมุติบัญญัติแต่นะมีส่วนหนึ่งต่างหากถึงแม้จะเห็นเป็นธาตุก็ตามมันจะต้องออกมาใช้กายนี่แหละคือสมุติบัญญัตินี่แหละอยู่ธรรมดานี่แหละไม่เฮ็ดแปลกอะไรกันเลยก็ธรรมดาธรรมดาจิตใจนั้นไม่ไปเข้าไปยึดใจนั้นไม่เข้าไปถือใจนั้นมันปัญญานั้นรู้เท่ารู้ตัวจึงไม่เข้าไปยึดไปถือคนน่ากลัวน่ากลัวหนากลัวเห็นเป็นธาตุแล้วกลัวจะทำอะไรไม่ได้เห็นได้ไหมชักแต่ว่าลองคิดดูที่ถ้าชักแต่ว่าไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันจะพูดกันได้หรือคนเราพูดก็ไม่รู้ภาษากันนะสิถามถึงตัวคนเช่นนางนั้นนายนี่อะไรต่างๆเคยไม่รู้จักจะพูดอะไรกันอาตมาเคยเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่เล่นขมูกับเพื่อนคนนั้นคนใจดีใจดีใครๆก็เรียกแต่ชื่อเรียกแต่ชื่อมันชื่อมันก็ชื่อแพรแต่หากว่าคนใจดีหมู่เพื่อนเรียกมันก็เลยไม่ขานถ้าจะพูดกับใครคนอื่นก็จะเสียใจเสียดร้อนมันก็บอกว่าไม่พูดแล้วก็หมดเรื่องกันไม่พูดทำไมจึงว่าไม่พูดมันชอบโกนอยู่เขาเรียกเราแพ้ไม่พูดท่านนั่นก็ไม่พูดทำไมยังพูดความข้อนั้นชั้นใดสมมุติบัญญัติเราไม่จะต้องใช้อยู่ถ้าไม่ใช้ก็อย่างว่านั่นแหละจะเรียกอะไรอย่าไปกลัวจะพูดไม่ถูกสมมติปัญญาตันมีอยู่นั่นแหละแต่ตัวจิตไม่ไปยึดไปถือมันก็เลยไม่มีตนมีตัวก็เลยไม่มีเราไม่เขาก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตรงนั้นจึงต้องใช้สติปัญญาพิจารณาให้รอบคอบอย่าไปกลัวเพียงแต่กลัวแต่เราไม่ทำกลัวจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ทำทำให้เป็นอย่างว่านั้นก็เลยไม่กลัวมันเป็นจริงแล้วเลยไม่กลัวสมมติปัญญัติก็เลยเป็นจริงตามจริงตามความจริงของมันทั้งหมดเรื่องกันนี่แหละพุทธศาสนาสอนสลับซับซ้อนลึกซึ้งมากฉะปัญญัติโยบัญญัติหกทศว่างั้นขันธบัญญัติบัญญัติเป็นขันธ์ ม่ใช่สมมติสมมติสมัญญาต่างหากต่างกันสมมติคือเรื่องโลกเขาสมมติไว้แล้วเรียกไว้แล้วเรียกชื่อไว้แล้วส่วนสมัญญาถ้าพุทธเจ้าสมัญญาทับสมมติลงไปอีกเรียกว่าปัจจัยเรียกว่าขันธ์ถ้าสมัญญาขันธ์หากดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าขันธ์ขันธ์ถ้าสมัญญาอายตนะบัญญัติอายตนะ6บัญญัติทับสมมุติลงไปที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายในที่เรียกว่าคนตาคนหูคนจมูกลิ้นกายของคนไม่ต้องว่าคนน่ะบัญญัติเป็นอายตนะไม่ใช่ของคนไม่ใช่ของใครเป็นอายตนะสัจจะบัญญัติของจริงของแท้ไม่แปรปรวนไปไหนใครจะว่าไงก็อยู่อย่างนั้นไม่ว่าก็อยู่อย่างนั้นเป็นจริงอยู่อย่างนั้นจะบัญญัติธนะขันธะบัญญัติอายตนะบัญญัติสัจจะบัญญัติอินทรีย์บัญญัติอินทรีย์ก็เรียกว่าบัญญัติเหมือนกันอินทรีย์ก็อายตนะนั่นเองอายตนะทางอกนั่นเองอายตนะอินทรีย์สมมติบัญญัติสมมติของคนที่สมมติไว้แล้วมันก็เป็นอย่างเขาว่าจริงแต่หากว่าเป็นจริงเป็นจริงอย่างเขาว่าจริงแต่ไม่เป็นจริงคือไม่เป็นจริงตามของจริงแต่เป็นจริงตามสมมตินี่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติตัวอย่างนี้จึงว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนหลายอย่างหลายในมันเป็นเหตุให้คนไม่ประพฤติปฏิบัติสงสัยลังเลมากคนประพฤติปฏิบัติแล้วทำคำสอนองค์สอนของจริงทั้งหมดหมดสงสัยหมดลังเลให้เข้าใจโดยในนี้ที่อธิบายมาก็โดยสมควรแก่กาลเวลาและประกาศฉะนี้เอานั่งภาวนากันนั่งภาวนาหัดเป็นนายโคหวานคุมจิตของเราให้อยู่ เราไม่ได้คุมจิตหรือคุมจิตอยู่ทุกวันแต่มันพลัดหน่นพลัดนี่คอยจะหลีกเลี่ยงจากหมู่ไปคอยจะหลบหลีกธรรมดานายโคบานเลี้ยงวัวก็ต้องควบคุมหลายหลายตัวเมื่อหลายตัวก็ต้องอยู่ในที่สูงปล่อยลงทุ่งนาแล้วก็มองดูอยู่มันจะไปทิศไหนทางไหนตัวไหนออกจากหมู่จากคณะไปก็ตามรู้ตามเห็นมันอยู่ไปต้อนไปไล่กลับขึ้นมาเราควบคุมจิตก็ต้องชำนาญให้เข้าใจอย่างนั้นตัวไหนจะต้องไล่เข้ามาหาหมู่คณะก็ต้องคอยดูรักษา ื่อใดมันดื้อโดนกลัวเขาก็ต้องจับพ่อผูกไว้จิตของเราถ้าหากมันไม่อยู่กับตัวของเรามันวิ่งโน่นวิ่งนี้ก็ต้องจับเอาตัวนั่นแหละแท้ที่จริงคือจิตตัวเดียวแต่หากแสดงอาการหลายอย่างเรียกว่างัวหลายตัวทั้งหากเราจับตัวหนึ่งได้แล้วเมื่อหายวะไม่มีอะไรทั้งถ้าหากจับตัวหนึ่งไม่ได้หลายตัวทีเดียวความที่จิตมันดื้อดนทั้งที่เรากำหนดควบคุมอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกขณะทุกลมหายใจเขาออกเนี่ยพัดนอนโพนี่เห็นนั้นจึงหัดทำเป็นนายโคบาลควบคุมทุกเมื่อไหนๆก็ตั้งใจภาวนาแล้วเราจะทำให้ได้รักษาให้อยู่ในขณะที่เราทำภาวนาสมาธิแม้จะในขณะนี้ก็เอาในขณะนี้นั่งตั้งใจภาวนานี่แหละไม่ให้มันไปไหนก็คุมมันอยู่งั้นมันจะออกไปทางไหนก็รู้ตัวมันอยู่นั้นเมื่อคมมันอยู่นานๆ นะเขามันก็คอยเชื่องช้าลงเชื่องช้าลงนานนะเขามันก็อยู่ที่ไม่มีอากาศนิ่งแน่วอยู่กับที่ในความที่สุดเรียกว่าจิตเป็นเอกคตาลมอารมณ์เดียวมีอารมณ์แต่ว่าไม่เป็นเรียกว่าอารมณ์อันเดียวอันนั้นเนี่ยเรียกว่าอารมณ์อันเดียวไม่ใช่สองสามอย่างคือมันชอบใจพิจารณาเดียวมันอยู่ด้วยความสงบสุขเยือกเย็นอยู่ในนั้นอีกในหนึ่งมันเรียกเมื่อสงบสุขเยือกเย็นในนั้นจะกลับเป็นเอกคตาจิตคือมันรวมเข้าไปวับแล้วก็ไปอยู่อันหนึ่งของมันต่างหากอันนั้นฉากมันเถอะแตกไม่ได้หรอกมันจะเป็นมาถ้าเป็นไม่เป็นก็อย่ามันแต่ขอให้สำรวมใจให้อยู่นี่ก็แล้วกันให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่ก็แล้วกันตอนนี้ก็ไปพักตั้งใจทำภาวนาน
1: ั่งภาวนาทำสมาธิกันคนเรานับแต่เกิดมาไม่มีการเสียสละสักทีของภายในก็ของภายในก็เป็นของหนักอยู่แล้วยังไม่พอยังต้องไปยึดเอาของภายนอกอีกพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าพระราหะเอปัญจขันธาขันห้านี้เป็นของหนักแลพระราหะโลจะปุคโลแต่บุคคลก็ยังไปแบกเอาเป็นภาระอยู่ภาวาทานังทุกขังโลเกผู้นำภาระทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์ในโลกมิคิดุตวาขลุงพาวังอันยังพาวังอนาธิยะจงพากันทิ้งภาวะอนันเสียได้แล้วไม่ยึดถือเอาภาวะอื่นต่อไปจึงจะพ้นจากทุกข์ในโลกนี้ไม่มีทุกข์อื่นอีกต่อไปขันห้าได้แก่รูปหนึ่งเวทนาหนึ่งสังขารหนึ่งสังขารสังขารวิญญาณหนึ่งเรียกว่าขันธ์ห้า ียกย่อเรียกว่ารูปกับนามสิ่งที่เห็นด้วยตาหนังเรียกว่ารูปสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาหนังมีแต่ความรู้สึกรูปในใจเรียกว่านามโลกนี้เรียกว่าขันธโลกคนเกิดขึ้นมาในโลกนี้จึงได้ขันธโลกเราจะให้ทิ้งอย่างไรถ้าทิ้งมันก็มีอยู่อย่างเดิมรูปทิ้งแล้วเมื่อตายไปมันก็ต้องเกิดมันก็ยังถือว่ามีรูปอยู่ส่วนสี่อย่างมีเวทนาเป็นต้นไม่ต้องพูดต้องมีอยู่ดีๆนั่นแหละให้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปล่อยวางเพราะรูปเป็นของไม่ใช่ของเราเราจะไปยึดไปถือว่าเป็นของของเราก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ได้มันหากเป็นอยู่อย่างนั้นมีหน้าที่เกิดแก่จะตายนั่นก็เป็นตามธรรมดา

รมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลพังทัศนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอปัญญาบารมีมาโดยลำดับนัยยะของอัตถกถามาสติปัฏฐานสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงเน้นไปที่การใช้สติสัมปชัญญะความเพียรระลึกรู้ในเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นการแสดงในแนวที่เรียกว่าเป็นเอกายนมรรคคือทางอันเอกที่จะนำบุคคลให้บรรลุผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาถ้ากล่าวโดยรวมก็คือหลักของสมาสติในอริยมรรคนั่นเองท่านก็ได้จำแนกปัญญาไว้เป็น 3-4 ระดับด้วยกันดับแรกก็คือปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเรียนรู้อันนี้เป็นปกติเลยคือหมายความว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามปัญญามันต้องมาจากประสาทสัมผัสการศึกษาเรียนรู้ก็เรียกว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงตายมันก็เรียนรู้มาทางประสาทสัมผัสทั้งนั้นตัวนี้จึงกลายเป็นตัวหลักประการต่อไปนั้นท่านใช้คำว่าวัฏฐานปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเริ่มลงมือเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ประการตัวนี้ค่อนข้างพิสดารแต่กล่าวโดยสรุปก็คือว่าในสติปัฏฐานทั้ง4ประการเนี่ยพระเจ้าทรงแสดงตามพื้นฐานของคนในโลกคือคนบางคนนั้นมีความกำหนัดหรือกามราคะนิกร้าปัญญาน้อยก็จะยึดติดพอใจติดใจในสิ่งที่เป็นรูปธรรมถึงใจเขาไปกำหนดว่าสิ่งเหล่านี้มันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจใจเขาก็จะปักใจอยู่ในเรื่องเหล่านั้นและจะมีความกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีหลงไหลคลั่งไคล้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นก็พูดโดยรวมก็คืออารมณ์โลกทั้งหลายนั่นเองทำยังไงคนจะเข้าถึงความจริงในส่วนตรงนี้พระเจ้าก็ทรงเน้นไปที่ผลซึ่งหมายความว่าผลนั้นเป็นเรื่องที่น่าสัมผัสมากจะทรงใช้คำบาลีว่าสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายหมายความเป็นหลักการประพฤติปฏิบัติพัฒนาคุณภาพของจิตขึ้นไปโดยลำดับแล้วก็มีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเป็นความบริสุทธิ์ระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาแล้วก็เรียนขึ้นไปได้เป็น7ระดับครับโสกะปริเรวนังสมาติกมายะเพื่อให้จิตเนี่ยมันก้าวล่วงหรือผ่านพ้นเหตุการณ์ต่างๆที่กระตุ้นเตือนให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจแต่เพราะเข้าถึงความจริงของกายเวทนาจิตธรรมท่านก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ทุกขโทมนัสสานังอัตถังกมายะเพื่อการอัสดงดับไปของความทุกข์ทั้งหลายแล้วเพื่อความจะรู้อันยิ่งจนถึงกระทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานไปโดยลำดับวันการเริ่มลงมือปฏิบัติมันก็ทำให้สัมผัสปัญญาระดับหนึ่งหรือตัวอย่างเช่นเราเจริญพวกกายานุปัสสนาข้อต้นในการตั้งสติระลึกอยู่ดูที่กายของเราข้อแรกระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกหมายความในขณะนั้นลมหายใจของเราเป็นยังไงก็ตั้งสติระลึกไปตามนั้นหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกยาวเวลาสั้นมันก็ตั้งสติกำหนดรู้เช่นเดียวกันแต่การปฏิบัติอย่างนี้ในระยะหลังไม่รู้สึกมันทำค่อนข้างยากเพราะครูบาอาจารย์ในตอนต่อมาท่านก็คิดท่านใกล้ๆกับอะไรคล้ายๆกับขั้นบันไดที่มันเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่จะก้าวขึ้นแต่ว่าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยมันไม่สามารถจะเหยียบได้หรอกมันต้องอะไรต่อรองให้เพื่อนหน่อยไอ้เนี่ยเหล่านี้มันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เป็นขอนย่อนวางให้เหยียบขึ้นไปสู่ขั้นบันไดก็มีวิธีสอนกันหลายวิธี
มาเองยังนึกชอบแบบวิธีของจีนแต่ก็ฝึกเด็กก็ใช้กระบวนการธรรมชาติเนี่ยก็เอาเม็ดถั่วหรือเม็ดอะไรก็ตามกลมๆนะฮะกลมๆแล้วก็มาใส่ภาชนะเอาไว้แล้วก็ฝึกให้เด็กหยิบด้วยตะเกียบหยิบไปใส่ถ้วยหนึ่งแล้วก็กำหนดเวลาแล้วก็ลดเวลาให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่ว่าเมล็ดถั่วเท่าเดิมนะตะเกียบก็ยังอันเดิมซึ่งก็หมายความว่าถ้าหยิบได้หมดคือถ่ายจากถ้วยหนึ่งไปสู่ถ้วยหนึ่งได้หมดในเวลารวดเร็วเนี่ยก็หมายความว่าสติสัมปชัญญะความเพียรนั้นทำงานประสานกันจิตกับมือเนี่ยมันทำงานประสานกันแล้วก็ฝึกไปเรื่อยจนถึงจุดหนึ่งก็มาระลึกสิ่งที่เป็นรูปธรรมหยาบคือลมหายใจเนี่ยถือว่ารูปนะแต่มันก็ค่อนข้างละเอียดก็เริ่มรู้ที่ลมหายใจแต่ก็มีแนวหนึ่งที่พระพุทธโฆษาจารย์ท่านสอนไว้คือแนวนับเขาเรียกกณนาคือการนับเป็นการนับลมหายใจเข้าออกนี่แหละหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสามหายใจเข้านับสี่หายใจออกนับสี่หายใจเข้านับห้าหายใจออกนับห้าแล้วก็นับไปเป็นชุดชุดหนึ่งหนึ่งถึงเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งถึงแปดแปดหนึ่งหนึ่งถึงเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งถึงสิบสิบหนึ่งหนึ่งถึงห้าห้าใหม่แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตไปด้วยว่าการนับเป็นลักษณะนี้มันอาจจะพลั้งอาจจะเผลออาจจะลังเลเช่นสมมติว่าชุดเนี่ยเราจะนับ1ถึง77แล้วก็เผลอไปเป็น88หรือเกิดเป็นลังเลที่ตอน77หรือลังเลตอน66ก็แสดงว่าขณะที่เราลังเลอยู่เนี่ยเวลามันก็ผ่านไปหลายวินาทีแล้วถ้าเราขับรถแล้วมันเกิดลังเลขนาดนั้นก็เกิดอุบัติเหตุแล้วเพราะอุบัติเหตุที่เกิดมันเป็นวินาทีนะที่จริงไม่ใช่นาทีหรอกมันเป็นวินาทีแต่นั้นเองเพราะในการฝึกจิตในแนวนี้ไม่ได้ฝึกใช้เฉพาะในกรณีนี้แต่เพื่อบุคคลอยู่ยังมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรพยายามที่หนุนช่วยกันแล้วก็นำองค์ธรรมเหล่านี้ไปปรับใช้กับอะไรก็ได้คือไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องใช้กระดูลมหายใจเข้าออกหรือจะนับลมหรือว่าจะใช้ภาวนาหรือจะทำอะไรก็ตามแล้วเมื่อเราระลึกดูไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาพิจารณาเห็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันเป็นการเลื่อนไหลเกิดดับของกระแสลมลมหายใจเข้าออกจึงเป็นกายสังขารเป็นตัวปรนปรือเป็นตัวหล่อเลี้ยงร่างกายเราหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าเราก็ตายแล้วแล้วในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็เห็นว่าเป็นอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่ถี่ยิบเรื่อยไปเรื่อยแสดงให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันก็มีลักษณะอย่างนี้แหละมันก็ลมหายใจเข้าออกเพราะว่าสรรพชีวิตทั้งหลายที่เรารักหรือเราชังก็ตามนะเราเฉยๆก็ตามมันก็อยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกก็แสดงว่าก็มีกายสังขารเหมือนกันและสิ่งเหล่านั้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยลมหายใจมันอ่อนลงจนบางครั้งเนี่ยใกล้ๆจะหายไปเลยแล้วก็มีสติมีสัมปชัญญะลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นหาวิธีที่จะแก้ไขก็ดูลมทางสติก็ลึกรู้อยู่ที่จุดซึ่งลมเคยเข้าออกนั่นเองแล้วพอลมเกิดขึ้นเราก็ได้ความคิดอีกอะได้ความคิดว่าเออไอ้สิ่งทั้งหลายนั้นมันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันตามใดเหตุปัจจัยมันยังมีอยู่มันเราไปบังคับให้เขาอยู่นิ่งไม่ได้หรอกหรือเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้แต่จากนั้นมันก็ยกขึ้นมาสู่ก็เรียกวิปัสสนาปัญญาหมายความว่าเรามองหน่วยย่อยของกายคือลมหายใจเข้าออกก็เห็นว่ามันตกอยู่ในกฎของใจละคือเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะลมหายใจต่อไปมันก็คือกันแล้วก็ส่วนหนึ่งๆของร่างกายเนี่ยมันก็คือกันรวมแล้วเป็นชีวิตก็คือกันคนที่เรารักเราชังมันก็คือกันน่ะก็เป็นอย่างนั้นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมั
มันก็ถ่ายถอนความรู้สึกรักชังลงไปได้หรือแม้แต่จะมีความรักชังอยู่แต่ว่ามันจะเกิดปัญญารู้เท่าทันถึงความจริงคนที่เราชังตายก็ตายคนที่รักตายก็คือตายมันไม่ไปรู้สึกซ้ำเติมดีใจสะใจที่คนซึ่งเราชังตายหรือว่าเศร้าโศกเสียใจเมื่อคนที่เรารักตายเพราะตายก็คือตายเหมือนกันแล้วเราจะดีใจเสียใจอะไรมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความตายไม่ให้เป็นไม่ตายไปได้เราเองก็จะต้องตายมันก็เรียนนั่งคิดดูลมหายใจเขาออกคิดอะไรไปได้เรื่อยๆแล้วจะมองขยายวงกว้างออกไปโดยลำดับก็หมายความว่าถ้าพื้นฐานวุฒิภาวะเราดีพอนะแต่คนบางคนมันเอายากเหมือนกันเพราะถ้าท่านความรู้สึกเรานี่แรงก็เรียกว่ากามราคะแรงปัญญามันไม่มากจะสอนด้วยการดูลมหายใจบางทีก็เอาไม่อยู่เพราะแนวสุดท้ายนะฮะก็สอนให้ดูซากศพในป่าช้าแต่ซากศพนั้นต้องเป็นซากศพจริงๆนะจิตใจของมนุษย์ถึงแปรผันได้ง่ายมันอาจจะรังเกียจมันอาจจะกลัวหรือว่าถ้าศพใหม่ๆเนี่ยอาจจะเกิดมีความพอใจติดใจในสังขารร่างกายตรงนั้นก็ได้เพราะงั้นสภาพจิตของมนุษย์มันเอายากเหมือนกันเพราะงั้นก็จะสอนให้ดูศพซึ่ง 2-3 วันไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ฉีดยานะก็หมายความว่ามันเป็นอยู่โดยสภาพของมันแล้วก็ทิ้งไว้ในป่าช้าเนี่ยความเปลี่ยนแปลงมันจะชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มพูนสติปัญญามองสิ่งทั้งหลายในเป็นสากลนะคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันปัญญาเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากการเจริญสติปัฏฐานดูตรงไหนก็ตามปล่อยใจสงบสมาธิมันก็เกิดขึ้นปัญญาก็มีความแหลมคมขึ้นแล้วก็ดูการเกิดดับที่ถี่ยิบได้นะครับแล้วในที่สุดก็จะถ่ายถอนผ่อนคลายความกำหนัดความยึดติดที่รู้สึกว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเรามันก็ลดลงไปเองโดยธรรมชาติเพราะเอาจริงมันไม่มีอะไรเป็นของเราจริงแล้วก็เราก็ไม่ได้เป็นอะไรจริงๆอย่างสมมติแต่งตั้งอย่างนี้อย่างพระเป็นเจ้าคุณชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นนู้นเป็นก็เพื่อไม่ได้เป็นแล้วผลถึงจุดหนึ่งก็ตายตายก็คือศพชนิดหนึ่งไม่ได้มีความเป็นเจ้าน้ำเจ้าคุณไม่มีสมเด็จชั้นนั้นชั้นนี้อยู่ในตรงนั้นก็มีแต่ศพถึงก็เป็นความเกิดแตกดับของสังขารทั้งหลายแต่เราเข้าใจตรงนี้นะครับจริงเหล่านี้ก็กลายเป็นเครื่องมือที่จะใช้ประโยชน์แต่ที่จะกลายเป็นเครื่องมือในการเพิ่มระนาวมานะทิฏฐิซึ่งก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ปัญญามันจะเกิดรู้เท่าทันอย่างนี้ก็ยกตัวอย่างว่าปัญญาพอเขาเกิดขึ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะลักษณะพอรู้เท่าทันมันกระฉับไวสามารถวิเคราะห์วินิจฉัยตัดสินปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆโดยไม่ได้เพิ่มกิเลสแต่ว่าลดกิเลสลงไปประการต่อไปนั้นเป็นปัญญาที่เรานำมาพิจารณาก็เรียกว่าสมัสสนปัญญาหรือว่าสมัสสนปัญญาหมายความว่าเรายกอะไรขึ้นก็ได้ก็มาพิจารณาได้เช่นคนที่มีจิตใจกำหนัดพอใจอยู่ในร่างกายตนและร่างกายคนอื่นนะมันมีเรื่องที่พิเศษอยู่เรื่องหนึ่งคือนางสิริมาซึ่งอดีตเป็นนักรัศโสเพณีแล้วเป็นน้องสาวของหมอชีวกุมารพัฒน์ในการต่อมาก็เป็นอุบาสิกาโสดาบันนะท่านก็ทำบุญตักบาตรแบบนิมนต์พระจากสงฆ์คือแบบสังฆทานนะนิมนต์พระจากสงฆ์ก็สงฆ์ก็ส่งพระมาตามจำนวนที่ท่านบอกไว้เพราะพระที่ละรูปเนี่ยบางทีก็พระหนุ่มปากคอมันเลาะรามก็ขนองไปถึงก็พูดถึงความสวยงามของนางสิริมา
ล่าคนนั้นฟังคนนี้ฟังก็พูดกันเรื่อยมันมีภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเกิดปักใจออกมากๆก็ว่ารู้ข่าวความสวยงามของนางสิริมามานานน่ะไฟฝันปรุงแต่งปรุงคิดคิดปรุงอยู่ภายในใจเรื่อยนะว่าจะได้พบนางสิริมาท่านปรุงแต่งจนสวยเลิศเลอไปหมดแต่ถ้าเราลองนับดูว่าตอนนั้นนางสิริมาก็ต้องแก่แล้วอ่ะ30กว่าอาจจะ40กว่าอะไรได้ทําไปแต่ว่าใจมันปรุงอย่างนั้นตอนพอถึงเวรที่ท่านไปเนี่ยที่จริงนางสิริมาป่วยก่อนหน้านั้นป่วยอยู่3วันน่ะแต่ว่าวันนั้นก็เห็นว่าพอจะนั่งรถเข็นมาตักบาตรได้ก็นั่งรถเข็นมาแล้วก็ตักบาตรแต่ว่าใจที่ท่านปรุงล่วงหน้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนป่วยจะเป็นสาวสวยคนหนึ่งเลยก็เกิดปักใจเลยอยากจะสึกออกมาและจะอยากจะได้นางสิริมาไปถึงก็ประหารไม่ยอมขบฉันนอนคลุมโปงคิดปรุงไปด้วยประการต่างๆพระเจ้าก็ทรงรู้นะแต่เฉยๆก็ตอนนั้นก็ทรงรู้อะไรเป็นอะไรแล้วต่อมานางสิริมาก็ตายรุ่งขึ้นนะก็รู้สึกว่าจะตายราชาก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบพระเจ้ารับสั่งว่าให้ประกาศไปใครต้องการจะเอานางสิริมาไปก็ให้เอาไปขอให้มาพันกาปณะไม่มีใครรับลดลงไปเรื่อยๆจนให้เปล่าก็ไม่มีใครเอาแต่นี้เวลามันก็ผ่านไปเยอะศพมันก็เปลี่ยนแปลงพอถึงได้จังหวะพระพุทธเจ้าก็ให้ประกาศแก่พระทั้งหมดว่าเราจะไปเยี่ยมนางสิริมากันพระรูปนั้นก็ไปคิดอย่างที่ท่านคิดอ่ะคือนางสิริมาก็สวยอย่างนั้นอย่างนี้ก็รีบกวีกวาดนะหายหิวไปเลยไปถึงก็มีแต่ศพพระเจ้าก็รับสั่งถามพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ก็กราบทูลเล่าไปโดยลำดับแล้วก็ชี้ดูซากศพว่ามันเป็นอย่างเงี้ยสิ่งที่เราใจเราไปกำหนดด้วยอำนาจของความรักใคร่พอใจก็จริงคือเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็ทรงสรุปด้วยคาถาที่นำมาใช้บางสกุลนะฮะว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไปเพราะการทำใจสงบระงับในเรื่องสัตว์ในเรื่องสังขารทั้งหลายจะได้เนี่ยจะเป็นความสุขแล้วก็ทรงแสดงโดยนัยยะต่างๆภิกษุรูปนั้นก็พิจารณาตามไปนะเพราะว่าท่านก็ชอบพอสมควรเพราะว่าที่ท่านฝันไว้อีกอย่างหนึ่งที่เจอจริงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะแล้วก็เจอเข้ามาตรงนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันก็เกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่ดับไปเราเห็นว่าทั้งหมดมันเป็นการปรุงภายในใจของท่านแต่ว่านางสิริมาเองเนี่ยอายุต้องไม่น้อยนะหรือถ้าเราลองนับดูทั้งเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมาว่าอย่างน้อยเนี่ยก็40แหละแถวๆ40ตอนท่านตายเนี่ยคือคำพีพระพุทธศาสนาเราเนี่ยไม่ค่อยพูดเรื่องเหล่านี้ไม่ค่อยให้รายละเอียดเรื่องอายุเท่าไหร่ใครอายุเท่าไหร่นะตายที่ไหนเกิดที่ไหนเนี่ยไม่ค่อยให้รายละเอียดในลักษณะอย่างนั้นก็มุ่งเรียบเรียงในการนำเสนอธรรมะเป็นหลักไม่ใช่ว่าศึกษาประวัติคนเป็นหลักว่ารายละเอียดเป็นนั้นมากเนี่ยทำให้เราไม่รู้เว้นไว้แต่บางทีก็นึกเชื่อมเอานะว่าเชื่อมเอานี่ว่าอย่างเช่นสมมติว่าพระอานนท์เนี่ยพระอานนท์ตอนพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยอายุท่านสักเท่าไหร่ประชันนะอายุท่านสักเท่าไหร่ก็จะเห็นว่าเมื่อท่านปีเดียวกับพระพุทธเจ้าพระเจ้านิพพานเมื่อวันเพ็ญเดือน6ก็ตรงกับวันประสูติพอดีก็แสดงว่าท่านเหล่านั้นก็อายุย่างเข้าปีที่81มันก็เทียบเคียงกันอย่างเงี้ยหรือว่าพระอัญญาโกณฑัญญะตอนที่ท่านบวชเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้ามาโปรดอายุท่านควรสักเท่าไหร่มาก็ลองอนุมานดูนะตอนพระพุทธเจ้าประสูติใหม่ๆเนี่ยท่านเป็นพราหมณ์8คนที่ทำนายลักษณะของพระโพธิสัตว์พราหมณ์จบใจเพศไปทางกษัตริย์ได้อย่างเก่งมากๆเนี่ยเรียกว่าอายุก็คงตกละ16-17ปีแต่ว่าการที่เชิญมาแล้วก็บอกเป็นพราหมณ์หนุ่มที่สุดเนี่ยก็ตีซะว่าอายุท่านสัก21มา21ตอนนั้นพระพุทธเจ้าตั้งก็36 36ย่างก็ตีละ35เต็มเพราะงั้นท่านโกณฑัญญะก็แก่กว่า20ก็แสดงว่า55อะไรเนี่ย
ือเราก็มาคิดคำนวณเอาในลักษณะอย่างนี้จึงจะพอได้เขานะแต่นี่ก็เป็นการแสดงว่าพอสัมผัสอย่างนี้ปัญญามันจะเกิดขึ้นอีกระดับหนึ่งแต่มันจะเกิดเบือนหน่ายจะเกิดคลายกำหนัดเพราะว่าถึงจุดหนึ่งมันเข้าบรรลุที่เรียกว่าอภิสมัยปัญญาคือปัญญาที่ทำลายกิเลสเด็ดขาดเป็นผลมาจากการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ประการคือแนวสติปัฏฐานเนี่ยเป็นแนวที่สอนกันมากแล้วว่าที่จริงเนี่ยบางทีก็ยึดติดมากเกินไปนะฮะสติปัฏฐานมันเป็นการพูดในแนวของอริยมรรค4ข้อและ3ข้อแรกเนี่ยนะทีนี้พอข้อธรรมานุปัสสนานี่เอามาหมดเลยนะศึกษาทั้งเรื่องของทุกข์ทั้งเรื่องของสมุทัยทั้งเรื่องของนิโรธทั้งเรื่องของมรรคเนี่ยเอามาเรียนหมดเลยก็สรุปว่าที่อื่นมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าคนบางทีไปยึดติดในชื่อในภาษาในโครงสร้างเวลาพูดไปแล้วมันก็เหมือนกันหรือเรื่องเดียวกันเพราะว่าธรรมะมันก็ไม่มีอะไรก็มีอริยสัจเท่านั้นเองอริยสัจจะเริ่มจะตรงไหนก่อนก็ได้นะเริ่มจะตรงไหนก่อนก็ได้แล้วมันจะมีจุดบรรจบมันเองคือถ้าประพฤติปฏิบัติถูกต้องเราจะเริ่มที่ทุกข์ก่อนสมุทัย

0: ว่าบรรลุมรรคผลแล้วหรือยังถึงแล้วหรือยังก็ทำนองใกล้ๆกับปรับปรุงอาหารใกล้ๆกับไปที่ไหนเนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจสอบว่ารสชาติมันเป็นไปตามที่เราต้องการแล้วหรือยังหรือถึงสถานที่นั้นแล้วหรือยังอยู่ในกิโลเท่าไรอะไรเท่าไรเนี่ยมันก็การตรวจสอบในแนวนี้เป็นวิธีประพฤติปฏิบัติในทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นเมื่อท่านใช้ปัญญาพิจารณาไปจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดเบื่อหน่ายจะเกิดคลายกำหนัดตามธรรมชาติของการเจริญศีลสมาธิปัญญานะครับแล้วก็ท่านก็จะทำลายกิเลสซึ่งเคยยึดติดนะว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานะแต่ว่าที่การที่ทรงแสดงไว้หลายข้อเนี่ยสี่กลุ่มใหญ่เนี่ยเพราะพื้นฐานจริตคนเนี่ยต่างกันพวกกลุ่มหนึ่งพวกกลุ่มแรกเนี่ยก็เรียกว่าตัณหาจริตกล้าปัญญาก็ไม่มากประเภทที่สองเนี่ยตัณหาจริตกล้าแต่ว่าปัญญามากนะตัณหาจริตไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่ปัญญามากนะประเภทที่สามก็เรียกว่าเป็นทิฏฐิจริตนะทิฏฐิจริตก็หมายความมาส่วนมากมันจะปักใจฝังใจแล้วก็ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสมกับพื้นฐานของผู้ฟังเป็นประการสำคัญต้องฟังแต่ไหนแต่หลวงพ่อโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตอนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี
1: ขอความเจริญในธรรม
0: จงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงพ่อโพธิญาณได้นำเสนอเรื่องของปัญญาบารมีมาโดยลำดับจะมีปัญญาอยู่ชุดหนึ่งท่านจำแนกแสดงไว้โดยลักษณะโดยอาการโดยความเข้มข้นซึ่งแตกต่างกันแต่ว่าเป็นปัญญาของท่านที่ได้บรรลุปฏิสัมภิทาปฏิสัมภิทานั้นเป็นคุณสมบัติอย่างสูงของพระอรหันต์ประเภทหนึ่งพระอรหันต์ประเภทที่เริ่มต้นมาจากสมถะแล้วก็ต่อที่วิปัสสนาเนี่ยตามปกติแล้วจะบรรลุครบๆนะฮะสามเรื่องใหญ่ก็เรียกว่าวิชาสามอภิญญาหกปฏิสัมภิทาสี่ก็เป็นการได้พร้อมๆกันแต่ว่าคุณภาพจริงๆก็คงไม่เท่ากันนะครับก็ที่น่าสนใจก็คือเรื่องปฏิสัมภิทาทั้งสี่เป็นอาการของปัญญาแท้ๆนะแต่ว่ามันเป็นปัญญาระดับที่เราเรียกเรียนเป็นญาณไปแล้วเพราะว่ามันมีความลึกซึ้งแล้วก็ทะลุปลุกปลงออกไปประการแรกเรียกว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาปัญญาที่เข้าใจอัฏฐแห่งภาษิตคือจะย่อรู้พิสดารก็ตามเนื้อหาหมายความว่าจับประเด็นเนื้อหาของเรื่องได้เรื่องราวก็อาจจะพูดอะไรเยอะเช่นสรุปความต่างๆเนี่ยย่อความหรือบางครั้งบางคราวขยายความเขาพูดสั้นนิดเดียวแต่ว่าสามารถที่จะขยายข้อความเหล่านั้นออกไปโดยวิจิตรพิสดารเช่นสมมติว่าท่านเขียนว่ามิตรมาตามิตังสเกคะเรแม่เป็นมิตรในเรือนของตนแล้วให้เราอธิบายเราจะเห็นว่าสามารถจะขยายอธิบายออกไปโดยวิจิตรพิสดารยิ่งคนที่อยู่ใกล้ชิดกับแม่แล้วก็พูดอะไรได้อีกเยอะเลยนั้นก็แสดงว่าเนื้อหาของความเป็นแม่จิตปัญญาของความเป็นแม่เนี่ยคนที่มีแม่ใกล้ชิดกับแม่หรือเป็นแม่เองเนี่ยจะอธิบายได้ดีก็ยังนึกถึงว่าอย่างเวลาเรากล่าวสรรเสริญแม่ในวันแม่เนี่ยคือให้ผู้ที่เป็นแม่อยู่ด้วยแล้วก็เป็นลูกอยู่ด้วยเนี่ยอธิบายแล้วก็จะเกิดการเชื่อมโยงกันคือปัญหาบางอย่างเนี่ยอธิบายยากอาตมาเคยถามคนคุ้นกันเป็นผู้ใหญ่นะคุ้นกันบอกว่าคือเขาบวชมานานแล้วก็สึกออกไปก็มีครอบมีครัวมีลูกมีเต้าบอกว่าถามจริงๆไอ้ความรักลูกเนี่ยมันเป็นยังไงท่านบอกมันอธิบายไม่ได้ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ถ้าอุปมาและอุปมาได้แกบอกว่ามันสมมติว่าเราเดินไปในป่าเนี่ยมันมีเสือวิ่งมาเนี่ยจะกัดลูกเราเราออกไปขวางคือสละชีวิตตายแทนลูกได้เพราะนั้นก็

รู้ด้วยอุปมาก็แสดงว่ายิ่งกว่าชีวิตคือรักลูกยิ่งกว่าชีวิตแต่ลูกจะรักพ่อแม่ขนาดนั้นหรือไม่เนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพ่อแม่เวลาพูดออกมาเนี่ยท่านพูดออกมาในลักษณะนั้นเพราะเวลาขีดเขียนออกมามันก็จะมีแรงบันดาลใจสูงจะให้เห็นอรรถะให้เห็นสาระในเรื่องแต่ละเรื่องให้เราสังเกตเราพวกคำคมคมทั้งหลายเนี่ยที่นักปราชญ์นักวิชาการท่านเขียนพอเราดูมันซึ้งมันคมคือแสดงให้เข้าใจว่าท่านเข้าใจถึงอรรถะคือเนื้อหาของมันเนื้อหาของชีวิตฉันอาจจะผูกขึ้นมา4คนถาม3คนแห่คนหนึ่งนั่งแคร่2คนพับไปดูแล้วก็เป็นภาษาที่พื้นๆนั่นนะแต่ถามอธิบายยังไงมันก็ต้องคิดแล้วเพราะว่าเวลาอธิบายเนี่ยอธิบายระดับไหนก็ได้นะมันขึ้นอยู่กับอธิบายคนฟังแต่อธิบายที่จริงๆเป็นสภาวะธรรมจริงๆของชีวิตเนี่ย4คนถามก็คือธาตุ4ที่มาเกาะกลุ่มกันเป็นชีวิต3คนแห่ก็คือว่าอะไรล่ะเอาแก่เจ็บตายก็ได้นะหรือว่าเอาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ได้แต่ว่าโดยหลักแล้วก็ต้องเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคนหนึ่งนั่นแค่ก็คือจิตจิตเนี่ยเป็นตัวครองชีวิตเป็นนายของชีวิตแล้ว2คนต่อไปก็คือบุญกับบาปคนเรามาสู่โลกนี้ด้วยบุญกับบาปอยู่ในโลกนี้ด้วยบุญกับบาปจากโลกนี้ไปด้วยบุญกับบาปแต่ว่าเราจะเอาอะไรล่ะโบราณเขาพูดดีจะโดนรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาจะเอายังไงล่ะไอ้จั่วมันเบานะเสามันหนักแล้วก็หามก็หามยากด้วยเพราะการปฏิบัติในวิถีของกุศลธรรมเนี่ยมันง่ายคือมันทรงตัวพูดไปง่ายแต่ถ้าปฏิบัติในกุศลธรรมแล้วปัญหามันจะตามอีกแยะเลยมีการซัดทอดมีการวิตกกังวลมีการห่วงใยมีการจะต้องอธิบายชี้แจงแล้วก็ฟังหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะสิ่งเหล่านี้พอเราเอามาคิดแล้วมันคิดอะไรได้เยอะตอนที่เข้าถึงอรรถะตรงนี้มันคือจะมองได้ตลอดสายแล้วก็จะย้อนกลับไปพิสูจน์อะไรต่างๆได้อีกอย่ายกตัวอย่างว่าเราเข้าใจธรรมะคือศรัทธาเพราะศรัทธามันมีความผ่องใสปรากฏขึ้นภายในใจเนี่ยเป็นลักษณะและกิเลสที่เป็นเนรคุณมัวนี่คืออะไรก็คือกิเลสประเภทโมหะมันขุ่นมันทำให้ไม่เชื่อทำให้เครือบแคลงสงสัยทำให้ฟุ้งซ่านทำให้งมงายก็แล้วแต่มันเข้มข้นขนาดไหนแต่ว่าเราจะดูเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยใจเราเองหมายความมาพยายามเพิ่มพูนศรัทธาขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจถ้ายังเห็นความไม่เชื่ออยู่ก็แสดงว่าศรัทธายังอ่อนมากเมื่อจากความไม่เชื่อแล้วยังมีบางจุดที่เครือบแคลงสงสัยอยู่ไหมถ้ายังเครือบแคลงสงสัยก็แสดงว่าไม่แน่นอนนะศรัทธานี่ค่อนข้างเสี่ยงแต่มันเติบโตเจริญเติบโตจนถึงไปพิสูจน์ตัวเองได้อย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงบทพิสูจน์เอาไว้3ข้อนะสำหรับคนที่มีศรัทธาก็คือ1เนี่ยต้องการจะคบหาสมาคมเข้าใกล้ท่านผู้มีศีลทั้งหลายเพราะรู้สึกว่ามันได้ประโยชน์แล้ว2นี่มีความพอใจยินดีใคร่ต่อการฟังพระสัทธรรมไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักเบื่อยังนึกถึงว่าคนสมัยโบราณนะสมัยพระพุทธเจ้านะก็ความทำกันรุ่งความทำตลอดคืนยังรุ่งก็ดูว่าเออมันก็ดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะแต่ถ้าท่านผู้ฟังได้ไปดูคนอิสลามเขาฟังคนอะไรล่ะฮินดูเขาฟังหรือว่าพวกสีมัตพระวัติตาเขาฟังก็ความเป็น10ชั่วโมงยังไหวเลยนั่งบนพื้นเนี่ยแต่วิธีนั่งเขาไม่เป็นเราตำแหน่งคือก็นั่งสบายนั่งตามอัธยาศัยนั่งรัดเข่าก็ได้นั่งโยกตัวก็ได้นั่งอะไรก็ได้มันก็ทำให้ปฏิบัติมียาบทความเก่งจริงๆหลายปีมาแล้วก็มีท่านผู้ใหญ่ท่านไปสมาคมเขาเรียกว่าอาสมสีมัตพกวัตคีตา
ศึกษาเรื่องปรัชญาไปสาธยายเรื่องปรัชญากันพวกนี้มันฟังหามรุ่งหามค่ำมาแล้วฟังได้จริงๆนั่นก็แสดงว่าพวกนี้เขามีพลังศรัทธาของเขาเขาพอใจติดใจที่จะฟังแล้วก็สามารถขจัดมนทินคือความสนีออกไปได้แต่เราสังเกตว่าการที่คนไม่สนีที่เหนียวของตัวเองพร้อมที่จะสละบริจาคให้แก่คนอื่นนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าข้าวของที่เราให้เขานั้นเราไม่เสียดายเราแสดงว่าละโลภะได้แล้วก็คนที่เราให้นั้นเราไม่รู้สึกเป็นศัตรูอย่างน้อยนะฮะคือไม่มีความคิดเป็นศัตรูก็แสดงว่าละโทสะได้ทีนี้โลภะกับโทสะเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดมัจฉริยะเพราะความสนีบางอย่างลองสังเกตเนี่ยสมมติว่าอะไรเขาเรียกว่าลาภมัจจริยะคือสนีผลประโยชน์ทั้งหลายเช่นทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเราก็ไม่ต้องการจะให้แก่คนอื่นถามว่าจริงหรือเปล่าคือไม่ให้แก่ใครทุกคนจริงหรือเปล่าก็เปล่าหรอกถ้าคนนั้นเรารักเขาเราเคารพเขาเราศรัทธาต่อเขาเราภักดีต่อเขาเนี่ยเราให้ได้แต่เราต้องเมตตาสงสารเนี่ยทั้งหมดให้ได้ก็แสดงว่าการที่เราให้ไม่ได้ประการแรกก็อาจจะคนที่เราให้เนี่ยเราไม่ชอบประการที่สองเนี่ยอาจจะหวงไอ้ของที่เราจะให้เลยก็ให้ไม่ได้เพราะมัจจริยะเนี่ยมันก็คือโลภะกับโทสะแต่ไม่ต้องถามว่าโมหะด้วยหรือไม่นะโมหะเขาก็อยู่อย่างนั้นแหละเขาก็อยู่ทุกเรื่องเรื่องกิเลสทั้งหลายเนี่ยเพราะท่านที่เข้าถึงอรรถะคือเนื้อหาของเรื่องเนี่ยจึงเรียกว่าปฏิสัมภิทาหมายความว่ามีปัญญาที่แตกฉานจริงๆมีเป็นอันมากในบ้านในเมืองเราเราถูกเฉียงในเชิงที่เป็นรูปแบบเราไม่ได้สนใจในประเด็นของเนื้อหาแม้รูปแบบพิธีกรรมทางศาสนานี่มีเป็นอันมากนะคือเราเห็นชัดเจนว่านี่เป็นความงมงายเป็นความไม่มีเหตุผลเคยไปในสถานที่หนึ่งไปกับหลวงปู่นะพระผู้เฒ่าแล้วท่านโวยวายจะต้องเอาน้ำมาทำน้ำมนต์ในน้ำรองจากกระหาวแล้วเชียร์นี่ต้องทำกับสีพึ่งด้วยว่าทำไมหลวงปู่ทำไมต้องคิดอย่างนั้นน้ำก็คือน้ำนะมันจะตกกระหาวหรือไม่หาวอะไรที่จริงน้ำที่เข้ามามันตกมาจากกระหาวทั้งนั้นแหละมันตกมาจากข้างบนทั้งแล้วการที่สนับสนุนให้เอาขี้ผึ้งมาทำเทียนเนี่ยมันแสดงว่าไปหนุนให้เขาไปฆ่าตัวผึ้งเพื่อเอารังมันมาทำเทียนจะว่ายังไงมันไม่แปลกอะไรอ่ะเทียนก็คือเทียนน้ำก็คือน้ำอ่ะพิธีกรรมนั่นเองแต่ว่าเพราะเราไม่เข้าถึงเนื้อหาของมันว่าเนื้อหานี่มันเป็นยังไงเพราะปัญญาที่จะเข้าถึงเรื่องเหล่านี้ถ้าจึงจำแนกแสดงออกไปพิสดารประการต่อไปนั้นเป็นเขาเรียกว่าธรรมะปฏิสัมภิทาเป็นการเข้าใจถึงนัยยะหรือว่าเหตุผลในเรื่องนั้นๆ เช่นสมมติว่ามีคนคนหนึ่งพูดว่าสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้มันก็เป็นปัญหาที่จะต้องทำความเข้าใจกันอย่างนักปรัชญาก็แสดงว่าบุคคลไม่สามารถกระโดดลงไปในกระแสน้ำเป็นครั้งที่สองได้ถ้าเราคิดแบบธรรมดาคล้ายๆจะได้นะแต่ลองสังเกตทั้งสองเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยสมมติว่าเรากระโดดเอาละไรที่สะพานไหนที่สะพานพูดอะไรก็ได้นะเราเตี้ยๆหน่อยสมมติว่าเรากระโดดลงไปเนี่ยกระโดดปั๊บลงไปเนี่ยเรากระทบน้ำแต่ว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไปแล้วพอเราขึ้นมาใหม่จะกระโดดใหม่ในน้ำมันก็เลยไปแล้วอายุเราก็แก่ไปหลายนาทีแล้วทุกอย่างมันใหม่หมดแล้วมันเลื่อนไหลโลกมันเป็นกระแสของการเลื่อนไหลเพราะมันไม่มีใครกระโดดน้ำลงไปครั้งที่สองได้กระโดดนะกระโดดสัก50ครั้งก็ได้แต่ไม่ใช่ในจุดเดียวกันในเวลาเดียวกันในขณะเดียวกันในอายุเดียวกันเนี่ยมันทำไม่ได้หรือว่ากัปปสานติปฏิกาลังอย่างที่ว่าสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้มันก็อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันอย่างเงี้ยสมมติว่าเขาเราไปด่าเขา
แล้วจะคืนไม่ด่าขอถอนคำพูดมันก็ถอนไม่ได้คือด่าแล้วนะจริงๆคือด่าไปแล้วอันนั้นมันเป็นอกุศลและเจตนาแล้วก็เป็นบาปไปแล้วเป็นมจีทุจริตไปแล้วไปแก้ตรงนั้นไม่ได้แต่ถ้าทำใหม่ก็คือทำใหม่เราขอโทษขอโทษมันก็เป็นกุศลกรรมแต่ไม่ใช่ว่าไอ้ตัวบาปที่ทำไปแล้วมันจะหายไปก็เป็นเรื่องการทำใหม่หมดแล้วคนละเหตุคนละผลกันเลยแต่สิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ที่เข้าใจในตัวภาษาพยัญชนะใจความของเรื่องเหล่านั้นหรือบทกระทู้ต่างๆเนี่ยดังเวนี้เป็นที่น่าสังเกตคือเวลามีประชุมมีอภิปรายมีอะไรก็ตามนะคือคล้ายๆกับบางคนเตรียมจะพูดอะไรก็พูดเรื่องเหล่านั้นไม่ดูหัวข้อแต่หลักการในศาสนาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีอุทเทศหัวข้อตั้งแล้วต่อไปจะมีขยายหัวข้อเหล่านั้นก็เรียกนิเทศคือขยายไปแล้วเสร็จแล้วจะสรุปประเด็นพอเราขยายไปมันกว้างโดยในญาติต่างๆเนี่ยมันเยอะเลยความเพียรสมมติเราพูดความเพียรความเพียรมันเยอะเนี่ยเราจะพูดในประเด็นไหนก็ได้แล้วขยายกระจายประเด็นออกไปแล้วเสร็จแล้วก็สรุปสั้นๆสรุปสั้นๆก็พอๆกับข้อความที่เป็นนิยามข้อความที่กล่าวไว้ในตอนต้นสรุปหมายความข้อความมากกว่าน้อยแต่ไม่ใช่มากมายวิจิตรพิสดารอะไรเพราะตรงนั้นมันจะอยู่ในปฏินิเทศคือบทขยายแล้วจะทำให้เราสามารถสื่อสารติดต่อกันได้แล้วเรื่องเหล่านี้บางครั้งบางคราวมันปรากฏเช่นสมมติว่าคำโกรงคำกรอนคำอะไรต่ออะไรที่มันซึ้งมากมันเกิดเป็นภาพพจน์หมายความว่าพจน์เหล่านี้มันสร้างภาพขึ้นมาได้ก็แสดงว่าคนที่พูดนั้นเข้าใจถึงสาระธรรมในตรงนั้นเช่นภาษิตที่เกี่ยวกับชีวิตซึ่งท่านกล่าวไว้สองบรรทัดเนี่ยยศได้ลาภผักไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขายังเอาไปเผาไฟมันเป็นภาพที่ชัดมากแล้วก็อีสองบรรทัดหลังก็เป็นการกระตุ้นเตือนให้เราได้คิดเมื่อจะมามีอะไรมาด้วยเจ้าแต่สุขสนุกเช่นไรจะมามือเปล่าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่ามันเจ้ามานั่นก็แสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงเรื่องเหล่านั้นทั้งอรรถะคือเนื้อหามันแล้วก็ภาษาที่จะสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญคือบางทีเราเข้าใจนะเราเข้าใจในตัวเนื้อหามันแต่มันจะสื่อสารยังไงจะพูดยังไงคนก็เข้าใจจะในอนิกายเซนเนี่ยเขาเล่าเนี่ยคือเขาไม่ค่อยอธิบายในการเซนเนี่ยเขาจะไม่อธิบายลูกศิษย์ก็ถามอาจารย์ว่าหลวงพ่อไอ้ตัวโทสะเนี่ยมันเป็นยังไงหลวงพ่อก็จับไม้ตีระฆังตีหัวลูกศิษย์ทีหนึ่งเนี่ยแล้วก็ถีบออกไปข้างนอกแล้วปิดประตูใส่หน้าแล้วขังไอ้อยู่ตาผลอยู่ข้างนอกบางคนซาหลวงพ่อก็ยืนรองนั่นแหละบางคนถามก็เปิดนะเข้ามาถามเป็นไงรู้จักหรือยังตัวโทสะรู้จักหรือยังทุกสิ่งก็เข้าใจนะเพราะว่าโทสะทั้งอาจารย์ไอ้ตีหัวก็ตีหัวถามแทนที่จะตอบก็ไม่ตอบแล้วก็ตีหัวก็อีกแล้วก็ทีก็อีกแล้วก็ให้มายืนตากฝนแล้วอีกมันน่าโกรธนะเพราะมันก็ดูได้ที่ใจตัวเองคือจะเห็นโทสะที่ใจตัวเองโดยไม่ต้องอธิบายนั้นแนวนิกายเซนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอธิบายอย่างเนี้ยคือว่าจะพยายามฝึกปรือจิตใจตัวเองไม่ให้คอยยึดมั่นถือมั่นในอะไรมากเกินไปข้อต่อไปนั้นนิรุตติปฏิสัมภิทาคือปัญญาแตกฉานในภาษานิรุตติศาสตร์นะหมายความแตกฉานในภาษาแล้วก็วิธีการในการสื่อสารในการใช้ภาษาเราทำให้เราฟังนิดเดียวมันเห็นภาพที่เพราะนะอย่างโครงนิราชนรินทร์สองสามบทแรกที่เราถือว่าเพราะมากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่ปารภเรื่องศาสนาบทที่2กับบทที่3เนี่ยนะบทที่2กับบทที่3เนี่ยเรื่องไตรรัตน์พ้นพันแสงรินรถพระธรรมแสดงค่ำเช้าเจดีระดะแสงเสียจอดยนยิ่งแสงแก้วก้าวแกนล่าหลากสวรรค์โบสถ์ระเบียงมรดกพื้นภัยหารธรรมาศาลาลานพระแผ่วขอใจระฆังขานภายค่ำไขประทีปโคมแก้วกำพร้าเฟื่องจันทร์ภาพบรรยากาศของวัดที่หน้าเข
คารพนับถือศรัทธาสงบแล้วก็น่าอยู่น่าอาศัยเพราะว่ามันมีสัญลักษณ์ของความเป็นอารามคือรื่นรมสบายใจแล้วก็เยือกเย็นเกิดขึ้นภายในใจอันนี้ก็แสดงว่ามันสามารถใช้ภาษานี่สื่อได้สื่อแล้วก็คำข้อความตรงนั้นเนี่ยเข้าใจได้อย่างการเทศน์การสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราอ่านให้เข้าใจนะคือมันมีการคือแค่ภาพมันเต้นได้อะมันมีความเคลื่อนไหวเราสามารถจะจินตนาการเห็นภาพพระพุทธเจ้านั่งอย่างนั้นเทศน์อย่างนั้นพระนั่งอย่างนั้นสถานที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหมายความว่าเราเป็นช่างเขียนเป็นจิตรกรก็สเก็ตภาพออกมาได้พออ่านแล้วจะเห็นเป็นภาพเลยนะแล้วมันก็ซึ้งอย่างที่เคยเล่าฟังว่าที่ประรบเรื่องไตรรมพระโพธิญาณเนี่ยเพราะซึ้งในเหตุการณ์ไตรรมพระโพธิญาณแล้วก็ทั้งหมดมันก็มาจากไตรรมพระโพธิญาณตัวนี้เรากำลังพูดกำลังเดินทางเข้าสู่ไตรรมพระโพธิญาณนะที่จริงยังพระเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้นะเราอยู่ในช่วงการบำเพ็ญบารมีไปนิรุตติในปัญหาสำคัญว่าที่น่าข้องใจสงสัยอาตมานั้นเชื่อไปในทำนองว่าภาษาในโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าเข้าประเทศไทยทั้งหมดโดยการตรัสรู้เพราะอะไรเพราะว่าตลอดระยะเวลา 45,000 ษาเสด็จไปในแคว้นต่างๆนี่มากมายอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่แปลกนะ 100,000 ตารางกิโลเมตรเป็นวงกลมภาษาเปลี่ยนแล้วภาษาเยอะจังเลยพระพุทธเจ้าเทศโดยไม่เคยมีล่ามเลยนั่นก็แสดงว่าภาษานั้นแน่นอนส่วนหนึ่งก็ทรงศึกษาสมัยราชกุมารแต่ว่ามันก็น่าจะมีอะไรพิเศษในตัวสัพพัญญุตญาณหรือว่าความเป็นพระหันทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าถ้าเรามองสังสารวัฏยาวนานนะว่าเราก็เคยเกิดในชาตินั้นชาตินี้เผ่าพันธุ์นั้นเผ่าพันธุ์นี้เพราะความรู้เรื่องภาษาเราเนี่ยเรามีอยู่ภายในใจจะอยู่ลึกขนาดไหนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่นี้เมื่อใจมันบริสุทธิ์หมดแล้วเนี่ยภาษานี้มันก็น่าจะปรากฏเกิดขึ้นแต่สรุปว่าท่านแตกฉานในเรื่องภาษาแล้วก็ยักย้ายเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารกับคนที่จริงเรื่องเดียวกันนะเรื่องเดียวกันแต่ว่ามีวิธีสื่อสารที่จะให้คนเกิดความเข้าใจคนนี้พูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือมีปฏิภาณปฏิสัมภิทาคือมีไหวพริบปฏิภาณในการที่จะชี้แจงในการที่จะอธิบายขยายข้อความตรงนี้โต้ตอบอย่างนี้วิธีนี้คนนี้พูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้มันเป็นเรื่องของไหวพริบปฏิภาณของท่านเหล่านั้นเราจะเห็นว่าท่านเหล่านี้ไม่ต้องเอาพระพุทธเจ้าก็ได้นะเอาพระทั่วๆไปเนี่ยคนทั่วๆไปมันจะมีความแหลมคมลึกซึ้งแล้วก็ฟังปั๊บเนี่ยท่านเข้าใจทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะที่เขาสื่อสารออกมาและสามารถจะโต้ตอบและชี้แจงจะเข้าถึงพื้นฐานจิตใจของท่านเหล่านั้นเพราะในลักษณะไว้พิปฏิภาณเนี่ยที่จริงมันเป็นเรื่องที่คนจะต้องใช้ประสบการณ์ตัวเองแล้วก็คิดพิจารณาให้เกิดความเข้าใจบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ปฏิภาณนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่มันก็เกิดขึ้นมาอย่างเนี้ยอย่างเช่นสีปราที่เขาบอกว่าต่อสู้กับพวกไอ้สนมกำนันในมาตลอดแล้วก็แพ้สีปราตลอดเนี่ยอย่าลืมว่าคนที่เตรียมมาโต้กับสีปราเนี่ยเขาแต่งโครงมาก่อนนะเขาท่องมาแล้วแต่สีปราเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้โครงกระทู้เนี่ยมันจะมาเป็นยังไงอย่างที่เหลืออยู่สองบาทอะนกน้อยนอนแนบน้ำในนาอันนั้นพวกสาวสันกำนันในเขาเขียนมาสีปราตอบทันทีว่าต้มเตอะติดเต็มตาตื่นเต้นใช้นอเธอใช้นอมาฉันใช้ต่อแล้วก็อธิบายความได้มันนอนๆแนบน้ำในนาแล้วก็เปื้อนทั้งต้มทั้งน้ำทั้งอะไรต่ออะไรอันนี้ก็คือว่ามันเป็นนิรุตติอย่างหนึ่งไม่เป็นปฏิภาณอย่างหนึ่งที่แตกฉานวิธีการจะสื่อสารจะทำความเข้าใจกับคนเหล่านั้นพอพูดไปแล้วเนี่ยโค้ดมันเห็นจริงตามนั้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่พิเศษมากทั้งสี่เรื่องนะฮะเป็นเรื่องที่พิเศษทั้งหมดต้องฟังทนายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นกรณีที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอไทรทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงรับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทงามตำบลไทงามอำเภอไทงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-0944

ลื่นพระทันนำชีวิตจิตจำใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระ

ตามหังภาควันตังอภิปูสยามีข้าพเจ้า

0: มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอความเจริญงอกงามในอริยยยธรรมจงบังเกิดมีแด่ผู้สะธรรมิกตลอดทั้งท่านเนกัมมจารีเนกัมมจารินีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมาตีสี่กว่าสามสิบห้าสามสิบหกนาทีแล้วเป็นเวลาที่เราทั้งหลายจะได้ฟังธรรมิกถาก่อนฟ้าสางซึ่งมันก็ใกล้จะถึงวันสุดท้ายเข้ามาทุกทีเมื่อกี้เราได้สวดโทมนะการะคาถาเป็นการกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศความเป็นสาวกอย่างองอาจอย่างห้าวหาญถ้าจะสวดกันจนหมดมันมีตั้งร้อยบทถ้าใช้เวลามากเราก็เอาแค่20พยางค์20คำถ้าจะเอามาอธิบายอีกก็2วันคงไม่จบในนี้นี่แหละเป็นเหตุให้นิคันธะนาถบุตรได้อาเจียนกระอักเลือดขึ้นมาตายชนิดเดียวกันกับพระเทวทัตที่พูดถึงเรื่องนี้ก็อยากจะปรารภให้พวกเราได้เข้าใจว่าในสมัยพุทธกาลก็มีอย่างนี้เรื่องอันเนื่องมาจากปัญหาของท่านที่ถามมาเรื่องพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบก็เลยมาเกี่ยวโยงกับเรื่องนี้ด้วยขอวอลลุ่มนิดนึงเสียงไม่ค่อยไหวไม่มีเสียงเมื่อกี้ขึ้นไปหายาแล้วก็มีคนไข้เยอะก็ขอยาด้วยก็เลยลำบากมากคนช่วยมาสเตอร์ขึ้นไปถ้ามันไม่ขังไม่มีตัวอื่นดูช่วยมันจะดีขึ้นได้ยินไหมช่วยหมุนขึ้นเองนิดนึงถ้ามันมากไปก็ค่อยลดลงปรับให้มันพอดีอุบาลีที่พูดถึงนี้เราจะได้เห็นความใจกว้างของพระพุทธศาสนาอันลดลงอีกนิดนึงมันดูจะหำดูจะคลางดูจะคลางที่เราสวดนั้นมีอยู่ในอุปริปันธมัชฌิมนิกายเล่มที่14เราเอามาแปลแล้วก็เลยเรียกชื่อใหม่ความจริงชื่อมันว่าอุบาลีวาทสูตรเรื่องมันเกี่ยวโยงกันคนนี้มีลักษณะโกรธให้พระพุทธเจ้าเสียใจเมื่อสาวกตัวเอเปลี่ยนใจไปนับถือพระพุทธศาสนาแล้วเขาก็ได้รับคำสรรเสริญต่อหน้าบริษัทถึงร้อยบทเมื่อสุดท้ายก็บอกว่าข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวสุดคำนี้เขาก็กระอักเลือดออกมาเหมือนกับพระเทวทัตเสียใจชนิดเดียวกันปัญหาอย่างเดียวกันโลกอย่างเดียวกันเมื่อปรากฏว่าถูกแผ่นดินสูบแต่เราก็ต้องมองเห็นประโยชน์คนที่เขียนว่าแผ่นดินโศกขึ้นมาในยุคหนึ่งมันมีปัญหากันระหว่างลัทธิต่างๆส่วนพระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ต้องมากพวกเรานี้ก็เหมือนกันที่เป็นสาวกต้องเข้าใจความทุกข์ทั้งหมดเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นตัณหาทิฏฐิอันนี้จะยึดมั่นในทิฏฐิคือความเห็นของตนเองความถูกต้องของตนเองเห็นว่าตนเองถูกหมดเมื่อมีบริวารมีใครต่อใครเคารพนับถือถ้าเกิดเขาเปลี่ยนใจไปนับถือผู้อื่นว่าดีกว่าตนเองเสียใจนั่นคือการยึดมั่นในทิฏฐิเรามาเจริญสมาธิภาวนาสติปัฏฐานเมื่อวานเราได้พูดกันแล้วว่าทั้งหมดปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ตัณหากับทิฏฐิเป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลสแตกลูกแตกหลานออกมาซึ่งต้นเหตุมันอยู่ที่อวิชชาตัณหาทิฏฐิที่ต้นเหตุอยู่ที่อวิชชาแต่ใครจะหนักไปทางไหนนั่นเองเพราะนั้นสองอันแรกกายกับเวทนานั้นปราบพวกที่มีตัณหาสกัดกั้นตัณหาบรรเทาอวิชชาเข้าถึงความเป็นธรรมดาเข้าถึงความเป็นธรรมชาติคือการดูกายในกายให้เห็นชัดดูเวทนาในเวทนาซึ่งเราก็ได้พูดกันมาส่วนอีกสองอันหลังดูจิตดูธรรมนั้นเพื่อจะ ขจัดทิฏฐิอันรุ่งเรืองอันทำให้เราเป็นทุกข์ถึงขนาดว่าเสียใจจนกระอักเลือดโอบจนเส้นโลหิตในสมองแตกอันเนี้ยจักไม่มีในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมตัวยาที่สำคัญที่สุดที่จะปราบทิฏฐิได้ง่ายมากก็คือตัวจาคะเพราะนั้นคำสอนทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าระดมทุ่มเทให้ลูกศิษย์ลูกหาสาวกทั้งหลายจะไปสั่งสอนใครก็ตามอย่าออกนอกแนวอันนี้มิตตาวาอามัจจาวาอย่าติงวาซาโลหิตาวาเตภิกขเวภิกษุทั้งหลายมิตรก็ดีอำมาตย์ข้าราชการราชามหากษัตริย์ญาติสายโลหิตวิดามันดาตนเองก็ดีเธอจงไปแนะนำพร่ำสอนชักชวนวิงวอนเขาเหล่านั้นให้เสพตั้งมั่นสมาทานถือเอาในธรรมสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาธรรมสี่ประการนี้เป็นธรรมของผู้เป็นโสดาบันจะต้องมีธรรมสี่ประการนี้อย่างมั่นคงเมื่อมีธรรมสี่ประการนี้แล้วมันจะผิดกันกับลักษณะเช่นนี้โกรธใครมาขนาดไหนมันจะมีจาคะสลัดออกไปเมื่อถึงกับต้องเป็นทุกข์รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางไม่เอามาไว้จะรักใครจนจะใจจะขาดตายมันก็ไม่เป็นทุกข์ถึงขนาดนั้นรู้ทันแล้วก็ปล่อยวางในการปล่อยสลัดออกไปนั้นนะเรียกว่าจาคะเรียกว่าจาคะพระอริยเจ้าระดับต้นๆโสดาบันฟังให้ดีนะโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระธรรมกระแสโลกุตระกระแสพระนิพพานจะมีลักษณะขึ้นคุณธรรมสี่ประการนี้เกิดขึ้นคุณธรรมสี่ประการนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะไปฆ่าเกิดขึ้นสี่แล้วจะไปทำลายอีกสี่อันคือมีธรรมสี่ประการนี้เกิดขึ้นมาแล้วจะไปฆ่าธรรมสี่ประการตายกุศลธรรมสี่ประการนี้เกิดขึ้นจะไปฆ่าอกุศลธรรมอีกสี่ประการตายเราลองนึกทบทวนจดจำถึงเรื่องสังโยชน์สิ่งที่ผูกพันจิตใจอันเข้มข้นของคนเราที่ยังไม่เข้าถึงธรรมคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสอันต้นๆสักกายทิฏฐินำหน้ามาก่อนที่ถือยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนของเราความสามารถของเราวิจิกิจฉาสงสัยชาตินี้ชาติหน้าบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ตายแล้วเกิดหรือไม่หรือไม่ได้เกิดนี่จะต้องสงสัยในหมู่ปุถุชนจึงมีคำถามบ่อยๆสีลัพพตปรมาสตัวนี้ก็สำคัญคือไม่เข้าใจในการกระทำของตนเองไม่เข้าใจถึงเป้าหมายจะรักษาศีลก็รักษาศีลอย่างไม่เข้าใจเจริญสมาธิก็สมาธิอย่างไม่เข้าใจจึงเรียกว่าสีลัพพตปรมาสสิงพดปรามาสประปรปรปรปรไปว่ายิ่งไปว่าอื่นก็ได้ไปว่าอื่นก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่จำกัดความของสีลัพพตปรมาสคือถือสิงเลยเถิดปฏิบัติไม่เข้าใจเป้าหมายชัดเจนก็ทำไปข้างๆกูลู่ๆคำๆเลยเถิดเองจะเรียกว่าสีระพัตตะปรมาตอติกมิตตวาปรโมอติกมิตตวาอย่างนี้หลังเย็นอามังสติติปรมาโซอย่างนี้ถือจนเลยเถิดเป็นอื่นไปอย่างถือศีลนี่จะต้องเข้าใจเป้าหมายของมันศีลคืออะไรเป้าหมายของศีลเป็นพุทธศีลังศีลที่เป็นไทยเป็นอิสระจากกิเลสไม่ได้ถือให้เขายกย่องสรรเสริญเขาจะยกย่องหรือไม่ยกย่องช่างเขาแต่เป้าหมายของศีลคือทำให้เราเป็นผู้ไม่มีภัยไม่มีโทษต่อตนเองต่อผู้อื่นไปจากกิเลสไม่ได้ถือด้วยกิเลสเรียกว่าพุทธศีลังมีศีลเป็นไทยผู้ชิโสผู้ชิสะไปว่าเป็นอิสระเป็นไทยไม่ได้ถือเอาด้วยกิเลสตัณหาว่าเธออย่างนี้เขาจะยกย่องสรรเสริญถ้าไม่ยกย่องสรรเสริญมันจะเป็นทุกข์เพราะสิ่งอันนั้นโสดาบันจึงก้าวล่วงสิ่งเหล่านี้มีศีลสมาธิปัญญา พอดีไปด้วยกันซึ่งสมบูรณ์แต่คนภายนอกอาจจะดูไม่รู้เลยแต่ในใจของท่านสมบูรณ์คือไม่เดือดร้อนเพราะสิ่งคนอื่นจะติชินนินทาเพราะการกระทำของท่านว่าสิ่งท่านไม่ดีท่านไม่ได้เดือดร้อนเพราะอันนั้นเพื่อว่าพระโสดาบันนี้มีสิ่งสมบูรณ์แต่สมาธิกับปัญญาอย่างไม่สมบูรณ์เพราะนั้นจึงก้าวล่วงสีระพัตตปรมาสเป้าหมายของสิ่งเป็นอย่างไรนี่จะต้องเข้าใจอย่างนี้สัพุทธสีหลังพุทธสีหลังสมัติยาติเป็นศีลอันเป็นไทยเป็นอิสระไม่ได้ถือด้วยอำนาจแห่งศีลอันนี้จะเป็นไปเพื่อสมาธิหมายความว่าเป็นไปเพื่อตั้งมั่นอันไกลห่างออกมาจากกิเลสจากตัณหาจากทิฏฐิต่อมาอีกอันที่สี่ซึ่งไม่ได้นับอยู่ในสังโยชน์อันนี้แต่ก็เป็นบริวารอันเดียวกันคือมัจฉริยะห้ามัจฉริยะ 5คือความตระหนี่5ประการพระโสดาบันจะหมดไปรวมแล้วก็คือทำลาย1สักกายทิฏฐิ2วิจิกิจฉา3สีระพัตตปรมาส4มัจฉริยะความตระหนี่5ประการ4อันนี้จะตายเพราะ4อันเกิดมาแทนมันปากกันอันหนึ่งเกิดอันหนึ่งก็ดับ4อันนี้เกิดขึ้น4อันนั้นก็ดับเมื่อมีศรัทธามั่นคงเกิดขึ้นมันไปทำลายวิจิกิจฉาความสงสัยหมดไปเชื่อมั่นว่าทำไปอย่างนี้มันถูกต้องแน่นอนต่อมาศีลอันนี้เกิดขึ้นอริยกันตะศีลที่พระอริยเจ้าสรรเสริญมีอยู่ในจิตในใจในนี้ในตัวเป็นพุทธศีลศีลอันนี้จะไปปราบศีลเคยได้ยินไหมว่าศีลปราบศีลเหมือนเกลือจิ้มเกลือฟังเดี๋ยวศีลอันนี้จะไปปราบสีระพัตตปรมาสจากอริยกันตะศีลเกิดขึ้นมาก็จะไปทำลายสีระพัตตปรมาสคือศีลรูปคำคำไม่เข้าใจถือไปลมแรงๆตนเองก็ยังไม่เข้าใจแต่มีความปรารถนาอย่างหนึ่งซึ่งมันผิดพลาดออกไปสองอันเหล่านี้มันฆ่ากันอันที่สามปัญญาตัวปัญญาตัวสุดท้ายจะมาปราบตัวสักกายทิฏฐิพอเกิดปัญญาระดับโสดาบันปัญญาตัวนี้ปัญญาระดับไหนเห็นความเกิดดับอย่างเรานั่งดูอยู่ความคิดเกิดขึ้นเรารู้มันดับมันเกิดขึ้นอีกเรารู้อยู่มันก็ดับมันเกิดขึ้นอีกเรารู้อยู่มันก็ดับเพราะเราจึงพยายามตอกย้ำอยู่เป็นประจำว่านั่งสมาธิอย่าไปกลัวมันคิดเวลามันคิดให้รีบรู้จักมันพอมันคิดปั๊บเรารู้จักมันปุ๊บมันก็ดับปั๊บมันคิดขึ้นมาอีกรู้อีกมันก็ดับอีกก็จะเห็นความดับนั่นเขาก็เห็นทั้งความเกิดทั้งความดับจึงบอกว่าภิกขุปัญญาวาโหติอุทยัตถะคามนิยาภิกษุผู้ประกอบไปด้วยปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดและความดับอุทยัตถคามริยาอริยายะปัญญายะสมณาคโตถึงพร้อมด้วยปัญญาอันประเสริฐเช่นนี้นิพเพทกายะสัมมาทุกขกายะคามริยาก็ชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบจำชื่อคำว่านิพเพที่เรามานี่มันชื่อมันยาวนิพเพทปรารามแล้วก็จะเอามันเลยเอาไปนิพเพซึ่งเรื่องได้สองคำไปไหนจะไปนู่นไปนิพเพอย่างนี้นิพเพคำนี้มาจากคำว่านิพเพทะที่พูดหมายว่าชำแรกทะลุทะลวงเหมือนลูกไก่เอาปากจะงอยปากจิกกระเปาะฟองออกมาเมื่อมันแก่อยู่ในไข่นี่แหละลักษณะของนิพเพทะปัญญาของพระโสดาบันคือปัญญาระดับนี้พอพูดถึงปัญญาปั๊บจะต้องออกอย่างนี้ในพระไตรปิฎกนี่เกลื่อนกลนคำว่านิเพทะนิเพทะนิเพทะนี่เป็นถ้อยคำที่ไพเราะมากในพระไตรปิฎกเสียดายว่าไม่มีใครค่อยรู้จักเลยอาตมาเอามาตั้งเป็นชื่อวัดมีคนมาบอกโอ้ยไม่รู้ชื่ออย่างไรพูดยากถ้าเขียนเป็นนิเพทะไปทอทงเข้าไปนี่ออกเสียงเป็นนิเพทะถ้าเติมสระอะไปจึงจะออกเสียงถงในภาษาบาลีก็ไปเติมสระอะเราต้องอุตส่าห์ใส่สระแถมเข้าไปให้ออกเสียงโถมไม่ใช่นิเพศเอาไปเอามาระดับมหาส 4-5 ประโยคพอขึ้นมาอ่านในที่ประชุมว่าท่านอาจารย์สมภพจากนิเพศพารารามเอาอีกแล้วเอ๊ะมหาก็ยังหลงอีกเพราะนั้นปัญญานิเพทปัญญานะจำไว้พระพุทธเจ้าบอกว่านิปัญญานี่มีมากปุถุปัญญาปัญญาหนาแน่นคัมภีระปัญญาปัญญาลึกคัมภีร์ปัญญากว้างใหญ่ปัญญาไวชวนะปัญญาแต่สุดยอดของปัญญาคือนิเพทปัญญาปัญญาหิเศโธโลกัสมิงยาอย่างนิเพทคามินีปฏิปนิเพทคามินีปฏิปทาปัญญาปัญญาอันประเสริฐในโลกนี้คือปัญญาทะลุทะลวงปัญญาชำระกิเลสไม่ต้องมากไม่ต้องกว้างไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องลึกไม่ต้องไวโง่ก็ตามเอามันแค่กรรมเดียวพอชำระจึงบอกว่าปัญญาหิเศโธโลกสมิงยาอย่างนิพเพทคามินีปฏิปทาปัญญาสุดยอดปัญญาอันประเสริฐในโลกนี้คือนิพเพทปัญญาปัญญาชำระกิเลสเพราะนั้นทำสี่ประการศรัทธาปาปวิจิกิจฉาความสงสัยข้ามล่วงไปได้เชื่อมั่นในหลักธรรมหลักของพระพุทธเจ้าจนลงทุนปฏิบัติถึงขั้นข้ามล่วงความสงสัยต่อมาก็ศีลอริยกันตศีลมีอยู่ในจิตในใจแม้แต่นอนหลับไปฝันไปเหมือนกับมีศีลอยู่ในฝันฝันไปเห็นเงินชาวบ้านตกหายเป็นแสนในฝันมันก็ไม่เอามันจะจับไปหาเรียกหาเจ้าของเขาขนาดในฝันนะหรือสมมติว่าเรามีสินชนิดนี้เราเป็นคารวาสญาติโยมฝันไปมีคนมารักมาชอบเป็นพระเอกหนังเป็นเศรษฐีเป็นนางเอกไหนก็ตามไหนเมื่อรู้ว่าเขามีผัวไหนเมื่อรู้ว่าเขามีเมียขนาดฝันมันก็มันยอมนอกอกนอกใจนี้ชนิดนั้นเรียกว่าอริยกันตศีลจะเห็นง่ายอย่าไปอธิบายมันยากเลยเอาชนิดที่ว่าเจาะลงไปเลย boring in the sense เจาะลงไปในประสาทฝันไปจะไปรักของใครมันก็ไม่รักในฝันถ้าเป็นพระเป็นเนรฝันถูกผู้หญิงข่มขืนมันก็วิ่งหนีมันไม่เอามันรู้ว่าเป็นพระอันนี้บวชมา10 ปีฝันยังนุ่งกางเกงอยู่คือเก่ามันยังไม่มีชนิดที่เรียกว่าอริยกันตศีลนั่นอันนี้จะไปปราบสีระพัตตะปรมาสต่อมาปัญญานิเพทปัญญาจะไปปราบสักกายทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในทฤษฎีในลัทธิอะไรต่างๆของตนไม่ไปยอมทะเลาะกับใครต่อมาจาคะตัวจาคะนี้จะปราบมัจฉริยะ5ฟังมัจฉริยะ5มีอะไรทั้งพระทั้งเณรทั้งชาวบ้านนี่ด้วยกัน1อาวาสมัจฉริยะก็มีอาวาสถ้าเป็นพระระดับโสดาบันเข้าถึงจาคะธรรมอันประเสริฐอริโยปรโมจาโคจาคะอันประเสริฐยิ่งยะที่ทางสภูปฏิปฏินิสขาคือการสลัดความยึดมั่นทั้งหลายออกไปทีนี้มันยังไม่หมดมันยังไม่หมดระดับโสดาบันมันก็สลัดความตนี5ประการออกได้อาวาสมัชชริยะตนีอาวาสตนีวิหารสำนักวัดวาถ้าเป็นของเราแล้วคนอื่นมาอยู่ด้วยไม่ได้ถ้าเป็นธรรมยุตมหานิกายก็มาอยู่ไม่ได้ถ้าเป็นมหานิกายธรรมยุตก็มาไม่ได้ไม่ยินดีต้อนรับใครเลยอันนี้ไม่ได้ถ้าระดับพระอริยเจ้าโสดาบันหมดความตนีอาวาสลาภมัชชริยะตนีลาภถ้าเป็นพระถ้าเป็นชาวบ้านก็ตนีผลประโยชน์ใครขัดผลประโยชน์พอฆ่าก็จะฆ่าได้โลกที่เป็นปัญหาอยู่ในสังคมฆ่ากันขัดแย้งผลประโยชน์จ้างลงมือฆ่ากันเป็นล้าน4 ล้าน5 ล้านคนระดับสูงๆก็หาวิธีจ้างไปฆ่ากันเพราะขัดผลประโยชน์นั่นแหละที่เรียกว่าลาภมัจฉริยะตะนีลาภถ้าบุคคลเหล่านั้นเข้าถึงโสดาบันใครจะมาขัดผลประโยชน์สูญเสียไปเป็น10 ล้าน 100 ล้าน 1,000 ล้านมันไม่กล้าที่จะฆ่ากันได้เพ
1: ราะมันยังมีปัญญารู้เข้าไปอีกนี่จาคะสลัดความขมขื่นในเรื่องราวเหล่านี้ออกไปจากใจไม่ฆ่าเขาก็จะตายอยู่แล้วเขาก็เกิดมาตามกรรมของเขาเหมือนกันกับเราเพราะนั้นระบบเจ้าพ่อทั้งหลายก็เกิดมาจากจาคะไม่พออำนาจของโลภะโทสะโมหะก็มีอำนาจมากพระสงฆ์เจ้าที่มีลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอก็จะไม่ตนีลาภเราพูดกันมาโลมะสกติสะเถระที่เกิดมาจนมาเป็นพระอรหันต์ละบิณฑบาตไม่เคยอิ่มแล้วมาอิ่มวันสุดท้ายวันนั้นก็เพราะปัญหาอันนี้ตนีลาภตนีลาภเมื่อตอนสมัยเป็นพระในสมัยพระศาสนาของพระมหากัสสปะของพระกัสสปะพุทธเจ้าพระองค์อื่นมาอยู่ที่วัดตนเองไปบิณฑบาตพอโยมอุปถากชาวบ้านเลื่อมใสองค์อื่นก็หาวิธีขจัดกลัวเขาจะแย่งความเลื่อมใสออกไปกลัวเขาจะแย่งลาภสักการะนั่นถ้าเป็นพระโสดาบันถึงโสดาบันแล้วไม่มีปัญหาอย่างนั้นตนีลาภก็หมดไปถ้าเป็นโสดาบันชาวบ้านขัดผลประโยชน์กันก็ฆ่ากันไม่ได้ยอมฉันก็ไม่ได้หาบคอนมาเงินคำของฉันเป็นแสนล้านฉันหาเอาใหม่เมื่อเวลาฉันตายไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะกองทับถมแผ่นดินฉันหาบมันไปด้วยไม่ได้นะมิยะทานังทนะมันติเวติกินจิเมื่อคนทั้งหลายตายไปทรัพย์สักนิดจะติดตามเขาไปก็หาไม่ได้มันจะมีปัญญามองไปถึงนู่นไกลๆแล้วก็มีจาคะอยู่ใกล้ๆสลัดออกลาภมัจฉริยะไม่มีอีกหมดไปต่อมาอีกวันนะมัจฉริยะ วันนะมัจฉริยะนี่ในสมัยพุทธกาลเขาเนินไปที่ตนีวันนะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรดูถูกกันแต่ในสมัยนี้ควรจะเข้าใจคำว่าวรรณะนั้นหมายถึงเกียรติยศศักดิ์ศรีดิกนิตี้ภาษาฝรั่งมันก็ได้ดิกนิตี้ทั้งหลายคือเกียรติยศศักดิ์ศรีมีศักดิ์มีศรีขี้ตนีเหลือเกินไปไหนมาไหนนี่หรือได้ยินใครมายกย่องสรรเสริญครูบาอาจารย์อื่นบุคคลอื่นกิตติศัพท์ของคนอื่นดีอย่างนั้นอย่างนี้ตนเองไม่สบายใจตนีกลัวเขาจะมาดีกว่าดังกว่าเด่นกว่าถ้าลักษณะอย่างนี้ในจิตใจของระดับโสดาบันบุคคลมันก็ไม่ตนีมันก็จะเห็นเออน่าอนุโมทนาถ้าท่านดีจริงก็มีประโยชน์จริงๆแก่โลกแก่ศาสนาแก่สังคมนอกจากนั้นมันยังเลยต่อไปถึงความเมตตาปานีพระอริยเจ้าทั้งหลายพระสงฆ์ที่ระดับโซดาบันสกิทาคาอนาคาไปเนี่ยท่านจะถือว่าความสำเร็จของภิกษุสงฆ์องค์หนึ่งในศาสนามีคนเคารพนับถือสรรเสริญเยินยอเชื่อฟังไปไหนคนรู้จักจะดีใจเออศาสนบุคคลของเรามีคุณภาพขึ้นมาแล้วเป็นความสำเร็จของศาสนาเป็นบุญกุศลของบ้านของเมืองของสังคมมนุษยชาติหนอหน้าอนุโมทนานอกจากนั้นจะมีอีกอันนึงคือเมตตาสงสารเป็นห่วงความเด่นความดังของท่านนี่น่าจะมีอันตรายแฝงไว้ก็ขอเป็นห่วงอยู่ในใจขอให้อย่าได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อาตมาได้ยินข่าวครูบาอาจารย์ใดดังๆดีๆนี่ดีใจนะดีใจเออบ้านเมืองมีคนดีขึ้นมาช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยสังคมแต่ดังฟู่ฟ้าหน้าหวาดกลัวนี่ก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นห่วงสาธุอยากให้เป็นเหมือนองค์นั้นดังๆแล้วก็ดับไปเป็นอย่างขอให้ดังไปตลอดช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยสังคมคือค่อยเป็นห่วงกันแม้จะไม่เคยรู้จักเลยในความเป็นจริงไม่เคยได้สัมผัสเลยแต่ในความรู้สึกก็เป็นอย่างนั้นเป็นห่วงขอให้อย่าได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยขอจงเป็นอย่างนี้ไปตลอดลักษณะอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นล่ะอย่างเราธรรมดาธรรมดาไม่ต้องเป็นพระอริยเจ้าระดับกัลยาณชนที่มีเหตุมีผลพอมันก็ต้องคิดอย่างนี้นี่ตาปานีมันก็เกิดขึ้นสาธุขอให้ท่านมีประโยชน์อย่างนี้ไปนานๆเป็นแม่เหล็กเป็นที่พึ่งพาอาศัยเป็นร่มเงาจิตใจของชาวบ้านต่อไปขออย่าให้ล้มเหลวล้มละลายเหมือนองค์พระญาติท่านก็คอยเป็นห่วงท่านจึงออกกฎบัญญัติไม่ให้พระแสดงฤทธิ์อภินิหาร กับบุคคลทั่วไปท่านปรับอาบัติเอาไว้เพราะอะไรกลัวมันจะเป็นพิษเป็นภัยแก่ศาสนาด้วยเพราะนั้นความเป็นห่วงความเมตตาปานีของท่านนั้นมองไกลพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็มองไปไกลมองไกลมันมีปัญหาหลายอย่างอย่างสมมตินะอาตมาจะขอสมมติอย่างหนึ่งให้ฟังสมมติว่าอาตมานี่นะมีฤทธิ์มีเดชขึ้นมาเนี่ยอาตมาแสดงฤทธิ์อะไรออกไปกับคนทั่วๆไปโดยคนเหล่านั้นยังไม่มีธรรมะชั้นสูงเขาเห็นปั๊บเขาอัศจรรย์เมื่อเขาอัศจรรย์ลั่นเลื่อนแล้วเนี่ยโทษมันจะมีอย่างไรหนึ่งคนต่างศาสนาต่างลัทธิก็มองหมายหัวคอมเมนต์คนนี้เป็นคีย์มาสเตอร์เป็นกุญแจดอกใหญ่สำคัญในสังคมนี้จะนำลัทธิตรงกันข้ามของเราเนี่ยไปสู่ความรุ่งโรจน์เขาก็พยายามที่จะขจัดสองในวงการเดียวกันในเมื่อพระสงฆ์องค์เจ้าองค์หนึ่งโดดเด่นโด่งดังขึ้นมาลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอประดังประเดกันขึ้นมาคนทั้งหลายให้ความสนใจมาตรงนี้แต่ไม่ได้สนใจธรรมะนะสนใจแต่ฤทธิ์แต่เดชแต่ความดังก็จะทอดทิ้งพระสงฆ์องค์อื่นๆที่กำลังปฏิบัติธรรมอย่างดีงามแต่ท่านเหล่านั้นก็กำลังดำเนินตามปฏิปทาแห่งอริยเจ้าเพียงแต่ว่าท่านไม่มีฤทธิ์มีเดชคนทั้งหลายจะทอดทิ้งไม่สนใจระดมทุ่มเทมาสู่หมู่นั้นคณะนั้นกลุ่มนั้นในที่สุดสงส่วนใหญ่จะสูบโสมลงแต่หมู่นั้นขณะนั้นจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ฟูเฟื่องรื่นรือพลั่งพร้อมไปด้วยวัตถุนานาประการในขณะเดียวกันสงหมู่ใหญ่หนึ่งในรัตนตรัยซึ่งมีทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกต้องที่น่าเคารพศรัทธาแต่ไม่มีสิ่งที่จะมาโชว์คนทั้งหลายมองข้ามเลยก็จะมาส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มนี้สงก็สูบโสมลงมันเป็นปัญหาก็มันติดอยู่ในตัวบุคคลแล้วคนเรานั้นไม่ใช่อายุจะอยู่ร้อยปีพันปีอีกหน่อยก็ตายไปศรัทธาที่ไม่ประกอบไปด้วยปัญญาก็จะหมดความหมายลงนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคนอื่นที่ไม่ตั้งมั่นในศีลในธรรมกลุ่มเดียวกันว่าเอหมู่นั้นคณะนั้นคนเคารพเลื่อมใสเพราะการทำอย่างนั้นมีฤทธิ์มีเดชอย่างนั้นเราก็เอาบ้างเขาจึงจะมาเคารพเลื่อมใสแต่ไม่มีจริงไม่มีจริงก็มาเล่นมายาสาไถหลอกลวงโดยประการต่างๆซึ่งไม่ใช่ฤทธิ์จริงที่นี่เป็นฤทธิ์เก้สร้างเหตุการณ์สถานการณ์ขึ้นมาตั้งกองเชียร์ขึ้นมาทีนี้ก็ขยายขอบเขตออกไปคนทั้งหลายก็หลงไหลเข้ามาที่นี่ไม่รู้อะไรจริงอะไรเก้ทีนี้มันก็เลยเกิดปนเปสับสนปนเปกันไปพอในที่สุดก็เป็นการทำลายบั่นทอนกำลังศรัทธาปัญญาของมหาชนทั้งสองฝ่ายให้เละลงเลวลงเพราะลาภสักการะที่เจริญแก่บุคคลที่มีจิตใจยังไม่หลุดพ้นนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเหมือนต้นไผ่เป็นขุยเคยเห็นไหมต้นไผ่เป็นขุยภาษาบ้านเขาว่าต้นไผ่เป็นขี้คันเป็นขี้แล้วมันตายขุยไผ่ออกมาเพื่อจะฆ่าแม่ไผ่ต้นกล้วยออกลูกมาเพื่อจะฆ่าแม่กล้วยเห็นไหมล่ะเวลามันออกลูกมามันแก่แล้วเราก็ไปตัดต้นแม่มันเอาไว้ทำไมไม่มีประโยชน์มันไม่มีอีกแล้วมันเป็นลูกครั้งเดียวเมื่อได้ต้นกล้วยออกดอกเป็นลูกมาก็พึงหวังเถิดว่าไม่นานนักแม่มันจะต้องถูกตัดโค้งมันจะตายมาอัสดรพาชีคลอดลูกออกมาเพื่อจะฆ่าแม่มันท่านทั้งหลายอาจจะสงสัยว่าเอ๊ยังไงมาอัสดรพาชีที่เป็นมาสมัยโบราณเขาใช้กองกำลังทหารจะต้องเอาม้าที่มีฝีเท้ามีความอดทนบึกบึนก็มีม้าชนิดหนึ่งคือเอาลากับม้าผสมกันบ้านเราเรียกว่าล่อลอจุลาอโอ่งไม่เอกล่อคนสมัยนี้อาจจะไม่รู้เขาเอาแม่ของม้ากับพ่อของลาพันดีมาผสมกันเมื่อมันตั้งร้องขึ้นมาเนี่ยออกมามันจะเป็นม้าที่แข็งแกร่งพอหัวมันโผล่ออกมาเท่านั้นแหละโผล่ท้องแม่มันออกมาเท่านั้นมันจะยันเลย จะยันเลยเท้ามันจะยันท้องแม่มันพวดออกมาเลยแม่มันก็ตายแล้วก็จะประคับประคองลูกมันที่เกิดมาใหม่นี้จนมันรอดเจริญเติบโตแล้วมันจะแข็งแกร่งมากจึงบอกว่ามาอัสดรพาชี

ิดขึ้นไม่เกิดขึ้นแก่ตนเองมันจะไปเกิดขึ้นต่อศาสนาต่อสังคมเพราะมวลชนสับสนไม่เข้าใจด้วยเหตุนั้นท่านจึงปรับอบัติภิกษุแสดงธรรมกับคนทั่วๆไปแสดงฤทธิ์ที่เรียกว่าอุตริมนุสธรรมธรรมอันยิ่งที่มนุษย์ธรรมดาไม่มีกับคนทั่วไปท่านปรับอบัติปาชิตีไว้ก่อนถ้ามีจริงถ้าไม่มีก็ปาราชิกไปเลยถ้าไม่มีจริงแสดงหลอกลวงเอาให้คนอื่นเขาหลงเชื่อตนเองทำอย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างเพราะเหตุนั้นเราจะต้องมองไปไกลๆนั่นเพื่อประโยชน์แก่ศาสนาแก่โลกให้เข้าใจเพราะฉะนั้นอันนี้แหละลาภสักการะนี่เป็นตัวปัญหาอันหนึ่งพระอริยเจ้าระดับโตดาบันนี่ก็จะทำลายลาภมัจฉริยะและทำลายศักดิ์ศรีดิกนิตี้วรรณะเกียรติยศชื่อเสียงนี่มีความหมายสำหรับท่านไม่ได้สนใจจะได้เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณเป็นอะไรถ้าหากจะเป็นขึ้นมามันก็ไม่มีความหมายอะไรถ้าจะเป็นขึ้นมาก็ไม่มีความหมายอะไรไม่รู้จะไปแห่แห้งแต่แต่ไปทำอะไรอย่างเก่งก็คงจะต้องเอาไปไว้เฉยๆเอาเมื่อเขาให้ใช้เมื่อเขาเป็นแต่ไม่ใช่ว่าอ๋อไม่เอาแล้วว่าเป็นการแอนตี้อีกทางลบหนึ่งก็ไม่ใช่ลักษณะเช่นนี้คือลักษณะปล่อยวางเฉยๆแล้วก็ไม่ได้หวงดีกรีดิกนิตี้อะไรได้ยินเสียงสรรเสริญเยินยอครูบาอาจารย์อื่นหรือใครต่อใครดีใจว่าศาสนาเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นไปเพื่อความเจริญแต่ในขณะเดียวกันก็มีเมตตาธรรมแฝงเอาไว้เป็นห่วงกันอันนี้วรรณมัจฉริยะส่วนกุลมัจฉริยะเอาอันที่สี่กุลมัจฉริยะแต่มีตระกูลสมัยนี้เรียกว่าเล่นพักเล่นพวกเล่นพักเล่นพวกกูละกูละคือตระกูลนี้พวกนี้หมู่นี้ขณะนี้ถ้าเข้าถึงธรรมระดับโสตอาปันะโสตปฏิยังคะก็หมดในการเล่นพวกถ้าเป็นข้าราชการพิจารณาความดีความชอบ มันก็จะไม่เล่นพวกดีก็ต้องดีชั่วก็ต้องชั่วดีก็สนับสนุนขึ้นไปเลยสองขั้นไปเลยถ้าชั่วและประจบประแจงก็ไม่ควรให้ขึ้นถ้าหากเป็นพระเอาล่ะทีนี้มันก็หมดความหมายที่จะเป็นทั้งธรรมยุทธเป็นทั้งมหานิกายมันไม่มีซะแล้วมันไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นขั้นไม่เป็นพวกสายนั้นสายนี้ขึ้นมาพวกเราระวังให้ดีนะอย่าให้มันเป็นพรรคเป็นฝ่ายเป็นเส้นเป็นสายแล้วหาทะเลาะกันฝึกใจให้ดีๆ อ้าวผ่านไปอันที่ห้าสุดท้ายมัจฉริยะตัวสุดท้ายธรรมะมัจฉริยะตนีธรรมมีไหมตนีธรรมเวลาแสดงธรรมให้เราฟังก็มีเงื่อนงำปกปิดไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนไม่แจ่มแจ้งพูดบางทีพูดหวานล้อมมีแต่จะเอาแต่จะให้ออกไปให้เต็มที่ก็ไม่มีนั่นมันมีอะไรอะไรอยู่ภายในสำหรับของตนเองพูดปิดๆบังๆผุบๆโผล่ๆลับๆล่อๆอยู่หรือบางทีแต่มีธรรมนี่มันยังครอบคลุมไปไกลถ้าเป็นพระสมมติว่าญาติโยมจะไปฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์อื่นห้ามเว้ยสิไปให้ยังเด้ออยู่ใส่ก็คือกันตัวมันจะได้เป็นพระอรหันต์จะได้ขึ้นสวรรค์หลอดบ่อขึ้นไปฟังบนหันบนอื่นเป็นยังไงยังไปนี่บางทีห้ามปามเอาไว้อย่าโยมก็อ้อนวอนบางทีเขาทนไม่ได้เขาไปเองแต่ถ้าท่านเข้าถึงระดับนี้ไม่มีปัญหาท่านจะสนับสนุนถ้ามันดีสนับสนุนโอ้ยมันจะมักปันอย่างคอยสิจัดงานขึ้นนิมนต์พระมเหสีปันฟังเดี๋ยวนี้มีมากขึ้นขนาดว่าโยมนั่นแหละไปนิมนต์พระมาฟังเจ้าอาวาสห้ามโยมก็ไปนิมนต์มาเทศจะอาวาสห้ามไม่ใช่ซ้ายของเราไม่ใช่มือของเราไม่ใช่คณะของเรานี่ลักษณะที่เรียกว่าธรรมมัจฉริยะโยมจะไปเทศอื่นไม่ได้กันไว้ถ้าหากเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าจาคะในโสตปฏิยังคะทั้งห้ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะสนับสนุนมันจะสนับสนุนถ้าเรียกว่าปุญญกาลโนยาโรจกะขวนขวายกิจกรรมอันเป็นบุญอย่างยิ่งในศีลอันยิ่งในทานอันยิ่งในภาวนาอันยิ่งแก่ญาติแก่โยมเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยจะเป็นเช่นนั้นนี่จะเงื่อนสัมผัสเหมือนไปหา

ชวนพระมาปฏิบัติธรรมหลังเคยมาปฏิบัติบรรณพบขน้อยส้วนมาอ้อยมาได้องค์นึงว่าซั่นบางทีโยมมันก็เสียค่ารถค่าเรืออะไรไปอ้อนวอนไปปะเลาะปะเลาะปะโลมไปถอนอาจารย์ก็หน่อยสิเสียค่ารถไห้นี่มุ่นขอนส่วนแม่โยมไปชวนพระเพิ่นบ่อยากไปส่วนไปปฏิบัติธรรมแต่บางแห่งพระขวนขวายออกทุนออกรอนไม่มีเงินก็ขูดหัวเราไปหัวหญ้าไกลเทศไปไหนใครถวายมาเก็บไว้พอถึงเวลาดีมีงานที่ไหนประพฤติปฏิบัติทำไปหาจ้างรถให้โยมฟรีๆอ้อนวอนชักชวนโยมไปปฏิบัติธรรมนั่นอย่างนั้นถ้าเรียกว่าปุญญกรณูยาโรจกะเป็นผู้ขวนขวายมีกิจกรรมอันเป็นบุญอย่างยิ่งแก่คฤหัสถ์ญาติโยมเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาไม่ตระหนี่ทำอย่างนี้ก็มีมันกลับกันเอาเป็นอันว่าเมื่อมันเป็นเช่นนี้ในทางศาสนาอื่นเขาไม่เข้าถึงนะศาสนาอื่นจะไม่เข้าถึงสมณะที่1ที่2ที่3คือสมณะโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์เรียกว่าสมณะ4เหล่าเนี่ยศาสนาอื่นไม่มีแม้เขาจะมีฤทธิ์มีเดชมีสมาธิกล้านำกันไปสู่พรหมโลกก็ได้แต่เขาก็ยังไม่เข้าถึงสมณะกลุ่มนี้เขายังต้องวนมาสู่นรกจนได้วันใดวันหนึ่งแต่สมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มีในศาสนานี้เมื่อพระพุทธเจ้าจะตายสุภัททะก็คือกระหอบไปถามว่านอกจากศาสนานี้มีอีกไหมสมณะที่หนึ่งสองสามสี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราไม่มีเวลานะทำไมไม่ถามว่าทำอย่างไรจะเป็นสมณะที่หนึ่งสองสามสี่ได้เพราะท่านกำลังจะตายอยู่แล้วในวันนั้นท่านก็เลยบอกว่าน่าจะถามว่าทำไมไม่ถามว่าทำอย่างไรจะเข้าถึงความเป็นสมณะที่1ที่2 3 4ท่านก็เลยพูดสั้นๆว่าอากาเซวะปะทังนัตถิสมโนนัตถิพาหิโรบนอากาศไม่มีรอยเท้าฉันใดนอกจากศาสนธรรมสมณธรรมในศาสนานี้จะไม่มีสมณะที่1 2 3 4คือตั้งแต่โสดาบันไปไม่มีแต่เขาทำได้นะมีสมาธิเป็นฌาน1 2 3 4เขาก็ทำได้ไม่ต้องเกี่ยวกับศาสนาพูดของเรามันเป็นอย่างนั้นทีนี้คนนี้แกก็เลื่อมใสก็เลยมาบวชในศาสนาอื่นที่เขาดังๆเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่อย่างเก่าศาสนาที่เราสวดเมื่อกี้นี่นิคันธนาถบทเนี่ยที่ลากเลือดอาเจียนตายเนี่ยสมัยพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ศาสนาพุทธของเราหมดนะในประเทศอินเดียอาตมาไปอินเดีย 5-6 ครั้งเนี่ยสังเวชใจตั้งใจจะไปเป็นเดือนเป็นคารวาสพกเงินไปเป็นสิบแสนคิดว่าจะเที่ยวไปจนทั่วอินเดียนี่จะอยู่มันสักเดือนหนึ่งอยู่ได้15วันมันไม่มีอะไรให้น่าอยู่เลยได้แต่ไปกราบสถานที่ต่างๆไปนั่งระลึกถึงพระพุทธเจ้าร้องไห้ซะทีหนึ่งสบายใจไปเห็นพระเดินอยู่กลางทุ่งพระจากไต้หวันสีแดงดีใจเราจากประเทศไทยไปตั้งหลายปีจะกลับบ้านก็ไม่กลับมาเที่ยวบ้านพระพุทธเจ้าดีกว่าจะหมดเวลาจะกลับไปทำงานเห็นพระมาดีใจบอกแท็กซี่นี่ขับไปนู่นไปนู่นเดี๋ยวจะซีรุสเยนโดโลเห็นไหมนู่นผ้าเหลืองๆพาฉันไปตรงนั้นแท็กซี่แขกเขาพาไปถึงตั้งใจจะไปกราบพระเพราะเราจากบ้านมานานจะถวายสิ่งที่ควรถวายท่านเข้าใจว่าเป็นพระไทยไปถึงมีเจ้าพระไทยเป็นพระเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยถึงก็มีคนสาวเดินแห่เอามือชี้หน้าถือก้อนดินทำท่าจะคว้างถือมือค้อนฟูตาการีฟูตาการีฟูตาการีเอาพูดภาษาอินเดียฟูตาแปลว่าผีการีแปลว่าผีร้ายเขาเห็นพระเป็นผีเลยบ้านเราทั้งกราบทั้งไหว้ใส่บาตรเมืองอินเดียไม่มีใครจะใส่บาตรแต่ศาสนาที่เราพูดตรงเมื่อกี้ที่ศาสดาได้อาเจียนออกมาเป็นเลือดตายเขายังไม่ถืออยู่อย่างเก่ายิ่งเข้มข้นที่เมืองปาวาอาตมาเดินไปศาสนาพวกเนี้ยคนยังไปกราบไปไหว้สร้างตึกหินอ่อนให้ใหญ่โตคือเขาถือเข่งจนคั่งนะอย่าลืมว่าเข่งมันจะดีเลยนะความดีมันอยู่ที่ความพอดีแก้ผ้าคนเลื่อมใส
ว่าเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้ก็ยังมีพวกแก้ผ้าเป็นฝูงพวกฝรั่งก็ยังไปแก้ผ้าด้วยเป็นฝูงเลยอาตมาเดินเข้าไปจะถ่ายรูปเขาบอกมือเขาไม่ให้ถ่ายคือดูหน้าอับอายเราไปเราอายเขานั่นไม่ใช่เขาอายเรามีแต่เราคนเดียวนุ่งผ้าเดินเข้าไปปนเขาเพิ่นยางมากหัวหน่ายไงเพิ่นถือเต้าน้ำกับแท่จามมัจจรีจามรีภาษาบาลีว่าจามรีภาษาอังกฤษว่าเจ็ดคือเป็นหางเงือน้ำแข็งอยู่บนภูเขาอยู่มาลายสูงๆมันไต่ไปตามน้ำแข็งหางมันเป็นพวงพวงตุขนมันมีละเอียดเงินเมื่อหางเป็นพวงแต่เป็นงัวเขาเรียกว่าจามรีภาษาแขกภาษาอังกฤษว่าเจ็กพวกเราอ่านในหนังสือนครกันนางพุทธสดีซื้อผ้าที่แต้มเป็นลายไปเชิญนางมัตสีกลับคืนมาในป่านั้นมีผ้ามีลายต่างๆแล้วก็เล่าถึงลายมีรูปจามรีและม้อมไม้เห็นอมไตปีนคือลายมังกรเรือลายเห็นคู่กันเฮ้อย่างนี้ก็เป็นแต่พระพุทธเจ้าท่านปรับอบัติน่าจะบอกให้เล่นเสียงยาวๆท่านปรับอบัติเลยไม่เทศจึงได้พร้อมมันหลายหูหลายอาตมาเป็นคนรักสัตว์จามรีม้อมไม้เห็นอมไตปีนเครือลายมังกรเรือหลายหลากจะกระผากแล้วนี่ย่องไหลไปนี่ก็เคืองขึ้นถึงสิจบในรูปจามรีเนี่ยหัวหน้านิคันแต่ไม่ใช่นิคนตรงนู้นนะลูกศิษย์ใหญ่เขาเดี๋ยวนี้ดังๆเขายกย่องมากในเมืองป่าวาเขาว่าเป็นพระอรหันต์เลยแกไม่นุ่งผ้าสร้างกุฏิหินอ่อนแกถือเต้าการเดินมากับแท่หางจุลีเดินมาอาตมาก็ยกกล้องจะถ่ายเขาบอกมือไม่ให้ถ่ายยังมองแซะมองแซะมองแซะมาบ่นุ่งผ้าเลยบักหำหน่อยเพิ่นฟัดกันปอกเล็กมาเมื่อคือขัดแต่เฮ้ยว่าถ่ายเราแล้วบอกมือว่าให้ถ่ายก็เลยไม่กล้าถ่ายนั่นเขายังกราบยังไหวอยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเข้าถึงระดับโสดาบันหาไม่ได้พอพระพุทธเจ้ากลับใจอุบาลีลูกศิษย์คนโปรดเนี่ยลูกศิษย์คนโปรดมากล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าต่อหน้าถึงร้อยบทแกก็ลากเลือดอาเจียนออกทีนี้มาดูพระพุทธเจ้าเราลูกศิษย์สลับไปต่อหน้านี่นะรู้สึกอาตมาจะเขียนอยู่ในนี้อยู่เหมือนกันสุนัขขัตตฤชชวีบุตรเป็นบุตรของกษัตริย์พวกฤชชวีมาบวชกับพระพุทธเจ้าเดินไปกับพระพุทธเจ้าดีๆไปพบอเจลกพวกหนึ่งมันมีนักบวชหลายยี่ห้อในอินเดียพวกปริพาชกดิธิพวกเดือนละทีปริพาชกอเจลกชัดดินเยอะแยะพวกนักบวชเหล่านี้ที่นี่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าชื่อว่าสุนัขัตตะอิชวีบุตรเดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปบวชเป็นพระเลยนะไปเห็นพวกอาเจโรกกลุ่มหนึ่งเขาถือเขาเรียกว่าสุนัขเขาวัดประพฤติเป็นเหมือนสุนัขเอาเดินด้วยหัวเข่ากับข้อศอกไม่เดินด้วยเท้าบอกภาษามันเขาว่าประพฤติเหมือนหมาสุนัขเขาวัดอาหารก็เอามือกอบกินอาหารไม่ใช้ภาชนะใดๆคนนี้เดินตามหลังพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระภิกษุพอเหลือไปมองเห็นก็เลื่อมใสนู่นจึงจะดีเพราะเข่งเหลือเกินพระพุทธเจ้าไม่เห็นจะเข่งจะคัดอะไรเลยใช้ไม่ได้ก็พูดออกมาต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยว่าปฏิปทาอย่างนั้นเป็นปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสที่ประเสริฐมักน้อยสันโดษแต่พวกเรานี่เป็นผู้มักมากกับผมจะขอลาไปบวชกับพวกนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราไม่ได้สัญญากันกับเธอว่าเธอจงมาบวชกับเราแล้วก็จนบวชต่อไปจนตายเธออยากไปก็ไปเถอะก็บอกให้พระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์ให้ดูต่างๆพระพุทธเจ้าบอกว่าเราก็ไม่ได้สัญญากันกับเธอว่าจะต้องแสดงฤทธิ์ให้เธอดูเธอจึงบวชไปนานๆเราจะแสดงหรือไม่แสดงก็ตามแต่อมตะธรรมที่เราประกาศไปนั้นมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงฤทธิ์ตรงเดชนี่ว่ากันไปกันมาคนนี้ก็พละจากพระพุทธเจ้าไปแล้วก็ไปบวช
พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอีก7วันอาเจโลกคนนี้เขาจะตายตายเพราะโลกอาลัสกะภาษาบาลีว่าอาลัสกะอาลัสกะแปลว่าอาหารไม่ย่อย7วันเขาจะตายแล้วจะเอาไปทิ้งที่ป่าชาแล้วจะกลายเป็นอสุรกายเป็นกาลันชิกาสูงตัวใหญ่ๆมีปากอยู่บนหัวท่านทั้งหลายลองคิดดูเลยน่ากลัวขนาดไหนตัวสูงๆใหญ่ๆปากอยู่บนหัวชื่อว่ากาลันชิกาสูงพระพุทธเจ้าบอกไว้เนี่ยพี่เธอจะไปบวชอีก7วันเขาจะตายคนนี้ก็รีบสึกจากพระพุทธเจ้าต่อหน้าไปบวชไปบวชแล้วก็ไปบอกอาจารย์ด้วยว่าสมณะโคดมบอกว่าท่านจะตายภายใน7วันเป็นโรคอาสกอาลสกะโรคอาหารไม่ย่อยท่านระวังดีๆนะอย่าให้มันตายคำพูดของสมณะโคดมจึงจะไม่ถูกต้องเราจะได้เยาะเย้ยอย่างเต็มที่อย่าไปกินอะไรคนนี้ก็ระวังแต่ระวังยังไงมันก็ต้องตายท้องอืดขึ้นอาหารไม่ย่อยแน่นไปหมดเลยไม่มีโรงพยาบาลจะไปดูดย่อยออกมา7วันแกก็ตายจริงๆแล้วก็ไปทิ้งในป่าชาต่อมาก็เป็นกาลันชิกาสูรท่านไม่ได้หึงไม่ได้หวงอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้มีวันนะมัจฉริยะอุละมัจฉริยะจะมาก็มาจะไปก็ไปท่านเดินก็มาในวัดนี้ท่านจะเห็นป้ายเขียนไว้ที่ต้นไม้เพื่อนเอ้ยจะมาก็มาจะไปก็ไปตามใจปรารถนาอยู่เงียบแล้วก็ได้ชักชวนใครมาอยู่ที่นี่นะบอกเลยที่ไหนดีๆก็นิมนต์ไปแล้วมีอะไรดีๆก็เอามาเล่าขานสืบกันฟังมาแลกมาเปลี่ยนนะเอามาปรับมาปรุงการประพฤติปฏิบัติให้มันดีมันงามแก่บ้านแก่เมืองแก่ศาสนาของเรานี่ลักษณะที่ว่าจาคะเนี่ยมันกว้างมันไกลมันจะไปปราบอันนี้ที่เล่ามาให้ฟังนี่เพื่อเปรียบเทียบให้รู้ระดับอริยชนชั้นต่ำๆก็จะก้าวล่วงสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเราจะได้เข้าใจว่าไม่มีการที่เราจะต้องมาขัดแย้งกันภายในสังคมอันหมายมากหลากหลายอันแตกต่างกันแต่จะอยู่ด้วยกันได้ด้วยความกลมกลืนสนิทแนบด้วยอำนาจแห่งธรรมคือเมตตาปราณีและจาคะการรู้จักเสียสละปล่อยวางทั้งภายนอกภายในเราทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันมานี่จนมาถึงวันนี้ขึ้นยกสุดท้ายแล้วมีอะไรเกิดขึ้นที่เคยทุกข์ยากลำบากคืนขมอดทนกัดเคี้ยวกัดฟันต่อสู้มาตั้งแต่วันแรกๆบัดนี้มันก็ได้เข้าที่เข้าทางพอที่ท่านจะมองเห็นอะไรได้แล้วครั้งแรกเรายังไม่คุ้นเคยเราฝืนเราทนเรียกว่าภาวิตกายอบรมกายเพราะเราจะต้องจัดการกับกายตั้งแต่การเป็นอยู่การหลับนอนการนั่งการนุ่งห่มทุกอย่างไม่เหมือนเก่าแล้วเอามาอบรมใหม่กินก็ครั้งเดียวในภาชนะอันเดียวอาหารก็ไม่ได้เลือกตามอกตามใจเอาปนกันไปครั้งแรกเราก็ผะอืดผะอมนั้นเป็นการภาวิตกายในขณะเดียวกันต้องมารักษาศีลที่อยู่ด้วยกันเป็นสังคมจำนวนมากให้อยู่ในภาวะปกติเป็นหนึ่งเดียวจึงเรียกว่าศีลศีลังศีลาวิยะภาวะปกตินั่นคือศีลครั้งแรกมันก็เลยขัดแย้งเป็นทุกข์แต่ก็อดก็ทนฟื้นไปเข้าวันที่สองเข้าวันที่สามกายได้รับการพัฒนาท้องไส้ก็อยู่ที่การนั่งก่อเริ่มจะคุ้นเคยนั่งได้นานๆบางครั้งก็ลืมเจ็บลืมปวดไปนอกจากนั้นการเคลื่อนการไหวมันก็เข้าที่ไม่กระทบกระทั่งมีระบบระเบียบขึ้นเราก็จะเห็นการพัฒนามันเป็นระบบพัฒนาภายนอกเข้ามาภาวนาภายนอกตั้งแต่กายมาสู่ศีลเฉพาะส่วนตัวแล้วก็มาเกี่ยวกับสังคมโดยรอบเข้าที่ต่อมาก็พัฒนาภายในรับออกไปประสานรับกันกับภายนอกอบรมทางกายฝึกทางกายฝึกนั่งฝึกกินฝึกนอนฝึกตื่นต่อมาก็ฝึกความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไม่กระทบกระทั่งค่อยไปค่อยมาค่อยพูดค่อยจารักษากิริยามารยาทในขณะเดียวกันภายในเราก็ฝึกจิตภาวิตจิตแล้วก็ฝึกปัญญาภาวิตปัญญาทั้งฟังทั้งคิดทั้งควบคุมทั้งข่มใจทั้งสํารวมใจ
มันก็เลยประสานกันแห่งมันประสานกันตั้งแต่หยาบหยาบภายนอกเข้ามากับหยาบหยาบภายในออกไปประสานกันประสานกันมาเข้าวันที่3เข้าวันที่4บรรจบกันตายก็พอเหมาะได้ยินเสียงระฆังก็ตื่นง่ายไม่หนักหน่วงการกินก็พอดีตักสภาชนะก็พอดีไม่มากไม่น้อยการเป็นอยู่ร่วมกันก็น่ารักมีระบบระเบียบขึ้นมันก็ละเอียดเข้ามาจิตใจก็เข้าระบบอีกแต่ก่อนเคยวิ่งว่อนไปว่อนมามันกัดมันกุ้มเหมือนถูกมาลงเข้าคุกมาขังใส่คุกแต่บัดนี้มันค่อยๆอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงจิตได้พบความสงบบ้างบางคนละลึกย้อนหลังไปนั่ง2ชั่วโมงก็เหมือนเราดูหนังเรื่องใหญ่ๆเรื่องหนึ่งหนังชีวิตไม่ใช่ชีวิตใครชีวิตเรานี่แหละนั่งแล้วมันก็คิดโน่นคิดนี่ก็ดูมันท่านบอกให้รู้เราก็รู้นั่นอบรมจิตอบรมปัญญาเอาความรู้ไปต่อเอาความรู้นั่นเอานกไปต่อนกมันคิดทีนึงก็รู้ทีนึงมันคิดอีกก็รู้อีกเนี่ยเอารู้ไปต่อรู้ต่อรู้ต่อรู้ต่อรู้ในที่สุดความรู้ก็มากขึ้นมากขึ้นปัญญาที่รู้เข้าไปในกองสังขารก็มากขึ้นในที่สุดมันก็มาบรรจบกันเข้าท่าพออยู่บางคนใจอ่อนโยนบางคนคิดถึงพ่อแม่บางคนคิดถึงบ้านเมืองสังคมเพื่อนฝูงทำอย่างไรเราจะมีสังคมอย่างนี้มีระบบระเบียบอ่อนโยนเมตตาปานีต่อกันความคิดอย่างนี้มันเกิดขึ้นความเข้าใจอย่างนี้เกิดขึ้นบางคนได้พบความสงบมีความสุขมองไปในวันข้างหน้าเกิดกุศลสังกัปปะเราควรจะทำอย่างนั้นจะพูดอย่างนั้นจะไปอย่างนั้นบางคนเริ่มจะเกิดความเสียดาย7วันมันน้อยเหลือเกินไม่พอบางคนก็รู้สึกว่าเรามีภาระมากทำอย่างไรเราจะได้มาเดินบนถนนสายนี้อย่างชัดเจนอย่างโดดเด่นจนนึกอยากจะบวชขึ้นมาการบวชนั้นเนี่ยคือการเปลี่ยนจากถนนแห่งชีวิตเส้นหนึ่งที่ขรุขระที่เต็มไปด้วยความรกรุงรังอุปสรรคเพื่อจะออกมาสู่ทางตกมีนะทีนี้เราก็ต้องมารู้จักสิ่งที่เรียกว่าบารมีมันมีถึง3ระดับบารมีธรรมดาภาษาบาลีบารมีแปลว่าการสั่งสมให้มันมีขึ้นมีขึ้นเมื่อมีมากขึ้นก็เป็นอุปปะบารมีอุปบารมีนี่แปลว่าสิ่งที่เราสั่งสมไว้นะมันได้ซึมซาบเข้าไปอุปปะแปลว่าเข้าไปเข้าไปบารมีคือสั่งสมจนเข้าไปเป็นจริตนิสัยบางคนเคยสั่งสมมาตั้งแต่ชาติก่อนๆพอประมาณมาวันนี้ก็ได้เข้าไปในหัวใจอีกลึกกว่าเก่านิสัยที่เคยมีมาแต่ก่อนก็เกิดความพอใจยินดีอยากฝึกอยากหัดอยากกระทำตนให้ดีงามบางคนนึกกับน้อมจิตไปอยากบวชแต่ละครั้งในวันนั้นพบผู้ใฝ่ธรรมเนี่ยเมื่อเสร็จแล้วมีคนบวชมีคนบวชทุกปีเมื่อมาบวชที่นี่ก็บวชที่อื่นเป็นชีบ้างเป็นพระบ้างปีกายนี้ก็มีหลายคนเรียกว่าอุปปะปารมีมันเกิดขึ้นคนหนึ่งเขียนจดหมายมาตั้งแต่พัทลุงมาอบรมวัดเคลื่อนที่อย่างนี้7วันกลับไปบ้านบวชเลยบวชเลยอยู่ที่สุราษฎร์แล้วก็มีอีกหลายคนบวชเป็นชีหลายคนบวชเป็นพระหมายความว่าบารมีที่เราเคยมีอยู่เรามารดน้ำมาพรวนดินมาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยให้คุณงามความดีมันก็เลยเกิดงอกงามขึ้นมาอีกถึงระดับหนึ่งเรียกว่าอุปปะปารมีครั้งแรกมันยังไม่มีแล้วก็ฝึกให้มันมีฟื้นให้มันมีในที่สุดค่อยๆซึมซาบเข้าไปสู่จิตสู่ใจเรียกว่าอุปปปารมีระดับกลางทีนี้ถ้ามันสูงถึงที่สุดก็เรียกว่าปารมัตถะปารมีปารมะแปลว่าสูงสุดอัตถะแปลว่าประโยชน์ปารมัตถะประโยชน์สูงสุดที่ได้สั่งสมไว้กลายมาเป็นประโยชน์สูงสุดเราสั่งสมอะไรไว้มันก็จะมากด้วยสิ่งนั้นสูงขึ้นสูงขึ้นที่นี้มันยังไม่มีเอาละมันยังไม่มีวันนี้ครั้งนี้ก็ถือว่ามาเริ่มทำให้มันมีให้มันมีเราทั้งหลายก็เลยมีบุญได้สั่งสมอบรมกันมาแต่ก่อนได้ร่วมกันมาจึงมาพร้อมกันมากๆผู้ที่ยังไม่มีก็เริ่มจะให้มันมีของน้อยจะไปสู่ของมากของมากมาจากของน้อยของใหญ่ๆก็มาจากของเล็กๆค่อยๆพัฒนาขึ้นไปมันเป็นอย่างนั้นแหละคุณงามความดีก็เหมือนกัน
บางท่านไม่ได้ตั้งใจมามาเล่นมาหัวกับเพื่อนเฉยๆมุ้งก็ไม่มีมาผ้าขาวก็ไม่มีของที่จะใส่อาหารกินก็ไม่มีมาเล่นเฉยๆมาเห็นเพื่อนเห็นฝูงมากๆเกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตว้าคือซีก็ขับไปบ่มู้ดอกไว้บวชทั้งหมู่กันแน่เว้ยบวชเล่นก็ได้บ่เคยบวชจักเทื่อล่องบังบ่บ่ได้กี่หลายไทเป้บ่ได้ศาสตร์นี่บวชนําเพิ่นทั้งนี้พอบวชเข้ามาแล้วก็เฮ็ดจังได๋บาดนี่ตกหมู่แห้งเป็นแห้งตกหมู่กาเป็นกาตกหมู่ขาซอยขาพ่ายส้นตกหมู่โจรซอยหามให้เหล่าเพิ่นว่าตกหมู่ขุนซอยขุนจูมาหมู่คนมานั่งสมาธิโตเสจังได๋อยู่บาดนี่นอนโกนถาดๆอยู่ก็เพิ่นก็อยากอายบาดไปนั่งอยู่ซื่อๆสิบ่ได้บ่คึกขึ้นมานั่งคุยกันเป็นหนุ่มเป็นสาวคุยกันได้ทั้งคืนจนสว่าง

0: รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: ทำลายข่ายแห่งความมืดมนเหล่านั้นใ ให้อันตรธานหายไปธรรมะที่จะนำมาชี้แจงแสดงสู่ฟังในวันนี้มีหัวข้อดังได้ยกเป็นมิเขตเป็นบทในเบื้องต้นว่าสิริโภคานะมาสิโยมีเนื้อความเพียงสั้นๆแปลเป็นภาษาไทยก็ว่าสิริคือมิ่งขวัญเป็นที่มานอนเนื่องแห่งโภคทรัพย์ดังนี้ต่อนี้ไปจะได้ขยายเนื้อความแห่งพระพุทธภาษิตนั้นตามสติกำลังและความสามารถที่จะนำมาขยายได้สิริคือมิ่งขวัญขยายความออกไปอีกว่าคือความดีความงามความมีสง่าราศีดังเราจะเห็นคนบางคนเป็นผู้มีสง่าราศีนั่นก็เรียกว่าเป็นผู้มีสิริหรือเป็นผู้มีมิ่งขวัญทีนี้สิริคือมิ่งขวัญนี่แหละอยู่ที่ตัวของคนมีอยู่ที่ไหนบ้างสิริท่านแปลอย่างท่านขยายไปว่าคือราศีราศีแปลว่ากองก็มีแปลว่าความดีความงามก็มีทีนี้สิริคือราศีของคนนี้อยู่ที่ไหนในเรื่องนี้เคยเกิดเป็นปัญหาใหญ่มาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาลเป็นปัญหาถึงขนาดคอขาดบาดตายเพราะเรื่องของสิริหรือราศีนี่ว่าราศีของคนมีอยู่ที่ไหนเมื่อมีปัญหาขึ้นอย่างนี้ก็ต้องหาคนตอบตอบเมื่อถูกไม่ถูกก็ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันกัน ความเดิมนี่มาแต่โบราณกาลคือว่าสมัยที่ว่างจากพระพุทธเจ้าสมัยที่ว่างจากพระพุทธเจ้านั้นไม่มีพระที่จะสอนอัดสอนธรรมเหมือนกับอย่างสมัยที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมขยายธรรมต่างๆให้มหาชนได้ยินได้ฟังได้จดได้จำได้นำมาสั่งสอนแนะนำซึ่งกันและกันแต่สมัยที่ว่างพระพุทธเจ้านั้นคนที่จะแนะนำคำสอนธรรมะมีน้อยในเรื่องสิรินี้ก็เกิดขึ้นมานมนานกาลีคือสมัยที่ว่างจากพระพุทธเจ้ามีความเดิมเรื่องเดิมมีอยู่ว่าเศรษฐีคนหนึ่งไม่มีลูกแต่ว่าทรัพย์สินเงินทองเข้าของมีมากมายแต่ว่าไม่มีลูกที่จะสืบต่อวงตระกูลของตนพยายามอย่างใดอย่างใดก็ไม่ได้ผลทีนี้ข้างบ้านของเศรษฐีนั้นมีนักบ้านของนักเลงสุราอยู่หลังหนึ่งนักเลงสุรานี้มีภรรยามีบุตรพอล่ำสุราเข้าเต็มที่แล้ว ก็ด่าว่าเปรียบเปยเศรษฐีว่า านเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากมายก็ดีแต่เวลาตายแล้วไม่มีผู้ดำรงวงตระกูลของท่านวงตระกูลของท่านก็เสียไปสู้ข้าพเจ้าไม่ได้แม้จะเป็นนักเลงสุราแต่ก็ยังมีลูกสืบมรดกสืบดำรงวงตระกูลต่อๆไปการที่นักเลงสุราว่ากระทบกระทั่งอยู่แทบทุกวันทำให้เศรษฐีนั้นปรึกษาหาลือกันกับปัญญาว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะได้บุตรสักคนให้มาดำรงวงตระกูลก็ได้ข้อคิดขึ้นมาว่าควรที่จะไปบนบานศาลเก่าที่เจ้าป่าเจ้าไผ่ตามต้นเขาต้นตามภูเขาต้นไม้ใหญ่อะไรตามที่จะเข้าใจกันมันก็คล้ายๆกับสมัยนี้บางคนนั่นแหละอยากได้ลูกแต่ไม่มีลูกแล้วก็มาขอลูกกับพระคือมาขอกับหลวงพ่อเสียนบางคนก็ได้ลูกสมความปรารถนาเหมือนกันเศรษฐีนั้นก็ดำเนินแนวนี้คือพาพวกบริวารของตนไปที่ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งน้ำให้บริวารถางให้เรียบร้อยปัดหวดให้เรียบร้อยเอาทรายมาเกลี่ยให้สม่ำเสมอแล้วก็ตั้งเครื่องสังเวยบวงสรวงลูกค่ะเทวดาคือเทวดาที่อาศัยหรือว่ารักษาต้นสายนั้นอยู่ว่าขอให้ข้าพเจ้าได้บุตรสักคนหนึ่งเพื่อให้ได้ดำรงวงตระกูลของตน เทวดาเมื่อได้รับเครื่องตอบแทนนี่คือเครื่องสังเวยมีความเอ็นดูต่อเศรษฐีจึงไปเฝ้ากับพระอินทร์ไปทูลขอกับพระอินทร์ว่าเศรษฐีอยากได้บุตรสักคนขอให้พระอินทร์ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์สอดส่องดูเทวบุตรกลุ่มไหนบ้างที่จะจุติลงไปบังเกิดในมนุษย์โลกพระอินทร์ก็สอดส่องโดยทิพเนตรคือตาทิพย์ตรวจดูหมู่เทพบุตรทั้งหลายก็เห็นเทวบุตรองค์หนึ่งชื่อว่าธรรมปาละเทวบุตรมีอายุที่จะอยู่ในเทวโลกหมดแล้วจำเป็นจะต้องจุติลงไปเกิดในมนุษย์โลกพระอินทร์ก็เข้าไปในสำนักของธรรมบาละเทปาละเทวบุตรทูลเชิญให้ไปถือปฏิสนธิในครรภ์ของปัญญาเศรษฐี ธรรมปาละเทวบุตรก็รับคำแล้วก็จุติลงไปถือปฏิสนธิในครรภ์ของปัญญาเศรษฐีนั้นฝ่ายเศรษฐีก็ทราบว่าปัญญาของตนตั้งครรภ์ก็ให้การบริรักษาครรภ์คือบริหารครรภ์อย่างดีไม่ให้มีการกระทบกระทั่งทางด้านจิตใจหรือทางด้านกายเมื่อปัญญาเศรษฐีมีครรภ์ครบทศมาสคือ10เดือนก็คลอดบุตรออกมาเป็นผู้ชายรูปร่างงามโสภาจึงตั้งนามว่าธรรมบาลกุมารธรรมปาลกุมารธรรมบาลกุมารเป็นเด็กที่ฉลาดก็มีอานิสงส์หรือว่ามีบุญวาสนาบารมีเก่าคอยส่งเสริมให้เป็นผู้เฉลียวฉลาดสามารถ เรียนรู้อะไรได้รวดเร็วจนกระทั่งแม้เสียงสัตว์จะเป็นนกหนูปูปีกอะไรก็ร้องกันสนุกสนานก็สามารถฟังเข้าใจว่าเขาร้องกันอย่างไรและพอเจริญเติบโตขึ้นมาสมควรก็สอนหมู่เด็กๆด้วยกันให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบจนชาวบ้านนำเอาลูกของตนมาเป็นบริวารมีจำนวนมากมายขึ้นไม่ว่าแต่เด็กแม่ผู้ใหญ่ก็มาฟังคำแนะนำสั่งสอนของธรรมบาลกุมารที่สอนหมู่เด็กๆนั้นเอาไปประพฤติปฏิบัติตามก็เป็นจำนวนมากแต่ในสมัยนั้นสมัยที่ว่างพระพุทธเจ้านั้นมีพระพรหมองค์หนึ่งเคยลงมาโปรดมนุษย์โลกคือมาสั่งสอนมนุษย์โลกชื่อว่ากบิลพรหมเป็นผู้ที่มาสั่งสอนมนุษย์โลกอยู่บ่อยๆแต่เมื่อธรรมบาลกุมารเกิดขึ้นมาธรรมบาลกุมารก็สั่งสอนประชาชนเลยเกิดมีคู่แข่งขึ้นมาเสียงเล่าลือของกบิลพราหมณ์ไปไกลธรรมบาลกุมารไปไกลกบิลพรหมก็ต้องการที่จะทดสอบปัญญาของกันและกันหรือของธรรมบาลกุมารว่าจะเลิศเพียงใดวันหนึ่ง เวลากลางคืนจึงเสด็จเข้าไปในห้องของธรรมบาลกุมารเปล่งรัศมีสว่างสวัยขึ้นธรรมบาลกุมารสะดุ้งตื่นขึ้นมาเห็นรัศมีอ่องใสมองเห็นกบิลพรหมจึงลุกขึ้นสนทนากันกบิลพรหมนั้น ว่ามาเสด็จลงมาเพื่อต้องการที่จะถามปัญหากับธรรมบาลกุมารปัญหาข้อนี้ปัญหาที่จะถามนี้ต้องการเอาที่จะเป็นประกันของกันและกันคือว่าถ้าธรรมบาลกุมารตอบปัญหาได้กบิลพรหมก็จะให้ตัดศีรษะของตนแต่ถ้าธรรมบาลกุมารตอบไม่ได้กบิลพรหมก็จะตัดศีรษะของธรรมบาลกุมารปัญหาที่กบิลพรหมถามธรรมบาลกุมารว่าเวลาเช้าราศีของคนอยู่ที่ไหนเวลาเที่ยงราศีของคนอยู่ที่ไหนเวลาค่ำราศีของคนอยู่ที่ไหนเพียง3ข้อนั่นนี่แหละธรรมบาลกุมารถูกถามโดยกระทันหันยังไม่ได้คิดก็เลยขอเวลาให้คิดปัญหา7วันถ้าครบ7วันตอบไม่ได้ก็จะให้กบิลพรหมตัดศีรษะของตนกบิลพรหมก็ยอมธรรมบาลกุมารนำเอาปัญหา3ข้อมาคิดเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นเบื้องต้นเบื้องปลายของปัญหานั้นจวนจะครบ7วันอยู่แล้วยังคิดไม่ออกก็เลยตัดสินใจว่าไหนๆเราก็จะต้องตายเพราะกบิลพรหมแล้วเราอย่าตายเพราะการให้กบิลพรหมตัดศีรษะของเราเลยเราหนีไปนอนอยู่ในป่าในดงให้เสือกินแจ้งจะดีกว่าเมื่อตัดสินใจแล้วก็ลงจากปราสาทคือเรือนของตนโดนดันเข้าไปในป่าพงเข้าไปในดงตาลใหญ่ในป่าตาลนั้นมีนกนานาชนิดมาจับนอนกันอยู่เป็นจำนวนมาก และในหมู่นกเหล่านั้นมีนกอินทรี2ตัวผัวกับเมียมานอนอยู่นั่นด้วยตัมมบาลกุมารดันด้นเข้าไปก็ไปนอนอยู่ใต้ต้นตาลพอจวนจะสว่างนกอินทรี2ตัวผัวเมียก็ปรึกษากันตัวเมียก็ถามผัวว่าสว่างแล้วเราจะไปหากินที่ไหนวันนี้เราจะไปหากินที่ไหนนกผัวก็บอกว่าวันนี้ไม่ต้องไปไกลลาบเกิดขึ้นมาแล้วนกเมียก็ถามว่าลาบอะไรนกผัวก็เลยบอกว่าเราจะได้กินเนื้อมนุษย์คือว่าธรรมบาลกุมารตอบปัญหาของกบิลพรหมไม่ได้กบิลพรหมก็จะตัดทิศของธรรมบาลกุมารแล้วเอามาทิ้งเราก็จะได้กินเนื้ออย่างอร่อยอร่อยโดยไม่ต้องแหากินในสถานที่ไกลแต่เป็นธรรมดาไม่ว่านกตัวเมียหรือผู้หญิงชอบจะซักไส้ไล่เลียงว่าปัญหาอะไรจึงไล่แรงนักถึงกับฆ่าก็แย่งกันนกหัวก็เลยบอกว่าปัญหาเรื่องราศีของคนถามข้อว่าเวลาเช้าราศีของคนอยู่ที่ไหนเวลากลางวันราศีของคนอยู่ที่ไหนเวลาค่ำราศีของคนอยู่ที่ไหนตอนนี้แหละธรรมบาลกุมารตอบไม่ได้ก็จะถูกตัดทิศาแต่นกเมียก็ซักไส้ไล่เลียงต่อไปว่าราศีของคนมันอยู่ที่ไหนเล่านกหัวก็เลยเล่าให้ฟังว่าเวลาเช้าราศีของคนอยู่ที่หน้าตื่นขึ้นมามนุษย์ทั้งหลายจึงพากันล้างหน้าล้างตาของตนเวลาเที่ยงคือเวลากลางวันราศีของคนอยู่ที่อกมนุษย์ทั้งหลายเมื่อได้รับความเร่าร้อนทั้งอกใจทั้งใจก็เอาน้ำเย็นมาประพรมรูปที่อกของตนให้เย็นขึ้นเวลาค่ำราศีของคนอยู่ที่เท้ามนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะเข้าหลับเข้านอนจึงต้องล้างเท้าของตนให้สะอาดธรรมบาลกุมารนอนกระจับกระจายรอความตายอยู่ได้ยินเสียงนกสองตัวผัวเมียพูดกันถามกันก็เลยจำได้เมื่อจำได้แล้วก็หาของกบิลพรหมพอถึงเวลาที่นัดหมายกบิลพรหมก็เสด็จลงมาถามปัญหาฟังข้อปัญหาที่โดนถามนั้นธรรมบาลกุมารก็ตอบให้ฟังตามที่ตนได้ยินได้ฟังมาจากนกที่บอกกันนกอินทรีที่บอกกันกบิลพรหมก็รับรองว่าถูกต้องตามนั้น ยอมให้ตัดศีรษะของตนศีรษะของกบิลพรหมนี่แปลกคือว่าถ้าตัดแล้วโยนขึ้นไปบนอากาศจะทำให้เกิดฝนแรงถ้าโยนลงในทะเลจะทำให้น้ำแห้งถ้าโยนไปบนบกจะเกิดให้เกิดไฟลุกขึ้นแต่ก็แปลกอยู่ว่าเมื่อนำเอาศีรษะหรือเศียรของกบิลพรหมไปเก็บไว้ที่เขาบัติเนนุราชกลับอยู่ได้สบายกบิลพรหมนี่มีลูกสาวอยู่7คนปีหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งจะนำเอาเศียรของกบิลพรหมแห่รอบเขาบัตสุเมนแล้วก็ไปบรรจุไว้ตามเดิมเพราะฉะนั้นในเวลาสงกรานต์จึงมีชื่อลูกสาวของกบิลพรหมมานำเอาเศียรของกบิลพรหมแห่รอบเขาบัตสุเมนอันนั้นเป็นเรื่องของกบิลพรหมไปทีนี้เรามาวกเข้าเรื่องของราศีของคนที่ว่าข้อหนึ่งราศีเวลาเช้าราศีของคนอยู่ที่หน้าติ ื่นขึ้นมาจึงพากันล้างหน้าล้างตาตามปกติล้างหน้าล้างตาเราก็ปล่อยมันได้ง่ายๆว่าทำให้มันสะอาดให้มันสบายขึ้น ทำให้ล้างหน้าล้างตาก็ทำดูมันหน้าตาจะยังบูดยังเบี้ยวอยู่แต่ว่าลองพิจารณาคนพิจารณาคนอย่างเราก็เป็นคนอยู่ที่หน้ามันมีของสำคัญสำคัญอยู่หลายอย่างหรือว่าของสำคัญแทบทั้งหมดในตัวของเรานี่จะไปรวมอยู่จุดหน้าใบหน้าเป็นส่วนมากที่ว่าของสำคัญก็คือหูก็อยู่ข้างหน้าตาก็อยู่ข้างหน้าจมูกก็อยู่ข้างหน้าปากก็อยู่ข้างหน้าในบริเวณประมาณนิดหน่อยมีของสำคัญรวมกันอยู่จุดนั้นทั้งหมดเว้นแต่ใจที่ไปอยู่กลางอกที่นี่ของสำคัญที่หูก็ดีตาก็ดีจมูกก็ดีปากก็ดีลองพิจารณาอีกว่าอย่างไหนสำคัญกว่ากันหูสองตาสองจมูกสองปากหนึ่งอย่างไหนสำคัญกว่ากัน เพราะฉะนั้นท่านอันนี้ปล่อยไปซะก่อนจึงฟังวินิจฉัยทีหลังแก้ปัญหาไปว่าให้ล้างหน้าเพราะทำให้หน้าสดชื่นผ่องใสขึ้นทีนี้เวลากลางวันร้อนยิ่งเป็นหน้าร้อนก็ยิ่งร้อนจึงเอาน้ำมาน้ำอบน้ำหอมมาประพรมตามตัวเวลาค่ำจะเข้าหลับเข้านอนสอนให้ล้างเท้าก็เห็นง่ายก็คือว่าเราเท้าของเราไปเหยียบย่ำอะไรต่างๆมาก่อนที่จะหลับเข้าที่หลับที่นอนผ้าปูที่นอนที่เราจับเท้าสะอาดถ้าเท้าไม่ล้างขึ้นไปเหยียบมันก็ดำต้องซักบ่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อล้างเท้าแล้วเข้าหลับเข้านอนขึ้นที่หลับที่นอนก็นอนสบายอันนั้นเป็นปัญหาง่ายที่เราเห็นกันตามธรรมดาตามคนสามัญสอนกันมาแต่ดั้งเดิมติดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ทุกวันนี้ก็ยังสอนหรือว่ายังทำให้เด็กลูกเกิดขึ้นมาก็ล้างหน้าให้ประพรมของหอมให้ให้ล้างเท้าล้างไรให้ตามสืบตามคัมภีร์โบราณเราก็ยังรักษากันที่นี่มาสมัยพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกพระองค์แทรกธรรมะลงไปในนั้นมากแทรกลงไปให้มาเข้าหลักธรรมคำสอนให้มีเหตุมีผลมากขึ้นอย่างที่ว่าให้ร่างหน้านี่แหละในร่างหน้าเราก็มารวมมาเราก็มาคิดว่าในหน้าของเรานี่อะไรสำคัญกว่ากันแต่ว่าไปมันก็สำคัญทุกอย่างตาก็สำคัญหูก็สำคัญจมูกก็สำคัญปากก็สำคัญแต่ว่าเราต้องเข้นเราอีกว่าอย่างไหนสำคัญกว่ากันสำคัญกว่ากันเราต้องดูสิ่งอื่นเป็นเครื่องเปรียบเทียบจึงนำเข้ามาวินิจฉัยว่ามันสำคัญยกตัวอย่างที่นำมาเปรียบเทียบมองดูท้องฟ้าพระจันทร์มีดวงเดียวดวงดาวเต็มไปหมดแต่ว่าดวงดาวไม่สำคัญสู้พระจันทร์ไม่ได้เพราะพระจันทร์เปล่งรัศมีจะไว้สวยสว่างให้ความเย็นอกเย็นใจกว่าหมู่ดาวทั้งหลายดูกลางวันมีแต่พระอาทิตย์ดวงเดียวแผดแสงลงมาสว่างส่องโลกนี่ให้สว่างสวยอยู่แต่ทีนี้เมื่อได้ส่วนนอกว่าของส่วนเดียวต้องสำคัญเราก็หันมาดูหน้าของเราเราก็ไล่ดูหูของเราก็สำคัญแต่ว่าหูหนวกยังไม่ถึงตายตาก็สำคัญเพราะมองอะไรต่าง แต่ตาบอดก็ไม่ตายจมูกใช้สำหรับลมหายใจเข้าหายใจออกปิดจมูกจะตายไหมก็ยังไม่ตายยังผ่อนหายใจทางปากได้ที่นี่มาถึงปากปิดปากเนี่ยเย็บปากเนี่ยตายไหมแม่สมัยแพทย์ปัจจุบันจะมีวิชาการแพทย์เชี่ยวชาญสามารถฉีดทางอาหารเข้าไปเลี้ยงร่างกายทางอื่นโดยไม่เข้าทางปากก็พอมีชีวิตอยู่ได้แต่ก็ไม่ทนทานสู้รับประทานอาหารทางปากไม่ได้ที่ปากนี่มีปากเดียวเมื่อมีปากเดียวก็ปากก็ต้องเป็นเอกเพราะฉะนั้นโบราณนักปราชญ์ท่านยังว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโพหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราปากเป็นเอกก็คือปากเป็นที่หนึ่งในใบหน้าของเรามีปากเป็นที่หนึ่งทีนี้ถ้าหมดก็ใบหน้าก็มีความสำคัญอย่างที่นี่ไปจำที่ปากนับเอาพันเขาว่า7วันเว้นดีดซ้อมดนตรีอักขระ5วันหนีเนื่นช้า3วันจากนารีเป็นอื่นวันหนึ่งเว้นล่างหน้าอับเต้าสีหมองวันเดียวเท่านั้นแหละถ้าไม่ล่างหน้าราศีเศร้าหมองลงไปทันทีเพราะฉะนั้นจึงต้องล่างหน้านี่ว่าตามคำโบราณที่ท่านสอนกันมาเข้าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าปากต้องระวังปากให้ระวังปากมากที่สุดตื่นขึ้นต้องระวังปากถ้าไม่ระวังปากราศีมันหนีเราจะเห็นผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่บางคนธรรมดาคนแก่นอนไม่มากตีสี่ตีห้าตื่นแล้วแต่เด็กลูกลูกหลานหลานกำลังหลับกำนอนนอนจนสว่างอากาศเย็นสบายเลยนอนไม่อยากตื่นนี่เป็นปัญหาขึ้นมาพ่อแม่ตื่นก่อนทีนี้จะปลุกลูกปลุกหลานให้ตื่นปลุกเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่อยากตื่นเพราะมันกำลังหลับสบายกำลังดีอากาศเย็นสบายนอนก็ไม่อยากตื่นเมื่อนอนไม่ตื่นเป็นยังไงปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นเอาเท้ากระทืบดินกระทืบกระดานก็ยังไม่ตื่นทีนี้กบฏถึงความสำคัญที่ไม่ตื่นก็เลยพ่นออกมาทางปากว่าเสียหายหายต่างๆบางรายถึงกับด่าว่าอย่างร้ายแรงเรียกเอาผีเอาสางตัวมันดุมันร้ายมากินตับกินไตกินไส้กินพุงลูกหลานของตนที่มันนอนอืดอาดมันไม่ตื่นลุกขึ้นทำการงานเรียกมากินตับกินไตซะนี่ลองนึกไปเมื่อพ่อแม่ไปเรียกสิงสัตว์ลาสผีสางต่างๆมากินของดีลูกไปตับไตไส้พุงดีๆผีกินมันหมดลูกก็เลยกลายเป็นลูกว่านอนสอนยากไม่อยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของพ่อของแม่เพราะอะไรเพราะของดีๆผีมันกินหมดแล้วมันเอาไปหมดแล้วเหลือแต่ความไม่ดีไว้เพราะฉะนั้นลูกก็ไม่ดีว่ายากสอนยากขึ้นมา

้นดอกไม้คำแรกให้เป็นคำที่ไพเราะอ่อนหวานลูกเกิดลูกตื่นเกิดตายแล้วควรลูกขึ้นประกอบการงานอย่างนั้นอย่างนี้ใช่วาจาอ่อนหวานเข้าไปทุกคนชอบวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานไม่ว่าแต่มนุษย์แม้แต่สัตว์ดีรัจฉานมันก็ชอบความไพเราะคำไพเราะอ่อนหวานดังโคนันทวิสารที่มันมีกำลังวังชาสามารถที่จะลากเรียนทั้งร้อยเล่มไปได้แต่ว่าเจ้าของใช้วาจาหยาบเกิดไปปนันขันแข่งกันที่แรกก็แพ้เขาเพราะเอาเรียนร้อยเล่มมาเตรียมเข้าไปแล้วก็เอาโคนันทวิสารมาเตรียมเข้าขึ้นขับด่าว่าไอ้โคขี้เกียจสันหลังยาวเองจงแสดงกำลังลากเรียนไปโคได้ฟังเดินนิ่งเฉยชักจะน้ำตาไหลนายของเรานี้ทำไมจึงใช่วาจาหยาบคายอย่างนี้เลยยืนนิ่งเลยเสียพนันไปต่อมาได้รับความเศร้าโศกเสียใจไอ้โคมก็อดสงสารนายไม่ได้ก็บอกให้ไปพนันใหม่แต่ขออย่างเดียวอย่าพูดคำหยาบขอให้พูดที่คำไพเราะอ่อนหวานให้ชื่นใจจะได้มีกำลังวังชาขึ้นพอตกลงกันได้ก็เอาไปพนันใหม่เพิ่มเกวียนกันอีกร้อยเล่มเป็น200เล่มพอเตรียมโคเข้าไปขึ้นขับเข้าไปก็พูดที่คำไปแล้วอ่อนหวานว่าเชิญพ่อมหาจำเริญจงแสดงกำลังของตนให้ปรากฏแก่คนทั้งหลายเถิดนะโคนันทวิสารก็สามารถลากเวียนไปได้เจ้าของก็ชนะการพนันไปดีอกดีใจขึ้นมาอันนี้แต่ว่าจะที่ไพเราะอ่อนหวานยังคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นไม่ว่าแต่มนุษย์แม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ชอบเพราะฉะนั้นถ้าปากดีปากไพเราะอ่อนหวานราศีก็อยู่ที่ปากเราจะไปพูดจาหาของใครก็ตามเราใช้ตำวาจาของเราที่ไพเราะอ่อนหวานเข้าไป เขาก็มีความยินดีด้วยเป็นอย่างนั้นแล้วก็ราศีคือความดีความมีสง่าก็อยู่ที่ปากเราพูดอะไรเขาก็เชื่อฟังอันนี้คนที่นี่ก็ที่สองว่า เวลากลางวันราศีของคนอยู่ที่อกที่อกที่สำคัญก็คือใจหัวใจของเราอยู่ที่อกไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นหัวใจนั้นมันก็เต้นทำงานไม่มีหยุดไม่เหมือนอวัยวะส่วนอื่นตาลืมมากๆเหนื่อยขี้เกียจหลับเสียปากพูดมากๆหยุดเสียก็ได้แต่ว่าใจหัวใจมันเต้นฉุบฉีดโลหิตออกไปเลี้ยงร่างกายทั้งเรานอนหลับทั้งเราตื่นทำงานไม่มีเวลาพักผ่อนสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเพียงหัวใจเพียงเล็กๆเท่านั้นเครื่องจักรใหญ่เท่าไหร่มันก็ต้องมีเวลาพักผ่อนแต่ใจของเราไม่มีเวลาพักผ่อนแต่มีน้ำมันเครื่องสำหรับหล่อเลี้ยงจิตใจก็คือความเป็นผู้มีใจดีได้ยินได้ฟังคำที่ดีจิตใจจะแช่มชื่นขึ้นหรือแม้แต่อย่างอื่นแม้แต่เพียงเอาน้ำเย็นเข้าไปประชโลมเข้าไปก็เย็นเข้าไปถึงจิตใจทำให้จิตใจเย็นสบายลงไปเพราะฉะนั้นฤดูร้อนเวลาร้อนเราจึงแสวงหาน้ำมาประมาพรมหรือบางคนก็เอาแป้งมาประมาพรมเข้าไปให้เย็นสบายพอเย็นสบายทางกายมันก็เย็นเข้าไปถึงทางใจก็เลยทำให้ใจดีขึ้น เกิดจังหาราศีขึ้นมาแต่ถ้าใจไม่ดีพ่นออกมาทางปากอีกเหมือนกันอีกนั่นก็เสียทีนี้ข้อที่สามว่าเวลาค่ำราศีของคนอยู่ที่เท้าเท้านี่เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่สำคัญสำคัญทางเบื้องล่างเพราะเราจะเดินไปไหนมาไหนต้องอาศัยเท้าถ้ามันมีเท้าก็เดินลำบากจะอาศัย

ยานปานะอย่างอื่นก็ไม่ได้ตลอดไปต้องอาศัยเท้าของสำคัญแต่เท้ามันก็เหยียบไปไม่เลือกที่สกปรกมันก็ไปสะอาดมันก็ไปเหยียบไปได้ทั้งนั้นแล้วแต่จะพาไปอันนี้เป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นแต่ว่าง่ายๆแบบโบราณท่านสอนให้ล้างเท้า ก่อนจะเข้าหลับเข้านอนก็เพื่อป้องกันที่หลับที่นอนไม่ให้สกปรกอันนี้เป็นของโบราณทีนี้มาถึงของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาพระองค์ก็ไม่ละที่ธรรมโบราณที่เคยสั่งสอนกันมาแต่พระองค์แทรกธรรมะของพระองค์ลงไปให้มากขึ้นไปกว่านั้น เราจะเห็นได้ในสุปปปันสูตรสุปปปันสูตรพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเยภิกขเวสัตตาปุพพันนะสมยังกายเยนะสุจิริตังจรันติวาจายะสุจิริตังจรันติมนสาสุจิริตังจรันติสุปุพพันโนภิกขเวเตสังสัตตานังดูก่อนที่สูตรทั้งหลายเวลาเท้าสัตว์มีกายการประพฤติดีทางกายประพฤติดีทางวาจาประพฤติดีตั้งใจเช้าวันนั้นเป็นวันดีของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเยภิกขเวสัตตามัจจันติกะสมยังกายเยนะสุจิริตังจรันติวาจายะสุจิริตังจรันติมนสาสุจิริตังจรันติสุมัจจันติโกสุมัจจันติกะกาภิกขเวเตสังสัตตานังดูก่อนภิกขุทั้งหลายเวลากลางวันสัตว์ทั้งหลายประพฤติดีด้วยกายประพฤติดีด้วยวาจาประพฤติดีด้วยใจกลางวันวันนั้นเป็นกลางวันที่ดีของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นดูก่อนภิกขุทั้งหลายสายันหะสัมมาเยกาสายันหะสัมมายังกายเยนะจุตลิตังจรันติวาจายะสุจิตังจรันติมนสาสุจิตังจรันติสุสายันโหภิกขเวเตสังสัตตานังดูก่อนภิกขุทั้งหลายเวลาค่ำสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดประพฤติดีด้วยกายประพฤติดีด้วยวาจาประพฤติดีด้วยใจค่ำวันนั้นเป็นค่ำที่ดีเป็นเวลาค่ำที่ดีของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่จะเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามีหลักมีเหตุมีผลแจ่มชัดขึ้นมาว่าถ้าบุคคลผู้ประพฤติดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจในเวลาเช้าเวลาเช้าวันนั้นก็เป็นเวลาเช้าที่สวัสดีนำความแจ่มใสมาให้แก่บุคคลผู้นั้นหรือว่าในเวลากลางวันประพฤติดีทางกายทางวาจาและทางจิตใจกลางวันวันนั้นก็ทำให้จิตใจของผู้นั้นดีหรือเวลาค่ำประพฤติดีทางกายทางวาจาและทางจิตใจเวลาค่ำวันนั้นก็เป็นเวลาค่ำที่ดีเมื่อดีทั้งสามการคือเช้าเที่ยงเย็นราศีของบุคคลนั้นก็อยู่ที่ตัวเพราะไม่ได้ประพฤติชั่วทางกายทางวาจาและทางจิตใจทั้งสามการเมื่อประพฤติดีทั้งสามการบุคคลคนนั้นก็เป็นผู้ที่มีสง่าราศีหรือว่าเป็นผู้มีบุญมีความดีเป็นที่เคารพนอบน้อมชื่นชมของสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เล็งเห็นได้ว่าเพียงแต่ล่างหน้าอย่างเดียวยังไม่พออาจจะต้องรักษาถึงปากเพราะปากมันเป็นอวัยวะสำคัญมันยกปากขึ้นเรื่องการพูด เวลากลางวันยกจิตใจขึ้นมาเวลาค่ำก็รักษาทางเท้าเท้านี่มันนำไปในทางที่ไม่ดีก็ได้ถ้าใจไม่ดีแล้วมันนำไปในทางไม่ดีก็ห้ามเท้าเสียไม่ให้มันไปโบราณสอนแต่เพียงว่าตื่นขึ้นล่างหน้ากลางวันประพรมอกกลางคืนล่างเท้าแต่พระพุทธเจ้าย่ำลงไปว่ากลางวันเวลาเช้าก็ให้ดีทั้งกายทั้งวาจาและทางใจเวลากลางวันก็ให้ดีทั้งกายทั้งวาจาและทางใจเวลาเย็นก็ให้ดีทั้งกายทั้งวาจาและทางใจนี่จึงเห็นได้ว่า
คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของที่เลิศของที่ประเสริฐเหมาะสมแก่การแก่สมัย หรือว่าเหมาะสมแก่บุคคลคือว่าสมัยโบราณคงจะพูดกันว่าง่ายสอนง่ายท่านจึงเตียงสอนเป็นอย่างๆไปมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าคนมีความคิดความอะไรมากมายขึ้นก็เลยสอนให้ครอบคลุมไปทั้งหมดสกัดกั้นทางกายทางวาจาและทางจิตใจให้ดีเมื่อผู้ประพฤติดีทางกายทางวาจาและทางจิตใจก็เรียกว่าเป็นผู้มีสง่าราศีผู้มีสง่าราศีคือผู้มีบุญโภคทรัพย์ก็เข้าไปหาหรือมาหาหรือมีผู้เอามาให้ด้วยความชื่นชมยินดีโดยไม่ได้ออกปากอะไรเพราะต้องมาบูชาคุณความดีที่ผู้นั้นทำผู้นั้นให้โอวาทคำสั่งสอนของเขาหรือว่าแนะนำเขาหรือว่าพาเขาประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีไม่มีการปากร้ายว่าร้ายลุด่าทำร้ายร่างกายอะไรต่างๆความดีก็เกิดขึ้นแก่ตนของตนความมีสง่าราศีก็เกิดขึ้นในตนของตนแม้จะเป็นคนขี้ร้ายขี้เหร่ก็ตามแต่เมื่อดีความดีเกิดขึ้นทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตใจก็ทำให้บุคคลนั้นเป็นที่เคารพเป็นที่สักการะบูชาของคนอื่นๆแม้จะเป็นเด็กก็ตามจะเป็นกลางคนก็ตามจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็ตามถ้าประพฤติปฏิบัติดีประพฤติปฏิบัติชอบก็เป็นที่เคารพบูชาของตนทั่วไปเพราะฉะนั้น ผู้ที่มาประพฤติดีทางกายคือเว้นจากกายทุจริตประพฤติกายทุจริตเว้นจากวจีทุจริตประพฤติวจีทุจริตเว้นจากมโนทุจริตประพฤติมโนทุจริตทั้งสามการเช้าเที่ยงเย็นเราประพฤติได้อย่างนี้ก็เรียกว่ายกฐานะทางด้านจิตใจของเราท่านทั้งหลายให้สูงขึ้นความมีดีที่เราประพฤติปฏิบัติน้อมนำเอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเป็นประจำวันทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตใจของตนทั้งสามการอย่างนี้เรียกว่าเราเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะมาประทับนั่งบนจิตใจของเราคอยให้โอวาทคอยกระซิบสั่งสอนเราให้ทำดีทางกายทางวาจาและทางจิตใจทั้งตอนเช้าทั้งตอนเย็นทั้งตอนเที่ยงทั้งตอนค่ำเราก็ได้หลับสบายตื่นขึ้นก็สบายเพราะฉะนั้นสิริคือความดีมิ่งขวัญคือทรัพย์สมบัติก็จะอยู่กับทุจริตประพฤติมโนทุจริตทั้งสามการเช้าเที่ยงเย็นเราประพฤติได้อย่างนี้ก็เรียกว่ายกฐานะทางด้านจิตใจของเราท่านทั้งหลายให้สูงขึ้นความมีดีที่เราประพฤติปฏิบัติน้อมนำเอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเป็นประจำวันทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตใจของตนทั้งสามการอย่างนี้เรียกว่าเราเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะมาประทับนั่งบนจิตใจของเราคอยให้โอวาทคอยกระซิบสั่งสอนเราให้ทำดีทางกายทางวาจาและทางจิตใจทั้งตอนเช้าทั้งตอนเย็นทั้งตอนเที่ยงทั้งตอนค่ำเราก็ได้หลับสบายตื่นขึ้นก็สบายเพราะฉะนั้นสิริคือความดีมิ่งขวัญคือทรัพย์สมบัติก็จะอยู่กับเราชั่วกาลนาน ได้ชี้แจงแสดงในเรื่องสามราศีมาเล่าสู่ฟังพอควรเจรเวลาเอวังก็มีด้วยประการ

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพะหูนังวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุ

ั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือก็ได้นั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้ใจจะได้สงบใจจะได้สบายวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาปรบธรรมะกับนักบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมณวัดโพสถานที่บำเพ็ญกุศลแห่งนี้การที่พระคุณเจ้าผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนาได้จัดการบวชเนกขัมมาปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตประพฤติปฏิบัติอันนำมาสู่ความสว่างทางด้านจิตใจอย่างดีที่สุดไม่มีโอกาสใดที่จะทำได้แล้วก็ไม่มีโอกาสอื่นที่จะดีเท่ากับการมาฝึกประพฤติปฏิบัติในวันนี้เนกขัมมแปลว่าออกบวชเป็นบารมีที่พุทธเจ้าทรงสร้างมาถึงสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปพระพุทธเจ้าสร้างการออกบวชมามาก จนพระพุทธเจ้าบอกอนนท์กว่าจะได้มาเกิดเป็นชาติที่บริสุทธิ์เป็นชาติที่ประเสริฐเนี่ยพระองค์ออกบวชเนกขัมมถ้าจะเอาผ้าไตรจีวรมารวมกันแล้วเนี่ยแต่ละชาติแต่ละชาติที่พระพุทธเจ้าทรงออกบวชตั้งแต่เริ่มสร้างบารมีเพื่อจะมาตัดเป็นพระสมณะพระพุทธเจ้าในชาติเนี่ยรวมพระไตรจีวรแล้วสูงถึงพรหมโลกเอาพระไตรมารวมเนี่ยสูงถึงพรหมโลกมากมายที่การบรรพชาออกบวชกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วคนที่ออกบวชเนี่ยไม่ได้ออกบวชชาติเดียวเคยออกบวชมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนแต่ได้เหตุปัจจัยบางอย่างทำให้เรานั้นไม่เห็นพบชาติที่ตัวเองบวชมาแต่อดีตเพราะนิสัยเก่าจึงได้ออกมาบวชในชาตินี้มีทุนเดิมคนมีทุนเดิมที่เคยบวชเคยเรียนมาพอมาชาตินี้ก็ให้เกิดความสมัครรักใครที่อยากจะบวชจะเรียนโดยศรัทธาบางคนเนี่ยเห็นเขาบวชก็เกิดศรัทธาบางคนคิดจะบวชแต่ไม่มีโอกาสได้บวชมีศรัทธาแต่ไม่มีโอกาสได้บวชแต่บางคนมีศรัทธาแต่มีโอกาสได้บวชบางคนไม่มีศรัทธาแต่ได้บวชบางคนนี่จะอยู่แค่3วันจะบวชพระบวชแค่3วันเท่านั้น7วันเท่านั้นอยู่ไปอยู่มาอยู่มาต้อง10กว่าปี อยู่เรื่อยมาเรื่อยๆมาก็บารมีที่สะสมมาทำให้เกิดอยากอยู่นานๆทำไมคนเราจึงมาบวชแล้วสบายใจทำไมบวชแล้วจึงได้อยู่ได้บางคนบวชแล้วทำไมจึงอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าคนที่บวชแล้วเนี่ยทำใจได้จาก
คนมีปัญหาครอบครัวมีธุระมากมีการงานมากมีเรื่องทุกข์ใจมากพอมาบวชแล้วก็ทำใจได้ตัดกังวลได้บวชแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจ ก็เลยบวชเรื่อยๆไปพอคิดว่ากลับไปอยู่คารวาสก็คงวุ่นวายเหมือนเดิมก็คงวุ่นวายเหมือนเดิมก็เลยไม่คิดกลับไปนี่เลยบวชอยู่ได้นานบางคนคิดว่าวุ่นวายก็ต้องกลับไปอยู่ในความวุ่นวายเพราะคิดว่าตัวเองทำไปแล้วก็ต้องวุ่นต่อไปก็เลยกลับไปอยู่กับความวุ่นวายทั้งที่วุ่นวายก็ทนอยู่ต่อไปบางคนบวชแล้ววุ่นวายใจแรกก็สบายใจอยู่ไปนานๆก็วุ่นวายใจกลับไปคิดว่าจะสบายคิดว่ากลับไปอยู่บ้านเราจะไม่วุ่นวายแต่กลับไปแล้ววุ่นวายแต่ก็ต้องอยู่ต่อไปบางคนคิดว่าวุ่นไม่วุ่นวายกลับไปอยู่บ้านวุ่นวายก็กลับมาบวชใหม่เพื่อหลบความวุ่นวายบางคนก็รู้วุ่นวายแต่ก็ต้องไปบางคนคิดว่าไม่วุ่นวายก็ต้องไปฉะนั้นที่คนอยู่ได้ก็เพราะเป็นคนรู้จักใจตัวเองรู้จักอารมณ์ตัวเองดับความวุ่นวายใจได้เพราะหลักปฏิบัติเนี่ยที่พุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยเป็นหลักไม่ใช่เฉพาะภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยจะอยู่ได้อย่างเดียวคนทุกเพศทุกวัยเนี่ยสามารถจะอยู่ได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติหรือไม่ใช่จะอยู่เฉพาะคนแก่เฒ่าอย่างเดียวตอนนี้คนที่เคยมีบารมีมาชาติก่อนก็จะสนใจในเรื่องบวชเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องปฏิบัติซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเรื่องบวชเนี่ยเป็นเรื่องทำได้ยากเรื่องปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องทำได้ยากเพราะไม่อย่างนั้นใครก็ทำกันหมดแหละ เราจะเห็นว่าคนสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเข้าใจว่าคนที่มาวัดเนี่ยคือคนมีปัญหาคนมาวัดแล้วมีแต่ปัญหาแล้วจึงเข้าวัดคนไม่วัดมีแต่เรื่องมีแต่ราวมีแต่คนอกหักหลักลอยคอยงานคิดว่าคนเข้าวัดเนี่ยมีปัญหาจึงเข้าวันนี้อาตมาก็ตอบไปคนโทรศัพท์มาคนเข้าวัดเนี่ยฉันไปแล้วก็สงสารมีแต่ปัญหาเขาเป็นคนที่ลืมตัวเขาคิดว่าเขาเนี่ยอยู่ในสังคมเบื้องสูงฉันเนี่ยอยากไปเที่ยววัดเหมือนกันแหละแต่ไปวัดแล้วก็สงสารไปที่วัดแล้วมีแต่ปัญหาคนมีปัญหาจะเข้าวัดเขาเป็นคนจัดรายการเพลงอาตมาเขาบอกว่าก็งั้นสิก็เมื่อตอนที่มันยังไม่มีปัญหามันก็ไปหลงฟังเพลงหลงกินเหล้าเมายาหลงเด็ดสีตีเป่าหลงวันลำขับร้องหลงลูกหลงหลานหลงบ้านหลงเรือนก็เพราะความหลงสิเมื่อตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ก็หลงพวกนี้ไม่ฟังธรรมะเลยล่ะในพวกอกหักในพวกไม่ฟังธรรมะถ้าฟังธรรมะอกก็ไม่หักสิคนพวกที่เข้าวัดอกหักเข้าวัดเนี่ยไอ้พวกที่ผิดหวังเข้าวัดเนี่ยพวกนี้ก็พวกคนชาวโลกที่ประเภทที่ไม่ชอบธรรมะหาว่าธรรมะไม่ดีฟังเพลงดีกว่าไปเที่ยวไปเต้นไปกินไปลำดีกว่าก็เลยไม่ชอบธรรมะก็เลยหลงตัวเองก็เลยไปถูกเขาหลอกจึงได้อกหัก
อกหักแล้วเขาไม่เอาแล้วก็ทำไงได้ก็ต้องเข้าวัดสิก็พวกนี้ก็พวกคนหลงโลกนี่แหละพวกประเภทชอบเพลงลิเกควรลำขับร้องนี่แหละพวกชอบโขนชอบหนังจนเป็นชีวิตชีวาตัวเองนี่แหละนั่นแหละไม่ใช่คนวัดหรอกมันคนโลกหลงโลกนะที่มันอกหักเข้าวัดน่ะวัดเนี่ยมันเรื่องดีพอเข้าวัดแล้วก็กลายเป็นคนดีไม่ใช่มาเข้าวัดแล้วอกหักตอนนี้เราก็ตอบอย่างนั้นว่าคนที่เข้าวัดเนี่ยคนดีทั้งนั้นคนมีศีลมีธรรมต้องมองคนเข้าวัดเป็นคนฉลาดไอ้คนที่มีปัญหาเนี่ยคือคนมีปัญหาที่บ้านไม่ใช่มีปัญหาที่วัดแต่เขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นเขาอกหักที่บ้านเขาอกหักที่ผู้ชายเขาอกหักที่ผู้หญิงเขาเดือดร้อนที่ครอบครัวเขาวัดเนี่ยเหมือนโรงพยาบาลเหมือนโรงพยาบาลที่ทุกคนเข้ามาแล้วเนี่ยมารักษาใจมารักษากายให้เยือกเย็นให้สงบให้เกิดสติปัญญาฉะนั้นคนที่มาวัดเนี่ยล้วนแต่เป็นคนมีบุญล้วนแต่เป็นคนดีด้วยการสำรวมกายวาจาใจอยู่บ้านเนี่ยเราด่ากันเราทะเลาะกันเราเถียงกันเราพูดกันแต่เรื่องหยาบหยาบคล้ายๆพูดกันแต่เรื่องไร้สาระแต่คนที่มาบวชมาถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นคนถึงความสุขสงบคนที่เข้าถึงบุญฉะนั้นให้คนทั้งหลายเนี่ยมองศาสนาให้แยกด้วยปัญญาเมื่อคนมาวัดเนี่ยคนดีทั้งหมดไอ้ที่คนอักคนอกหักหลักลอยเนี่ยเพราะเขาไม่มีทางไปเขาไม่มีอะไรจะดีเท่ากับศาสนาพุทธเขาก็เลยเข้าวัดเพราะธรรมะนี่เป็นแสงสว่างที่จะชี้ทางให้เขาเดินไปสู่ความสงบได้เขาจะพบคนดีที่วัดคนที่วัดเนี่ยเขาไม่หลอกลวงกันเขาไม่โกงกันเขาไม่ลักกันเขาไม่ปิดตู้เขาเมียไทยเขาไม่กินเหล้าเขาไม่เล่นการพนันเขาไม่อิจฉาริษยากันเขามีแต่คนให้อภัยกันฉะนั้นคนที่วัดนี่คือคนดีเป็นรูปพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้เดินทางพระอริยสงฆ์มีพระสงฆ์เป็นผู้นำฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าคนที่วัดเนี่ยคือคนที่เดือดร้อนมาจากทางโลกจึงเข้าวัดแต่พอมาถึงวัดแล้วก็สงบกายวาจาใจวัดนี่มีแต่เรื่องวัดกายวัดใจให้สงบให้เย็นให้เป็นคนละบาปบำเพ็ญบุญอยู่บ้านเนี่ยเราละบุญบำเพ็ญบาปอยู่วัดเราไม่กินเหล้าพอกลับไปบ้านเราก็กินเหล้าเรียกว่าเราละบาปละบุญบำเพ็ญบาปแต่เราอยู่บ้านเรากินเหล้าพอมาวัดเราก็เลิกเหล้าอยู่บ้านเราทะเลาะกันพอมาถึงวัดเราก็เลิกด่ากันทะเลาะกันอยู่บ้านเราโกรธกันแต่มาถึงวัดเราก็เลิกโกรธกันนี่วัดมีแต่สอนคนให้ละให้ปล่อยให้วางให้ทำใจให้ประพฤติปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติตามฉะนั้นคนทางโลกทั้งหลายจึงไม่เคยรู้จักวัดกันเท่าไหร่เพราะไม่ได้มาทำดีกันที่วัดถ้าคนเราทำดีที่วัดแล้วเนี่ยก็จะเห็นวิธีทางวิธีทางประพฤติปฏิบัติเช่นบวชเนกขัมเราถือศีลอุโบสถวันพระ8ค่ำ15ค่ำเข้าพรรษาเนี่ยไม่มีคนสอนสมาธิเรา
ไม่มีคนสอนศีล8สอนสมาธิเราไม่มีใครสอนเดินจงกรมให้เราแต่พอเรามาบวชเนกขัมมีคนมาสอนสมาธิให้เราสอนวิธีปฏิบัติให้เราเราก็เริ่มรู้ว่าทำใจเนี่ยทำอย่างไรทำใจไม่โกรธทำอย่างไรทำใจไม่โรคทำอย่างไรทำใจไม่หลงทำอย่างไรทำให้ลืมลูกลืมหลานลืมบ้านลืมเรือนทำให้จิตถึงพระอรหันต์เนี่ยทำอย่างไรจิตเราจึงจะเบิกบานถ้าจิตเราคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนถึงหนี้ถึงสินถึงปัญหาครอบครัวจิตของเราก็เศร้าหมองไม่เบิกบานเราก็ต้องหาวิธีด้วยการเข้ามาถือศีลอุโบสถก็ยังไม่พอก็ต้องมาปฏิบัติด้วยการบวชเนกขัมมะเนี่ยเขาจะครูบาอาจารย์พระภิกษุก็จะสอนวิธีทำสติปัฏฐาน4ให้เราอยู่บ้านเราเดินเราก็หลงนั่งเราก็หลงนอนเราก็หลงกินเราก็หลงคิดเราก็หลงพูดเราก็หลงหลงยังไงเพราะเราไม่รู้อารมณ์ของเราพอเราไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตก็เลยก็เผลอตัวอยู่ตลอดวันเดินไปไหนมาไหนที่เราไม่เคยคล้องสติเราได้ทีนี้พอเรามาวัดเนี่ยก็สอนวิธีทำสติเช่นพวกโยมเดินจงกรมเนี่ยเดินแบบไม่หลงเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหรือขวาพุทธซ้ายโทหรือยกเป็นรูปรู้เป็นนามวิธีการเคลื่อนไหวให้มีสติเนี่ยนี่แหละเรียกว่าเดินไม่หลงนั่งดูลมหายใจเข้าออกหรือขยับส่วนใดก็รู้ว่าขยับส่วนนั้นเดินไม่หลงนั่งไม่หลงนั่งก็ดูลมหายใจจนลมหยาบไปสู่ลมละเอียดจากจิตที่คิดมากไปสู่ความไม่คิดนึกจึงมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ก็เรียกว่านั่งไม่หลงคิดไม่หลงคิดอย่างไรก็รู้จักเท่าทันอารมณ์ตัวเองรู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่คนพระเทศและคุยเรียกว่าคนหลงนะหลงไม่รู้ตัวนะคนหลงนะปราพระเทศเนี่ยพูดกันเนี่ยคนหลงถ้าเราคนแก่แล้วหลงหนุ่มแล้วหลงสาวแล้วหลงถ้าคนมีสติจะไม่พูดพุทโธไว้โยมพุทโธไว้ไม่ต้องพนมมือนั่งพุทโธไว้พุทโธไม่ต้องคุยพุทลมเข้าโธลมออกบอกยายบอกพุทโธไม่ต้องคุยคุยพุทโธแทนคุยให้พุทโธไว้ไม่ต้องคุยเอาใจไว้กับลมหายใจเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องฝึกพอเรามาอยู่วัดเนี่ยเราฝึกได้ฝึกได้มากก็อยู่ที่บ้านทีนี้ถ้าเราไม่รู้ใจตัวเองเนี่ยการมาทำใจให้สงบเนี่ยเมื่อไม่รู้ใจตัวเองเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่รู้ทันอารมณ์ในว่ากินไม่รู้นั่งไม่รู้นอนไม่รู้เดินไม่รู้นี่คือใครเรียกว่าอวิชชาเป็นผู้ทำคือตัวไม่รู้เนี่ยทำให้มีการถูกความโกรธครอบงำความวุ่นวายใจครอบงำความเสียใจความทุกข์ความเจ็บความปวดเนี่ยจะครอบงำคนที่ไม่รู้ตัวไม่รู้ว่านั่งอย่างไรไม่รู้ว่านอนอย่างไรไม่รู้ว่ากินอย่างไรไม่รู้ว่าคิดอะไรคือเรียกว่าไม่ทันอารมณ์ธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยต้องใช้ปัญญาโยมต้องมาใช้เวลาปฏิบัติกันนานพอสมควร
จะมานั่งมาชั่วกันเดียวเดียวรู้เรื่องไม่รู้หรอกโยมพุทธเจ้าต้องค้นหาถึง6ปีจึงจะรู้เรื่องวิธีดับทุกข์จึงจะรู้อริยสัจธรรมจึงจะรู้ความฟุ้งซ่านจึงจะรู้ความจึงจะรู้จักจิตใจทั้งมวลรู้จักความโกรธรู้จักดับความโกรธรู้จักละความโกรธรู้จักละความพยาบาทรู้จักละตัวอิจฉาริษยารู้จักตัวโรคหลงเพราะไอ้ตัวหลงเนี่ยมันมีเป็นทุนเดิมซึ่งมันตัวพยามารที่หลอกให้เราเนี่ยหลงอยู่เรื่อยบางคนเราเนี่ยขนาดเจ็บแล้วเนี่ยก็ยังหลงเวลาเจ็บเนี่ยคิดว่าจะหายอยู่เรื่อยเวลาอายุมากเนี่ยเราก็หลงว่าเรายังไม่ตายหลงว่าร่างกายของเราเนี่ยจะเป็นของเราอยู่ยาวนานไอ้ความหลงเนี่ยครอบงำใจมนุษย์จนไม่สละอะไรได้ฉะนั้นเรื่องการเรามารู้ธรรมะเนี่ยต้องมารู้ที่ปฏิบัติธรรมต้องใช้เวลาใช้เวลาเดินเวลานั่งเวลานอนเวลากินเวลาคิดนึกเนี่ยทำสติปัฏฐาน4เรียกว่ารู้กายเวทนาจิตธรรมรู้จักควบคุมตัวเองได้เนี่ยนั่นเรียกว่าเนกขัมมะปฏิบัติธรรมที่ออกบวชมารู้ทุกข์มารู้สุขที่ใจถ้าเราไม่เรียนธรรมะตรงนี้นะโยมถ้าเราไม่เรียนธรรมะตรงนี้เราจะไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเพราะคนเรานี่คิดว่าบุญเนี่ยคงได้เยอะแล้วแต่บุญที่พุทธเจ้าท่านว่าเนี่ยบุญที่จะมีมากเนี่ยบุญอยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงบุญไม่เศร้าโศกบุญไม่เสียใจบุญไม่ทุกข์ในการพัดภาคจากของรักจะตายก็ไม่เสียใจใครจะตายก็ไม่เสียใจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นวงศาคณาญาติคนที่ถึงบุญแล้วเนี่ยไม่เสียใจใครจะตายกันก่อนใครจะตายหลังเนี่ยบุญทำให้เกิดปีติอยู่เสมอนั่นแหละจึงจะเรียกว่าบุญเข้ามาตกแต่งแต่ที่เราทำบุญเนี่ยกันทุกวันเนี่ยมันยังไม่ได้ป้องกันใจเราเพียงยังกลัวอยู่ว่าเราจะพลัดพรากจากของรัก พวกเรายังกลัวอยู่กลัวว่าจะพลัดพรากจากคนที่เรารักอยากอยู่พร้อมพ่ออยากอยู่พร้อมแม่อยากอยู่พร้อมลูกพร้อมเมียพร้อมผัวคิดจะทำบุญแบบนั้นแต่เราไม่ได้ทำด้วยปัญญาเราทำยึดเราทำติดเราทำไม่ปล่อยไม่วางในการที่เราทำยึดทำติดทำไม่ปล่อยไม่วางเนี่ยจึงเป็นตัวทุกข์ทุกขสัตว์เขาเรียกตัวทุกขสัตว์อริยะเป็นผู้รู้ทุกข์คือเห็นว่าคนทั้งหมดเนี่ยพยายามจะยึดร่างกายไว้ให้มั่นคงยึดตัวเองว่ามันยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายยึดลูกยึดหลานยึดบ้านยึดเรือนว่าเป็นของเราให้มากขึ้นมีลูกให้มากมีหลานให้มากมีสมบัติให้มากมีเวลามีอายุให้มากไอ้การที่เราทำบุญแล้วเราไปยึดอย่างเงี้ยทำให้คนคิดว่าบุญเนี่ยไม่ช่วยเวลามีทุกข์แล้วก็ทุกข์เท่ากับคนที่ไม่ทำบุญเวลาตายจากกันก็ทุกข์เท่ากับคนที่ไม่ได้ทำบุญเวลาพัดภาคจากกันก็ทุกข์เท่ากับคนที่ไม่ได้เข้าวัดก็เพราะว่าเราไปยึดบุญเพราะบุญเนี่ยจะช่วยให้เราได้อยู่ยาวนานให้มีความสุขปราศจากทุกข์แต่นี่เพราะเราไปยึดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไว้มากแต่ที่จริงแล้วพุทธเจ้าไม่ได้สอนดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้พวกเราเนี่ยเข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริง
สอนให้ช่วยตัวไขตัวมันตนเป็นที่พึ่งของตนให้เห็นตนก่อนจึงจะช่วยคนอื่นให้ดับทุกข์ได้พระพุทธเจ้าได้สอนให้ดูลมหายใจสอนให้ดูทุกข์ในยาบทเดินก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์กินก็เป็นทุกข์คิดนึกมากก็เป็นทุกข์ดีใจก็เป็นทุกข์เสียใจก็เป็นทุกข์อยู่นานเท่าไหร่ก็ยังเป็นทุกข์มากนั้นพุทธเจ้าเห็นทุกข์แม้แต่ลมหายใจเข้าเนี่ยก็ทุกข์ลมหายใจออกก็ทุกข์ท่านเห็นธาตุสีเนี่ยเป็นทุกข์ร่างกายคนเราเนี่ยทุกข์ตลอดเวลาท่านบอกว่าไม่มีใครเห็นเช่นบมพังเช่นผมบางภูเขาไม่มีใครอยากดูไม่มีใครอยากรู้และเป็นอนิจจังอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าเนี่ยก็ไม่เที่ยงเพราะมันต้องออกออกแล้วก็เป็นอนัตตาหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงหายใจออกก็ไม่เที่ยงหายใจเข้าก็เป็นทุกข์หายใจออกก็เป็นทุกข์

นเราทุกคนเนี่ยที่ตายตายกันเนี่ยเพราะมันหายใจไม่ได้แล้วหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้านี่แหละธรรมะที่พุทธเจ้าให้เห็นทุกว่าทุกคนถึงเวลาแล้วต้องเป็นไปอย่างนี้ทีนี้ไอ้คนที่จะระงับดับทุกโศกโรคภัยได้เนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เขาไม่เคยภาวนาเขาเปลี่ยนใจไปคิดอย่างอื่นเขาคิดแต่ว่าเรายังไม่แก่เรายังไม่ตายเรายังไม่เจ็บเรายังมีลูกมากหลานมากโน่นก็จะเอานี่ก็จะเอาเพราะเราไม่อยากคิดเรื่องจริงแต่พอคิดใกล้ตัวที่พุทธเจ้าท่านคิดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านสอนพระบิดาของพระองค์เนี่ยพระบิดาเนี่ยเป็นเจ้าแผ่นดินวันที่พุทธเจ้าพุทธเจ้าเสด็จไปกรุงกบิลราชพัทเนี่ยพระเจ้าสุโธทนะเนี่ยจะสิ้นพระชนพระพุทธเจ้าไม่เห็นอะไรดียิ่งกว่าจะช่วยพระบิดาของพุทธเจ้าที่จะแทนบุญคุณได้ที่ได้กำเนิดเกิดมาพระองค์ก็ไปสอนวิธีทำใจให้พ้นจากทุกข์เพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าขันธ์ห้าเนี่ยมันมีมานานแล้วแต่ผู้รู้ผู้เห็นไม่มีผู้รู้ผู้เห็นไม่มีมันทุกข์มานานแล้วที่พระองค์ออกบวชก็ต้องการเรียนรู้สิ่งนี้เองเพื่อมาช่วยให้พระบิดาได้รู้เรื่องอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าขอให้พระองค์เนี่ยอย่าได้ยึดว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นของพระองค์ได้ไหมทีแรกก็ไม่ได้บอกว่านี่เนี่ยรูปเนี่ยมันกำลังแปรปรวนแล้วพระองค์เคยเดินได้ก็เดินไม่ได้แล้วพระองค์เคยหายใจสะดวกก็ไม่สะดวกแล้วพระองค์เคยแข็งแรงก็ไม่แข็งแรงแล้วพระองค์เคยถ่านน้ำได้ก็ถ่านไม่ลงแล้วกินข้าวได้กับกินไม่ลงแล้วรูปนี้เปลี่ยนแปลงแล้วพระองค์พระบิดาอย่ายึดมั่นถือมั่นว่ามั่นคงเลยให้เห็นความจริงเถอะให้เห็นว่ารูปเป็นนิจังเป็นทุกข์แปรปรวนแล้วก็เห็นว่าสัญญาเวทนาเนี่ยเสวยอยู่ตอนนี้อารมณ์ของพระองค์กำลังสุขบ้างทุกข์บ้างทุกข์มีมากกว่าเพราะร่างกายนี้เจ็บป่วย ให้เห็นทุกข์ในร่างกายของพระองค์ว่าลมให้ใจเข้าก็ดีให้ใจออกก็ดีเนี่ยทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะรูปเนี่ยมันชรารูปเนี่ยมันเก่าแม้แต่ลมให้ใจมันก็เก่าโดยธรรมชาติที่มันเข้าไปเนี่ยก็เป็นทุกข์ออกก็เป็นทุกข์เวทนาเกิดขึ้นเวทนาที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยจิตเวทนาจิตเจตสิกที่มันเป็นเวทนายินดีเขาเรียกว่าสุขเวทนายินร้ายเขาเรียกว่าทุกขเวทนานี่ขันธ์ห้ายินดีก็เป็นทุกยินร้ายก็เป็นทุกยินดีก็ไม่เที่ยงยินร้ายก็ไม่เที่ยงยินดียินร้ายก็เป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาเกิดคิดแล้วก็หายไปคิดแล้วก็หายไปไม่มีตัวตนสุขก็ไม่มีตัวตนทุกข์ก็ไม่มีตัวตนจะไปจับจะไปยึดยื้อที่ไหนว่ามันสุขอยู่ตรงไหนสุขเกิดแล้วมันจะเอาไว้ตรงไหนก็ไม่มีเอาไว้ได้ทุกข์ใจเกิดขึ้นไม่สบายใจจะยึดว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่มีมันก็หายไปได้ไม่รู้ว่าเวทนาที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยมันยึดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่ได้มันก็เป็นอนัตตาลูกก็เป็นอย่างนี้แล้วเวทนาทางใจก็เป็นอย่างนี้แล้วทุกคนกำลังเสวยสุขทุกข์อย่างนี้แล้วมันไม่เที่ยงจับอะไรให้เป็นสุขไม่ได้แม้ถ้าพระองค์เป็นพระราชาจะยึดว่าสุขตลอดไปก็ไม่ได้จะหนุ่มไม่แก่ก็ไม่ได้จะสาวไม่แก่ก็ไม่ได้จะเจ็บไม่ตายก็ไม่ได้เจ็บหายก็ไม่ได้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาในที่สุด
ไม่รู้รูปเป็นงี้เวทนาเป็นงี้สัญญาล่ะเมื่อก่อนเราเคยจำชื่อคนโน้นได้คนนี้ได้เคยเรียนรู้เคยนึกอะไรออกสัญญานี้ก็ไม่ใช่จำได้ทุกเวลาไปเราจะเริ่มจำตัวเองไม่ได้แล้วพิจารณาตัวเองไม่เห็นแล้วเลือนลางแล้วตาก็เลือนลางหูก็เลือนลางกายก็เลือนลางใจก็เลือนลางบางคนเนี่ยจำลูกจำหลานไม่ได้ตอนจะตายเขาถึงได้ถามว่ายายพ่อแม่จำได้ไหมถ้าคนไหนจำได้แสดงว่าไม่หลงโดยมากเขาจะไปถามว่าตอนตายอ่ะจำได้ไหมคนนอนไม่เยี่ยมจำได้ไหมจำไม่ได้แสดงว่าลืมลูกลืมหลานเขาเรียกสัญญาวิปริตแล้วเขาเรียกว่าสัญญาเป็นอนิจจังสัญญาเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพวกนี้เมื่อสัญญาจำอะไรไม่ได้ก็เลยควบคุมสติไม่อยู่ก็กลายเป็นคนทุกข์โศกเสียใจกลายเป็นคนกระวนกระวายกระสับกระส่ายควบคุมใจไม่อยู่ก็เรียกว่าสัญญาวิปริตสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเสียแล้วฉะนั้นคนมาเรียนธรรมะเนี่ยต้องมีสัญญาอันแก่กล้าต้องฝึกสติฝึกสมาธิจะได้จำธรรมะได้จะได้พิจารณายกขันธ์ห้าขึ้นมาเป็นอารมณ์ได้ได้เห็นจัดจะทำแต่ถ้าสัญญาของเราเสียซะแล้วเป็นคนหลงลืมซะแล้วนะไม่รู้โมไม่เห็นอะไรพวกนี้ดับจิตแล้วไปสุคติไม่ได้เขาบอกหลงไปเป็นอะไรหลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานโกรธไปนรกโลภไปเป็นเปรตอ้าวสัญญามันเสียแล้วนี่จำคำสอนไม่ได้จำศีล5ไม่ได้จำศีล8ไม่ได้จำศีล10ไม่ได้จำศีล227ไม่ได้จำกรรมฐาน5ไม่ได้เกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาจำกรรมฐาน5ไม่ได้ไปนึกถึงแต่ลูกถึงแต่หลานแต่บ้านแต่เรือนพอสัญญาเปลี่ยนแปลงแล้วก็เลยหลงพอหลงเลยก็มนุษย์ไม่ได้สวรรค์ไม่ได้นิพพานไม่ได้ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานจริงว่าไอ้คนหนึ่งมันหลงภรรยาหลงภรรยาก็รักแต่ภรรยาไปไหนคิดถึงแต่ภรรยาผลสุดภรรยาเล่นชู้เอาชู้มาฆ่าตายตายก็ยังรักอยู่นั่นน่ะมันหลงในรูปภรรยาตายไปแล้วไปเป็นอะไรไปเป็นงัวไปไหนก็ตามแต่ภรรยาคนก็บอกไอ้นี่มันผู้หญิงคนนี้เอาสงสัยจะหัวนี่เป็นสามีละมั้งอายเขาก็จับหัวฆ่าทิ้งอีกไอ้ความหลงภรรยามากลายมาเป็นสุนัขอีกไปไหนก็ตามก็เขาบอกไปไล่ไปไหนก็สุนัขตามเพราะสุนัขมันยังหลงเป็นเศษบาปเก่าความหลงเพราะสัญญามันเสียแล้วเนี่ยพอตอนจะตายไม่หลงภรรยาก็อายเขาหาว่าเอาสุนัขเป็นเพื่อนเป็นสามีก็ฆ่าสุนัขอีกไอ้จิตมันก็ยังหลงผูกพันมันก็กลายมาเป็นอะไรมาเป็นงูเขียวมาพันอยู่บนบ้านเนี่ยพอภรรยาไปนอนตรงไหนก็หล่นมาใส่ตรงนั้นภรรยาไปนอนไหนก็หล่นมาใส่ตรงนั้นภรรยาก็ทุบงูเขียวตายอีกเนี่ยโอ้โหเพราะความหลงถูกเขาฆ่าตายเลยยังรักอีกเลยยังหลงอีกเลยท่านั้นเนี่ยที่พุทธเจ้าท่านเห็นภัยนี่พุทธเจ้าท่านกล่าวให้อานนท์ฟังว่าความรักความหลงเนี่ยมันจึงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้รักเขาหลงเขาเพราะไม่ได้ทำสติไม่ได้ผูกพันไว้กับเสียงธรรมะไม่ได้ผูกพันไว้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้จำศีล5ได้ไม่ได้จำศีล8ได้ไม่ได้จำกรรมฐานได้นั่นเป็นอย่างนี้จึงว่าสัญญาจึงเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาให้พิจารณาอยู่เรื่อยต้องพิจารณาก่อนที่มันจะเปลี่ยนแปลงรูปเวทนาสัญญาสังขารตัวสังขารเนี่ยวันนี้อาตมาอาจจะพูดธรรมะที่ยากสักหน่อยหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องปฏิบัติถ้าโยมไหนเรียนรู้ได้คนนั้นจะเอามาใช้ในการบวชได้ดี สังขารนี่ร่างกายนี่เขาเรียกว่าสังขารภายนอกสังขารละโลก
ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกเนี่ยเป็นสังขารภายนอกโบสถ์ศาลาวิหารเนี่ยเป็นสังขารวัตถุสังขารเป็นข้างนอกแต่ตัวสังขารและจิตเนี่ยที่พุทธเจ้าเรียกว่าตัวปรุงแต่งจิตให้เป็นบุญเป็นบาปตัวนี้ตัวจิตตสังขารคือเจตสิกเจตสิกนี่มีหน้าที่ปรุงจิตเรียกว่าจิตตสังขารตัวนี้เนี่ยตัวสร้างบุญที่โยมมาเนี่ยที่ฟังธรรมะได้รู้เรื่องเนี่ยที่รับศีลได้เนี่ยเรียกว่าเจตสิกตัวสังขารเนี่ยปรุงให้เป็นกุศลจึงมาบวชได้เพราะสังขารอนิพามาเนี่ยสังขารพานะไม่ใช่ร่างกายพามานะโยมสังขารและจิตพามามันรู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องไปบวชฉีพราหมณ์สัก3วันเนี่ยจิตสังขารมันปรุงต้องไปต้องไปไปบวชนุ่งขาวห่มขาวต้องหาผ้าขาวเท่านั้นชุดตอนนี้ชุดสั่งลูกสั่งหลานวางแผนได้หมดแล้วจิตสังขารมันปรุงเพราะจิตสังขารนี่มันปรุงเป็นกุศลและจิตนี่แหละสังขารและจิตปรุงเป็นบุญก็พาร่างกายสังขารไปนอกเนี่ยมาบวชสำเร็จด้วยการปรุงแต่งของสังขารตอนนี้สังขารและจิตที่เป็นอกุศลปรุงเป็นบาปปรุงเป็นบาปวันนี้เราจะไปกินเหล้าวันนี้เราจะไปเล่นไพ่วันนี้เราไม่ชอบใจเราจะต้องพูดต้องว่าคือหรือเราจะไปรักเขาไปพ่นเขาหรือไปผิดรูปเขาเมียเขานี่จิตตสังขารมันปรุงปรุงแล้วมันก็ผ่าปรุงแล้วสำเร็จแล้วมันก็เป็นปรุงแล้วสำเร็จแล้วมันก็ไปกระทำตามอันนั้นเกิดเวทนาขึ้นมาเรียกว่าพอปรุงแล้วก็เกิดเวทนาเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดการกระทำขึ้นมาก็เรียกว่าสำเร็จก็เป็นผลหรือเป็นวิบากเป็นอกุศลเป็นบาปพาสังขารพาทำบาปจิตตสังขารเนี่ยปรุงแล้วเราร่างกายก็ทำตามเช่นจิตมันปรุงเกิดให้อารมณ์โทสะปรุงไม่ชอบใจเนี่ยก็ไปด่าเขาไปโกรธเขาก็เรียกว่าอกุศลเกิดขึ้นด้วยจิตสังขารสังขารภายในเนี่ยมันพาภายนอกไปภายในเนี่ยเหมือนนายพาลูกน้องไปทำบุญทำบาปถ้าเรามีนายดีตื่นขึ้นมาก็พาไปทำบุญถ้ามีนายไม่ดีตื่นขึ้นมาก็พาลูกน้องไปทำบาปนั่นถือว่าจิตสังขารเนี่ยมันก็มีอนิจจังไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับมีลักษณะของมันเหมือนกันหมดตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารมันมีลักษณะเดียวกันเป็นอนิจจังถ้าไปยึดแล้วเป็นทุกข์และที่สุดมันก็ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาในจิตตสังขารและสังขารภายนอกก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทุกลมหายใจแต่ข้างในเนี่ยมันเร็วกว่านั้นมันปรุงแต่งดับเกิดเร็วกว่านั้นตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ให้เห็นธรรมอันนี้รู้ธรรมอันนี้เข้าใจในธรรมอันนี้จะเจริญสังขารที่มีสติสมาธิปัญญาให้เกิดกุศลและธรรมอยู่เนืองๆมันจะพามาทำบุญไม่ทำบาปตอนนี้จึงว่าปุญญาภิสังขารปรุงให้เป็นบุญขึ้นมาเป็นสังขารบุญขึ้นมาปุญญาภิสังขารจะได้รูปดียิ่งได้รูปร่างหน้าตาที่ดีเพราะจิตเนี่ยมันปรุงให้เป็นปุญญาภิสังขารจิตที่เป็นบุญก็ปรุงให้รูปเนี่ยเป็นบุญกุศลปุญญาภิสังขารจิตมันปรุงให้ใจเนี่ยไม่ดีก็ได้รูปที่ไม่ดีเป็นบาปพิกลพิการหน้าตาใบ้บ้าพิกลจริตเนี่ยอกุศลได้มันจิตสังขารที่มันปรุงเป็นบาปก็ไปได้รูปที่ไม่ดีตอนนี้วิญญาณเนี่ยถ้าเราจะเรียนรู้นะโยมพอจะเข้าใจไหมวิญญาณเนี่ยที่ว่าทำไมวิญญาณเกิดว่าทำไมวิญญาณจึงเวียนว่ายตายเกิดมาจากไหน
โยมสงสัยใช่ไหมว่าเกิดมาจากไหนต้นเหตุมันมาจากไหนวิญญาณมันอยู่ที่ไหนอยากจะรู้จักวิญญาณว่าวิญญาณเนี่ยมีจริงไหมนี่แหละที่พุทธเจ้าเรียนขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำไมจะรู้ได้ต้องเจริญสติรู้กายรู้จิตตัวเองเราจะดูง่ายๆว่าวิญญาณเกิดที่ไหนวิญญาณไม่มีหกวิญญาณที่หูเขาเรียกว่าโสตวิญญาณวิญญาณที่ตาเขาเรียกว่าวิญญาณที่หูโสตวิญญาณวิญญาณที่ตาเขาเรียกจักษุวิญญาณวิญญาณที่จมูกเกิดขึ้นที่จมูกเขาเรียกคานะวิญญาณวิญญาณที่ลิ้นเขาเรียกว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณที่สัมผัสที่กายเนี่ยเขาเรียกว่าผัสสะวิญญาณหรือกายวิญญาณหรือกายวิญญาณและมโนผัสสะคือใจกระทบอารมณ์ภายนอกที่จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสมาเกิดปรุงเป็นอารมณ์ที่กระทบยินดียินร้ายนั่นเขาเรียกว่ามโนวิญญาณมโนวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยเป็นตัวยิ่งหัวหน้าใหญ่ที่รับรู้วิญญาณทั้งหกเป็นตัวสื่อฉะนั้นพวกฝรั่งพวกนักวิทยาศาสตร์ก็จึงยอมรับว่าพุทธศาสนาเนี่ยเรียนเรื่องขันธ์ห้ากับเรื่องอายตนะภายในหกภายนอกหกเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นหลักวิทยาศาสตร์เป็นสมัยใหม่เป็นปัจจุบันแต่พวกเราเนี่ยมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมีมานาน

ิญญาณไม่รู้จักวิญญาณเกิดวิญญาณดับเราหลงฟังเสียงเราก็ไม่รู้จักการควบคุมมีสติปัญญารู้จักวิญญาณเกิดดับที่หูเราหลงดมไปติดกลิ่นหอมติดกลิ่นติดเหม็นเราก็เลยหลงไม่รู้จักวิญญาณที่เกิดที่จมูกเราไปหลงรสติดรสเปรี้ยวหวานมันเค็มติดรสนี่ก็เรียกว่าเราไม่รู้จักวิญญาณเกิดที่ลิ้นกายสัมผัสเราชอบความนิ่มนุ่มชอบของสัมผัสที่สบายใจเราก็ไปติดกายวิญญาณกายวิญญาณความคิดนึกมโนวิญญาณเราติดในอารมณ์ที่คิดพอใจในความคิดเชื่อในความคิดก็เรียกว่าหลงวิญญาณตอนนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้ถ้าเราเรียนธรรมะก็เรียนได้ว่าเช่นเราจะโกรธเราจะรักจะชังเนี่ยเกิดจากไหนเราจะรู้ว่าเราเนี่ยใจดีใจไม่ดีเนี่ยเกิดจากไหนเช่นหูได้ยินเสียงเสียงเนี่ยเรียกเป็นอายตนะภายนอกรูปภายนอกหูเป็นรูปภายในคืออายตนะภายในเป็นวิญญาณพอเสียงกระทบหูก็เรียกว่าผัสสะกระทบนี่เรียกว่าผัสสะถ้าภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ากระทบภาษาธรรมะก็เรียกว่าผัสสะพอเกิดผัสสะได้เป็นไงเกิดเวทนาคือเสวยอารมณ์เสียงดีไม่ดีเสียงหญิงเสียงชายเกิดเวทนาพอเกิดเวทนาปุ๊บทนต่อเวทนาไม่ได้ขาดสติพอขาดสติปุ๊บขาดสมาธิขาดปัญญาก็ชอบใจไม่ชอบใจพอชอบก็เป็นตัณหาไม่ชอบก็เป็นตัณหาตัณหานี่ชอบก็เป็นตัณหาไม่ชอบไปนะเมื่อเป็นตัณหาแล้วก็เกิดความอยากไม่อยากก็กระทำขึ้นมาด้วยกายด้วยวาจาเช่นพูดโต้ตอบเข้าไปในทางที่ไม่ดีก็เป็นกรรมถ้าพูดดีก็เป็นกรรมดีเมื่อพูดไปแล้วก็เป็นวิบากเมื่อทำไปแล้วก็เป็นวิบากให้ผลให้ผลสุดเนื่องว่าเป็นคนนี้พอฟังอะไรแล้วก็เป็นคนขี้โกรธเมื่อฟังอะไรแล้วก็รู้เรื่องฟังแล้วก็เกิดสติปัญญานี่เขาเรียกว่าวิญญาณเกิดขึ้นอย่างนี้สร้างขึ้นอย่างนี้ตาเห็นรูปก็เช่นเดียวกันตาเห็นรูปเนี่ยรูปภายนอกรูปภายนอกเนี่ยเป็นอายตนะภายนอกตาเป็นอายตนะภายในพอตาเห็นรูปเนี่ยกระทบเป็นผัสสะแล้วก็เกิดรูปขึ้นมาเป็นเวทนาพอเวทนาเกิดขึ้นในส่งถึงใจชอบไม่ชอบสวยไม่สวยสวยไม่สวยถ้าสวยก็ชอบไม่สวยก็ไม่ชอบก็นี่ก็อยากได้รูปนั้นอยากได้รูปนั้นมันเป็นเจ้าของอยากได้รูปหญิงอยากได้รูปชายอยากได้สีนั้นสีนี้มาก็เรียกว่ายึดรูปนั้นก็เป็นตัณหาเมื่อยึดตัณหาก็เป็นอุปาทานอุปาทานนี้ยึดมาเป็นของเราให้ได้ก็ทำพอทำแล้วพอได้มาก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็เป็นกรรมเป็นวิบากส่งผลให้เราต้องได้รูปที่เป็นทุกข์นี่เกิดรูปที่เป็นทุกข์รูปหนึ่งไม่พอได้รูปสองรูปสองไม่พอได้รูปสามที่เรามีทุกข์ทุกวันนี้เพราะเกิดจากหูเกิดจากตาที่เราเผลอตัวหลงไปยึดรูปยึดเสียงยึดกลิ่นยึดรสยึดการสัมผัสทางกายหรือยึดอารมณ์เช่นรสเป็นไงกลิ่นเป็นไงกลิ่นอย่างเงี้ยเช่นเราไปสูบบุหรี่เงี้ยพอเห็นบุหรี่ปุ๊บเกิดรูปภายนอกกระทบจมูกได้กลิ่นพอได้กลิ่นปุ๊บเกิดเวทนาเกิดตัณหาอยากสูบพอสูบเข้าไปก็เป็นอุปาทานนั่นเป็นกรรมพอเกิดสูบเข้าไปเป็นเวทนาพอเกิดเวทนาเข้าไปก็เกิดตัณหาอุปาทานก็เป็นกรรมเป็นวิบากคณิตติดบุหรี่ไม่ใช่เกิดที่ไหนแล้วเกิดจากการไม่รู้ทันอายตนะนี่เองเช่นเราดื่มเหล้าเนี่ยเหล้าเนี่ยเป็นรูปภายนอกพอกระทบปุ๊บเกิดเวทนาพอเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดกรรมเกิดลืมตัวก็เป็นวิบากต้องติดเรื่อยไปแต่นั้นถึงว่าที่พุทธเจ้าเรียน

ที่ทำเรียนรู้ธรรมะสมัยก่อนเข้าวัดเรียนพวกนี้หมดเลยโยมเรียนอายตนะหมดเลยโยมแต่คนสมัยนี้เข้าวัดเรียนไม่ถึงเรียนไม่ถึงตาเรียนไม่ถึงหูเรียนไม่ถึงจมูกเรียนไม่ถึงลิ้นเรียนไม่ถึงกายเรียนไม่ถึงใจตัวเองไปเรียนที่หูคนอื่นไปเรียนที่ตาคนอื่นไปเรียนที่กายคนอื่นไปเรียนที่ใจคนอื่นไปเรียนเรื่องรสรูปเสียงกลิ่นรสไปเรียนอายตนะภายนอกเราจึงหลงไม่รู้ของจริงเมื่อเราไม่รู้งี้เราก็ไม่มีวิธีดับทุกข์จึงไม่เกิดปัญญานะฉะนั้นเรามาบวชมาเรียนเนี่ยเราต้องรู้ครองใจเรื่องนี้รู้สติอย่างนี้อ๋อนี่เรื่องวิธีการที่ว่าวิญญาณมันเกิดอย่างนี้หรือมันดับอย่างนี้เพราะนั้นคนเราที่มีโลภมีโกรธมีหลงมีรักมีชังก็เพราะไม่รู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวเองก็เรียกไม่รู้จักเปิดพระไตรปิฎกอ่านพระไตรปิฎกของพุทธเจ้าท่านบอกว่าอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองถ้าเรารู้อารมณ์พวกนี้แล้วก็เรียกว่ารู้จักพระไตรปิฎกรู้จักเปิดพระไตรปิฎกอ่านก็คืออ่านใจตัวเองออกนั่นเองทีนี้ก็ทำใจได้ไงพอเราโกรธปุ๊บเราไม่ชอบใจปุ๊บเราก็แยกเลยแยกรูปเลยแยกรูปแยกเสียงแยกกลิ่นแยกรสแยกการสัมผัสแต่นิจังทุกขังอนัตตาว่าโอ้มันไม่ใช่เที่ยงมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเขามันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงเราไปโกรธทำไมที่หูเขาไปโกรธทำไมที่ตาเขาไปโกรธทำไมเราก็แยกกายแยกใจเราพอรหัสแยกกายแยกใจเราเนี่ยเราจะเป็นคนปลงเป็นปลงปล่อยวางเป็นเหมือนกับสมัยก่อนนะพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้คนเจริญกุศลกรรมบท10ไม่หัดพิจารณาความจริงเพราะเราจะไม่ตายนะอายุสั้นและจะไม่มีอุบัติเหตุตายเท่านั้นและจะตายโดยจิตเนี่ยเป็นเทวดาหรือไปถึงพรหมถึงนิพพานก็เพราะอะไรเพราะว่าคนที่รู้ธรรมะเนี่ยรู้อริยสัจสี่ก็คือรู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้จักตัวเองนี่เองเรียกว่ารู้จักอายตนะทั้ง6สมัยก่อนพระภิกษุหนุ่มเนี่ยพอบวชปุ๊บเรียนเรื่องนี้เลยโยมเรียนเรื่องตากระทบรูปชอบใจไม่ชอบใจที่โกรธก็เรื่องนี้เองที่หลงก็เรื่องนี้เองหูได้ยินเสียงที่ชอบที่โกรธก็เรื่องนี้เองที่ไม่โกรธก็เรื่องนี้เองหลงก็ด้วยหูนี่เองโกรธก็เรื่องหูนี่เองคนเราที่หลงที่ติดก็ติดหูติดตาติดจมูกติดกายติดใจติดอารมณ์พวกนี้เองไม่ใช่ติดเรื่องอื่นเลยไม่ใช่จมูกไปติดเรื่องอื่นจมูกมันก็เพราะหลงจมลิ้นหลงกลิ่นที่จมูกตัวเองจึงได้ติดหลงรสเนี่ยยังบางคนใช่ไหมติดรสติดรสงานบางคนเนี่ยที่เสพติดต่างๆเนี่ยก็เพราะไม่รู้จักธรรมะเพราะขาดสติขาดสมาธิปัญญาฉะนั้นถ้าเราเรียนธรรมะให้ละเอียดอ่อนนะโยมนะเราต้องมาพิจารณาตัวเราพิจารณากายทุกอิริยาบถพิจารณาใจทุกที่เราคิดอะไรให้รู้จักใจตัวเองก็เรียกว่าเรียนอภิธรรมเป็นธรรมที่รู้ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาแต่เป็นธรรมดับอารมณ์คนเจ้าอารมณ์ก็เป็นคนไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์หงุดหงิดไม่มีอารมณ์อึดอัดก็คือพอรู้เท่าทันกิเลสตัวเองรู้จักอายตนะทั้ง6ก็เรียกว่าเรียนขันธ์5เนี่ยเรื่องอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนให้พระบิดาฟังสอนให้คนเป็นโสดาบันนะปิดนรกได้ธรรมะอันนี้ไม่ตกนรกโยมถ้าใครเรียนเนี่ยเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์เดินทางในโยมไม่ใช่เดินทางอื่นรักษาศีลต้องเจริญสมาธิสมีสมาธิต้องเจริญปัญญาปัญญารู้เรื่องนี้เองรู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้เรื่องรูปเรื่องเวทนาสัญญาสังขารรู้เรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่พระโสดาบันรู้สกิทาคารู้อนาคารู้ถ้าเราเรียนไปตามพระพุทธเจ้าสอนต้องเรียนพวกนี้จิตเป็นอย่างไรเจตสิกเป็นยังไงจิตเนี่ยรับรู้อารมณ์คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ในจิตเจตสิกเป็นไงเจตสิกปรุงให้เจตสิกเนี่ยแปลว่าจิต
ที่เป็นเจตสิกนะคอยปรุงให้สุขคอยปรุงให้ทุกข์คอยปรุงให้ชอบใจไม่ชอบใจนี่ก็เรียกว่าเจตสิกจิตเจตสิกรูปคือกระทบอารมณ์อย่างเช่นเสียงนี่ก็เป็นรูปกลิ่นก็เป็นรูปนะรสก็เป็นรูปสัมผัสก็เป็นรูปพอรูปภายนอกเนี่ยมากระทบปุ๊บก็เป็นรูปภายในก็เกิดพอใจไม่พอใจเป็นบุญเป็นบาปก็รู้ชันรูปนั้นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทันทีเพราะเห็นรูปภายในใจพอเห็นรูปภายในใจก็ดับรูปอันนั้นได้ก็ไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงไม่มีรสก็จิตก็ว่างก็เป็นอุเบกขากับรูปเสียงกลิ่นรสอันนั้นก็เป็นความดับจิตเจตสิกรูปพอดับปุ๊บเป็นอะไรเป็นนิพพานไม่โกรธพอเห็นรูปไม่ดีก็ไม่โกรธได้ยินเสียงไม่ดีก็ไม่โกรธพอรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานก็ไม่เป็นคนขี้โกรธคนนี้นี่เราปฏิบัติที่วัดเราเนี่ยเราต้องเอาอารมณ์ธรรมะอันนี้ไปใช้ที่บ้านพอเราเรียนรู้พวกนี้ไม่ได้เรียนรู้ที่ใจใครแต่ถือจะยากแต่เราก็ให้ต้องมีสติสังวรระวังว่าเดินอย่างไรเรานั่งอย่างไรเรานอนอย่างไรเรากินอย่างไรเราทำอะไรเนี่ยให้รู้ตัวเราแล้วจะเรียนธรรมะพุทธเจ้าออกไม่งั้นเราเรียนไม่รู้นะโยมนะมานั่งหลับตาพุทโธเอ๊ะพระไตรปิฎกเปิดไม่ออกพระไตรปิฎกเปิดไม่ออกก็อ่านตาตัวเองไม่ออกวิญญาณทางตาเป็นยังไงฟังเสียงวิญญาณทางหูเป็นยังไงดมกลิ่นวิญญาณเกิดทางจมูกเป็นยังไงได้รับรสวิญญาณเกิดทางลิ้นเป็นยังไงสัมผัสวิญญาณเกิดทางกายเป็นยังไงคิดนึกวิญญาณเกิดทางใจเป็นยังไง

0: ื่อเราไม่รู้จักวิญญาณเราก็เลยไม่รู้จักวิธีดับทุกข์ไม่รู้จักวิธีดับทุกข์สุขก็ไม่เกิดอุเบกขาก็ไม่เกิดก็กลายเป็นคนคิดโน่นคิดนี่กังวลโน่นกังวลนี่นี่เรียกว่าเอาวิชาคือความหลงความคิดหลงความคิดตัวเองนี่หลงกันมานานแล้วที่พุทธเจ้าท่านมาตรัสรู้เนี่ยท่านก็ตรัสรู้ด้วยเห็นอวิชชาว่ามันหลงแล้วก็ทำสติเข้าไปเห็นความอนิจจังของโลกอนิจจังของเสียงของกลิ่นของรสไม่มีอะไรเลยเรื่องของมนุษย์ก็มีแค่นี้เองโยมที่เราแพ้ใจตัวเองที่เราสู้ใจตัวเองที่เราทุกข์ที่เราห่วงที่เราเศร้าโศกที่เราว่ามันเดือดร้อนทุกวันเนี่ยก็เดือดร้อนเพราะใจตัวเองสู้กับอายตนะภายในไม่ได้ภายนอกไม่ได้ไม่รู้เท่าทันภายนอกที่เกิดขึ้นในใจก็เรียกว่าไม่เท่าทันอารมณ์แล้วไม่เข้าไม่รู้จักวิญญาณเกิดดับนั่นเองไม่ใช่เรื่องอื่นโยมไม่ใช่ใครทำให้เราโกรธไม่ใช่หูทำให้โกรธไม่ใช่ตาทำให้โกรธเพราะเราไม่รู้เท่าทันมันเองเราเห็นสิ่งใดไม่ดีเราไปทำร้ายเขาเราไม่พอใจเราไปคิดแช่งเขาอะไรเขาคิดพยาบาทเขานินทาให้ร้ายเขาพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้แก้เท่านั้นให้แก้ปัจจุบันถ้าได้ยินเสียงไม่ดีให้ปรองว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ที่คนพูดมันเป็นทุกข์ที่คนฟังก็ให้วางเฉยเสียนิ่งเป็นพระชนะเป็นมารเสียโกรธก็เป็นโกรธก็เป็นมารไปไม่โกรธก็เป็นพระเมื่อเราไม่โกรธก็เป็นเมื่อเราไม่โกรธก็เป็นพระพอเราโกรธก็เป็นมารเราไปด่าเขาเราก็เป็นมารเราเฉยเสียเราก็ไม่เถียงก็เป็นพระเมื่อเรารู้งี้เราก็ไม่เชื่อหูไม่เชื่อตาไม่เชื่อลิ้นไม่เชื่อจมูกไม่เชื่อกายทุกสิ่งทุกอย่างมันแยกธาตุกันอยู่แล้วโยมมันทำหน้าที่กันคนละอันแต่ตอนนี้เมื่อเราเรียนธรรมะนี่เราไม่ได้เคยเรียนตัวเองเลยโยมมันจึงแยกใจตัวเองไม่ออกก็มัวแต่ความโลภกดหลงครอบงำก็กลายเป็นคนที่ทำใจไม่ได้เวลาป่วยนี่โยมจะเห็นว่าคนมีธรรมะเนี่ยจะไม่คลางเลยสักอีกเดียวเพราะเขาปลงเลยว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ของเขาคนที่เจ็บแล้วทรมานเจ็บแล้วค่ำควรเจ็บแล้วมีความทุกข์ทางใจมากเนี่ยห่วงลูกห่วงหลานเพราะห่วงคนที่แสดงทางอาการกายที่แสดงออกมาชักกระตุกอะไรแสดงอาการกิริยาต่างๆมาในท่านบอกว่าจิตสังขารมันปรุงนะจิตสังขารมันปรุงปากเบี้ยวตาเรแสดงโน่นแสดงนี่นั่นแหละสังขารมันปรุงเพราะเราไม่รู้เท่าทันสังขารจึงการเนี่ยปรุงเส้นเย็นเราเป็นทุกข์มากแต่พอเราปฏิบัติแล้วเราจะอยู่เหนือสังขารอยู่เหนือวิญญาณอยู่เหนือทุกข์ทีนี้พอมันปรุงเราก็รู้เฉยรู้เฉยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเข้าเนี่ยเจ็บก็มันไม่เจ็บป่วยก็มันไม่ป่วยแก่ก็มันไม่แก่ตายก็มันไม่ตายเพราะจิตมันไม่มันอยู่สูงกว่าสิ่งพวกนี้การปฏิบัติธรรมเราต้องการให้อยู่สูงกับเวทนาอยู่สูงกับขันธ์ห้าที่เป็นทุกข์ที่ทำให้เราเดือดร้อนมันต้องเตรียมใจเตรียมตัวไว้ทำทุกวันเนี่ยมันเป็นผลนะเป็นมรรคเป็นผลแต่ถ้าเราไม่ทำแล้วไม่มีมรรคไม่มีผลบางคนบอกโอ้ฉันทำบุญพอแล้วทำบุญพอแล้วทำไปเยอะเลยทำไปเป็นแสนเป็นล้านนั่นเขาเรียกว่าทำนาไม่มีคันนาทำสวนไม่มีร่องสวนหว่านไปทั่วหมดมันน้ำไม่ขังน้ำมาก็ท่วมน้ำไม่มีก็แรงไม่ได้กินมีแต่หญ้าเขาเรียกว่าทำบุญไว้มากจริงเหมือนคนที่หว่านนาไม่มีคันนาคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยที่รู้จักขันธ์ห้าเนี่ยรู้จักอายตนะเนี่ยเป็นคนที่ทำบุญเหมือนมีคันนาเหมือนนาที่มีคันนาเราทำอันนิดเดียวเวลาน้ำมาปิดไม่ให้ท่วมเวลาน้ำจะแห้งปิดเอาน้ำไว้ขังนานั่นแหละได้เก็บเกี่ยวได้กินฉะนั้นคนบางคนเนี่ยสร้างโบสถ์สร้างศาลาทำอะไรไว้เยอะแยะก็เรียกว่าเหมือนชาวนาที่หว่านข้าวไม่มีคันนาไม่ได้กินเท่าไหร่หรอกโยมเพราะมันไม่รู้จักใจตัวเองไม่รู้จักจิตตัวเองไม่ได้ควบคุมอารมณ์เมื่อเป็นอย่างนั้นเราจึงไม่ถึงวิธีการประพฤติปฏิบัติธรรมคนที่ไม่รู้จักใจตัวเองเขาเรียกว่าทำนาเหมือนไม่มีคันนาโยมมันรั่วตลอดเวลาอย่างที่พระท่านว่าน่ะมันมีโอ่งแต่มันคว่ำเสียหรือมันมีโอ่งแต่มันรั่วเสียมันก็ไม่ขังน้ำมีกายมีใจแต่เราไม่เคยพิจารณาความเสื่อมไม่พิจารณาความจริงเรามีความคิดแต่เราไม่เคยพิจารณาความคิดเรามีความโกรธแต่เราไม่เคยพิจารณาความโกรธเรามีความรักแต่เราไม่เคยพิจารณาความรัก เราอยากไม่รักมากๆเรามีความโลภเราไม่เคยพิจารณาว่าโลภมันเป็นตัวติดยึดแค่ไหนเรามีความหลงผิดเนี่ยเราไม่เคยพิจารณาว่าหลงตัวตนแค่ไหน
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

0: สนีในวัดเนี่ยสนีเราร้องอ่ะตามปกติเนี่ยเป็นอุตุประจำวัดของเราเนี่ยบอกเหตุเมื่อวานเข้าก่อนมันร้องกลางคืนประมาณห้าทุ่มฝนตกนะวันนี้มันร้องอีกเลยถ้ามันร้องไม่ร้อนก็ฝนแล้วงั้นเถอะถ้าคอยดูนะถ้าไม่ร้อนก็ฝนแล้วงั้นเถอะต่อนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเมื่อกี้นี้ก็ทายกโยมถวายพัฒหารเพื่ออุทิศส่วนกุศลถึงโยมเติมพร้อมกับลูกหลานได้มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลที่มรณภาพไปเมื่อ 3-4 วันให้หลังเนี่ยอายุก็60กว่า68 69ก็ยังไม่ถึงกับแก่มากแต่ก็อะไรมรณภาพลงไปแล้วพวกเราก็ได้ไปชุมเพลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่แหละคนเราเกิดมาถ้าว่าถูกคนอื่นก็ไม่มีปัญหาคนอื่นตายไม่มีปัญหาแต่ว่าตัวเองตายนั่นแหละปัญหาถ้าไปหาหมอเนี่ยถ้าคนอื่นป่วยโอ้เป็นมะเร็งโอ้เป็นมะเร็งนะก็เพียงจบเพียงแค่นั้นแต่ผู้เจ้าตัวที่เป็นมะเร็งเนี่ยเมื่อเราป่วยตัวของเราสมมติว่าพวกเราเนี่ยป่วยไปหาหมอคุณเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งตับนะอีกจากนี้ไปสักเดือนสองเดือนก็คงจะไม่ไหวแล้วนะเพียงแค่นั้นแหละหัวเข่าเราอ่อนเลยเลยแต่คนอื่นเนี่ยไม่เป็นไรแต่ตัวเองที่เป็นโรคนะที่เป็นมะเร็งเนี่ยหัวเข่าอ่อนเพราะเหตุไรเพราะความกลัวตายสรุปแล้วเพราะนั้นถ้าเป็นคนอื่นไม่เป็นไรแต่ตัวเองเนี่ยมรณะภัยมรณะภัยคำนี้ไม่ใช่ธรรมดาถ้าเจอกับคนอื่นเราก็อย่างนั้นอย่างนั้นน่ะแต่เจอกับญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้เราเราก็มีความรู้สึกสะเทือนใจแต่เมื่อเจอกับตัวเองเข้าไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละสะเทือนใจอย่างมากนี่แหละก่อนที่พวกเราจะมาเกิดยมทูตเขาก็ให้วีซ่าเรามาแล้ววีซ่าอยู่ในมือของยมทูตหมดแล้วนะคุณจะไปเกิดมนุษย์เหรอเอาไปเอาเดี๋ยวอีกสักวันหนึ่งนะจะเรียกกลับมานะเขาให้กลับให้มาอยู่ในเมืองมนุษย์พอวันดีคืนดีเนี่ยนะพอตู้เติมของเราก็อายุมาได้69ปีเนี่ยยมทูตเขาก็ส่งวีซ่ามาตู้เติมกับบ้านเก่าได้แล้วนะได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วให้วีซ่าเพียงเท่านี้ตู้เติมก็ต้องกลับบ้านว่างั้นพวกเราจึงได้ส่งขึ้นไปเมนแล้วก็เผาซะกลับไปต่างประเทศไม่มีวันกลับมาอีกตู้เติมหมดแหละในชาตินี้ถ้ากลับมาอีกก็นู่นละเป็นเด็กน้อยบาดเนี่ยมาเกิดอีกนี่แหละชีวิตของพวกเราทุกๆคนที่พูดให้ฟังเนี่ยเมื่อเราไม่ได้พูดให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหลวงพ่อเองก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นก่อนที่จะได้วีซ่ามาถึงมือเราก่อนที่เราจะได้รับวีซ่าไปขึ้นเครื่องเราได้เตรียมเสบียงเดินทางของเราพร้อมหรือยังเนี่ยเราได้สร้างคุณงามความดีเราได้สร้างบุญกุศลเราได้ให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติพ่อแม่ผู้มีอุปการะคุณเราได้ทำบุญกุศลไว้เพียงพอหรือยังนี่ให้ถามพวกเราถ้าว่าพวกเรามีแต่มุ่นม่วนอยู่กับการทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนทำมาค้าขายหาเงินหาทองเราไม่ได้ใส่ใจสร้างบุญสร้างกุศลอีกสักวันหนึ่งเมื่อวีซ่ามาถึงแล้วเราจะพึ่งอะไรถ้าเราไม่พึ่งบุญไม่พึ่งกุศลถ้าไม่พึ่งคุณงามความดีของเราหาที่พึ่งไม่ได้นะพึ่งเงินพึ่งทองก็ไม่ได้พึ่งทรัพย์สมบัติพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งพี่พึ่งน้องพึ่งสามีภรรยาลูกหลานพึ่งใครไม่ได้ทั้งนั้นนอกจากพึ่งบุญเพราะนั้นขอให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปเมื่อยมทูตส่งเรามาเกิดแล้วพวกเราก็ควรจะสั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราจากนั้น ยมทูตเขาก็คงจะส่งวีซ่ามาพวกเราก็ไม่รู้จากที่ไปข้างหน้าไม่รู้ว่าจะวันไหนไม่มีใครรับประกันได้ว่าคนนั้นอายุ50 60 90ปีซะก่อนจึงไปไม่มีใครรับประกันได้พร้อมที่จะมาได้ทุกเวลาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนพวกเราพุทธบริษัทสี่ว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเน้อชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ความตายนั้นแน่นอนความตายนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นตายแน่แต่ว่าชีวิตของเรานั้นไม่แน่ไม่รู้จะตายวันไหนเพราะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้นี่แหละคือพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วก็ท่านสอนลึกลงไปอีกท่านบอกว่าคนเราเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจะทำยังไงจึงจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกถ้าเรามาเกิดเราก็ต้องตายจะทำยังไงจึงจะไม่มาเกิดเนี่ยอันนี้แหละพวกเราต้องศึกษาเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่ยืดยาวมากจะทำยังไงจึงจะไม่มาเกิดถ้ามาเกิดแล้วก็ต้องตายแต่ถ้าไม่มาเกิดจะตายได้ยังไงเพราะไม่มาเกิดจะทำยังไงจึงจะไม่เกิดนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีการพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาเมื่อ 2,000 กว่าปีที่โคลนต้นโพนะพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ธรรมปุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสาวกยญาณอาสาวกยญาณเนี่ยญาณที่ยังรู้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะไม่มาเกิดอีกแล้วพระพุทธองค์กำจัดด้วยวิธีการอย่างไรที่ว่าท่านจะไม่มาเกิดนั้นจุดนั่นแหละเป็นจุดที่พวกเราจะต้องเข้ามาศึกษาอะไรทีนี้พอวิชาต่างๆ เห็นไหมขนาดปริญญาเอกเนี่ยเขาเรียนตั้งหลายปีนะปริญญาตรีหลายปีปริญญาโทหลายปีปริญญาเอกหลายปีแล้วพวกเราจะเรียนหรือพบหรือชาติจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเราจะมาเรียนเพียงหน่อยเดียวจะรู้ได้ทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้แต่วิชาทั้งโลกหยาบๆทั้งรู้เห็นกันอยู่เราก็ยังเรียนยากอันนี้เรียนเรื่องนามธรรมฮะเรียนเรื่องนามธรรมคือทางด้านจิตใจเนี่ยเราต้องเรียนศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนเรียนกระทั่งเรื่องศีลทำยังไงท่านเมื่อบวชเป็นพระนะท่านจะต้องสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าว่าเป็นฆราวาสญาติโยมผู้ยังอยู่ภายนอกอยู่ท่านก็สอนว่าการอยู่ด้วยกันทานฮะคือให้การเสียสละนะการอยู่ด้วยกันต้องมีน้ำใจต้องมีการเสียสละเสลือเผื่อแผ่ต่อวงศาคณาญาติต่อพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเราต้องมีน้ำใจนะอันนี้คือพระพุทธเจ้าสอนพวกเราเป็นฆราวาสสอนให้ทานให้มีน้ำใจในเมื่อสิ่งแวดล้อมของเราดีไม่มีพิษภัยเรารักษาศีลก็เป็นศีลที่บริสุทธิ์จากนั้นเราก็ภาวนาแต่สำหรับพระสงฆ์ในท่านบอกว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละเมื่อเขามาบวชในพระพุทธศาสนาท่านจะสอนเรื่องศีลเลยทีนี้รักษากายวาจาให้เรียบร้อยศีล227ของพระเนี่ยเหมือนกับรั้วกั้นสองข้างถนนให้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางอย่าแวะทางอื่นถ้าออกไปทางอื่นแล้วออกนอกเส้นทางแล้วจะเดินไม่ถึงจุดหมายปลายทางถ้าเราเดินไปตามจุดหมายปลายทางคือศีล227อยู่ในสองข้างทางเราจะเดินไปสู่มรรคผลถูกต้องมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราบวชเข้ามาแล้วถ้าใจตั้งใจบวชจริงๆหวังมรรคผลนิพพานจริงๆจะไม่มีเรื่องอะไรมากแต่ถ้าว่าเราบวชเข้ามาแล้วหวังลาภยศสรรเสริญสุขโลกามิตรทางนอกอันนั้นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายมีมากมายเพราะนั้นฝ่ายพระสงฆ์พระพุทธเจ้าสอนศีลสมาธิปัญญาศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิดูวิถีทางเดินของจิตใจทำจิตใจยังไงให้สงบแล้วก็ปัญญาพิจารณาอะไรรอบรู้ในเรื่องต่างๆเรื่องสังขารต่างๆความคิดปรุงต่างๆจนชำระใจของตนเองให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะอันนี้ก็คือฝ่ายพระนะพวกเราถ้าทำได้อย่างนั้นจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่ท ำมาหาเลี้ยงชีพธรรมดาไม่ได้คิดได้อ่านพวกเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้แหละตายแล้วเกิดพูดง่ายๆตายแล้วเกิดตายแล้วไม่สูญในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษานะดูแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆที่ท่านไปนั่งภาวนาอยู่ในป่าท่านนั่งหลับตาอยู่ในป่านะพอนั่งหลับตาจิตของท่านเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตของท่านเข้าสู่ความสงบใจของท่านน่ะไม่ปูไม่ฟุ้งไม่ซ่านไม่หิวโหยอะไรทั้งหมดใจนิ่งใจสบายใจสงบนะจากนั้นท่านก็รู้ว่าเออร่างกายเนี่ยเป็นอันหนึ่งส่วนนามธรรมคือจิตใจนั้นเป็นอันหนึ่งแต่อาศัยกันอยู่แต่ตามไม่จริงนามธรรมตัวเนี้ยใจดวงนี้น่ะเป็นผู้มายึดปฏิสนธิในท้องแม่นะคือวิญญาณตัวนี้น่ะมายึดร่างกายร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในท้องแม่พอออกจากท้องแม่ออกมาแล้วใจดวงนี้ก็ยึดครองร่างกายตัวนี้อยู่ตลอดถ้าสมมุติเป็นโรงทํารถนะนายช่างคนแรกจะจับคันซีมาตั้งกึกค่ะแล้วก็ตัวที่สองก็ตั้งออกมาอีกคนที่สองประกอบไปจนรถคันนั้นสมบูรณ์แบบพอสมบูรณ์แบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แหละเราผู้จะซื้อรถเนี่ยเราก็ขับรถออกมาลักษณะอย่างนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะวิญญาณเนี่ยก่อนที่เราจะขับรถออกมาเนี่ยเราก็ไปมัดจำไม่ใช่เหรอเอาเงินไปมัดจำผมจะซื้อรถคันนี้นะเท่าไหร่ 5 ล้านอ่ะเอาผมเอาเงินให้ 5 ล้านนี่แหละคือวิญญาณมันไปจองไว้ก่อนแล้วมันไปยึดไปก่อนแล้วแต่ตามจริงวิญญาณตัวเนี้ยนามธรรมตัวนี้นะจิตใจอันนี้นะมันไม่ใช่ว่าจะไปยึดได้ทุกแห่งทุกหนไม่ใช่ได้ถ้าว่าใจตรงนี้ไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีบุญบารมีมันไปยึดของที่มีคุณค่าไม่ได้มันต้องไปยึดลูกหมูลูกหมาน่ะไปอยู่ในท้องหมากาไก่ไปอยู่ในท้องช้างม้าวัวควายไปอยู่ในท้องอะไรนกต่างๆแล้วมันไปเกิดไปยึดถือได้ทั้งหมดถ้าจิตใจตรงนั้นไม่มีบุญแต่ถ้าว่าจิตใจของเรามีบุญก่อนที่เราจะไปยึดเราดูซะก่อนอันนี้คือตระกูลไหนตระกูลสัมมาทิฏฐิไหมเป็นตระกูลที่เมื่อเราไปเกิดเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะได้สร้างบุญสร้างกุศลไหมเราจะได้เรียนหนังสือดิบดีไหมเราจะร่ำรวยไหมคนมีบุญเขาต้องดูซะก่อนว่าก่อนที่จะเข้าไปเกิดก่อนที่จะเข้าไปยึดปฏิสนธินะเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะลงมาเกิดท่านก็มองดูว่านางสิริมหามายาที่กรุงกบิลพัสดุ์พระเจ้าจุฑโฑทนะเป็นพระบิดาเมื่อลงไปเกิดแล้วลงไปปฏิสนธิแล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนอย่างไรเทวบุตรท่านดูล่ะดูแนวทางไว้แล้วเพราะนั้นคนที่มีบุญก่อนที่จะมาเกิดท่านก็ต้องดูซะก่อนถ้าคนไม่มีบุญนะวิญญาณที่ไม่มีบุญนะมันเกิดสเปะสปะไปเรื่อยนะพอตายไปแล้วก็ไปยึดสิ่งที่ตัวเองห่วงหาอะไรผลที่สุดก็เกิดขึ้นมาฮะอย่างพระในครั้งพุทธเจ้าที่หลวงพ่อเคยเล่าพูดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายฟังพอตายไปแล้วเนี่ยคิดห่วงหาคิดห่วงผ้าจีวรคือผ้าจีวรเพิ่งตัดใหม่ๆเมื่อวานเนี่ยพอกลางคืนขึ้นมาก็ปวดท้องเหมือนกันพอปวดท้องชักตึงชักงอเข้าไปอาหารเป็นพิษนะท่านก็คงจะไม่มียาในยุคสมัยนั้นก่อนที่จะตายท่านก็คิดโอ้ผ้าจีวรเพิ่งย้อมเสร็จใหม่ๆถูกใจที่สุดคือผ้าจีวรผืนนี้ข้าจะตายข้าจะไม่ได้ครองผ้าจีวรเสียละมั่งนี่พอนึกถึงผ้าจีวรนะใจขาดเลยนะพอตายเลยหมดลมพอหมดลมวิญญาณนะคือนามธรรมคือใจตัวนี้ไปยึดผ้าจีวรผืนนั้นนะเพราะมันเป็นห่วงนะเพราะมันเป็นห่วงมันก็ไปยึดในผ้าจีวรผืนนั้นพอไปยึดในผ้าจีวรพอไปอยู่เป็นตัวเลนตัวเลนตัวไหลตัวเล็กๆนะมันอยู่ในผ้าจีวรผืนนั้นนะเข้าไปปฏิสนธิเลยนะไปเกิดเลยว่างั้นอ่ะเพราะมันเป็นห่วงผ้าจีวรนะจากนั้นภูมิเช้ามาโอ้ยพระองค์นั้นตายแล้วที่เย็บผ้าจีวรให้เมื่อวานนี่พอได้สุขเลยตอนสายๆท่านก็เลยไปเผาไฟเพราะสมัยนั้นเผาไฟเผาง่ายเลยองค์ไหนตายแล้วก็เผาองค์ไหนตายแล้วก็เผาพระตาย
1: นี่พระองค์นี้ก็เลยตายเขาไปเผาพอเผาเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็มาประชุมกันทีนี้จะแจกบริขารพระองค์ที่ตายเมื่อคืนเนี่ยจะให้องค์ไหนบริขารผ้าจีวรบาตรใครเท่าสมบัติของผู้ตายนั่นว่างั้นน่ะแต่พระองค์นั้นน่ะที่เป็นตัวเลนน่ะมันอยู่ในผ้าจีวรน่ะไปยึดผ้าจีวรว่าเป็นของตัวเองตัวเลนมันก็เล็กอยู่แต่ว่าใจน่ะมันใหญ่เด้ใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับใจเราอย่างนี้แหละเป็นนามธรรมน่ะมันใจใหญ่รู้เรื่องเหมือนกันน่ะพระประชุมกันเลนตัวนั้นก็ร้องขึ้นมาโอ้ยพระกำลังจะแย่งผ้าจีวรข้าพเจ้าพระกำลังจะแย่งจีวรข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ให้เล่นตอนนั้นมันร้องนะเล่นตอนนั้นมันร้องตอนนี้พระพุทธเจ้านั่งอยู่พระคันธกุฎีด้วยทิพโสตะคือหูทิพย์เหมือนกันเถอะพระพุทธเจ้ามีหูทิพย์ท่านพระองค์นั้นน่ะตายเมื่อคืนนี่น่ะมันไปเกิดเป็นเล่นนะพระองค์นี้นะเดี๋ยวนี้กำลังร้องอยู่นะว่าพระจะแย่งจีวรของเขาถ้าว่าพระจำนวนที่ประชุมกันนั่นน่ะแจกผ้าจีวรเขาไปนะเลนตัวนี้มันจะพยาบาทโกรธอย่างมากพอพ้นจากเลนไปแล้วมันจะต้องตกนรกอีกเพราะว่าโกรธให้แก่พระวิญญาณเนี่ยวิญญาณพระองค์ที่ตายเมื่อวานเนี่ยแต่ตามไม่จริงอันนี้สงสินอันนี้สงภาวนาของเขามีมากอยู่พร้อมที่จะไปสู่สวรรค์ได้แต่ถ้าว่ามาโกรธใช้อารมณ์โกรธเล่นตอนนั้นมันโกรธเหมือนกันนะพอหมดอายุของมันมันก็ต้องไปตกนรกเพราะเหตุไรเพราะมันตายด้วยความโกรธเล่นตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกพระอานนท์อานนท์ไปบอกให้พระจำนวนนั้นระงับในการแจกผ้าจีวรไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งแจกเอาไว้ก่อนพระอานนท์ก็ไปบอกพระพุทธเจ้ามีพระบัญชามาว่าผ้าที่พระตายเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยอย่าเพิ่งแจกนะพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เก็บไว้ก่อนบริขารพระองค์นี้พระสงฆ์ก็งงเหมือนกันทำไมพระพุทธเจ้าจึงสั่งไม่ให้แจกพระสงฆ์นั้นก็เก็บไว้พอได้7วันไลตัวนั้นแหละตัวเลนตัวนั้นอายุมัน7วันไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินอะไรมาอยู่ในผ้าจีวรมันก็เลยตายเลนตัวนั้นตายพอตายปุ๊บอันนี้สงศีลอันนี้สงภาวนาของท่านมีอยู่พระองค์นั้นท่านก็ไปสู่สวรรค์อันนี้สงภาวนาอันนี้สงศีลของท่านพระพุทธองค์ก็บอกพระอานนท์อานนท์ไปบอกให้พระที่จะแจกจีวรในวันนั้นน่ะที่อาทิตย์ที่แล้วน่ะ7วันที่แล้วน่ะให้แจกได้แล้วนะไปชุบแจกได้แล้วพระอานนท์ก็เข้ามาบอกกับพระสงฆ์เหล่านั้นบอกว่าพระพุทธองค์มีพระบัญชามาว่าผ้าจีวรที่เก็บไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแจกได้แล้วนะครับพวกท่านทั้งหลายแจกกันได้แล้วพระสงฆ์ก็เลยมาประชุมกันก็เลยแจกผ้าจีวรนะแจกพระองค์ไหนขัดข้ององค์ไหนต้องการสังฆาติองค์ไหนต้องการจีวรพระสงฆ์ก็ให้เป็นองค์ไปพอองค์ไหนผ้าสังฆาติขาดจีวรขาดบาดแตกจะนี่ก็ให้องค์ที่จำเป็นนะจากนั้นพระสงฆ์เหล่านี้ก็ข้องใจทำไมพระพุทธเจ้าสั่งให้ระงับแล้วก็สั่งให้แจกเนี่ยเพราะเหตุไรเนี่ยเพราะพระสงฆ์ท่านไม่รู้ใช่ไหมล่ะอย่างนั้นไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่เราสั่งให้ระงับเนาะพระองค์นั้นน่ะก่อนตายเนี่ยเขาคิดถึงผ้าจีวรของเขาห่วงหาอะไรอย่างมากเพราะว่าเขาได้ย้อมกับมือตัดเย็บกับมือเข้ามาและเขาก็จะได้ใช้ผ้าจีวรแต่เขามาตายก่อนเขาก็เลยห่วงผ้าจีวรวิญญาณคือใจคือนามธรรมเลยไปปฏิสนธิในผ้าจีวรผืนนั้นเป็นตัวเรนตัวไรขึ้นมาเขาก็ร้องวิ่งไปวิ่งมาในผ้าจีวรว่าพระจะแย่งจีวรเขาเราเห็นว่าวิญญาณของเขาน่ะจะไปสู่สวรรค์ได้อยู่เพราะว่าอานิสงส์ศีลอานิสงส์ภาวนาของเขามีอยู่เพราะนั้นเราจึงสั่งให้ระงับไปก่อนแต่บัดนี้ไรตัวนั้นตายแล้ววิญญาณนั้นก็ไปสู่สวรรค์แล้วเพราะนั้นเราจึงให้แจกผ้าจีวรนี่คือมาในพระไตรปิฎกเพราะนั้นเรื่องเกิดเรื่องตายเนี่ยเราต้องระวังสรุปแล้วก็คือก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเรามีบุญกุศลหรือยังแต่พระองค์นั้นท่านมีบุญนะท่านจึงได้ไปสู่สวรรค์ท่าน
0: มีภาวนามีศีลจากนั้นก่อนที่จะตายเนี่ยพวกเราจะไปคิดถึงเรื่องอะไรถ้าเราเป็นห่วงควายเราก็ต้องไปเกิดเป็นควายถ้าเราเป็นห่วงหมาเราก็เกิดเป็นหมาเราเป็นห่วงไก่แล้วก็ไปเกิดเป็นไก่เราเป็นห่วงอะไรถ้าเราเป็นห่วงเงินในธนาคารอย่างนี้เราก็คงจะไปเกิดเป็นไหลเกาะอยู่เงินในธนาคารอีกเหมือนกันนะเพราะจิตใจเพราะใจส่งไปถึงที่ไหนมันจะไปเกาะที่นั่นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเลยว่าก่อนที่จะตายก่อนที่จะใจขาดนั้นให้ระลึกถึงคุณงามความดีให้ระลึกถึงบุญกุศลท่านให้ระลึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทำใจให้สบายทำใจให้สงบไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องคิดหาใครทั้งหมดในจักรวาลเนี่ยมีแต่พุทโธพุทโธไม่พิจารณาว่าร่างกายสังขารนี่ไม่ใช่ตัวตนของเราตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนของเรานะใจนะเพราะถ้าว่าเป็นของเราเราบอกว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะมันก็ต้องบอกได้แต่นี้เราบอกไม่ได้นะร่างกายนะเราบอกไม่ได้นะอย่าแก่มันก็แก่อย่าเจ็บมันก็เจ็บอย่าตายมันก็ตายเพราะนั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนะใจนะถ้าเราพิจารณาได้อย่างนี้นะร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรากำหนดปฏิเสธอยู่ในใจใจของเราเข้าสู่ความสงบนะเป็นสมาธินะพวกเราจะไปเกิดเป็นพรหมได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะนั้นก่อนที่จะตายเนี่ยจะต้องได้ฝึกนะต้องได้ฝึกสมาธิเอาไว้แต่ถ้าว่าเราไม่ฝึกเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยเหมือนกับพระองค์นั้นขนาดท่านฝึกแล้วแต่ก่อนตายก็ไม่มีใครเตือนท่านนะท่านก็เลยเป็นห่วงพระจีวรพอตายไปแล้วก็ยังไปเกิดเป็นตัวเลนได้ในสำนักพระพุทธเจ้าอีกต่างหากเพราะนั้นเรื่องสิ่งเหล่านี้เรื่องวิญญาณจิตวิญญาณเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเพราะนั้นขอให้พวกศรัทธาญาติโยมพวกเราทุกท่านให้ศึกษานะแล้วก็ให้ปฏิบัติให้ภาวนาก่อนที่ใจจะขาดก็ให้ระลึกถึงบุญกุศลข้าพเจ้าได้สร้างบุญสร้างกุศลข้าพเจ้าได้มาไหว้พระสวดมนต์ข้าพเจ้าได้ทำบุญทำทานสร้างกฐินเสียสละสร้างโบสถ์วิหารสร้างพระประธานให้เราเลิกถึงคุณงามความดีอันนี้ไปสู่สวรรค์ได้แต่ข้าผู้ใดเข้าคับขันก็มาภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธทำใจให้เน่งทำใจให้สงบไม่ต้องวิตกกังวลกับอะไรทั้งหมดอันนี้จิตใจจะไปสูงมากนะท่านว่างั้นเพราะใจตรงนี้ไม่วิตกกังวลไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเพราะนั้นให้พวกเราทุกท่านนะศรัทธาญาติโยมทุกคนนะก็ให้ปฏิบัติให้ภาวนาให้เราเลิกถึงคุณงามความดีนะอารับพรอนุโมทนา
2: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันนี้เป็นวันสำคัญคือว่าเราท่านทั้งหลาย ั้งญาติทั้งโยมผ้าขาวนางชีภิกษุสามเณรอาจารย์แว่นอาจารย์หลวงอาจารย์ทั้งหลายก็มาประชุมกันเป็นสันนิบาตประชุมกันและเป็นวันใกล้เข้าพรรษาอีก 2-3 วันข้างหน้าก็เรียกว่าอธิษฐานพรรษาการจำพรรษานี้ตั้งแต่สมัยโบราณนาการมาแล้วท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมัยครั้งพุทธกาลนั้นระยะเข้าพรรษาท่านถือว่าต้องมีกิจวัตรข้อวัดเป็นพิเศษอะไรอะไรที่เราเลิกไม่ได้ละไม่ได้เล็กๆน้อยๆก็ดีเมื่อท่านเข้าพรรษาแล้วก็เรียกว่าเลิกละได้พระบางองค์ในครั้งพุทธกาลเวลาเข้าพรรษาท่านก็อธิษฐานใจเพื่อทำความเพียรภาวนาว่าตลอดไตรมาส3เดือนจะไม่นอนจะนั่งภาวนาหนึ่งยืนภาวนาหนึ่งเดินจงกรมภาวนาหนึ่งท่านองค์นั้นให้ชื่อว่าจักขุบาลท่านทำความเพียรภาวนาในกลางพรรษาตั้งแต่เข้าพรรษาตลอดไปตกไปถึงครึ่งพรรษาเกิดไม่สบายจักขุตาคือว่าโรคตากำเริบเมื่อญาติโยมได้ข่าวว่าท่านไม่สะดวกสบายตาก็หายามาใส่ให้ใส่มันก็ไม่หายคือว่าท่านไม่นอนหยอดยาท่านนั่งหยอดยานานๆหมอยาก็มาถามว่าเวลาท่านใส่ยาทำอย่างไรท่านนอนหยอดยาหรือว่านั่งหยอดยาท่านก็บอกว่านั่งหยอดยาอย่างนั้นมันก็ไม่หายละผมจะไม่ยาให้แล้วว่าอย่างนั้นท่านก็ไม่ว่าอย่างใดท่านก็ได้ตั้งใจไว้แล้วว่าตลอดไตรมาสจะได้ภาวนาทำความเพียรละกิเลสให้มันหมดสิ้นไปเสียทีอันความเจ็บหูเจ็บตาเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่พระอาท่านมุ่งเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพื่อละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปเป็นจุดหมายทีนี้จักขุตาของท่านก็ไม่มีเวลาที่จะเบาบางลงไปได้จนถึงโน่นแหละวันออกพรรษาวันมหาปวารณาท่วนไตรมาส3เดือนเมื่อถึงวันนั้นเรียกว่ากำเริบใหญ่จักษุคือตาของท่านทั้งสองข้างข้างก็เกิดแตกในขณะที่จักขุตาแตกนั่นแหละการสำเร็จมรรคผลถึงนิพพานของท่านก็พร้อมกันกับตาแตกอันนี้เป็นเครื่องเตือนเราท่านทั้งหลายว่าในกลางพรรษานั้นพระสมัยโบราณโบราณครั้งพุทธกาลโน้นท่านมักจะเอาจริงเอาจังในเวลาเข้าพรรษาอย่างท่านจักขุบาลเอาจนตาแตก คนเราถ้าหาว่าอดหลับอดนอนจนถึงตาแตกแล้วก็เข้าใจว่าจะได้สำเร็จมรรคผลทุกองค์ทุกคนนั่นแหละอยู่นี่คือเป็นการตั้งอกตั้งใจจริงๆแต่ว่าคนเรานั้นไม่ชอบคนตาบอดชอบคนตาดีแต่ว่าท่านจักขุบาลท่านไม่เกี่ยวขอให้ได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานก็พอตาเนื้อตาหนังนี่มันจะแตกตาดับท่านก็ไม่ว่านั่นคือความเด็ดเดี่ยวของครั้งพุทธกาลจิตใจของท่านแก่กล้าจริงๆเราทุกคนพรรษานี้เป็นพรรษาอันสำคัญที่จะถึงอยู่สองสามวันนี้แล้วในกลางพรรษานั้นข้อวัดปฏิบัติอันใดที่เรายังย่อหย่อนยังบกพร่องก็ให้ลิเริ่มในกลางพรรษานี่แหละผู้จะทำความเพียรแบบไหนชนิดใดก็ให้ตั้งอกตั้งใจลงไปเพราะว่าการทำความเพียรในกลางพรรษานั้นมักจะได้ผลดูอย่างท่านจักขุบาลท่านใหญ่ผลมีผลจริงๆแม้เราท่านทั้งหลายตกมาสมัยนี้ก็อย่าเข้าใจว่าเราทำไปก็จะเสียประโยชน์ไม่ได้อะไรถ้าทำจริงๆแล้วไม่เหลือวิสัยมันขึ้นโยกับความเพียรความหมั่นความขยันความตั้งอกตั้งใจเอาจริงๆและมีอีกองค์หนึ่งคือว่าบวชในสมัยโน้นครั้งพระพุทธเจ้านั่นแหละกว่าจะมาบวชก็ลาญาติโยมบิดามารดาก็ไม่ค่อยอยากจะให้บวชกว่าจะบวชได้ก ินเวลานานเมื่อท่านได้บวชแล้วท่านก็ตั้งใจภาวนาจริงจังเมื่อความง่วงเหงาหานอนเข้ามาทับถมนั่งก็เหงานอนยืนก็เหงานอนท่านเว้นจากการนอนเหมือนกันแต่ว่าความง่วงเหงาหานอนไม่ค่อยจะสู้ได้ท่านก็เลยทำทางจงกรมกับพื้นดินกวาดดีๆแล้วก็เดินจงกรมให้ยาวที่สุดเส้นทางจงกรมนั้นเดินกลับไปกลับมาบ่ท้อบ่ถอยภาวนาพุทโธมรณะกรรมฐานทุกลมหายใจเข้าออกท่านเดินจงกรมเที่ยวจงกรมอย่างนั้นจนกระทั่งว่าเท้ามันทานไม่ไหวหนังเท้าขาดไปแตกไปเลือดไหลเดินไม่ได้เมื่อเจ็บเท่าแล้วเดินไม่ได้ความเพียรของท่านก็ยังมีอยู่ท่านยังไม่ท้อถอยท่านก็คิดว่าเอเท่าแตกแล้วเลือดไหลเดินไม่ได้เราจะคานเอาทีนี้ก็ลงคานเอาเข่าทั้งสองลงไปมือทั้งสองลงไปคานไปภาวนาพุทโธไปจิตใจท่านศรัทธาท่านแก่กล้าพระองค์นั้นบ่ท้อบ่ถอยทีนี้ก็นานเข้าเข่าก็แตกเลือดไหลคานไม่ได้ทั้งมือทั้งเข่าแล้วจะทำอย่างไรท่านก็ยังตั้งใจอีกว่าความเพียรยังมีอยู่ความอดทนยังมีอยู่เราจะไม่ท้อถอย ทีนี้ท่านก็เมื่อเดินก็ไม่ได้แล้วคลานก็ไม่ไหวแล้วคราวนี้ท่านนอนขวางทางจงกรมกลิ้งเอาพุทโธไปเรื่อยกลิ้งไปกลิ้งไปเพื่อไม่ให้หลับจะได้ตั้งสติสตังภาวนาเอาให้เห็นจริงเห็นแจ้งลงไปจริงๆกลิ้งไปจนสุดทางจงกรมยาวๆนั่นแหละแล้วก็กลิ้งกลับมาอีกพุทโธธัมโมสังโฆไม่ท้อไม่ถอยภาวนาเรื่อยไปทีนี้ตอนมาถึงนอนขวางทางจงกรมนี่แหละอิริยาบถนอนนี้มันไม่แตกเรียกว่าจงกรมนอนแบบสบายไปเลยภาวนาไม่ท้อไม่ถอยจนผลสุดท้ายจิตใจของท่านก็รวมสงบระงับเป็นสมาธิภาวนาเป็นสมถกรรมฐานจนเป็นวิปัสสนากรรมฐานเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆจนได้สำเร็จมรรคผลนิพพานด้วยการเดินจงกรมอันนี้ก็เป็นคติเตือนใจเราท่านทั้งหลายไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ถ้าเอาจริงๆทำจริงๆแล้วสำเร็จทุกรายไปแต่เดี๋ยวนี้คนเราสมัยนี้นั้นไม่ค่อยเอาจริงเหมือนคนในสมัยครั้งพุทธกาลสมัยก่อนโน้นท่านตั้งใจจริงๆเรียกว่าเดินจงกรมเอาเลือดสู้คนเราสมัยนี้เดินจงกรมยังเท่ายังไม่ทันแตกทางจงกรมยังไม่ลายก็หยุดไปแล้วจึงไม่ค่อยได้บรรลุมรรคผลนิพพานพรรษานี่แหละจะมีองค์ไหนบ้างลุกขึ้นทำความเพียรภาวนาจนถึงขั้นละกิเลสราคะโทสะโมหะให้เบาบางจนถึงขั้นหมดไปสิ้นไปอันนี้เป็นที่สรรเสริญของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเอาชนะกิเลสในใจของท่านได้แล้วท่านมุ่งหวังให้พวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาเอาจริงเอาจังกันเสียทีแต่คนเราสมัยนี้นั้นอ้างการอ้างเวลาไม่ตั้งอกตั้งใจจริงๆเหมือนครั้งพุทธกาลถ้าเราเอาท่านสององค์คือจักขุบาลเป็นหลักมาเตือนใจของเรานั้นอย่างหนึ่งแล้วเอาภิกษุหนุ่มที่ได้สำเร็จในทางจงกรมจนถึงกลิ้งเอาในทางจงกรมก็เป็นอุบายเตือนเราท่านทั้งหลายว่าถ้าทำจริงๆแล้วมรรคผลนิพพานนั้นมันไม่ไกลมันอยู่ใกล้ๆในตัวเราทุกคนนี่แหละแต่ว่าถ้าไม่ถูกทรมานเอาอกเอาใจกิเลสกิเลสมันชอบอย่างไรเราก็ทำไปให้ชอบตามใจกิเลสจึงไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเราต้องฝืนธรรมดาของกิเลสบ้างมันชอบนอนเราไม่นอนนั่งภาวนาเดินภาวนายืนภาวนาต้องตั้งใจจริงๆคือความสุขความสะดวกสบายที่เราว่าสบายอยู่ในโลกนี้เอาแน่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสุขอันเจือปนด้วยอามิตรไม่เป็นนิรามิตรสุขคือจิตใจไม่สงบระงับเยือกเย็นสบายลงไป จึงเป็นหน้าที่เราท่านทั้งหลายทุกรูปทุกนามจะต้องเอามาคิดมาภาวนาดูสิ่งใดที่จะยังจิตใจตัวเราท่านทั้งหลายให้แก่กล้าสามารถในการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนาแล้วให้เราเอามาคิดมาอ่านโดยเฉพาะเมื่อเราได้ตั้งสัจญาธิษฐานลงไปในการอยู่ไตรมาส3เดือนเรียกว่าจำพรรษานี้อันนี้มันพาให้จิตใจเข้มแข็งเข้มข้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้ดีจึงให้พากันนำไปคิดอ่านพินิจพิจารณาอะไรที่เรายังเลิกไม่ได้ละไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ลงในคราวจำพรรษาเราจะต้องเอาจริงๆโดยเฉพาะก็คือว่าเราจะต้องริเริ่มตั้งแต่หลักทานศีลภาวนาหลักของศีลคือว่าเว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มกินสุราเมรัยเป็นต้นขึ้นไปตามหลักศีลที่ตนตั้งจิตเจตนารักษานั่นแหละอันนี้ก็ต้องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าสมาธิภาวนานั้นอาศัยหลักของศีลถ้าเรามี

สามารถอาจหามในใจของเราก็ย่อมมีขึ้นมาได้ในหัวใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทำให้เป็นตัวอย่างแล้วพระอรหันตาคินาสกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านทำเป็นตัวอย่างให้เราท่านทั้งหลายเห็นได้รู้ได้เห็นว่าเป็นไปได้ไม่ต้องสงสัยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วในปีนี้พรรษานี้ก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าความสุขสะดวกสบายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นเราทุกคนเคยผ่านกันมานับไม่ถ้วนแล้วที่เรามาเกิดในโลกนี้ไม่ว่าเราเกิดมาพบใดชาติใดก็มาหลงไหลอยู่ในรูปในเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันที่จะไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมานั้นเราจะต้องมีวิธีการภาวนานี่แหละเป็นเครื่องฝึกฝนอบรมจิตใจของเราคือใจของคนเรานั้นเรานึกสิ่งใดเจริญสิ่งใดแล้วจิตใจเราสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาได้สิ่งนั้นแหละจะเป็นอุบายธรรมอันหนึ่งเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสในใจของเราได้ทีเดียวฉะนั้นวันนี้เวลานี้จึงเป็นเวลาสำคัญที่เราทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจลงไปว่าต่อแต่นี้ไปเราจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมปฏิบัติบูชาภาวนาเอาจนให้ถึงขั้นเลิกละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิได้จริงๆเหมือนพระในครั้งพุทธกาลเหมือนพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเราก็วันเดือนหกเพ็ญวิสาขบูชาพระองค์นั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิเพชรใต้ล้มไม่โพในคืนวันนั้นจิตใจของพระองค์ก็ตัดละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปพร้อมทางวาสนาต่อมาก็สอนสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบคุณงามความดีเรื่อยมาภายใน45ปีหรือว่า45พรรษา หลังจากพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้แล้วอายุของพระองค์ก็ร่วมเข้าเป็น80จึงได้ดับขันเข้าสู่นฤพานไปยังเหลือแต่พระธรรมวินัยคำสั่งสอนของพระองค์เรียกว่าพระธรรมปีดกธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศนาอยู่ภายใน45ปีนั้นเรียกว่าได้ 84,000 พระธรรมขันธ์เอาไว้ให้สาวกทั้งหลายประพฤติปฏิบัติเพื่อแผ่เจือจานมาถึงพวกเราทั้งหลายก็ได้อาศัยพระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นเราก็ให้เอามาคิดมาอ่านมาภาวนายังจิตใจของเราให้สงบระงับลงไปให้ได้การปล่อยปะละเลยให้จิตใจฟุ้งซ่านลำคาญไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะนั้นไม่เป็นผลดีอะไรให้แก่ตัวเราเลยเมตแต่ทำใจของเราให้ท้อให้ถอยความเพียรความหมั่นความขยันไม่ก้าวหน้าเมื่อเป็น

่นนี้พรรษานี้ให้เราทุกคนตั้งใจเสียใหม่ให้ได้จิตใจอันผ่องใสสะอาดปราศจากความโกรธปราศจากความโลภปราศจากความหลงให้จิตใจของเรามั่นคงหนักแน่นเหมือนพื้นแผ่นดินธรรมดาพื้นแผ่นดินนั้นใครจะทำอะไรอะไรให้แผ่นดินก็ไม่เดือดร้อนไม่ว่าให้ใครเฉยๆอยู่อย่างนั้นแหละถ้าใจของเราภาวนาอะไรอะไรมากระทบตากระเทือนหูได้รับความติเตียนนินทาอย่างไรก็ให้ใจของเราวางเฉยไว้เรียกว่าเป็นอุเบกขาจิตอุเบกขาจิตภาวนานี่สำคัญมากเพราะว่าผู้ปฏิบัติภาวนานั้นถ้าไม่รู้จักการใช้อุเบกขาจิตเรื่องราวต่างๆมันก็เกิดขึ้นในเวลาเราอยู่การฝนอยู่กลางพรรษาคนเราพระเราที่จำพรรษาที่ไหนก็เกิดเรื่องเกิดราวผิดเถียงกันไม่ว่าแม่ขาวนางชีผ้าขาวเมนเล็กเมนน้อยเมนใหญ่มักจะมีเรื่องราวกันบ่อยๆคือว่านั่นแหละไม่ลดละทิฏฐิมานะลงไปให้มันเห็นจริงเห็นแจ้งปล่อยปะละเลยในภาวนาถ้าเอามาภาวนาพิจารณาดูว่าเวลาเรามาเกิดเราได้อะไรมาไม่มีได้อะไรได้หนังหุ้มกระดูกของเรามาได้กระดูก300ท่อนมาเมื่อเจริญวัยใหญ่โตแล้วเราก็มาประมาทมัวเมาไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาปล่อยปะละเลยให้กิเลสความโกรธมันขึ้นมาย่ำยีหัวใจให้กิเลสความโลภมันเข้ามาย่ำยีหัวใจให้กิเลสความหลงมันเข้ามาย่ำยีหัวใจผลที่สุดใจของเราแทนที่จะรู้แจ้งในธรรมปฏิบัติกิเลสคือความลุ่มหลงมัวเมาเหล่านี้มันก็ปิดละปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายปิดใจเป็นจิตใจมืดไม่แจ้งในธรรมปฏิบัติเราต้องทำใจของเราให้แจ้งให้ใสในกิเลสในใจของเราอย่าได้ไปปรุงแต่งมันอีกมีอยู่เท่าไหร่ก็ให้ตั้งอกตั้งใจเลิกละกิเลสที่มีอยู่นี่แหละฮะมันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปในที่สุดอย่าไปเพิ่มมันอีกอย่าไปเพิ่มเติมธรรมดากิเลสนั้นถ้าเราเพียรละออกไปวางออกไปมันก็มีแต่จะเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปในที่สุดที่มันไม่หมดไปสิ้นไปนั่นคือเรา เพิ่มอยู่เสมอพยายามเพิ่มให้กิเลสเพิ่มให้กิเลสราคะกิเลสโทสะที่มันมีอยู่นั้นให้มากขึ้นจิตใจอันนี้จึงไม่หมดไม่ใสสะอาดปราศจากมลทินโทษเพราะไม่ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเพราะไม่นึกถึงมรณะกรรมฐานให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อใจเราประมาทไม่นึกถึงความตายไม่มองเห็นความตายว่ามันใกล้ที่สุดใกล้อยู่ทุกคนทั้งหนุ่มทั้งแก่คือว่าลมเข้าไปถ้าลมไม่ออกมาเราก็ตายละลมหายใจที่เราหายใจอยู่นี่หายใจออกไปแล้วถ้าสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายเข้าไปแล้วออกไม่ได้ก็ตายมรณังเมภาวิสตินี่แหละให้พากันนึกเจริญให้ได้
แล้วจิตใจเราจะได้เย็นสบายเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนกับรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลเราภาวนาตามเยี่ยงอย่างพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะในการอยู่จำพรรษานี้ให้เราพากันตั้งอกตั้งใจสิ่งใดขัดข้องหมองใจอย่างไรก็ให้ถามท่านผู้เป็นหัวหน้าครูบาอาจารย์แล้วก็ให้พากันลดละทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสในตัวในใจของเราลงไปไม่ให้มันมากขึ้นมันมีอยู่เท่าใดก็เพียรละออกไปทีละน้อยทีละน้อยเอาจนหมดสิ้นไปได้เมื่อใดเวลาใดเราทุกคนก็จะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติได้ทุกคนฉะนั้นอุบายโดยย่นย่อนี้พอเป็นข้อปฏิบัติเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการ

0: สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญายัตถังวิปัสสติคนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยเหตุ3ประการคือสุตตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฟังจินตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการนึกคิดภาวนามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฝึกฉะนั้นบุคคลผู้อยากให้ปัญญาเกิดขึ้นต้องประกอบด้วยเหตุ3ประการนี้เมื่อมีปัญญาแล้วก็สามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงเหตุถึงผลจึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในเนื้อความนั้นๆได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต0654144599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ0871992803ดีเจสด0845932698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา0895680908

ที่เมืองอุดรธานีมีวัดคู่บ้านคู่เมืองวัดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการศึกษาพระบวรพุทธศาสนาทั้งทางด้านปริยัติและทางด้านปฏิบัตินั่นคือวัดโพธิสมพรอำเภอ

วัดโพธิสมพรเป็นวัดที่สร้างขึ้นตอนปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตามดำริของพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรโพเมติโพสมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัตรวัดราชบพิตรมหาสีมารามทรงประทานนามวัดนี้ว่าวัดโพธิสมพรเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรผู้ริเริ่มสร้างวัดนี้

าวัดโพธิสมพรให้เจริญรุ่งเรืองและปลูกฝังการศึกษาทั้งทางด้านปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมให้เป็นที่แพร่หลายไปในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงท่านคือพระธรรมเจดีย์จูมพันธุโล

เจดีจูมพันธุโลท่านเป็นสมณะผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยและยึดพรหมวิหารธรรมเป็นหลักในการปกครองคณะสงฆ์เป็นพระเถระผู้ใหญ่ผู้เพียรพร้อมด้วยคุณธรรมเป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนชาวภาคอีสานพระธรรมเจดีจูมพันธุโลท่านยังเป็นพระอุปัชฌาย์บวชพระอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานเป็นจำนวนมากมายหลายองค์อาทิพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรหลวงปู่หลุยจันทสาโรหลวงปู่ขาวอนาลโยพระอาจารย์โกมาจิรปุญโญหลวงปู่อ่อนญาณสิริพระอาจารย์วันอุตตโมพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนและพระอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานอีกมากมายหลายองค์

พุทธศักราช2507วัดโพธิสมพรได้รับพระบรมราชานุญาตให้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ

พธิสมพรเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองอุดรธานีเป็นศูนย์กลางทางพระบวรพุทธศาสนาของชาวอุดรบริเวณวัดกว้างขวางสิ่งก่อสร้างในวัดสวยงามตั้งเด่นเป็นสง่าเป็นศักดิ์เป็นสีแห่งเมืองอุดร

จันทร์ท่านมีนามเดิมว่าจันทร์ศรีแสงมงคลถือกำเนิดบ้านโนนทันตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2454โยมบิดาชื่อนายบุญสารโยมมารดาชื่อนางหลุนแสนมงคลท่านบรรพชาเป็นสามเณรณวัดศรีจันทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอุปสมบทเป็นพระภิกษุณภัตตสีมาวัดศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยมีพระครูพิสารอรัญญเขตเป็นพระอุปชาพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมเป็นพระกรรมวาจาอาจารย์พระมหาปิ่นปัญญาพโลเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาว่าจันทธีโป

มถวิปัสสนามาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรในระยะแรกของชีวิตสมณเพศท่านได้มีโอกาสศึกษาธรรมปฏิบัติจากท่านพระครูพิสารอรัญญเขตพระอุปัชฌาย์ของท่านท่านได้มีโอกาสได้รับคำแนะนำสั่งสอนจากพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมพระอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานที่สำคัญองค์หนึ่งของ

ทศรังสีออกเดินทางทุดงเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามรอยพระบาทของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าการได้ออกเดินทุดงตามป่าเขานั้นเป็นการฝึกจิตใจขณะอยู่ในป่าดงพงไพรรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ในป่าใช้ชีวิตกับธรรมชาติ

านมีจิตใจใฝ่ในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างยิ่งท่านเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นเข้าสู่กรุงเทพมหานครณวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อศึกษาด้านพระปริยัติธรรมท่านได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารเป็นเวลา19ปีคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475ถึง2494

ทธศักราช2495ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรชั้นเอกที่พระครูสิริสารสุธีปีพุทธศักราช2497สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ทรงมีพระบัญชาให้ท่านซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นพระครูสิริสารสุธีในขณะนั้นให้ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อเป็นผู้ช่วยของพระธรรมเจดีย์จูมพระ

ปีพุทธศักราช2498ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระสิริสารสุธีเจ้าคณะธรรมยุทธจังหวัดอุดรธานีปีพุทธศักราช2505ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชเมธาจารย์ปีพุทธศักราช2506ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีปีพุทธศักราช2517ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพเมธาจารย์ปีพุทธศักราช2533ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ให้เป็นพระราชาคณะที่

ินทบาทในยามเช้าตรู่อากาศยามเช้าอันบริสุทธิ์สดใสทำให้ร่างกายของท่านแข็งแรงมีสุขภาพพลานามัยที่ดี

ผู้ได้พบเห็นท่านต่างมีความปิติศรัทธาในปฏิปทาศีลาจารวัตรของหลวงปู่พระธรรมบัณฑิตผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรมนำความสงบเย็นมาสู่ดวงจิตดวงใจของทุกคนสมเป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนาเป็นสมณะที่งดงามและอาถรรพ์แห่งกองทัพธรรมนับเป็นที่พึ่งอันเกษมของบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกทั่วหน้า

พระพุทธโอวาทของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของแห่งพระพุทธศาสนาได้กล่าวเป็นภาษาบาลีไว้ว่าสัพพปาปัสสะอะกะระนังการไม่กระทำบาปทั้งปวงนี้ประการหนึ่งกุเตสุปสัมปทาการยังกุศลให้ถึงพร้อมนี้ประการหนึ่งสติตาปริโยทปนังการทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนี้ประการหนึ่งเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาเป็นพระบรมครูของโลกทั้งหลายในการที่ท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมสถานที่นี้ก็เพื่อต้องการที่จะชำระจิตใจของตนให้เป็นคนดีสืบๆไปในความหมายแห่งพระบาลีบทที่หนึ่งว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงบาปนั้นก็หมายถึงความชั่วซึ่งมันเกิดขึ้นกับทางกายและวาจามีใจเป็นใหญ่ทีนี้ถ้าหากว่าเรามาตั้งสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เสมอว่าเมื่อเราจะกระทำสิ่งใดลงไปเมื่อเราขาดสติคือหมายความว่าเผลอสติกิจการงานที่เราก็ทำไปนั้นก็ย่อมผิดพลาดหรือฟังไปในเมื่อที่เรามีสติและสัมปชัญญะระลึกขึ้นมาได้ก็ทำกิจการงานส่วนนั้นก็สำเร็จลุล่วงไปเลยดีขึ้นชื่อว่าความชั่วทั้งหลายเราทุกๆคนไม่ต้องการกันทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงได้มีจิตคิดที่จะละความชั่วซึ่งมันมีอยู่ในหัวใจของเรานั้นให้มันปราศจากห่างไกลออกไปทุกวันทุกเวลาเมื่อทำได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้เจริญรอยตามปฏิปทาคือข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าทั้งหลายซึ่งพวกเราเคารพนับถือว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตของพวกเราดังนั้นในธรรมะข้อนี้จึงเป็นข้อที่สำหรับเตือนใจของพวกเราให้ได้ระมัดระวังอย่าให้มันเข้ามาใกล้ดวงจิตของเราตั้งใจบำเพ็ญคุณงามความดีที่จะเกิดขึ้นในการกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจเมื่อเราได้มากระทำดังนี้จิตใจของเรานั้นก็จะได้ดีขึ้นตามลำดับนับตั้งแต่เราได้ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมในสถานที่นี้อันความดีอันนี้ซึ่งจะเกิดมีแก่เรานั้นเป็นนามธรรมผู้ได้ทำผู้นั้นก็รู้ได้ด้วยใจของตนเองส่วนบุคคลอื่นนั้นเราจะรู้ได้ก็ด้วยอาการหรือกิริยาที่แสดงออกมาทางกายทางวาจา
ให้บุคคลอื่นได้เห็นถ้าเป็นผู้ที่มีเมตตาธรรมประจําใจแล้วเราจะแสดงออกมาทางกายและวาจาก็ดีย่อมเป็นที่ชื่นชมยินดีของผู้ได้เห็นและผู้ได้ฟังคำพูดตลอดถึงเห็นกิริยาอาการที่เราแสดงออกมาในภายนอกนั้นอันนี้นับว่าเป็นการที่เราสร้างกุศลคือความเฉลียวฉลาดมีปัญญาสามารถที่จะชำระความชั่วทั้งหลายให้ออกจากกายวาจาของเราก่อนที่ความชั่วทั้งหลายจะออกไปนั้นก็ต้องอาศัยใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นผู้บังคับบัญชาให้เราปฏิบัติขัดเกลาอยู่เสมอที่การปฏิบัติจิตใจของเรานั้นเป็นของที่ทำได้ยากยากสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเพราะเหตุว่าผู้ที่ไม่ต้องการที่จะมาปฏิบัติทางจิตใจของตนนั้นก็อ้างเหตุผลต่างๆเกี่ยวกับแบบกิจติดการงานอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าผู้ที่มีศรัทธาคือความเชื่อมั่นในใจของตนเองแล้วว่าการปฏิบัติธรรมนั้นย่อมเกิดผลแก่จิตใจของเราอย่างแน่นอนถ้าเราทำจริงทำจังคือเราตั้งใจทำด้วยสัจวาจาคือความจริงทางวาจาความจริงทางกายความจริงทางใจทำได้ทุกวันจะเป็นวันละเล็กละน้อยก็ไม่เป็นประมาณข้อสำคัญขอให้เราได้ทำสืบเนื่องต่อกันไปไม่ให้ขาดเพราะในการปฏิบัติธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ได้เลือกการไม่ได้เลือกเวลาท่านให้ปฏิบัติได้ทุกอิริยาบถมีการยืนเดินนั่งนอนตลอดถึงการทำการพูดการคิดเป็นต้นแม้เราจะอยู่ในสถานที่ใดๆก็ตามเมื่อเราตั้งใจจะกำหนดจิตใจของเราว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่เรายืนหรือเรานั่งหรือเรานอนหรือทำกิจอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ถ้าเรามีสติระลึกอยู่เสมออย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีสติคอยควบคุมจิตของเราอยู่เสมอเมื่อจิตของเราจะคิดไปในอารมณ์ส่วนใดสตินั้นก็คอยควบคุมจิตของเราคือรู้อยู่เสมอว่าขณะนี้เช่นอย่างปัจจุบันนี้เวลานี้เรากำลังนั่งฟังพระบรรยายธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ก็เอาสติหน่วงเหนี่ยวจิตของเราให้มารวมอยู่ที่กายวาจาใจนี้เองเราจะพิจารณาดูว่าเวลานี้เราทำอะไรเรานั่งทำไมต้องถามตัวเราเองว่าเรานั่งสร้างบุญสร้างกุศลคือความเฉลียวฉลาดสามารถที่จะมองเห็นใจของตนเองว่ามันไปติดอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ดีไม่งามซึ่งเรียกว่าอารมณ์รักอย่างหนึ่งอารมณ์ชังอย่างหนึ่งถ้าใจมันไปติดอยู่ในอารมณ์ส่วนใด
สติก็คอยเหนี่ยวรั้งเข้ามาให้มันมาพิจารณาว่าจิตที่กำลังคิดอยู่เดี๋ยวนี้มันคิดไปในทางที่ไม่ดีไม่งามคือหมายความว่าทางชั่วเช่นคิดไปถึงบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่เราไม่รักไม่ชอบเป็นผู้ที่คอยเบียดเบียนคอยติเตียนเราอยู่เสมอเราก็หน่วงเหนียวเอาจิตของเรามาวางให้เป็นกลางแล้วก็แผ่เมตตาจิตให้ถึงบุคคลผู้นั้นเพื่อบุคคลผู้นั้นจะได้มีจิตใจห่างเหินจากความชั่วไปข้อสำคัญก็อยู่ที่ตัวเราเองถ้าเราทำใจของเราให้สงบระงับดับจากสิ่งเหล่านั้นให้ได้แล้วนั่นแหละชื่อว่าการปฏิบัติความดีด้วยความฉลาดด้วยปัญญาสามารถที่จะวิจัยสิ่งที่ไม่ดีนั้นให้มันเสื่อมหายคลายไปจากดวงจิตของเราให้เหลือแต่สิ่งที่ดีที่ชอบอันประกอบไปด้วยศีลธรรมซึ่งมีประจำใจของพวกเราอยู่ทุกๆคนการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นของปฏิบัติได้ไม่ยากนักก็อยู่ที่เราตั้งใจทำอย่างจริงจังจะทำได้วันละเล็กละน้อยเมื่อทำนานๆเข้าความดีอันนั้นก็มารวมกันเป็นจุดอันหนึ่งเหมือนอย่างพานดอกไม้ที่ตั้งไว้ณที่นี้ช่างผู้ฉลาดสามารถเก็บเอาดอกไม้ที่มันสดชื่นมารวมกันประกอบให้เป็นพุ่มหรือเป็นพวงมาลัยขึ้นมาเมื่อเรามองดูแล้วก็เป็นของน่าดูน่าชมเป็นของที่ทำให้น่าชื่นใจฉันใดก็ดีจิตของเรานั้นถ้าหากเราคอยชำระอยู่ทุกวันทุกเวลาจิตนั้นเป็นธรรมชาติผ่องใสท่านจึงมีพระบาลีบทหนึ่งว่าปะพัสสะระมิดังจิตตังจิตเป็นประพัสสรเป็นของที่เลื่อมและมีสีผ่องใสสะอาดปราศจากมลทินโทษทั้งปวงทุกๆคนที่เราปฏิบัติอยู่นี้ก็เพื่อต้องการที่จะดูจิตของตนว่ามันเป็นอย่างไรจิตใจของเรานั้นไม่ได้อยู่กับที่ย่อมคิดไปถึงอารมณ์ส่วนนั้นบ้างอารมณ์ส่วนนี้บ้างมีทั้งดีทั้งชั่วซึ่งเข้ามาหมักหมมอยู่ในจิตสันดานของเรามาตั้งหลายภพหลายชาติมาชาติปัจจุบันนี้ที่เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาเอกในโลกได้เผยแผ่มาจนกระทั่งถึงพวกเราซึ่งเกิดสุดท้ายภายหลังถึงแม้ว่าไม่ได้เห็นพระรูปพระโฉมของพระผู้มีพระภาคซึ่งพระองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วก็จริงอยู่แต่ธรรมะคำสั่งสอนของพระองค์นั้นไม่ได้เสื่อมคลายหายไปไหนยังตั้งอยู่กับพวกเราทุกๆคนคืออยู่ที่ใจของพวกเรานี้เองแต่ว่า
พวกเรายังค้นไม่พบว่าของจริงมันเป็นอย่างไรถ้าเราพยายามค้นคว้าหาต้นเหตุจริงๆแล้วเมื่อพบเหตุเราก็พิจารณาดูเหตุว่ามันมีอยู่อย่างนี้อย่างนี้ทีนี้เมื่อเห็นเหตุแล้วผลที่เราจะได้รับก็คือจิตใจของเรานั้นแต่ก่อนที่เรายังไม่เคยมาเข้าวัดเข้าวามาเคยปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตนนั้นไม่ทราบว่าพระเป็นอย่างไรเนรเป็นอย่างไรวัดมาอารามเป็นอย่างไรเราก็ไม่ได้สนใจเมื่อเราเข้ามาถึงสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ได้เห็นเพื่อนที่มาปฏิบัติก่อนบ้างมาภายหลังบ้างได้ตั้งใจนั่งกำหนดจิตซึ่งเรียกว่าปฏิบัติจิตใจให้เป็นสมาธิคือความทำจิตให้มันนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่เกี่ยวข้องด้วยอารมณ์ภายนอกดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงวางระยะจิตที่จะเป็นสมาธินั้นไว้เป็น3ขั้นตอนตอนเบื้องต้นคือคณิกะสมาธิเมื่อจิตของเรารวมอยู่ในอารมณ์อันเดียวในช่วงระยะหนึ่งประมาณ5นาที10นาทีดังนี้เป็นต้นก็ชื่อว่าเป็นสมาธิชั่วขณะหรือเป็นสมาธิชั่วคราวเมื่อเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตใจของเรามั่นคงแน่นหนาขึ้นอีกสติควบคุมจิตของเราให้แน่นเข้าไปท่านก็ให้ชื่อว่าเป็นอุปจารสมาธิคือสมาธิที่เฉียดหรือสมาธิที่ใกล้เข้าไปในขณะนั้นจิตของเราจะยึดในอารมณ์บทใดบทหนึ่งเช่นคำว่าพุทโธแปลว่าผู้ตื่นคือตื่นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งมันหมักหมมดองอยู่ในกิจสันดานของเรามาตั้งนมนานนี่ประการหนึ่งหรืออีกประการหนึ่งก็มีความหมายว่าเป็นผู้เบิกบานคือจิตใจของเราเมื่อมันตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วจิตนั้นจะต้องเบิกบานมีความอิ่มใจขึ้นมาถึงแม้ว่าอารมณ์ส่วนใดที่จะผ่านเข้ามาทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นจนกระทั่งมาถึงใจเมื่อใจของเราไม่ได้รับเอาไว้อารมณ์ส่วนนั้นก็หายไปใจของเราก็คงที่อยู่อย่างนั้นมีท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิขนาดกลางเมื่อเราปฏิบัติยิ่งขึ้นไปอีกจนกระทั่งว่าจิตนั้นไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ภายนอกซึ่งจะผ่านเข้ามาทางอายตนะภายในคือตาหูจมูกเป็นต้นจิตของทุกๆคนนั้นไม่หวั่นไหวเปรียบประดุจหนึ่งว่าเสาหินซึ่งปักหรือตั้งอยู่ในอากาศกลางแจ้งอย่างแน่นหนาถาวรแม้ลมจะพัดมาจากทิศทั้ง4หรือทิศทั้ง8เสาหินนั้นก็ไม่ได้หวั่นไหวไปตามลมฉันใดก็ดีจิตของเราเมื่อเป็นสมาธิแน่นอนแล้วซึ่งท่านเรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธิที่แน่วแน่ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ทั้งปวงมีเรียก

ยเมื่อถึงวันสำคัญเช่นนั้นวันมาฆบูชาวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือนและทหารตำรวจและโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลนี้ก็มาทำพุทธบูชาที่นี่เป็นส่วนมากดังนั้นจึงถือว่าวัดนี้เป็นจุดหนึ่งสำหรับเป็นที่ฝึกฝนอบรมทั้งกิจการและจนมาตั้งเด็กนักเรียนโดยเฉพาะเมื่อเขาเปิดเทอมแล้วที่นี้ก็มีโรงเรียนวันอาทิตย์มีโรงเรียนต่างๆมาเรียนประมาณ500หรือ600คนเป็นประจำจนกระทั่งถึงเวลาสอบในระหว่างเดือนมกราที่นี้สำหรับปีพ.ศ2536นี้เมื่อวันที่14มกราคมสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆมหาปริณายกได้เสด็จมาประทานพัดยศแก่พระสังฆาธิการในภาค8ภาค9ณที่พระอุโบสถนี้มีจำนวน300เศษลูกสามร้อยเศษต่อจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้มีพระเมตตาไปวางศิลาฤกษ์เพื่อสร้างอาคารสำหรับเป็นห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์และที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชให้เป็นอนุสรณ์ร้อยปีของเมืองอุดรขึ้นที่วัดโพธิสมพรนี้ในขณะที่ท่านไปวางศิลาฤกษ์นั้นเมื่อเสร็จจากนั้นแล้วท่านมีพระเมตตามอบทุนให้แก่ตมา 100,000 บาทเพื่อเป็นการที่จะสร้างอาคารหลังนี้ต่อไปเพราะอาคารหลังนี้เมื่อสร้างขึ้นแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชน 1. เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับลูกครูบาอาจารย์กรรมฐานซึ่งเวลานี้ได้หล่อมาไว้แล้ว10รูปแล้วก็9รูป10กับรูปหลวงปู่พระธรรมจิรีซึ่งอยู่ในโบสถ์นี้เมื่อสร้างอาคารหลังนี้เสร็จก็จะเอาไปรวมกันไว้ที่โน้นเพื่อให้ศิษยานุศิษย์สาธุชนทั่วไปได้สักการะเคารพพระผู้ที่เป็นสุปฏิบัติคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในทางธุดงค์กรรมฐานโดยส่วนมากถึงแม้ว่าท่านจะร่วงรับดับขันไปแล้วก็จริงแต่ประชาชนก็ยังนับถือคุณธรรมที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมามิได้ขาดสำหรับปัจจุบันนี้ที่วัดโพธิสมพรทุกวันศุกร์มีชมรมชาวพุทธมานั่งปฏิบัติธรรมในพระอุโบสถนี้บางวันศุกร์ก็มีจำนวน50-60คนบางวันศุกร์ก็มีถึง100ผู้ที่มาบรรยายเป็นประจำก็คือพระธรรมบัณฑิตนอกจากนั้นถ้าไม่อยู่ก็ไปนิมนต์ครูบาอาจารย์กรรมฐานตามวัดต่างๆมาสอนพิธีกรรมฐานหรือมาบรรยายธรรมก็ได้เช่นอย่างอาจารย์มหาบัวญาณสัมปโนวัดบ้านตาดบ้างอาจารย์ทูลผิปะปัญโยที่วัดบ้านคอบ้างแล้วก็อาจารย์เพ่งวัดท่องกงเพลนบ้างนอกจากนั้นก็มีและหลายองค์ซึ่งหลวงพ่อจำไม่ได้ที่มาเป็นวันจุอันนี้ก็นับว่าเป็นสถานที่รักษาปฏิปทา

0: ของครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยหลวงปู่พระธรรมเจดีย์พันธุโรจูมยังอยู่ก็มีการมีทั้งปริยัติและการปฏิบัติธรรมไปด้วยกันทั้งสองอย่างดังนั้นในการที่ท่านทั้งหลายได้มาบันทึกวันนี้ก็นับว่าจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนในอนาคตต่อไปสำหรับวัดนี้ที่สร้างขึ้นที่มีความเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับก็ได้อาศัยศรัทธาประชาชนช่วยกันทนุบำรุงพัฒนาวัดขึ้นให้เป็นที่น่าดูน่าชมขึ้นและต่อมาภายหลังทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเพราะฉะนั้นวัดนี้ต้องรับภาระธุระทั้งทางราชการฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองบางครั้งทั้งฝ่ายข้าราชการในจังหวัดกรมอบรมข้าราชการที่วัดนี้เป็นประจำก็ว่าได้เพราะสถานที่วัดนี้ก็เป็นที่สะดวกสบายการเข้าการออกเท่าที่หลวงพ่อได้พัฒนาไว้เพื่อให้สะดวกแก่ทางราชการและประชาชนในระยะต่อไปนี้ก็มีโครงการที่จะสร้างสถานที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชคือตำหนักสมเด็จพระสังฆราชให้รวมกันทั้งหอสมุดและพิพิธภัณฑ์และตำหนักทั้ง3ประการให้อยู่ในหลังเดียวกันดังนั้นจึงขอให้ท่านได้ช่วยทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้วัฒนาเจริญสืบไป
1: รายการแผ่นดินธรรมจะเสนอโดยมูลนิธิแผ่นดินธรรมทุกวันพฤหัสบดี

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปมาโทขรหิโตสทาความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่อบัณฑิตหมายถึงบุคคลผู้จะทำพูดคิดแต่สิ่งที่ดีประกอบด้วยปัญญาจะทำอะไรก็มีความรอบคอบไม่ประมาททำด้วยความระมัดระวังจึงทำให้เรื่องที่ทำนั้นประสบความสำเร็จฉะนั้นบัณฑิตจึงติเตียนความประมาทซึ่งก่อให้เกิดความเศร้าหมองและโทษแก่ผู้รักษาเพราะความประมาทไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตความไม่ประมาทเท่านั้นที่เป็นวิสัยของบัณฑิตและบัณฑิตก็สรรเสริญความไม่ประมาทว่ายอดเยี่ยมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

จิตตั้งใจเด้อภาวนาเป็นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดามารดาบิดาของเราครูบาอาจารย์ของเรานะไม่ได้สมาธิก็ได้บูชาคุณของท่านท่านเลี้ยงดูเรามาท่านอบรมเรามาบูชาคุณของท่านนะให้จิตเยือกเย็นจับอารมณ์อย่างเดียวอานาปานสติก็ตรงตัวอยู่แล้วอานาก็แปลว่าลมหายใจเข้าปานะก็แปลว่าลมหายใจออกสติก็แปลว่าระลึกรู้ระลึกรู้ระลึกได้ระลึกรู้อะไรรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างที่อานาปานสตินี่พระพุทธองค์ตัดแสดงไว้ดีแล้วหากผู้ใดนำไปปฏิบัติผู้ใดเจริญแล้วนั่นแหละทำให้มากแล้วย่อมได้เจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันธ์ 5ตอนนั่งสมาธิเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็จะได้ปัญญาวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันธ์ 5สิ้นอาสวะกิเลสในทิฏฐธรรมนี้นะหรือหากยังมีอุปธิเหลืออยู่ก็จะได้เป็นพระอนาคามีฉะนั้นอานาปานสตินี้ก็ได้ทั้งสองอย่างบางคนอาจจะได้คิดว่าจะได้เพียงสมถะอย่างเดียวพระผู้องค์ตัดแล้วได้ทั้งสองอย่างได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติด้วยได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาเวลาจับอารมณ์ให้ใจนั้นให้มีสติสติรู้ว่าลมเข้ายาวก็ให้รู้ชัดชัดออกยาวก็ให้รู้ชัดชัดคำว่าชัดเนี่ยก็ให้เห็นไม่ใช่เห็นพอลางๆพอวับวับแบมแบมรู้พอวับวับแบมแบมรู้ชัดชัดต้องเห็นมันเด่นมันชัดเข้าไปมันไปถึงไหนดูเข้าไปต้นของลมเริ่มที่ไหนเอาสติตั้งไว้ตรงนั้นแหละตรงปลายจมูกนี่ต้นของลมเข้าใหม่ๆเรียกว่าต้นมันเข้าไปก็เรียกว่ากลางของลมออกมาสุดเข้าตรงไหนมันก็มาสุดตรงนั้นน่ะเห็นมันเข้าเอาไปมาถ้าเราดูอยู่อย่างนี้ที่แรกเราตามลงไปเห็นตามออกมาจนมันสุดปลายจมูกถ้าไม่เห็นสุดไม่เห็นเข้าไม่เห็นออกนะที่เน้นอยู่นี่ก็เน้นตรงต้นลมคือเห็นมันเข้าชัดชัดออกก็เห็นมันออกชัดชัดสุดปลายจมูกเราจะไม่ง่วงไม่ซึมที่ง่วงที่ซึมอยู่นี่ก็เผลอสติไม่ฝึกสติไม่ดูลมไม่ตามดูลมต้องให้เห็นลมต้นลม
มันเข้าไปก็เห็นเข้าไปก็ออกมาก็เห็นเห็นมันสุดนะสุดปั๊ดตอนลมมันสุดปลายจมูกนี่จิตเราจะเห็นสติเราจะเห็นความว่างว่างว่างนั่นเห็นไหมล่ะเห็นไหมพูดอยู่นี่ก็ทำไปด้วยนะเห็นมันว่างไหมสุดปัดออกมาก็ว่างว่างชั่วขณะหนึ่งเห็นนะต้องเห็นนะถ้าไม่เห็นง่วงนอนไม่ง่วงนอนจิตก็ส่งไปที่อื่นจิตไม่ดูลมให้จิตกับลมต้องแนบสนิทติดกันอยู่อย่างนี้รู้ลมเห็นเราอยู่อย่างนี้เห็นมันสุดไหมนะไม่ใช่ทำครั้งเดียวนะต้นลมเข้าก็เห็นมันเข้ายาวก็รู้ชัดว่ายาวออกยาวก็รู้ชัดออกยาวตอนนี้ตอนมันออกมาเนี่ยลมมันจะสุดมันจะทิ้งในลมนี่มันก็มีตัวจิตคือผู้รู้อยู่ในนั้นจิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ในลมหายใจลมหายใจนี่แหละเรียกว่าวิญญาณพระพุทธองค์เรียกว่าวิญญาณวินคือลมมันหมุนเข้าแล้วก็หมุนออกจากต้นมาถึงปลายจากต้นก็กลับมาถึงปลายลมปัดออกหมุนเข้าไปอีกจึงว่าวินภาษาบาลีภาษาละตินเรียกว่าวินส่วนตัวจิตอยู่ในลมก็เรียกว่ายานสองคำสองพยานเรียกสมาธิสมธิกันเรียกว่าวิญญาณตัววิญญาณนี่แหละคือตัวเราแท้ๆบางทีท่านก็เรียกว่าขันธ์ห้าฟังให้ออกลมหายใจนั่นคือรูปรูปละเอียดกายละเอียดหรือเรียกว่ากายในหรือเรียกว่ารูปภายในตัวจิตนั่นหรือตัววิญญาณท่านเรียกว่าจิตหรือเรียกว่าใจเราก็เห็นว่าลมหายใจนี่ก็คือกายกับใจของเรานั่นเองกายละเอียดกายกับใจนี่ท่านก็เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมนี่ท่านเรียกว่าขันธ์ห้าสมมติว่าขันธ์ห้าเนี่ยรู้จักขันธ์ห้าไหมขันธ์ละเอียดรูปธรรมนามธรรมคือขันธ์ห้าคือกายกับใจต้องทำความรู้เท่าลมหายใจอย่างนี้อ๋อลมหายใจนี่ก็คือวิญญาณคือตัวของเราลมหายใจนี่ก็คือรูปกับนามลมก็คือกายในคือรูปกายละเอียดคือรูปธรรมส่วนตัวนามธรรมก็คือใจในลมหายใจนี่ท่านจึงเรียกว่ากายกับใจลมหายกายกายหายไปลมหายไปแต่ว่าใจเหลืออยู่ใจก็วิ่งเข้าไปวิ่งออกมาอยู่นี่ลมหายใจเหลืออยู่นี่ชื่อว่าลมหายใจลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่นี่เรียกว่าเกิดดับนี่ไม่ถ้าเราก็เข้าใจอย่างนี้การภาวนาจึงจะสำเร็จถ้าไม่รู้เรื่องมีแต่ครูบาอาจารย์ว่าให้จับอารมณ์ให้ใจเข้าออกก็ได้สมาธิอยู่ถ้าจับไปจับมาก็ได้สมาธิได้เจโตวิมุตติอยู่ส่วนปัญญาวิมุตตินั้น
เราจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจมันจะได้แต่เจโตวิมุตติเมื่อลมหายใจระงับดับลงก็จะเหลือตั้งแต่จิตคือผู้รู้อยู่นั่นซึ่งอานาปานสตินี้ท่านเขียนเอาไว้ตัดเอาไว้16ชั้น16ข้อแบ่งออกเป็น4หมวดหมวดละ4ที่แจกเอาไปให้ดูเพื่อจะได้จำให้ได้ข้อที่1หมวดที่1ข้อที่1ก็เรียกว่าหมวดที่1เรียกว่าเห็นกายในกายหรือเรียกว่ากายานุปัสสนาปฏิปฐานเห็นกายก็คือลมหายใจนั่นแหละคือกายวิ่งเข้าไปในกายหยาบก็เห็นกายในกายไม่ได้เห็นที่อื่นให้เห็นไม่เห็นที่อื่นให้เห็นกายหรือท่านเรียกว่ากายานุปัสสนาปฏิปฐานเอากายนี่แหละเป็นฐานที่ตั้งแห่งการพิจารณาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการกระทำให้เกิดปัญญาเนี่ยข้อนี้หรือเห็นกายในกายหรือกายานุปัสสนาปฏิปทานเอากายนี่แหละเป็นฐานที่ตั้งในการกระทำให้เกิดปัญญาเกิดสมาธิเกิดปัญญากายในที่นี้ก็คือลมหายใจนี่แหละให้วิตกวิจารณ์วิตกก็แปลว่าตึกวิจารณ์ก็แปลว่าตรองวิตกวิจารณ์อยู่ลมหายใจว่าเข้ายาวมันเป็นยังไงเข้าสั้นเป็นยังไงยาวเกินไปรู้สึกเป็นยังไงสั้นเกินไปรู้สึกเป็นยังไงลมหายใจหยาบรู้สึกเป็นยังไงลมหายใจละเอียดรู้สึกเป็นยังไงให้วิตกวิจารณ์อยู่หรือตึกตรองอยู่อย่างนี้อันเนี้ยข้อเนี้ยให้เอากายเอาลมวิจารณ์ดูกายวิจารณ์ดูลมหายใจนี่เองถ้าไม่วิจารณ์มันจะง่วงนะเอ้าเข้ายาวละเอียดออกยาวละเอียดถ้าลมหยาบอารมณ์เราเป็นยังไงกายก็หยาบลมหายใจหยาบกายนอกก็หยาบร้อนขึ้นมาเหมือนกันลมหายใจละเอียดกายนอกก็ละเอียดกายในละเอียดจิตก็ละเอียดด้วยให้สังเกตอยู่อย่างนี้อันนี้เรียกว่ากายานุปัสสนาปฏิปทานซึ่งท่านเขียนไว้4ข้อข้อที่1ว่าทีคังวาอัตสะสั้นโตรู้พร้อมรู้ทีคังวาทีคะแปลว่ายาวรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวชัดชัดทีคังวาอัตสะสั้นโตเห็นไหมล่ะลมยาวเข้าต้นลมปลายลมสุดมันจะเห็นเกิดเห็นดับเห็นลมออกมาก็เรียกว่าวิญญาณตายวิญญาณดับเข้าไปก็วิญญาณเกิดเราเกิดน่ะเห็นไหม
เห็นชัดชัดออกมาเวลาเรียกเข้าสั้นใช่ไหมก็เห็นชัดชัดว่ามันเข้าสั้นเวลาออกสั้นก็เห็นชัดชัดว่ามันออกสั้นไม่ใช่เห็นพอวับวับแวมแวมเห็นจะจะเห็นชัดชัดมันกระทบเข้าไปมันกระทบออกมามันก็กระทบมันจะมาวางมันจะมาทิ้งซากศพของเราเอาไว้ตอนลมสุดปัดออกมานี่ปลายลมวิญญาณจะมาทิ้งซากศพเอาไว้ขนาดหนึ่งก็เรียกว่าเราตายขณิกะมรณังตายชั่วขณะแล้วก็วิ่งเข้าไปอีกเกิดอีกวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็เกิดก็ตายอยู่นี่แหละกายของเราจิตของเราขันห้าของเราเกิดดับเกิดตายอย่างนี้ที่คังวาอัตสะสั้นโตนั้นเห็นเข้ายาวออกยาวลัดสังวาอัตสะสั้นโตรู้ลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นวิตกวิจารอยู่อย่างนี้วิจัยอยู่อย่างนี้เอาต่อไปท่านก็ให้รู้ข้อที่สามสัพพกายังปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงกายทั้งปวงนี่ก็หมายถึงกายหยาบกายละเอียดกายหยาบก็กายเนื้อกายหนังนั่งอยู่นี่แหละมีทุกคนกายละเอียดก็คือลมหายใจมันเข้ามันออกอยู่นี่อยู่ในกายหยาบนี่เห็นกายในกายอยู่นี่รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงสัพพกายังปฏิสังเวทีกายทั้งปวงหมายถึงกายหยาบกายละเอียดหมายถึงลมหายใจรู้มาลมหายใจมันไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปดูไปดูมามันจะมารวมกันอยู่ที่ตรงเข้าตรงออกนี่เองเราไม่ได้ตามดูทีแรกตามดูนะตามลมเข้าไปเอาไปมาไม่ตามนะเห็นเข้าเห็นออกเห็นเกิดเห็นดับนี่เอาไปมาลมหายใจเราจะรู้เฉพาะเกิดดับเท่านี้รู้เฉพาะเข้าออกเท่านี้มารวมกันอยู่ที่นี่เสร็จแล้วข้อที่สี่หมวดที่หนึ่งข้อที่สี่ท่านว่าปัจสัมภยังกายสังขารังทำกายสังขารให้ลำงับดับลงคำแปลมันนะไม่ได้เขียนแปลเอาไว้ให้ชัดทำกายสังขารให้ลำงับดับลงกายสังขารในที่นี้หมายถึงลมหายใจเข้าออกท่านเรียกว่าอัตสัสสะปัตสัสสะคือกายสังขารลมเข้าลมออกนั่นแหละท่านเรียกว่ากายสังขารทำกายสังขารให้ลำงับดับลงปัจสัมภยังกายสังขารังเมื่อลมหายใจลำงับดับลงแล้วเราพยายามผ่อนลมลงหรือเพ่งดูอยู่งั้นเพ่งอยู่ที่ลมหายใจวิตกวิจารอยู่ที่ลมหายใจเอาไปเอามาก็จะเกิดปีติสุขขึ้นมามันไม่คนละอันกันนะมันต่อกันปีติสุขวิตกวิจารอยู่อย่างนี้ว่าเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้วิตกวิจารดูวิจัยดูถ้าลมหายใจยาวเกินไปสั้นเกินไป
ถ้าลมหายใจหยาบเป็นยังไงลมหายใจละเอียดเป็นไงวิจัยดูอย่างนี้วิจารณ์ดูอย่างนี้ก็จะเกิดปีติขึ้นมาหรือทำลมหายใจให้ระงับดับลงก็จะเกิดเห็นจิตขึ้นมาเท่านั้นข้อที่1ข้อที่4หมวดที่3หมวดที่1ปัจจัมพยังกายสังขารังทำกายสังขารให้ระงับคือทำลมหายใจให้ดับลงลมหายใจดับลงในลมหายใจมันมีอะไรล่ะมันมีอะไรในลมอ่ะเข้าใจไหมมันมีตัวเราคือผู้รู้อยู่ในนั้นรู้ลมก็เห็นเราผู้รู้ก็อยู่ในลมเราก็อยู่ในลมรู้ลมเห็นเราก็เรียกว่าภาวนาทำลมหายใจให้ระงับลมลงก็เห็นเราโผล่ขึ้นเราคือผู้รู้เราคือจิตจิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ในลมหายใจเมื่อลมหายใจลำงับดับลงปัดสัมพยังกายสังขารังเราก็จะเห็นอะไรความรู้รู้รู้รู้เด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นผู้รู้นี่แหละคือจิตผู้รู้นี่แหละคือพุทโธเราก็จะเห็นพุทโธขึ้นมาพุทโธไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าอยู่ประเทศอินเดียมีอยู่ทั่วทั่วทุกตัวเราใครก็มีหมดพุทโธแต่เราไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเราดับลมหายใจยังไม่ได้ถ้าดับลมหายใจลงได้เราก็เห็นพุทโธเท่านั้นเห็นไหมล่ะดับลงได้ไหมล่ะบังคับลมดับได้ไหมผ่อนลงผ่อนลงกายระงับจิตก็ระงับจิตระงับก็คือความนึกคิดปรุงแต่งระงับดับลงกายก็คือรูปจิตก็คือนามรูปกับนามก็คือขันธ์ห้ากายระงับจิตระงับก็คือขันธ์ห้าระงับดับลงเราก็ได้เกโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันธ์ห้าท่านเป็นธรรมชาติว่างสว่างผ่องใสนี่ก็ได้แค่นี้ก็ได้สมถะได้เกโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันธ์ห้านี่พระองค์ตัดแสดงไว้ดีแล้วอาณาปานสติเป็นธรรมบทหนึ่งเมื่อบุคคลเจริญให้มากทำให้มากย่อมได้เจโตวิมุตตินี่จะได้อย่างนี้ลมหายใจนี่แหละถ้าเราทำลมลงในลมหายใจนี่นี่คำสอนของพระเจ้าบทหนึ่งสอนว่าอย่างนี้อานาปานสติสูตรสูตรที่ว่าด้วยลมหายใจเมื่อบุคคลใดเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมได้เจโตวิมุตตินี่มันจะได้อย่างนี้ทำไปทำมาลมหายใจระงับดับลงลมหายใจก็คือกายความรู้สึกนึกคิดก็คือจิตกายระงับจิตระงับกายละหุจิตละหุกายละงับจิตละงับหรือเรียกว่าปัจสัทธิพระองค์เรียกคำหนึ่งว่าปัจสัทธิกายละงับจิตละงับกายหมายถึงลมหายใจละงับไหมล่ะดับลงไหมล่ะฮะลมหายใจก็คือรูปธรรมในลมหายใจก็คือนามธรรมคือจิตจิตก็ละงับขันธ์ห้าก็ดับลงท่านเรียกว่าเจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันธ์ห้านั่นต้องเข้าใจอย่างนี้อยากได้เจโตวิมุตติก็ทำอย่างนี้จิตหลุดพ้นจากขันธ์ห้า
ในตอนเข้าสมาธิอยู่เรียกว่าเจโตวิมุตติหรือเรียกว่าวิกขัมพนวิมุตติวิกขัมพนแปลว่าสะกดฌานสะกดขันห้าเอาไว้สมาธิข่มขันห้าไว้ขันห้าหยุดทำงานหรือดับขันห้าได้ท่านอุปมาอุปไมยเหมือนหินทับหญ้าฌานสะกดขันห้าฌานเปรียบเสมือนหินทับขันห้าเอาไว้ขันห้าหยุดทำงานจึงเรียกว่าเจโตวิมุตติใครอยากได้ก็ทำเอานะคุมลมอย่างเดียวไม่ได้ไปหาอย่างอื่นอุปกรณ์ก็มีลมหายใจคุมลมหายใจลงกายระงับจิตระงับลงก่อนจิตก็หลุดพ้นจากขันห้ากายก็คือลมจิตก็คือความนึกคิดปรุงแต่งจิตก็เหลือจะเป็นวิสังขารไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตจิตจึงเรียกชื่อว่าวิสังขารเป็นผู้รู้อยู่จึงเรียกว่าพุทโธว่างเป็นธรรมชาติอยู่ก็เรียกว่าธัมโมไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นพุทโธธัมโมผู้รู้ว่าว่างผู้รู้ว่าสงบผู้รู้ว่าเป็นพุทโธธัมโมก็คือเราก็คือสังโฆเนี่ยพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยมันก็อยู่ที่เดียวกันนี่ก็เรียกว่าเราเห็นพุทธธรรมสงฆ์ภายในเกิดมาไม่เสียชาติเกิดถ้าไม่เห็นพุทธธรรมสงฆ์ภายในเขาก็เรียกว่าโมฆะบุรุษโมฆะสตรีเกิดมาเปล่าประโยชน์ไม่มีสรณะที่พึ่งตายก็ตายไปเปล่าๆแล้วพวกเราดีไม่ไปตกนรกหมกไหมไม่ไปตกอบายภูมินะให้เข้าใจอันนี้เรียกว่าเจโตวิมุตตินี่เห็นกายในกายทำหมวดแรกเอากายมาเป็นเอากายคือลมหายใจมาเป็นเครื่องรู้ของจิตมาเป็นเครื่องระลึกของสติเอาลมหายใจนี่เนี่ยมาวิตกวิจารเอาธรรมบทใดบทหนึ่งมาวิจัยดูธรรมก็คือลมหายใจนี่มาวิจัยดูเมื่อลมอ่อนลมยาวลมสั้นลมหนักลมเบาลมระงับดับลงมันเป็นยังไงนี่วิจัยดูอย่างนี้กายานุปัสสนาปฏิปทานนั่นเอากายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการกระทำให้เกิดปัญญาวิปัสสนาแปลว่าปัญญาต่อมาเมื่อเราได้บทแรกแล้วก็ครอบไปถึงหมดทุกบทนั่นแหละนะบทแรกเนี่ยเมื่อเราวิตกวิจารลมเข้าลมออกอยู่อย่างนั้นวิตกวิจารแปลว่าวิตกวิจารดูลมหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดหยาบเป็นยังไงละเอียดเป็นยังไงวิตกวิจารดูวิจัยดูเมื่อลมระงับดับลงมันเป็นยังไงเมื่อวิตกวิจารไปมาอยู่อย่างนี้จิตของเราก็จะเกิดปีติแล้วก็เกิดสุขขึ้นมาหมวดที่สองปีติปฏิสังเวทีเราก็จะเห็นปีติเกิดขึ้นมันไม่ได้อยู่ที่อื่นถ้าเราจับอารมณ์ได้ก็เกิดปีติเข้าใจไหมปีติเกิดความสบายอิ่มเอิบสบายขึ้นมาปีติแล้วก็จะเกิดสุขขึ้นมาหมวดที่สองเรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาหมวดที่สองสี่ข้อปีติปฏิสังเวที
เมื่อเราดูลมหายใจไปมาอยู่วิตกวิจารอยู่กับลมหายใจว่าสั้นว่ายาวว่าหยาบละเอียดมันเป็นยังไงก็จะเกิดปีติขึ้นเมื่อเกิดปีติสุขก็จะตามมาทันทีสุขะปฏิสังเวทีปีติสุขนี่แหละพระพุทธองค์เรียกว่าเวทนาเราจะเห็นเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเวทนาเกิดขึ้นในใจเราปีติปฏิสังเวทีก็รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติเมื่อหายใจเข้าหายใจออกสุขปฏิสังเวทีรู้พร้อมซึ่งสุขรู้ว่าสุขสุขปฏิสังเวทีในที่เราเขียนไว้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขมันจะสุขนะเมื่อปิติเกิดขึ้นแล้วมันก็จะสุขปิติสุขนี่มันจะไปปรุงแต่งกิจของเรานะปกติกิจของเราจะรู้รู้อยู่เฉยๆเมื่อปิติสุขเข้าไปประกอบกิจไปปรุงแต่งกิจกิจก็เรียกชื่อใหม่ว่าสังขารสังขารกิจก็เป็นสังขารขึ้นมาเป็นกิจปรุงแต่งขึ้นมาเราก็จะเห็นเกิดขึ้นมาจิตตปฏิสังจิตตสังขารปฏิสังเวทีเราจะรู้พร้อมซึ่งจิตตสังขารเห็นอารมณ์ไปประกอบกิจกิจเราก็จะเป็นสังขารกิจขึ้นมาจิตตปฏิจิตตสังขารปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารเข้าใจคำว่าจิตสังจิตตสังขารไหมเวทนาไปปรุงแต่งสุขปีติสุขนี่เรียกว่าเวทนามันไปประกอบจิตจิตจึงเป็นสังขารขึ้นมาจิตตะปฏิสังจิตตะสังขารปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารรู้ว่าจิตของเราถูกสุขถูกปีติไปปรุงแต่งสุขปีติก็คือเวทนาไปเกิดที่จิตก็เรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาแล้วเราก็จะดับเวทนาให้ลงปัดสัมพยังจิตตสังขารหลังดับจิตตสังขารจิตตสังขารนี่แหละคือปีติสุขคือเวทนาจะดับเวทนาลงนะดับเวทนาลงให้ได้เอาแววมาก็ดูไปดูมาเวทนามันดับเวทนาดับว่าปัดสัมพยังจิตตสังขลังทำจิตสังขารให้ลำงับดับลงก็คือดับเวทนาลงนั่นเองก็ขึ้นไปหมวดที่สามจิตตะปฏิสังเวทีเมื่อเวทนาดับลงสังขารจิตดับลงนะก็จะเหลือตั้งแต่จิตล้วนๆเป็นผู้รู้รู้รู้ท่านก็เรียกว่าจิตตะปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกิจนี่หมวดที่สามข้อที่หนึ่ง
ต่อไปก็จะเป็นข้อที่สองหมวดที่สามอภิปะโมทยังจิตตังปะปาโมดนั่นแหละท่านเรียกย่อว่าปะโมทยังอภิปะโมทยังจิตตังแปลว่าทำจิตข้อที่หนึ่งจิตตะปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตแล้วข้อที่สองก็ทำจิตให้ปาโมดลื่นเริงอยู่อภิปโมทยังปาโมดโมทยะนั่นนะปาโมดปาปโมทยะปาโมทยังจิตตังทำจิตให้ปาโมดลื่นเริงอยู่ได้เมื่อเห็นจิตแล้วก็ทำจิตให้ปาโมดลื่นเริงอยู่แล้วจิตก็จะรวมเป็นเอกคตาจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็จะเกิดสมาทหังจิตตังเราก็จะเห็นจิตของเราสมาทะก็สมาธินั่นแหละสมาทหังจิตตังจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิเรารู้เฉยอยู่อุเบกขาเอกคตาลมลู่อยู่เฉยๆเนี่ยสมาทหังจิตตังตอนนี้จิตก็จะปล่อยวางโลกวางอารมณ์วางสมมุติออกหมดสมาทหังจิตตังว่างเป็นสมาธิตั้งมั่นสว่างสวัยผ่องใสอยู่จิตวางโลกวางอารมณ์วางสมมุติออกหมดท่านเรียกว่าวิโมจยังจิตตังทำจิตให้ปล่อยวางจิตจะปล่อยวางโลกวางอารมณ์วางสมมุติออกหมดวางขันห้าออกหมดก็จะเห็นอารมณ์พระนิพพานขึ้นมาอันนี้ท่านเรียกว่าเห็นจิตในจิตจะเห็นจิตของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิว่างปล่อยวางจากโลกวางจากอารมณ์วางจากสมมุติเรียกว่าวิปโมจะยังจิตตังมันง่ายๆนี่นะไม่ยากอะไรเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตก็จะปล่อยวางจากโลกวางจากอารมณ์วางจากสมมุติอารมณ์นี้แหละเรียกว่าพระนิพพานจะเห็นองค์พระนิพพานปรากฏขึ้นเป็นสภาวะรู้ว่างสว่างสวัยผ่องใสเป็นธรรมชาติอยู่นี่มันอยู่ไกลไหมล่ะฮะพระนิพพานเราก็จะได้เจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันธ์ห้าวิโมจะยังจิตตังจิตปล่อยวางจากโลกจากอารมณ์จากสมมุติจากขันธ์ห้าก็เห็นพระนิพพานขึ้นมาอยู่ปลายจมูกนี่เองฮะทำไมให้ว่าพาทำกันทำเอาฮะมันไม่อยู่ที่อื่นนี่หมวดที่สามข้อที่สี่จิตจะปล่อยวางจากโลกวางจากอารมณ์วางจากสมมุติหมดวางจากขันธ์ห้าจะเห็นจิตเป็นธรรมชาติธาตุรู้ว่างสว่างสวัยก็เห็นจิตในจิตเห็นจิตของเราวางโลกวางอารมณ์วางสมมุติออกเราจึงจะเห็นจิตแท้ใจเดิมของเราว่างสว่างสวัยผ่องใสประพัดสอนแน่ง่ายๆนี่หมวดที่สามเมื่อจิตว่างจิต
เข้าพักผ่อนนอนหลับเข้าภวังค์เต็มที่ภวังค์แปลว่าจิตหยุดทำงานจิตพักภาษาบาลีเรียกว่าเข้าภวังค์จิตพักจิตหยุดทำงานเรียกว่าภวังค์เล็กภวังค์น้อยภวังค์ใหญ่จิตเข้าภวังค์ภวังค์คู่บาทก็เท่ากับคณิกะสมาธิภวังค์จรณะเท่ากับอุปจารสมาธิภวังคุปเชทะเท่ากับอัปปนาสมาธิหรืออัปปนาฌานจิตพักผ่อนเต็มที่เหมือนกับเรากินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วต้องออกไม่ออกไม่ได้เพราะมันอิ่มแล้วไม่มีใครบอกก็ออกจิตของเราก็จะถอนออกจากสมาธิเมื่อออกจากสมาธิมาจิตของเราจะนุ่มนวลคู่ควรแก่การใช้งานเราจึงเอาจิตเราไปน้อมระลึกนึกย้อนหลังผู้ที่ฉลาดจิตถอนออกใหม่ๆเปรียบเสมือนช่างเหล็กช่างทองเขาเผาเหล็กเผาทองไว้ในเตาหลอมให้ในเตาร้อนแล้วเขาจะใช้เขาจะเอาทองไปใช้ทำเป็นรูปประพันธ์ต่างๆหรือจะเอาเหล็กที่แดงๆออกมาจากเตาอ่อนๆนุ่มๆอยู่นั้นมาตีเป็นมีดเป็นขวานเป็นดาบเป็นหอกเป็นปืนได้จิตของเราก็เหมือนกันเมื่อมันพักผ่อนเต็มที่แล้วออกจากสมาธิจิตของเราจะคมจะกล้าเพราะว่าสมาธิเปรียบเสมือนหินรับมีดจิตจะคมจะกล้าเมื่อเอาจิตไปใช้งานมันจึงจะเกิดประโยชน์เหมือนกับมีดเครื่องมือของช่างเขารับเขาฝนใหม่ๆไปใช้งานมันก็คมมันก็กล้าจิตของเราจะเป็นคมกล้ามีพละมีอินทรีย์แก่กล้ามันจะไปเป็นอาวุธไปฆ่ากิเลสนั่นเป็นปัญญาแล้วก็เอาจิตของเราเนี่ยแหละเดินปัญญาฆ่ากิเลสมันจะฆ่าได้เร็วจิตคมจิตกล้าจิตมีสมาธิจิตพักผ่อนเต็มที่ให้เข้าใจอย่างนี้นะจิตนุ่มนวลคู่ควรแก่การใช้งานน้อมจิตผู้ฉลาดเขาก็น้อมจิตระลึกชาติหัวหลังไปเรื่อยๆ1ชาติ2ชาติ3ชาติ4ชาติ100ชาติ1,000ชาติ10,000ชาติ100,000ชาติดูได้บุพเพนิวาสานุสติญาณย้อนระลึกชาติหัวหลังบุพเพแต่ปางก่อนชาติแต่เก่าแต่ก่อนเราไปเกิดเป็นอะไรเราจะดูได้หมดนิวาสแปลว่าที่อยู่ที่อาศัยคือขันธ์5นั่นแหละนิวาสแล้วเกิดเป็นอะไรขันธ์เป็นหมาหรือเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรมันรู้หมดเพราะว่าจิตคือธรรมชาติอันนี้มันไม่มีประมาณธรรมชาติจิตส่วนลึกของเราไม่มีประมาณมันจะบันทึกย้อนหลังไว้หมดชาติเก่าพบก่อนเอาไว้อุปมาอุปไมยเหมือนกล่องดำ
ในเครื่องบินมันจะบันทึกเอาไว้หมดมันลงกี่ครั้งมันขึ้นกี่ครั้งมันไปที่ไหนมันเกิดเหตุการณ์อะไรจิตของเราจะบันทึกเก็บอารมณ์เอาไว้หมดสัญญาอารมณ์เก่าเราไปเกิดชาติไหนเป็นอะไรได้ธาตุขันเป็นอะไรนิวาสบุพเพนิวานิวาสแปลว่าอาวาสแปลว่าที่อยู่ที่อาศัยบุพเพนิวาสานุสติญาณพร้อมกันนั้นก็จะไปรู้ทำไมเราถึงไปเกิดเป็นอันนั้นอันนี้เพราะอะไรพร้อมกันนั้นก็จะรู้ขึ้นมาอ๋อเพราะเราไปทำบาปทำกรรมทำบุญทำบาปบาปกับบุญนี่แหละจะบังคับจิตใสหัวของจิตให้ไปเกิดสองคนนี่แหละคือบาปกับบุญจะบังคับให้เราไปเกิดที่นั่นที่นี่เกิดเป็นอันนั้นอันนี้ก็จะรู้ว่าจุตูปัตปาตยานจะเห็นว่าไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไปเล่นชู้กับผัวเล่นชู้กับเมียฆ่าเมียตายฆ่าผัวตายมันร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติเนาะจึงได้มาเกิดตามผลของกรรมพระพุทธองค์จึงให้เชื่อผลของกรรมทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปพาว่าไปแล้วเมื่อกี้เราจะเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมนั่นแลนะไปเกิดตามผลของกรรมนั่นแหละจุตูปปาตยานคนอื่นก็เหมือนกันเขาต้องไปทำกรรมดีกรรมชั่วกรรมนี่แหละจะผักใสจำแนกแจกสัตว์ให้ไปเกิดอยู่ในภพนั้นภพนี้ภูมินั้นภูมินี้ท่านจึงให้เชื่อผลของกรรมไม่ใช่ไปอ้อนวอนได้อ้อนวอนไม่ได้หรอกขอให้ไม่เกิดที่นั่นนี่มันเกิดตามผลของกรรมเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยยังกรรมังกฤตสามีกัลยาณังว่าทำเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปกัลยาณังว่าปาปะกังเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมนั่นแลนี่ญาณตัวที่สองจะเกิดขึ้นมาเกิดจากกรรมคนจะไปเกิดอยู่ที่ไหนนรกหรือสวรรค์เป็นเปรตเป็นผีเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์พระพรหมก็เนื่องจากกรรมเท่านั้นให้เข้าใจเรื่องกรรมนี่การกระทำทางกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีกายกรรมทำทางกายก็เรียกว่ากายกรรมเท่านี้ทางวาจาก็วจีกรรมเท่านี้ทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมเท่านี้นี่การรักษาศีลก็ยังให้รักษากายวาจาใจนี่นี่แหละมันจะเป็นกรรมขึ้นไปกายกรรมเอากายไปทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่ววจีกรรมเอาวาจาไปพูดดีก็ได้ดีพูดชั่วก็ได้ชั่วพูดไม่ดีปากก็เป็นสีนะพูดดีปากก็เป็นสีพูดไม่ดีปากก็เป็นสีถูกหมู่เพื่อนตีปากแตกนะไม่ใช่ปากเป็นสีออกมานี่นะกรรมเห็นทันตาไม่ใช่ว่าคนไปเกิดเป็นอันนั้นอันนี้เพราะอะไรก็เพราะผลของกรรมจุตูปปาตยาน
รู้ว่าไปเกิดเป็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาอันนี้สองอันนี้พระผู้องค์ก็เห็นก็รู้ต้นตอนต้นตอนกลางมัชฌิมะปัจฉิมยามพระพุทธองค์จึงไปรู้ญาณที่สามขึ้นมาเรียกว่าอาสาวัคคยญาณเมื่อรู้ทั้งสองอย่างสองญาณ นี้ใครก็ทำได้ฤาษีชีภัยก็ทำได้มันเป็นญาณโลกียะทำได้ไม่ได้เลือกปุถุชนคนสามัญเขาทำกันได้ญาณโลกิยะบุเพนิวาสานุสติญาณจูปปาตญาณตุตูปปาตญาณเป็นญาณโลกิยะบุคคลธรรมดาสามัญก็ทำได้ส่วนอาสาวคยญาณญาณที่สามเนี่ยอาสาวค

กามคืออะไรกามคุณห้านี่อาสวะคือกามกามมาสวะหลงรูปเสียงกลิ่นรสกามมาสวะคนก็มาติดอยู่ในกามใบใดบ่ใดแล้วฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าเฮียนฆ่าซ่านกามมาสวะติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสนี้ไปไหนไม่ได้พวกเราตายคารูปตายคาเสียงตายคากลิ่นคารสอยู่นี้ผวดทพะอยู่นี้นี่แหละกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะนี่สามอย่างนี้ยานตัวนี้จะได้เฉพาะพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์จึงจะได้ญาณอาสาวกขยญาณญาณสิ้นไปแห่งอาสาวกิเลสอาสาวกกามาสวะเกิดจากไหนรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยก็เกิดจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นในรสนี่แหละถ้าผู้ใดไม่เคยภาวนาไม่เคยได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าสัตบุรุษเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นในรสก็จะเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาทันทียินดีก็เรียกว่าอิทธารมณ์นี่อารมณ์ยินดีพอใจก็จะเกิดราคานุสัยตามนอนเกิดกิเลสคือความอยากได้ราคะราคานุสัยก็ตามนอนหรือเกิดสุขเวทนาอิทธารมณ์เนี่ยยินดีพอใจเกิดราคานุสัยตามนอนนี่เนี่ยกามาสวะไม่อยู่ที่อื่นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเหมือนกันถ้าไม่พอใจอนิทธารมณ์คือไม่พอใจไม่ยินดีไม่พอใจเกิดขึ้นก็จะเกิดปฏิฆานุสัยตามนอนความโกรธราคาคือความโลภปฏิฆะคือความโกรธเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันรู้ไม่จริงหลงว่ารูปนี่มีตัวตนสัตว์บุคคลหลงว่าขันธ์ 5มีตัวตนสัตว์บุคคลเห็นจึงว่าเราเห็นได้ยินว่าเรายินถ้าเรามีลูกคนอื่นเขาก็มีสัตว์บุคคลเหมือนกันจึงไปเกิดอารมณ์ขึ้นมาเพราะอวิชชานุสัยตามนอนอยู่ในใจเราความโง่ความหลงตามนอนอยู่ในใจจึงทำให้เกิดนี่แหละราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยอนุสัยกิเลสนอนเนื่องอยู่ในสันดานเราสามอันนี้ถ้าใครสามารถเพิกราคานุสัยถอนปฏิฆานุสัยดับอวิชชานุสัยได้นะนี่แหละไม่อยู่ที่ไหนดับอวิชชานุสัยได้ดับความรู้ไม่จริงได้ดับอวิชชาดับความโง่ความหลงลงได้ความโลภความโกรธก็ไม่เกิดเพราะหลงว่า

ขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้าเท่านี้เหมือนตาเห็นลูกก็สำคัญตนว่าเราเห็นผู้นี้ต้องละสักกายทิฏฐิให้ได้เสียก่อนเป็นพระโสดาบันจึงจะไปเมื่อได้ฟังคำสอนของสัตบุรุษตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจึงจะไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองหรือจิตลงถึงสมาธิฐานใหญ่รู้เฉยอยู่นั่นน่ะเกิดปัญญาขึ้นมาดับโลกดับอารมณ์ดับสมมุติได้จิตจงรู้อยู่เฉยๆวิโมจะยังจิตตังจิตปล่อยวางโลกอารมณ์สมมุติดำขันห้าดับจิตก็รู้อยู่เฉยๆเรียกอุเบกขาเอกขัตตาลมไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็อันเดียวกันทำไมไม่ยินดียินร้ายเพราะรู้เท่าเข้าใจในรูปที่เห็นก็ไม่มีตัวตนมันเป็นก้อนธาตุก้อนธรรมเสียงที่ได้ยินก็ไม่มีตัวตนมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วดับอย่างนี้ได้เรียกว่าอาสาวัคคยญาณญาณสิ้นไปแห่งอาสาวกิเลสดับความโลภความโกรธความหลงได้ลงไปสู่อุเบกขาไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้อยู่เฉยๆวิโมจะยังจิตตังก็อันเดียวกันทำจิตให้ปล่อยวางอยู่นั่นไม่ยินดีไม่ยินร้ายอุเบกขาอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าพระนิพพานใครประคับประคองจิตจิตก็จะว่างจากโลกว่างจากอารมณ์ว่างจากสมมุติว่างจากขันธ์ 5ปล่อยวางหมดจิตก็จะเป็นอุเบกขารู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยนี่แหละปัญญาไม่ใช่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เรานี่แหละอานาปานสตินี่นะที่แรกเจโตวิมุตติหลุดพ้นตอนเข้าสมาธิอยู่ออกจากสมาธิมาเราก็จะรักรู้เท่าเอาทันขันห้าว่าตอนเราเห็นอยู่ในสมาธิกับขันห้าก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีออกมาก็มาแยกธาตุแยกขันธ์ออกเดินปัญญาวิปัสสนาผู้ที่ฉลาดก็เห็นในสมาธิว่าไม่มีขันธ์ 5สัตว์บุคคลตัวตนไม่มีอะไรไม่มีโลกไม่มีอารมณ์ไม่มีสมมุติไม่มีขันธ์ 5ไม่มีปล่อยวางได้หมดวิโมจะยังจิตตังจิตก็จะว่างจากโลกว่างจากอารมณ์ปล่อยวางโลกวางลมอารมณ์วางสมมุติวางกันห้าออกได้ก็เข้าสู่พระนิพพานเอาละพอให้พากันไปประพฤติปฏิบัติดูให้มันปล่อยให้มันวางได้นะเอาละวันนี้ก็หมดเวลา6 โมงฟังออกบ้างไหมล่ะฮะอยู่ลมหายใจอันเดียวมาสรุปแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรดับลมหายใจลงได้ก็เห็นได้เจโตวิมุตติขึ้นมาดับลมหายใจลงได้ก็ดับกายได้ดับจิตได้จิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิบังคับลมได้ก็สำเร็จต้องรู้ว่าลมคือขันห้าลมคือวิญญาณลมคือขันห้าลมหายใจนี่แหละคือตัวเราต้องรู้หมดพวกเนี่ยมาภาวนาถ้าไม่รู้อันนี้ก็ดับอะไรไม่ได้ไม่เข้าใจเดินทางไม่ถูกเฟ้ออกไปแล้วไม่ใช่
อุชุงอุชุงอุชุสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติตรงแล้วต้องปฏิบัติอย่างที่ว่านี้ตรงตามศีลสมาธิปัญญาตรงตามไตรสิกขาเอาพาเลิกบ่เนี่ยไปเอ้ามันก็ลมกับจิตเวลาเราภาวนาก็เอาลมหายใจมาตั้งไว้จับดูลมเอาสติมากำหนดรู้ลมเข้าลมออกถ้ามาวิตกวิจารก็เป็นฌานถ้ามากำหนดรู้ว่ามันเข้ามันออกอยู่อย่างนี้จิตลมหายใจจางคลายให้ไปก็แล้วเห็นจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิถ้าเรามาวิตกวิจารลมเข้ายาวเป็นยังไงนี่ลมออกยาวเป็นยังไงลมหยาบเป็นยังไงเคยเห็นร้องไห้ไหมลมหยาบหรือลมละเอียดร้องไห้ดีใจเสียใจฮะแมวฮะลมหยาบหรือละเอียดตอนนั้นฮะนั่นแหละนี่เขาเรียกวิจัยดูวิจารณ์ดูเนี่ยธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิตกวิจัยอยู่วิจารณ์ดูอย่างนี้เรียกว่าฌานเมื่อวิตกวิจารณ์ไปมาก็จะเกิดปีติสุขที่บอกเมื่อกี้ขึ้นมาก็เป็นเห็นเวทนาในเวทนาเกิดขึ้นเมื่อดับเวทนาลงก็จะเห็นจิตว่างเป็นธรรมชาติอยู่จิตตะปฏิสังเวทีทำจิตให้ประโมทรื่นเริงอยู่เมื่อจิตประโมทรื่นเริงอยู่จิตก็จะเป็นสมาธิทันทีสมาทหังจิตตังจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตมันจะไปวางนะวางโลกวางอารมณ์วางสมมุติออกหมดท่านเรียกว่าวิโมจะยังจิตตั้งวางเป็นธรรมชาติอยู่พอจิตมันวางโลกวางอารมณ์วางสมมุติวางขันธ์ห้าออกตอนมันนี่ได้เจโตวิมุตติอยู่นี่ง่ายไหมล่ะฮะง่ายต้องทำให้ได้ฮะยากอะไรลมหายใจก็มีอยู่ทุกคนไหมอาการลิโกดูเวลาไหนก็เห็นตัวพาลูกน้องทำงานอยู่ก็เห็นลมมีลมอยู่คือเก่าอาการลิโกไม่มีการเวลาสถานที่เมื่อลมหายใจดับลงแล้วก็เอหิปัสสิโกนั่นเรียกมาดูเถิดนั่นนี่เรียกมาดูเถิดเรียกมาใครเรียกมาดูจิตเจ้าของตอนลมหายใจระงับดับลงนี่มันเป็นยังไงวิโมจะยังจิตตังจิตจะวางโลกวางอารมณ์วางสมมุติออกหมดเป็นธรรมชาติรู้เนี่ยง่ายไหมล่ะพูดใส่กันได้หมดนะถ้าเข้าใจอานาปานสติสุดท้ายเห็นธรรมในธรรมก็เห็นลมหายใจเข้าก็เห็นขันธ์ห้าเกิดใช่ไหมล่ะขันธ์ห้าก็คือรูปธรรมนามธรรมอันนี้จังอันทุกครั้งอนัตตาก็คือธรรมดาเห็นธรรมในธรรมมันเข้ามันออกเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาอยู่เราจึงเบื่อหน่ายคลายความยินดีดับขันธ์ห้าได้เอาละ

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าตปะสาปะชะหันติปาปะกัมมังสาธุชนย่อมละบาปกรรมได้ด้วยตบะตบะคือธรรมเป็นเครื่องสำหรับเผาผลาญบาปธรรมคือโลภโกรธหลงซึ่งเป็นต้นเหตุให้ทำบาปกรรมขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวทนต่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบได้เมื่อบุคคลมีขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานแล้วก็จะเป็นเหตุให้เจริญตบะธรรมขั้นสูงสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดคือละบาปธรรมทั้งหลายเสียได้ดังนั้นขันติจึงเป็นตบะธรรมในขั้นแรกธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องที่สองของวันนี้นะครับคุณประเดิมเล่าให้ฟังบอกว่าเขาอยู่กรุงเทพเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อนายเทนหรือว่านายอุเทนเนี่ยเป็นคนนิสัยดีประหยัดด้วยอดทนด้วยพยายามสร้างครอบครัวกับภรรยาเขาภรรยาเขาชื่อจันตรีสองคนนี่เป็นคู่สามีภรรยาที่เหมาะสมกันมากอุเทนก็ทำงานบริษัทอยู่กรุงเทพเนี่ยจันตรีแฟนเขาก็เหมือนกันแต่ว่าตอนหลังจันตรีต้องออกจากงานตอนที่ตั้งท้องอยู่ด้วยแล้วก็เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายจันตรีก็เลยกลับไปอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัดรู้สึกจะอยู่ชัยภูมิอุเทนก็เป็นห่วงภรรยามากก็โทรศัพท์ไปทุกวันจันตรีก็ท้องแก่ขึ้นเรื่อยๆใกล้คลอดเต็มทีเสร็จแล้วคืนวันหนึ่งคุณประเดิมเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนอีกคนหนึ่งก็บอกมาบอกว่าเฮ้ยประเดิมตั้งสติให้ดีนะเพื่อนอย่าตกใจนะไอ้เทนตายแล้วว่ะอ้าวมันตายไงอ่ะมันเดินจะกลับบ้านตอนหัวค่ำเนี่ยมันเดินผ่านร้านเหล้าเขายิงกันในร้านมันโดนลูกหลงเสร็จแล้วคนแถวนั้นก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ไม่รอดว่ะคุณประเดิมก็งงไปหมดตอนนั้นนะเฮ้ยแกบอกเมียมันด้วยนะคุณประเดิมยอมรับว่าถือโทรศัพท์ค้างไว้นานมากจนกระทั่งเพื่อนตัดสายไปแล้วแกก็ยังยืนเซ่ออยู่นะมันยิ่งกว่ากระทันหันซะอีกเพราะว่าเพิ่งจะแยกทางกันมาเมื่อไม่นานนี้ก็ว่าได้อุเทนยังคุยอยู่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมีวันหยุดติดต่อกัน3วันเขาจะถือโอกาสกลับไปเยี่ยมเมียเขาที่ชัยภูมิคุณประเดิมก็ยังพูดเย้าหยอกตามประสาเพื่อนเขาก็ยังหัวเราะไม่เห็นมีวี่แววลางสังหรณ์อะไรเลยเสร็จแล้วคุณประเดิมก็รีบไปดูศพเพื่อนที่โรงพยาบาลมันเป็นความจริงร่างไร้วิญญาณของเพื่อนนอนสงบนิ่งอย่าเอแล้วจะทำยังไงดีเพราะว่าจะต้องเป็นคนแจ้งข่าวไปเองโดยใช้โทรศัพท์มือถือของเขาน่ะโทรไปที่บ้านที่ชัยภูมิมันไม่มีทางเลี่ยงละก็จำเป็นจะต้องทำเสร็จแล้วจันตรีเนี่ยได้ยินเสียงจากโทรศัพท์นะพอรับแล้วไม่ใช่เสียงสามีเธอก็แปลกใจนี่คุณประเดิมก็พยายามพูดให้เธอทำใจดีๆไว้ก่อนเสร็จแล้วคุณประเดิมก็พูดไม่ออกต้องขอให้เธอเรียกแม่ของเธอมาพูดนะแล้วคุณประเดิมก็กล้าบอกข่าวนี้ไปเพื่อให้แม่ของเธอเป็นคนไปบอกกับเธออีกทีนึงเพราะคิดว่ามันน่าจะดีกว่าเพราะว่าแม่เป็นคนบอกลูกสาวเองคุณประเดิมยอมรับว่าไม่กล้าบอกเธอด้วยตัวเองทั้งที่ตอนที่ทำงานอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพนี่ก็สนิทสนมกันมากแม่ของจันตรีเล่าให้ฟังในงานศพของอุเทนว่าพอลูกสาวรู้ข่าวก็เป็นลมไปเลยดีแต่ว่าตอนนั้นนั่งกันอยู่หลายคนก็แม่ก็ประคองไว้ทันจันตรีเสียใจมากไม่ค่อยพูดกับใครเอาแต่ร้องไห้จนกระทั่งเผาศพสามีไปแล้วแม่เธอก็เป็นห่วงคอยปลอบใจลูกสาวตลอดเวลา3วันต่อมาเท่านั้นคุณประเดิมก็ได้ยินข่าวร้ายอีกครั้งหนึ่งมันเกิดกับจันตรีว่าจันตรีเนี่ยใช้เชือกผูกคอตัวเองแขวนกับขื่อบ้านทิ้งร่างท้องโยห้อยต่องแต่งอยู่ข้ามคืนจนแม่ของเธอมาเห็นเข้าตอนเช้ามืดมันเป็นการตายที่เขาเรียกว่าตายทั้งกลมความจริงอีกเดือนเดียวเด็กก็จะคลอดออกมาดูโลกแล้วแต่ว่าเธอคงจะทนต่อความเสียใจขนาดหนักไม่ได้ก็เลยคิดสั้นสวดศพของเธอแล้วญาติก็นำไปฝังไว้ที่ป่าช้าวัดใกล้บ้านนั่นแหละเป็นศพนอนสงบอยู่ใต้ดินก็ยังไม่วายถูกรบกวนหลุมศพถูกขุดเสร็จแล้วก็ผ่าท้องศพวักเด็กทารกในท้องไปนะขุดศพไปแล้วก็ไม่ได้กลบฝังให้ดีก็เลยมีคนไปเห็นเข้าว่าหลุมศพนะมันโดนรบกวนพ่อแม่ของเธอรู้ก็ช่วยกันกับญาติสืบหาว่าใครเป็นคนทำเชื่อกันว่าจะต้องเป็นพวกมีวิชาอาคมไม่อย่างนั้นคงไม่กล้าหรอกก็เพ่งเล็งไปที่พวกอาจารย์ทั้งหลายแหล่นี่จะต้องนำศพเด็กทารกไปทำกุมารทองหรือว่าเอาไปทำเป็นอะไรสักอย่างตามความเชื่อของพวกเขาก็พยายามสืบหากันแต่ก็ไม่พบเบาะแสเลยแต่ปรากฏว่าวิญญาณของจันตรีในโกรธแค้นมากออกตามหาลูกเหมือนกันเธออาละวาดทำร้ายผู้คนทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวกันมากแล้วก็เธอบีบคอไปหลายคนเนี่ยแต่ว่าไม่ตายนะหลอกหลอนชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาทางหลังวัดใกล้กับป่าช้าดึกสงัดก็ส่งเสียงร้องเรียกหาลูกเสียงโหยหวนแล้วก็เสียงร่ำไห้สะอึกสะอื้นหน้าเวทนาจนชาวบ้านทนกันไม่ไหว
ถึงได้ช่วยกันตามหาลูกของเธอเพื่อจะนำมาคืนให้กับเธอก็ปรากฏว่ามีคนหนึ่งเกิดไปแอบรู้มาว่าแท้จริงแล้วอาจารย์โฮอาจารย์โฮเนี่ยเป็นคนขุดหลุมศพขโมยเอาลูกของจันทรีไปแล้วก็เอาไปย่างทำเป็นกุมารทองได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งไปพูดกับหมอโฮไปขอร้องเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยทนหวาดกลัวไม่ไหวอีกแล้วแล้วก็สงสารผีแม่ลูกอ่อนว่าอย่างนั้นอาจารย์โฮก็รับปากจะเอาไปคืนแต่ก็ไม่ทำสิ่งที่ทำนั้นมันก็ยิ่งไปเติมความโกรธเคืองแค้นให้กับวิญญาณของจันทรีมากยิ่งขึ้นอาจารย์โฮขี้ขโมยเปิดฉากทำพิธีปราบดวงวิญญาณของเธออย่างโหดเหี้ยมเธอก็พยายามสู้สุดฤทธิ์แต่สู้ไม่ได้สุดท้ายจันทรีก็ถูกเรียกวิญญาณเอาไปฝังในหุ่นที่หมอผีมันปั้นขึ้นมาจากดินเหนียวแล้วก็พันด้วยสายสินหลายรอบปักหน้าผากด้วยไม้แหลมปักที่อกด้วยไม้แหลมอีกอันนึงตึงดวงวิญญาณของเธออยู่กับหุ่นนั้นแล้วก็ฝังลงในดินที่ป่าช้าดวงวิญญาณของจันทรีคงจะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเมื่อตอนทำบุญร้อยวันของอุเทนคุณประเดิมกับเพื่อนๆก็ไปร่วมด้วยตีรถจากกรุงเทพไปที่โน่นเลยจังหวัดชัยภูมินั่นญาติพี่น้องของอุเทนและญาติญาติของจันทรีก็ต้อนรับอบอุ่นมากคุณประเดิมก็ได้ทราบเรื่องราวต่างๆก็ตอนที่ไปทำบุญครั้งนี้แหละสำหรับคุณประเดิมก็คิดว่าหมอผีนั่นน่ะจะต้องโดนตำรวจจับเพราะขโมยศพเด็กไปแล้วก็ยังทำร้ายแม่ของเด็กด้วยแม้ว่าเธอจะเหลือแค่ดวงวิญญาณก็ตามพ่อแม่ของจันทรีก็สงสารลูกที่ถูกหมอผีทำแต่ก็ไม่กล้าสู้รบปรบมือหวาดเกรงว่าเขาจะปล่อยคุณไสทำร้ายเอาถึงชีวิตคุณประเดิมกับเพื่อนๆก็ถามแม่ของเธอว่ารู้ไหมว่าหมอผีเอาหุ่นดินเหนียวน่ะไปฝังไว้ที่ไหนทั้งพ่อทั้งแม่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าที่ป่าช้าแต่ว่าไม่รู้จุดเพราะป่าช้ากว้างมากหายังไงก็คงไม่เจอคืนนั้นซึ่งรุ่งเช้าจะเป็นวันทำบุญทุกคนก็ไปวัดกันคุณประเดิมก็นอนอยู่คนเดียวเพื่อนคนอื่นเขาก็มีคู่นอนกันตามประสาตกดึกคุณประเดิมนอนหลับเสร็จแล้วก็เหมือนกับฝันลุกขึ้นนั่งเห็นผู้หญิงสาวท้องโยยืนอยู่ก็ตกใจแต่รู้ว่านั่นเป็นจันทรีเอ๊ะเธอมาได้ยังไงนี่คือดวงวิญญาณของเธออย่างแน่นอนเธอร้องไห้สะอึกสะอื้นเสร็จแล้วก็พูดบอกพี่หนูทรมานมากๆเลยนี่เป็นเวรกรรมอะไรของหนูก็ไม่รู้มันคงจะเป็นเวรที่หนูทำเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่หนูยังเด็กๆอยู่หนูเคยเอาลูกหมาฝังดินก็หนูไม่รู้ว่ามันตายหรือยังหนูยังเด็กดูไม่ออกว่ามันแค่สลบหรือว่ามันไม่หายใจแล้วมันตายหรือเปล่าแม่มาบอกตอนหลังว่าลูกหมาตัวเล็กๆนั่นบางทีอาจจะยังไม่ตายหนูเล่นมันน่ะหนูอุ้มมันไปไว้บนไม้กั้นคอควายให้มันไต่เดินบนไม้เนี่ยมันยังตัวเล็กมันเพิ่งเกิดได้ไม่นานมันก็ตกลงมาหัวมันไปฟาดกับขอนไม้ที่อยู่ข้างล่างดังโป๊กมันไม่ร้องเลยมันนอนเงียบหนูก็นึกว่ามันตายแล้วก็เลยเอามันไปหาจอบขุดดินฝังมันฝังแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยหนูไม่ตั้งใจหรอกแต่ว่ากลัวแม่กลับมาเห็นว่าหนูทำลูกหมาตายแม่จะตีเอาหนูก็เลยต้องรีบฝังมันถ้าแม่ถามก็ตั้งใจจะบอกว่ามันวิ่งไปไหนใครขโมยไปแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าตอนหลังก็ปิดแม่ไม่ได้แม่ไปเห็นที่หนูฝังไว้แม่ก็ขุดไปเจอมันเข้าแม่ว่าตอนที่หนูฝังท่าทางมันคงยังไม่ตายเพราะว่ามีรอยมันเอาตีนตะกุยดินในหลุมด้วยหนูได้ยินแล้วใจจะขาดเลยสงสารมันก็หนูไม่รู้นี่หนูขอโทษมันแล้วแต่กรรมก็มาเล่นงานหนูถูกหมอผีจับหนูฝังไว้ใต้ดินอึดอัดทรมานเหลือเกินมันเอาไม้เสียบหัวหนูหน้าอกมันก็เสียบด้วยพี่ช่วยหนูด้วยสิขอร้องเถอะพี่ช่วยหน่อยนะไปตรงต้นไม้ใหญ่เบ้อต้นนั้นแหละต้นใหญ่กว่าเขาอ่ะนั่นน่ะมันฝังหนูไว้ทางตะวันตกของต้นไม้ปรากฏว่าคุณประเดิมสะดุ้งตื่นพบว่านั่งอยู่ตะเก๊ตะกี้หลับหรือตื่นกันแน่งงมากก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังพอทำบุญเสร็จก็แวบไปดูที่ป่าช้าคนเดียวมองหาต้นไม้ใหญ่ก็เห็นว่ามีอยู่จริงแล้วก้มดูทางทิศตะวันตกก็พอจะเห็นว่ามีร่องรอยอยู่ก็เลยหากิ่งไม้แห้งมาแคะขุดลงไปลึกจนเจอหุ่นดินเหนียวตัวไม่ตัวสูงราวๆสักคืบหนึ่งมีสายสินพันรอบๆมีไม้แหลมปักหัวปักหน้าอกก็รู้ว่าหุ่นนี้ถูกสะกดอยู่ก็เลยถอนไม้ทั้งสองออกเสร็จแล้วก็มีเสียงมันลมแรงพุ่งพรวดออกไปจากหุ่นปะทะกับใบไม้นี่แหวกเป็นช่องเลยคุณประเดิมก็ตกใจขนลุกเกลียวทิ้งหุ่นนั้นแล้วก็วิ่งหนีออกมาเสร็จแล้วคุณประเดิมกลับกรุงเทพแล้ว
จึงได้ข่าวจากแม่ของจันทรีว่าไอ้เจ้าหมอผีที่ทำกับจันทรีเนี่ยท่าไหนไม่รู้เป็นบ้าเป็นบ้าไปแล้วแล้วทุกวันนี้ยังรักษาไม่หายเลยตายก็ไม่ตายเป็นบ้าอยู่อย่างนั้นแหละครับนี่เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 18:00 น.

ถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอไทรทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: พวกคณะครูทั้งหลายถึงมาเยี่ยมนะวัดหนองป่าพงอาตมาในฐานะที่เป็นประธานสงฆ์ในวัดหนองป่าพงจึงขอปฏิสันขารโดยธรรมะซึ่งเป็นแม่ข้างปฏิบัติต้องพวกพุทธบริษัททั้งหลายการอบรมวันนี้เรียกว่าการอบรมธรรมะก็เพื่อให้สาธุชนทั้งหลายทุกๆคนหนักในธรรมะเป็นอย่างยิ่งธรรมะอันนี้เป็นรากเหง้าข้อมูลหลักฐานให้ประชาชนเราทั้งหลายนั้นอยู่เย็นเป็นสุขคือธรรมะถึงแม้ว่าพวกเราจะในฐานะเป็นครูก็ตามจะมีความรู้สูงสุดก็ตามแต่ว่ามันสูงไปคนละทางมันไม่สูงไปในทางธรรมะมันสูงไปในทางโลกีวิสัยมันสูงไปต่างจากธรรมะนี่คือนั่นหลักธรรมะนี้พวกเราชาวพุทธทุกคนควรอบรมให้มีธรรมะคนเรามีความรู้อย่างเดียวแต่ถ้ามีธรรมะมันก็เป็นไปได้ยากไม่เกิดผลเท่าที่ควรธรรมะนี้เป็นอุปสรรคตกรรมสนับสนุนอันบุคคลที่ทำที่ถูกต้องคิดที่ถูกต้องทำที่ถูกต้องแล้วให้มีความสุขความเจริญธรรมะมีกว้างใหญ่ยาวอะไรมันเป็นธรรมะทุกอย่างที่ไม่เป็นธรรมะไม่มีที่มองเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสารพัดอย่างซึ่งเป็นรูปหรือนามนี้เรียกว่าธรรมะทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะต้องเป็นธรรมะสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะไม่มีธรรมะในที่นี้จะหมายเอาข้อประพฤติปฏิบัติเท่านั้นที่จะเป็นประโยชน์ในเวลาอันสมควรธรรมะที่ยึดชนเราทั้งหลายซึ่งอาศัยกันอยู่ให้เหนียวแน่นเป็นติดแผ่นแน่นหนานั้นก็คือธรรมะที่ดีที่ถูกต้องความรู้ที่มีมาที่ปราศจากธรรมะเป็นความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ความรู้ที่สมบูรณ์ต้องประกอบไปด้วยธรรมะให้มีธรรมะจึงเป็นความรู้ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ฉะนั้นบรรดาสาธุชนเราทั้งหลายทุกท่านซึ่งเป็นคณะครูที่มารวมกันวันนี้จงตั้งใจฟังให้น้อมใจเราเข้าไปสู่ธรรมะอย่าน้อมธรรมะเข้ามาใส่ใจให้น้อมใจไปหาธรรมะเพราะหากว่าน้อมธรรมะมาใส่ใจมันจะไม่เป็นธรรมะเพราะใจเรายังไม่เคยเป็นธรรมะก็จะน้อมธรรมะเข้ามาสู่ใจของเราซึ่งไม่เป็นธรรมะนั้นอันนั้นมันก็จะผิดพลาดไปไม่สำเร็จประโยชน์ได้ฉะนั้นจึงน้อมใจเรานี่ไปสู่ธรรมะธรรมะนี่เป็นสภาวะที่ตรงไปตรงมาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติปฏิบัติแล้วให้เกิดประโยชน์ตนและให้เกิดประโยชน์ผู้คนอื่นธรรมะที่ตรงไปตรงมาดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้น้อมใจเราเข้าไปสู่ธรรมะอย่าน้อมธรรมะเข้ามาสู่ใจ ถ้าน้อมธรรมะกันมาเสียใจธรรมะนั่นจะมีราคาน้อยใจเราจะมีราคามากฉะนั้นใจเรามันมีราคาน้อยอยู่แล้วในส่วนธรรมะจึงน้อมใจเราไปสู่ธรรมะหลักธรรมะนี้ทำคนคนหนึ่งซึ่งยังไม่มีความรู้ให้รู้ขึ้นมาที่ยังไม่มีความดีให้ดีขึ้นมาที่ยังมีความถูกต้องให้มีความถูกต้องขึ้นมาสภาวะอันนั้นเรียกว่าธรรมะธรรมะของพระพุทธมีพระภาคของเรามีอำนาจมากเป็นธรรมผู้จะเป็นคนให้เป็นอริยชนได้ก็เพราะธรรมะฉะนั้นเราควรน้อมใจเราไปสู่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราคนในกลุ่มหนึ่งในสมาคมหนึ่งในกลุ่มหนึ่งนั้นต้องมีความยึดเหนี่ยวแน่นในทางปฏิบัติการทำการงานที่ไม่เดือดร้อนให้มีความสงบสุขสบายในกลุ่มคนทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องอาศัยหน้าที่การงานทำตรงไปตรงมาต่อหน้าที่การงานเท่านั้นมันก็หมดปัญหาที่จะเกิดความวุ่นวายแล้วใครมีหน้าที่อะไรใครมีหน้าที่อย่างไรก็ทำงานตามหน้าที่ของตนเท่านั้นที่ชุมชนทั้งหลายให้มีหน้าที่ทำการงานนั้นเราก็ต้องทำการงานนั้นให้แท้จริงเท่านั้นก็พอเป็นว่าเราเป็นครูเรามีหน้าที่สอนนักเรียนสอนคนเป็นต้นนั่นจะตัวอย่างเดียวพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นครูที่สอนคนพระบรมครูแต่ท่านเป็นบรมครูเรานี่ก็ยังเป็นครูยังไม่เป็นบรมครูเพราะไม่หนักแน่นในธรรมะท่านที่เราครูนิคาราโวครูเป็นผู้สอนเป็นแบบของคนเป็นตัวอย่างของคนถ้าเราทำคนคนเดียวเท่านั้นไม่เป็นตัวอย่างของคนแล้วมันก็สบายเช่นเมื่อเราจะทำพระจับองค์จับพันองค์ด้วยมือหนึ่งเราก็ทำแบบพิมพ์ของพระนั่นให้เรียบร้อยดีแล้วเราก็นั่งพิมพ์เอาที่หนึ่งทีแสนก็ได้มันพิมเดียวกันนั้นก็ง่ายสำคัญหลักพิมของพระนี้มันไม่มีหรือมันไม่สวยไม่งดงามหรือไม่ถูกต้องอันนั้นเป็นการรูปของพระเสียไปจากความงามท่านนั้นเหมือนกันฉะนั้นหน้าที่รู้จักหน้าที่รู้จักความงามของเราก็เป็นอันพอแล้วเป็นมาได้เป็นครูหน้าที่ของครูก็มีเราเป็นนักเรียนหน้าที่ของนักเรียนก็มีตอนนี้ต่างคนต่างทำตามหน้าที่ของตนแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วเป็นมาได้เป็นครูเป็นว่าเราเป็นคนที่กวาดถนนเป็นต้นแล้วก็กวาดทั้งหลายทุกวันทำงานในเทศบาลกวาดทุกวันใครเดินผ่านไปผ่านมาใครจะว่าเรื่องก็สั่งมันเถอะไอ้ตาแก่เนี่ยทำอะไรทุกวันถนนทุกวันไม่ว่าใครก็ช่างเถอะหน้าที่ของเขาจะต้องว่าหน้าที่ของเราจะต้องขวดแล้วก็ขวดไปเรื่อยเรื่อยขวดไปขวดไปหลายวันหลายเดือนบางทีก็ไปทวงเจ้าของเขาเรานี่ทำงานมาหลายวันเนี่ยหลายเดือนเนี่ยเงินเดือนจะขึ้นสักทีเลยถ้าเราไปยึดตรงนี้ไปทวงเจ้าของขึ้นไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเนี่ยทวงทุกทีทุกเกิดมาทุกทีทวงทุกทีความอยากเกิดทุกทีขึ้นนั้นอันนี้เป็นมันจำกันนั้นเรามีความคิดตรงนี้จะให้เป็นคนที่แท้ๆต่อการงานต่อการศึกษาเราเรียนต่อการหน้าที่การงานของเจ้าของได้เหมือนกันฉะนั้นพอเรามาตูสอนว่าหน้าที่อันไหนที่เขาจะจัดให้เราจะต้องทำแล้วเราจะต้องทำหน้าที่การงานนั้นไปไอ้ความดีอยู่ตรงไหนไอ้ความดีอยู่ที่การกระทำนั่นแหละใครยังไม่ให้ได้ดีเราก็ดีไอ้ความดีไม่ต้องให้ใครให้หรอก เราก็ต้องดีทำดีอย่างเราทำที่ถูกอยู่เขาบอกไม่ถูกเขาไม่ต้องเชื่อใครหรอกไอ้คนอื่นไอ้ถูกมาให้เราไม่ได้เราทำถูกแล้วมันก็ถูกเมื่อเราทำถูกอยู่แล้วใครว่าผิดมันก็ถูกที่นั่นแหละฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านจึงสอนว่าทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วอันนี้มันเป็นของแน่นอนแต่ว่าในสมัยนี้ความอยากเป็นมาโถมทับเลยภาคจิตนี้ก็ไม่ดีกันแล้วเข้าใจว่าบางทีทำดีก็ไม่ได้ดีคนทำชั่วได้ดีมันไปกันได้ในรูปแบบนี้เพราะอันนั้นปัญหาคือความอยากนั่นมันมาปกเปลี่ยนมันมาปกเปลี่ยนหน้าที่การงานของเราเราเสียไปจากการงานของเราเราคิดผิดไปซะเรายิ่งไปตามติดปัญหาอันนั้นแต่ความเป็นจริงนั้นถ้าพูดในแง่ธรรมะไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์เลยมันตรงไปอย่างนั้นทำดีก็เลยดีจริงๆให้พูดแง่ธรรมะนะอย่าพูดแง่โลกของคนจะยกตัวอย่างง่ายๆขึ้นมาซะอย่างครูอย่างครูที่มานี้เนี่ยนะอย่างครูนี่มาเนี่ยแต่เด็กนักเรียนหรือเพื่อนกันนั่นเองซะเกิดป่วยขึ้นมาซะหมดเงินหมดทองเป็นเพื่อนกันตัวจะต้องมาขออาศัยขอช่วยเวลานี้เงินทองผมจะหมดแล้วผมขอกู้เงินสักพันบาทเถอะเวลานี้มันเป็นทีใช่ไหมเราเป็นนิสสงสารกันจะให้ไปในวันที่จะนั่นผมจะเอามาให้ครับก็เลยให้เงินไปพันบาทอะไรรักษาเนี่ยรักษาตัวจ้ะแล้ววันนั้นก็เอามาให้เรานะเราก็เป็นคนเดินเหมือนกันแหละแต่ผมก็ทำยังไงได้ให้เงินไปไอ้คนที่เอาเงินไปเนี่ยมันจะมีอะไรกันดีแล้วเมื่อเราได้เงินเปล่าๆแล้วไม่ให้ใช้คำที่ว่าวันที่ที่สิบสามที่จะมาให้นั่นเป็นตะโกหกก็ให้เงินไปแล้วก็แล้วตั้งใจอย่างนี้ก็ให้เงินไปเขาเอาเงินไปแต่ก็ให้ไปโดยเจตนาอันนี้ไม่ใช่เราให้ไปโดยเจตนาได้เราให้เพื่อจนวันที่ยี่สิบหรือสามสิบนั้นมันโกงแต่ละคนนั้นใครเอามาให้เราไม่ครับถ้ามันเอามาให้เราเราก็โกรธแต่ละแม่ทำดีกับคนไม่ได้ดีโดยตูดกันจนอาฆาตกันจนฆ่าจนตายกันเลยนะก็เห็นว่านึกว่าเราทำดีกับคนไม่ได้ดีความอยากมันมาตกเรียนเนี่ยไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้ที่เราให้เงินเขานั่นสงเคราะห์เขาเนี่ยมันดีอยู่ไอ้ที่เขาไม่เอาเงินมาให้เรานั่นน่ะไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของคนอื่นเขาเรื่องไม่ดีนั่นมันเรื่องของคนอื่นเรื่องดีนั่นมันเรื่องเราสงเคราะห์เขาแต่เขาไปตอบแทนคุณเรามันเป็นเรื่องของเขาอันจริงที่เราเอาเงินให้เขาสงเคราะห์เขานี่มันดีอยู่แล้วไม่ใช่ของไม่ดีไม่ใช่ว่าทำดีไม่ได้ดีที่คนนั้นไม่เอาของมาให้เรามันโกงเราคนนั้นไม่ดีเขาทำไม่ดีเราก็ไปเข้าใจว่าเราทำดีไม่ได้ดีเอาเรื่องที่ไม่ดีมาใส่ตัวของเราก็ไปแย่งมาของเขามาจะเรื่องเขาเจอในดีนั้นตอนนี้ว่าเราทำอย่างนี้มันก็เกิดยุ่งขึ้นมาแต่แล้วก็เห็นว่าทำดีไม่ได้ดีไอ้ความจริงๆเรื่องในดีนั้นไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของคนอื่นครับเรื่องเราเอาเงินให้เขานั้นมันดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วทำดีไม่ได้ดีอยู่แล้วอันนั้นมันเรื่องคนอื่นครับถ้าเรามาคิดในแง่ธรรมะจนนี้แล้วก็ความดีต้องยังเหลืออยู่ไม่ได้ไปที่ไหนเรื่องที่มันเกิดวุ่นวายขึ้นมาเรื่องคนอื่นนั้นมาทำไม่ดีมันจึงเป็นอย่างนี้เรื่องเรามันยังดีอยู่ถึงเนี่ยเขาในแฟนเราแล้วก็ยังดีอยู่เพราะเราทำดีนี่ไอ้เรื่องที่มันไม่ดีมันจะเรื่องของคนอื่นเขาถ้าเราคิดในเด็ดขาดลงไปที่นี่อะไรเนี่ยธรรมะแล้วแล้วก็มีความดีอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เสียหลักที่นี้พระพุทธเจ้าสอนว่าไอ้ทำดีได้ดีนี่ทำชั่วได้ชั่วนี้หลักนี้แน่นอนมันจะเปลี่ยนแปลงแต่โดยที่ว่าเราไม่รู้เท่าถึงการเท่านั้นเองเราไปแย่งเอาความไม่ดีของเขามาใส่ตัวของเราเลยเกิดเป็นของไม่ดีเข้าใจว่าเราทำดีไม่ได้ดีไปอีกเช่นนี้ อันนี้ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าของเรามันผิดไปเราคิดผิดไปเห็นฉะนั้นท่านจึงให้น้อมใจเรามาสู่ธรรมะอย่าน้อมธรรมะกลับไปสู่ใจถ้าน้อมธรรมะกลับไปสู่ใจมันจะพาเข้าไปในป่าไม่รู้เรื่องทีนี้ที่นี่ผู้ประพฤติธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วเป็นต้นจะคลายราคะโทสะโมหะลงมาจะเป็นผู้ที่บรรเทาจิตกรรมที่มันร้ายกาจมันออกจากใจของเราได้เป็นต้นท่านจึงว่าอบรมธรรมะการอบรมบ่มนิสัยนี้เรียกว่าธรรมะธรรมะที่ดีแล้วอันบุคคลอบรมมีแล้วไม่นำทุกข์มาให้เราเลยแก้ปัญหาได้เมื่อเราทุกข์เกิดขึ้นมาเรียกว่าปัญหาทุกข์มันเกิดขึ้นมาหลายประเภทอย่างที่ธรรมะแก้ปัญหาไม่ได้ในนี้แก้ปัญหาไม่ได้ในนี้เพราะเฉลยของธรรมะนี่มันเหนืออยู่ทุกสิ่งสารพัดอย่างสามารถที่แก้ได้ทุกอย่างทุกที่เกิดขึ้นมาในโลกอันนี้ถ้ามีมากท่านก็แก้มากถ้ามีน้อยท่านก็แก้น้อยอันธรรมะอันนี้เรียกว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสแล้วว่าไม่ผิดคิดแล้วไม่ผิดทำแล้วไม่ผิดพูดแล้วไม่เป็นของไม่ผิดเพราะธรรมะไม่แพ้ใครเพราะธรรมะไม่ชนะใครโลกมันเอาแพ้กันเอาชนะกันธรรมะไม่มีแพ้ไม่มีชนะฉะนั้นธรรมะอันนี้จึงเป็นของยืนตัวจึงเป็นสัจธรรมคือความจริงผู้ประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วเมื่อทำผิดมาแล้วต้องมาคิดในถูกต้องบ่สบายเมื่อถูกปัญหาเขาว่ามาก็ดีเป็นแบบเขานินทาเราคนนี้เป็นต้นเรื่องไม่จริงแต่เขาก็นินทาเราอย่างนี้เราก็พากันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทุกข์ทำไมทุกข์เพราะเราไม่เป็นอย่างนั้นเขามาว่าให้เราเนี่ยเท่านี้กับทุกคนเราเนี่ยแต่เพราะไม่มีธรรมะไอ้เรื่องเราไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเป็นอย่างนั้นมันจริงหรือเปล่าล่ะคิดดูสิเนี่ยพอเราถูกเขาว่าถูกนินทาเขาคนเราชอบโกรธนะชอบโกรธชอบว่าเขาหรือชอบเตือนให้คนอื่นเขานินทาเรานี่แหละคือเขาสอนเราคนที่สอนเราโดยสนิทนี่มีโอกาสยากที่สุดไปทีเดียวคนจะนินทาเราจะได้เสริมเรามีโอกาสที่จะยากที่จะเห็นเพราะว่าถ้าเขานินทาเราแล้วก็ไม่สบายใจนะไม่ได้รับพิจารณาเลยถ้าเขาได้สรรเสริญเราแล้วก็ปล่อยดีใจจะนี่ไม่เคยมีปัญหาอะไรไอ้ความเป็นจริงที่เขานินทาเรานั้นน่ะอันนี้แหละมันเป็นปัญหาอย่างสำคัญที่เราจะต้องศึกษาตัวเรียนบางทีทั้งทางเราที่มันจะทำก็ดีเขาก็นินทาว่าเราไม่ดีบางคนก็โกรธเขาเลยนึกว่าเราไม่เป็นอย่างนั้นทำไมมาถึงนินทาเราว่าเป็นอย่างนั้นแค่ในใจขึ้นเรื่องฆ่าเกิดตายยังไงเพราะเราไม่ทำอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงผู้มีธรรมะแล้วเมื่อถูกนินทาจนต้องหยุดนิ่งพิจารณาดูว่าเขาว่าอะไรกันเพราะว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นจริงไหมเราไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นก็แล้วไปถ้าหากจะเป็นจริงอย่างเขาว่าจะไงถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีแล้วจะเป็นแก้แล้วเนี่ยมันหมดเรื่องของมันตอนนั้นเองนี่ธรรมะไปในแง่นี้ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเขาว่าให้เราแล้วก็โกรธเขาอันนี้มันจะแง่ธรรมะถ้าเป็นแง่ธรรมะหรือเขาว่าให้เรามันจริงหรือเปล่ามีอะไรไหมที่เขาว่ามันไม่ดีนั่นเราควรทะเลาะเราจริงนะเราทำอย่างนั้นจริงนะเราพูดอย่างนั้นจริงนะนี่เราจะเสียอะไรก็ในใจของเราออกให้มันดีซะถึงจะไม่ดีแล้วอันนี้เราเกิดประโยชน์แล้วที่เขาดินทางเราเกิดประโยชน์แล้วเราจะต้องเอาความดีในสิ่งที่ไม่ดีนั่นสิเราจะต้องเอาความสงบในสิ่งที่วุ่นวายมันได้นี่เรียกว่าเนี่ยธรรมะฉะนั้นจึงให้น้อมใจเราไปสู่ธรรมะไม่ต้องน้อมธรรมะก็ไปสู่ใจเราเพราะธรรมะมันเป็นอย่างนี้เพราะธรรมะเป็นความถูกต้องอยู่เสมอถ้าเป็นธรรมะเนี่ยธรรมะมันไม่ผิดนี่จะถูกต้องตรงนั้นคิดถูกต้องทำถูกต้องพูดถูกต้องเนี่ยเรื่องถูกต้องก็มันมีอะไรจะผิดแล้วเขาจะว่าเราทำอย่างนั้นแล้วไม่ได้ทำก็ถูกแต่พอเราไม่ได้ทำเขาว่าเราก็คิดเขาจะเอาไปเสียเราก็ไม่มีอะไรถ้าเราทำอย่างนั้นจริงเขาจะว่าเราทำอย่างนั้นไม่ดีแล้วจะทำจริงๆแล้วจะแก้ตัวเลยจ้ะมันก็หมดเรื่องตรงนั้นอันนี้เป็นแง่ของธรรมะไม่ต่อสู้กับใครนะสู้แต่สิ่งที่มันไม่ถูกให้มันถูกต้องลงไปเท่านั้นแหละฉะนั้นธรรมะนี้จึงเป็นของที่จะแก้ปัญหาให้เรารอดพ้นจากความวุ่นวายเมื่อเขาเสนอมาก็พอใจที่จะฟังรับฟังไปเกิดความรู้ เมื่อจะเขาจะนินทามาก็ตามเป็นต้นอันนี้จะประกอบด้วยความรู้เราฉะนั้นนะเราจะต้องดูอย่างนี้อันนี้ในเรื่องของธรรมะจะต้องสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้จะต้องอบรมอย่างนี้ธรรมะมันจะเป็นอย่างนี้นี่ฉะนั้นจึงอบรมกันพอจากสิ่งอันนี้มันแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แก้ได้ไม่มีเลยเพราะมันเป็นไปในการปล่อยวางถ้าพูดไปทางโลกไปแล้วมันก็ลำบากมันแพ้กันมันเอาชนะกันต้องเอาชนะกันเอาแพ้กันเป็นๆในทางธรรมะเอาสิ่งที่ถูกต้องเป็นประมาณฉะนั้นความวุ่นวายมันจะน้อยหรือมันจะหมดไปเป็นต้นนี่ฉะนั้นธรรมะนี้จึงเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราทุกคนเนี่ยจะเป็นเด็กก็ตามจะเป็นหนุ่มก็ตามจะเป็นเท่าชะลาแก่ชะลาก็ตามแต่เริ่มต้นจะต้องมีปัญหาในทุกระบบปัญหาถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้เราก็ทุกข์เราก็ทุกข์แล้วอย่างนี้เช่นว่านักเรียนหรือครูเราอย่างนี้ก็เหมือนกันมันจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นมาแต่เพราะความผิดหวังนี่เพราะความผิดหวังสอบกับเพื่อนเขาจะ5คน6คนเขาสอบได้เขาสอบไม่ได้ผิดหวังกันแล้วไปกินยาตายกันแล้วโจรหนีตายกันแล้วทำงานพร้อมกันหลายปีมาแล้วเขาขึ้นเงินเดือนไปจะ2,000-3,000เราก็ยังอยู่เฉยๆอยู่เนี่ยผิดหวังกันแล้วเนี่ยก็ต้องคิดไม่สบายใจกันแล้วอายครับคิดทบทวนไปมาอยู่ไปทำไมใจดีกว่าเนี่ยมันคิดไปสิ่งนี้อันนี้บุคคลเราจะทำความชั่วกับพระความผิดหวังพระพุทธองค์เป็นสอนว่านาราตาตีตันตีทุกขังความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เราไม่ดูไปเนี่ยในธรรมะเราดูไปในเนี่ยไปสิ่งที่มันจะได้มากกว่ากันในน้อยกว่ากันแข่งกันไปเรื่อยแค่นั้นแหละมันก็เลยเกิดความผิดหวังเมื่อเกิดความผิดหวังแล้วก็เกิดปฏิกิริยาอย่างอื่นขึ้นมาด้วยให้เราฆ่าตัวตายให้เรายิงตัวตายให้เราตั้งคนอื่นต้องฆ่าคนอื่นต้องแย่งคนอื่นเพราะอันนี้เองเพราะอะไรเพราะแก้ปัญหานี่ไม่ได้ปัญหาที่ความผิดหวังนี่มันเป็นทุกข์อายเขาซะอะไรต่ออะไรก็แค่หลายๆอย่างก็คิดอาภัพขึ้นมาอันนี้เป็นเหตุให้มนุษย์เราทั้งหลายทำความชั่วในตนหรือบุคคลอื่นต่อไปเพราะความผิดหวังเมื่อพูดถึงธรรมะแล้วความผิดหวังของธรรมะไม่มีนะถ้าพูดถึงธรรมะความผิดหวังของธรรมะในนี้ธรรมะไม่ผิดหวังธรรมะไม่ผิดหวังเพราะมันมีแพ้ไม่มีชนะไม่มีผิดหวังไม่มีผิดหวังพรุ่งนี้จะไปกรุงเทพจะไปกรุงเทพตั้งไว้เนี่ยจะไปกรุงเทพคนเราไปจริงไหมไปจริงไปจริงไหมไปจริงไปแล้วไปเชิญเลยมีความรับรองของโลกีวิสัยธรรมะนี่ธรรมะไม่แน่ธรรมะธรรมะไม่แน่ถึงควรจะได้ไปก็ไปควรไม่ได้ไปก็ไม่ไปผมไปเดือดขาดเลยพวกนี้แน่นอนเลย 100% เลยที่ของคนนะเมื่อตอนกลางคืนมาเนี่ยมันปวดท้องกันนะจะตายจะไปไม่ได้อีกแน่ 100% มันหนีไปที่ไหนล่ะมันถูกคำพูดว่าไม่แน่คำที่ว่าแม่แม่นี่มันถูกแล้วถ้ามันไม่ปวดท้องก็ตายแต่ปวดท้องก็แล้วไม่จะถูกยุบทางวันเลยธรรมะท่านแก้ปัญหาอย่างนี้ฉะนั้นอาทิตย์สิ่งทุกอย่างต้องให้อภัยกันท่านให้อภัยที่สมควรที่ธรรมะเป็นลักษณะที่แม่แม่มันมีโอกาสเต็มที่ต่อไปเมื่อมีประจักษ์ก็ไปไม่ได้มันจะเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยไปฉะนั้นธรรมะนี่ไม่ผิดหวังพากันไปอบรมเถอะให้อบรมเถอะให้มันดีเถอะอบรมเถอะไม่ผิดหวังนะไม่ผิดหวังแน่นอนสอบไปได้แน่แน่เข้าไปเถอะมันไม่แน่เลยนี่ไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ทุกข์ไม่มีมันไม่แน่มันจะจริงด้วยนี่หรือหากอยากเป็นไข้มาไปโรงพยาบาลนั่นเนี่ยคนเราอยากจะหายอย่างเดียวหายหายไข้ไปดูก็หายหายเพื่อนผมก็หายวันหายคืนเถอะเราก็อยากจะให้มันหายเอาหายอย่างใหญ่เรื่องเลยหายไม่คิดถึงว่าไม่ว่านั้นหายก็เอาไม่หายก็เอาเราจะหายอย่างเดียวนอกจากเอาที่เลี้ยงก็ปิดที่มันทิ้งไปครึ่งหนึ่งแล้วน่ะมันมีธรรมะเมื่อเจ็บไข้ไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยถ้าต้องคิดเนี่ยตายก็เอาเป็นก็เอาหายก็เอาไม่หายก็เอาโอ้ยมันสบายเยอะเลยเนี่ย มันสบายคนเอาไม่ตายอย่างเดียวมันตายมาร้องไห้เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นแน่ๆอย่างนั้นเนี่ยฉะนั้นนี่พออบรมธรรมะอันนี้แก้ปัญหาเลยทุกอย่างธรรมะเนี่ยมันถูกอยู่กับทั้งวันกับทั้งคืนเลยแต่เราไม่เห็นมันเชื่อควรอบรมถ้าเอาไปเหอะคุณครูทุกๆคนจะจับไปคิดเช่นนี้มันสบายเหลือเกินทีเดียวจะอยู่กับพวกกับผมจะทำการงานตรงนี้มันก็สบายจะอยู่กับบ้านกับช่องก็สบายจะอยู่กับลูกกับเมียก็สบายทั้งนั้นแหละไม่ต้องเสียงกันหรอกไม่ต้องเสียงกันพูดขึ้นมาทั้งมันไม่แน่จะไปไปไปทำงานจ้ะเมียบ้านพูดอย่างนี้ไม่แน่ไปทำงานเลยแต่บ้านพูดเป็นไม่แน่ไปทำงานเลยไม่มีเสียงกันแล้วก็เพราะมันไม่แน่เห็นไหมเนี่ยมันไม่แน่เนี่ยบางวันมันเกลียดกันมีไหมเนี่ยบางวันมันรักกันมีไหมไม่แน่ไหมน่ะบางวันมันใจดีบางวันมันใจไม่ดีเห็นไหมเนี่ยใครไม่แน่ไหมมันไม่แน่อย่างนั้นธรรมะท่านเห็นอย่างนั้นอย่าไปตั้งความจริงไว้ฉะนั้นให้หนักในธรรมะเราตั้งใจให้หนักในธรรมะอย่าให้ยอมธรรมะให้หนักในธรรมะให้มีธรรมะให้สอนธรรมะให้ปฏิบัติธรรมะให้ปฏิบัติธรรมะให้มันดีทุกวันนี้คนเรายิ่งนี้ออกไปจากธรรมะเท่าไรก็ยิ่งโง่ไปเท่านั้นยิ่งเดือดร้อนไปเท่านั้นละให้หนีไปจากธรรมะให้รู้จักของธรรมะสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ใครเรียนได้ธรรมะนี่คือนั่งไปฟังธรรมะกันเถอะจะไปฟังธรรมะอะไรฟังธรรมะสู่จิตใจของเจ้าของเองเพื่อทำจิตใจของเราให้สบายนี่ก็เพราะอะไรการทำบุญถึงทานหลักใหญ่ๆที่พระพุทธเจ้าของเราสอนไว้ว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยศีลเนี่ยศีลคืออะไรนะศีลเนี่ยแบบกามาอจินนาตังเมมุสาสุลาเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ศีลหรอกของห้ามให้ศีลเกิดขึ้นมาบางอย่างศีลห้ามมันไม่ยากมันไม่ได้ต้องไปโน้นไม่ต้องไปบวชก็ได้แล้วกานาจินนาตังเมมุสาสุลาอันนี้มันเป็นเครื่องห้ามของมันถ้าห้ามไม่อยู่มันก็เป็นไม่เป็นศีลแหละไม่ใช่ศีลอยู่ตรงนี้เพราะห้ามมันห้าอย่างจะมีเจตนาห้ามจิตเวสีรังมาตามนี้ตัวเจตนานั่นแหละเป็นศีลอันนี้จะไปเอาบัญญัติอันนี้จะได้ห้ามห้าข้อนี้ว่าเป็นศีลไม่ได้ฉะนั้นคนเรารักษาศีลโดยฐานที่ว่าไปท่องยึดไปบนในหลักแต่ห้าประการนี้มันถึงมันมีความสุขมันไม่มีการละการละแล้วเจตนาอันนั้นเลยมันเป็นศีลฉะนั้นอันนี้เราก็ทำทั้งไม่ใช่ถูกเหมือนกันให้หนักในธรรมะอาตมาไปพูดตรงไปตรงมาเถอะที่ไปที่ไหนที่ไหนไปตามเถอะธรรมะนี่มันน้อยเหลือเกินในกลุ่มชนพุทธบริษัทในทั้งหลายน้อยน้อยหนักในธรรมะซึ่งเนี่ยทำบุญบ้านก็ดีทำบุญที่ไหนที่ไหนก็ดีมันหนักกันไปที่แค่อย่างอื่นจ้ะหรือแต่ทำบุญก็หนักไปต่างๆกับทำบาปใช่ไหมไม่เคยมีบุญกันเดี๋ยวเอาบุญไปแตะไปทำอะไรเด็กนั่นแหละเป็นบุญกันไม่หนักไปในธรรมะไม่หนักไปในพุทธศาสนาหนักไปในอย่างอื่นคนเล็กอย่างผมก็เคยทำบุญมาเคยทำธรรมมาเคยอะไรๆให้ทานมามันก็เป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าบาปอะไรไม่รู้ว่าบุญอะไรไม่เป็นอย่างนี้เราจะไปคิดเช่นนั้นทีการจะทำบุญนั้นคือทำใจของเรารู้จักบาปบุญคุณโทษที่เองไม่ใช่ว่าเอาของหลายมาทานมันเกิดบุญมันละความทุกข์ได้ที่เดือดมันหมดไปได้แต่อาหารดีมาถวายพระหรือมากินกันที่เดือดมันหมดไปไม่ใช่อย่างนั้นอาหารอะไรก็ข้าหมูมาเท่านั้นแหละข้าไก่มาเท่านั้นแหละข้างัวมาเท่านั้นแหละกินแล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่พออีกเอาเหล้ามาใส่กันไปอีกอ้าวเอาไปอีกอันนี้เป็นบุญไม่มีบุญเลยไม่เป็นบุญบุญนั่นเนี่ยชำระร่างจิตใจของเจ้าของนี้ยันเย็นเย็นใครเนี่ยทำจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลนี้มันเป็นบุญไม่ใช่ของอันนั้นบางคนทำบุญสนิทนี้มาแล้วแต่นี่ยังดีอกดีใจเลยทำบุญงานมากไอ้การละกิเลสทั้งหลายภายในจิตของเจ้าของนี้ไม่มีบุญจะเกิดขึ้นที่ไหนบุญเป็นของที่สะอาดก็เกิดจากของที่สะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจเราสะอาดบุญนั่นที่เกิดขึ้นมาได้ในที่นั้นอันนี้มันทำบุญกันกินเหล้ากันหมดทุกคนเนี่ยไอ้คนที่จะเอาบุญมันมาหมดแล้วจะเอาไงกันดีล่ะแล้วแต่มีมวลแพทย์ไปเทศน์คนที่เล่าฟังดีแล้วแพทย์จะไปเทศน์อะไรฟังแล้วไปเทศน์มันผิดมันถูกใครฟังอ่ะที่ถูกคนที่เล่าแต่ยังไม่ชอบพระหาว่าพระอย่างนั้นอย่างนี้อยู่อ่ะอาตมาต้องมาใส่ใจแต่ใส่ที่เล่าแต่กินกันซะอย่างเดียวจะไปเทศน์อีกฟังเลยให้มันเมาเต็มที่มันก็พอละนี่มันไม่เกิดประโยชน์สร้างไม่เกิดประโยชน์ พระพุทธเจ้าทำให้เกิดประโยชน์สร้างให้เกิดประโยชน์ประสมประโยชน์พวกคุณดื่มจะทำอะไรก็ให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นมีวันอัตมาไปที่ประชุมที่ไหนอัตมาไม่ค่อยใจที่คนมันมีคนกันทำอันนี้วันไปเทียบแข่งเสียงรถยนต์เล่นเท่านั้นเนี่ยหมดกำลังเฉยๆมีสบายดีกว่าไอ้สงบสงบอย่างนี้กันมาฟังธรรมเอาเหตุผลกันอย่างนี้ดีกว่าอันนี้เป็นหลักพุทธศาสนาทำมากเดี๋ยวมันน้อยไม่มีราคามากไม่รู้เรื่องเลยบางคนอาจจะไม่ได้ฟังธรรมอะไรที่นั่นไม่อยากจะฟังที่นี่คนที่เล่าเมื่อเสร็จแล้วมาต้องมีมนต์หลวงพ่อเทียนสักนิดหนึ่งไม่ต้องเทียนมากหรอกนิดเดียวคนไม่อยากได้ของไม่ดีนั่นแหละไม่พอใจเนี่ยเอานิดเดียวแต่ของดี

ไม่ดีแหละควรจะรวมกันใหม่อันนั้นไม่ใช่บุญแล้วแล้วจะเลือกทำกันไปตอนนี้ไหนทุกวันมันเดือดร้อนจะมาเพราะอะไรเพราะคนไม่มีบุญทำบุญไม่รู้จักบุญกันทำบาปไม่รู้จักบาปกันไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยคนที่ตัวดีอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอะไรคนไม่รู้เรื่องอะไรเป็นไม่จะไม่รู้เรื่องอะไรนั่นเนี่ยไม่รู้ครูไม่รู้อาจารย์ไม่รู้พ่อรู้แม่รู้การรู้มันคนไม่รู้เรื่องมันจะเป็นยังไงเป็นยังไงเนี่ยไอ้สิ่งที่ไม่รู้เรื่องในใครที่จะทำกันเนี่ยจะทำอย่างอื่นได้มาผิดได้หมดแต่แรกอันนี้ควรอบรมทำให้เรายังอยู่นะถ้าคนจะทำยังมีอยู่นะอะไรอะไรทั้งหมดยังมีอยู่นะเครื่องของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังตามหัวกันนี่นะบวชกันเนี่ยแค่ผ่าตังค์บวชกันบวชตอนบวชหมดเงินเป็นหลายหมื่นบวชไปเกือบวันสามวันสิบคนนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยบวชกันแห่เป็นสองวันสามวันเจ็ดวันหมดเข้าของเงินทองเนี่ยอาตมาไม่จะเห็นไม่เอาแล้วอาตมาไม่เอางั้นบวชไม่อยากให้คนเห็นเลยบวชกลางคืนมาบวชกลางวันที่เจ็ดคนมาถ่ายรูปถ่ายอุปชาบ้างถ่ายผู้ตรวจบ้างถ่ายหน้าบ้างถ่ายวุ่นวายอยู่ตรงนั้นไม่รู้จะเป็นประโยชน์อะไรมากมายสี่ห้าทุ่มบวชกันสบายชาพระเราก็สบายดีก็ไม่มีอะไรบวชแล้วก็ต้องปฏิบัติ7วันก็ให้ปฏิบัติ7วัน15วันก็ให้ปฏิบัติ15วันให้มันทำไปเอามันดูเรื่องมันบวชมาแล้วให้มันมีปัจจัยให้มันมีรสมีชาติติดออกไปจะได้เป็นข้อแนะนำเราให้เป็นตัวอย่างของคนอยากจะคิดเป็นนั่นดีอย่างนี้พระองค์หนึ่งในสมัยหนึ่งอยากจะศึกมาแล้วก็ขอขอลาครูบาอาจารย์แม่ศึกงานไปดาท่านมาหยุดท่านก็ให้สิลาวันนี้สิบแล้วพรุ่งนี้สิบก็ได้ตอนเย็นมาจับไก่มาฆ่าแล้วต้มกินเลยไม่ต้องสิบหรอกถ้าไปว่าทำไมท่านถึงกินไก่กินข้าวเย็นกันเนี่ยกินจะเป็นอะไรพรุ่งนี้ผมจะสิบอยู่นะดูสิมันคือความสิบซะแล้วจะทำไงล่ะจิตใจของคนเราเป็นอย่างนั้นท่านจึงไม่ให้น้อมใจขอไปหาธรรมะแล้วจังจะไม่น้อมธรรมะกับมาใจของเราให้น้อมใจของเราไปดูธรรมะนะให้น้อมใจน้อมเข้าไปเราก็เดี๋ยวใจก็จะมีคุณค่าน้อมถึงมอบวัจหาธรรมะเมื่อน้อมธรรมะเข้ามาใส่ใจของเราใจเรามันก็เบิ่มดีสิฮะนะมันก็มีอำนาจมากกว่าธรรมะเท่านั้นเพราะว่าจิตใจเราเป็นกันอย่างนี้นี้ฉะนั้นธรรมะนี้พูดถึงว่าธรรมะนี้ไม่มีโทษจะใครกันเลยฉะนั้นธรรมะนี้เมื่อหากว่ามันแทรกเข้าไปอยู่ในสัตว์เมื่อหากว่าธรรมะนี่แทรกเข้าไปอยู่ในเด็กธรรมะนี่มันแทรกเข้าไปอยู่ในคนหนุ่มธรรมะนี่มันแทรกเข้าไปในคนแก่ในวงข้าจะตามในวงไหนก็ตามเลยเมื่อธรรมะแทรกเข้าไปได้แล้วก็เหมือนการฉีดยาที่มันถูกกับโรคมันเองมันจะปล่อยมันจะพาลงไปมันรู้ตาเห็นตาสว่างหูได้ยินมีละมีการให้อภัยกันทุกสิ่งทุกประการมีทำความชั่วมาแล้วก็พยายามจะต้องละทำความผิดมาแล้วก็ต้องพยายามจะต้องละอดีตที่ล่วงมาแล้วก็ดีปัจจุบันนี้ก็ยังดำเนินอยู่เพื่อจะละอนาคตก็เพื่อจะไม่ให้ทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกถ้าเราเข้าใจในธรรมะเช่นนี้แล้วมันก็เกิดปัจจัยอย่างนั้นนี้ฉะนั้นในฐานะที่ฐานะครูทั้งหลายที่มาอบรมในวันนี้ก็ดีแล้วอาตมาได้พูดธรรมะให้ฟังเป็นบางสิ่งบางอย่างเป็นข้อประพฤติปฏิบัติอย่าให้เข้าใจว่าของดีเกิดมาจากที่ดีนะของมันดีนั่นมันเกิดมาจากสิ่งดีอยากได้ของดีนั่นจะต้องทำเหตุให้มันดีๆเหตุมันดีแล้วผลมันก็ดีเหตุมันไม่ดีผลมันก็ไม่ดีอันนี้จำไว้แน่ไม่มีผิดแล้วทีเดียวไม่มีผิดถ้าเหตุไม่ดีแล้วสิ่งที่เกิดมามันก็ไม่ดีถ้าเหตุดีมันก็ดีเหตุชั่วมันก็ชั่วแต่ว่าบุคคลเราจะชอบคิดอย่างนี้ว่ามันได้นั่นแหละมันดีไม่ได้นั่นแหละบาปเนี่ยอันนี้คิดกันเป็นนิสัยเดิมมากได้นั่นแหละมันดีโตขึ้นหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าได้มาในทางที่ดีมันก็ดีแต่ได้มาในทางที่ไม่ดีมันไม่ดีหรอกเดี๋ยวนอนยากเดี๋ยวอยู่ยาก
เดียวกิน

0: ยากเรียนลำบากเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนี้บางคนเอ๊ะธรรมะไปงั้นน่ะด่ามันได้มันน่ะมันดีมันไม่ได้มันไม่ดีนี่คนคิดคนนี้ดีใครคนหนึ่งเหมือนกันได้มันน่ะมันดีแต่ว่ามันได้ในทางที่ดีถ้าไปโกงเข้ามาน่ะไปโกงเข้ามาน่ะไปฆ่าเข้ามาน่ะได้อะไรเข้ามาในทางที่ไม่ดีนั่นมันเกิดขึ้นมามันก็ดีดีแต่มันได้ทั้งนั้นน่ะแต่ได้ในทางที่ไม่ดีนั่นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าอีกวันหนึ่งระวังให้มันดีมันเบียดเบียนเข้ามาอีกสักวันหนึ่งสมมติให้ฟังนะเขาจะประกาศว่าหนังมนุษย์มีราคามากหนังครูยิ่งมีราคามากนะหนังครูใหญ่ยิ่งมีราคามากตัวครูน้องนะนี่เขาจะประกาศสมมติมันสมมติขึ้นมาเนาะแต่มันหนังครูใหญ่มีกิโลหนึ่งหลายสิบบาทนะเนี่ยหนังมนุษย์จะมีราคาขึ้นมาเป็นนี่ใครเอามาจะใครพาว่าใครอะได้มานั่นเป็นบุญได้หลายเป็นบุญครูใหญ่จะอยู่ลำบากนะครูใหญ่จะอยู่ลำบากครูทุกครูอยู่ลำบากคนธรรมดาเราเขาก็อยู่สบายแค่หน่อยเพราะไม่เป็นครูหนังไม่เคยมีราคาเท่าไหร่นะทีนี้เมื่อหาว่าได้พาติดว่าได้ดีได้มากเวลามันดีเป็นบุญเขาจะหานะที่นี่นะเขาจะหาหนังครูนะเขาจะแหวนหานะเขาจะแหวนหาทำบุญกันที่นี่ข้าเอาหนังเป็นไงการเดินอยู่เป็นไงเนี่ยดีไหมไม่ดีแน่นอนเลยจังมันเป็นแบบนี้นี่อีกคนประกาศว่าหายยาพิษยาพิษเนี่ยสำหรับเป็นยาพิษให้ใครกินจะตายสิบหายทั้งนั้นเนี่ยเขาจะประกาศว่ายาผมดีที่สุดให้ไก่กินกระต่ายให้เป็ดกินกระต่ายให้มนุษย์กินกระต่ายยานี่ดีมากที่สุดนะดีนั่นอยู่ดีถ้าดีนั่นก็เอาจะของยากินยาดูสิจะกล้ากินมั้ยมันกินไม่ได้ถ้าไม่แล้วดีแบบนี่เช่นนั้นแหละอันนี้เพราะอะไรแล้วเพราะดีไม่รู้จักดีเนี่ยดีที่มันได้มามันดีไม่รู้เหตุมันพระพุทธเจ้าคนละสิ้นขาดว่าเหตุนั่นแหละสำคัญมากกว่าผลผลนั่นมันเกิดทีหลังละผลมันเกิดทีหลังต้นมะม่วงนั่นแหละไอ้ต้นมันดีกว่าผลมันนะจะต้องมีต้นก่อนถึงมีผลผลเกิดพร้อมไม่ได้อันนี้ตรงกันฉันนั้นพวกเราทั้งหลายนี่จงสนใจในเหตุดีที่ปราศจากโทษดีนั้นดีในทางพุทธศาสนาดีที่จะตอบไปได้โทษนั้นมันจะดีเหมือนกันดีนอกจากพุทธศาสนาดีแล้ววุ่นวายดีแล้วเกิดโทษดูดีแล้วเดือดร้อนอันนั้นก็ไม่ดีกรรมชั่วที่คนทำแล้วกรรมบันไดที่ใครทำแล้วเดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นไม่ดีกรรมบันไดที่คนทำแล้วจะตายด้วยวาจาทำแล้วมีความสุขในภายหลังกรรมนั้นดีกรรมนั่นชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราไอ้ที่นี้หลักที่จะยึดปฏิบัตินั้นเราไม่ต้องไปยึดอะไรอยู่ที่ไหนนะมันมีกายของเราอยู่แล้วมันมีวาจาเราอยู่แล้วมันมีใจอยู่แล้วใครจะไปรู้จักดีกว่าใจของเราเนี่ยให้ครูทุกคนลองคิดอยู่ที่ว่าตั้งแต่เราเกิดมาจำได้ในบัดนี้เราย้อนหลังหูเราทำอะไรบ้างทำดีแค่ไหนที่ไหนมีไหมทำชั่วผิดถูกมีไหมอันเนี้ยอันนี้ของอันนี้เป็นปัจจัยต่างๆไปดูเอาเองแค่มีทั้งนั้นแต่ใครจะได้ดีกว่าเราแล้วนี่ถ้าเรารู้เองเราทำเองเราที่เรารู้เองเราทำเองเราแล้วก็ปฏิบัติเองเราก็เลิกเองเราก็ละเองเราปฏิบัติเองเราสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามที่ติดอยู่ในใจของเรานั้นถ้าเราไม่ชำระมันใครจะมาชำระให้เราล่ะจะให้ใครหน้าที่ของเราแล้วไม่ทำใครจะมาทำให้เรามันเป็นนี้ให้คิดเป็นนี้มันเป็นธรรมะแต่ฉะนั้นให้คณะครูทั้งหลายที่มาฟังธรรมในวันนี้ไปตรวจตาดูเถอะว่าแค่ไหนมันมานี่มันมีอะไรบ้างไหมในใจของเรานั้นมันคิดได้ถูกต้องแล้วหรือยังนั่นให้ตรวจดูไม่ใช่ไปตรวจดูต้นไม้ครูเขาเราตาเราเปลือกครูกายดูใจของเราวันนี้มีแย่อารมณ์นั้นมันมีอะไรบ้างไหมถ้ามันมีที่ไม่ดีก็พยายามละมันเจ้าพยายามละมันจนถึงปัจจุบันนี้ เมื่ออนาคตที่ยังไม่ทำก็ดีก็พยายามอย่าทำมันอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าผู้ประพฤติปฏิบัติเรียกว่าน้อมใจเข้าไปสู่ธรรมะไม่ใช่น้อมธรรมะเข้ามาสู่ใจของเราอันนี้จะเป็นปัจจัยอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุนี่จะต้องการประพฤติปฏิบัตินี้เมื่อไรทำเชื่อแล้วทำดีได้ก็ทำชั่วก็ทำดีบุญก็บาปผิดถูกมันก็ผิดถูกขึ้นทำบาปมาแล้วทำบุญล้างมันจะได้ไหมได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าในนี้พระพุทธเจ้าทำผิดมาตรงนั้นน่ะทำบาปมาจะเอาลบก็ทำบาปมาตรงนั้นทำผิดมาตรงนั้นแต่ดังนี้ไม่ดังหยุดหลักนี้สำคัญมากอย่างเราคุณจำอะไรทุกคนนะเคยสูบกัญชามาเคยกินเหล้ามาอะไรทุกอย่างมาแล้วเมื่อมาเรื่องนี้แล้วจะหยุดไม่ได้เลยกินเหล้ามาแล้วหยุดกินมันได้ไหมหยุดกินไม่ได้จะหยุดบาปกินกัญชาไม่ได้หยุดกินมันได้ไหมหยุดกินไม่ได้หยุดบาปหยุดแต่วันนี้ไม่กินแต่วันนี้ไปก็ไม่เมาแต่วันนี้ไปนี่ที่เรียกว่าทำบาปมาแล้วทำบุญล้างมันเพราะการหยุดไม่ใช่ว่าจะทำบาปซะเอางัวตัวหนึ่งมาฆ่าลงไปซะเอาไปถวายพระสักครึ่งหนึ่งแล้วไปกินกันครึ่งอันนี้ไม่ใช่การบุญล้างบาปไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แบบนั้นแบบนี้ทำบุญเพื่อการอยู่เพื่อที่แบบทำบุญล้างบาปแบบบาปอะไรมีมาล้างในเราตรงนั้นแหละใช่ไปอยู่แต่ต้องดูก็ได้ถ้าครูเราทุกคนยังทานเหล้าอยู่ยืดกินเหล้าซะถ้าว่าตอนนี้มันยังเมาอยู่อย่างเดิมจะมาเที่ยงจะมาก็ได้ทำเนี้ยมันมีอยู่อย่างนี้แหละแต่คนเราไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยพิจารณาเอาจริงเอาจังกันนะมันเป็นอย่างนี้อันนี้เหตุมันมีที่ตัวของเราอันนี้วันนี้ที่ได้บรรยายธรรมะเด็ดกระเด็ดนะบรรยายธรรมะนี่มันจะติดตาเพราะนั้นเด็ดกระเด็ดนะนี่ทำแสดงธรรมโดยเด็ดกระเด็ดเพราะว่าเพื่ออะไรมาทุกอย่างก็จับเลยนะมันจะยกอาตมาจะไปจับไก่ตัวหนึ่งจับผูกหางมันก็เอาจับผูกขามันก็เอาจับผูกปีกมันก็เอาจับผูกปากเอาหมดเลยมันผูกไก่ตัวนี้ก็พอนะพูดเดียวกันเดียวนั้นทุกอย่างหลายอย่างจะเอาอะไรมารวมกันในวันนี้ให้มันหมดทุกอย่างได้นะไม่มีมันต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นธรรมที่เดียวกันเดียวนี้อานิสงส์แห่งการฟังธรรมนี้กับบรรลุธรรมะในอย่างสูงสุดเหมือนกันในช่องพุทธการเราของมันตั้งแต่แสดงธรรมในจิตใจแต่มันเนื่องกันอยู่ในจิตใจแต่ว่ามันเนื่องกันไม่เนื่องในการนะเนื่องในการมันเองอยู่ถึงแม้จะจับไก่ตัวเดียวจับผูกขามันก็ขาไก่เนี่ยจับผูกปีกมันก็ปีกไก่จับผูกหัวก็หัวไก่จับผูกขนก็ขนไก่ไม่ใช่เป็นขนเปลี่ยนขาเปลี่ยนแบบมันเป็นแบบนี้ให้ใจอย่างนั้นถ้าใครมีปัญญาทางธรรมอย่างนั้นน่ะในอัตนาเดียวจะรู้ได้ที่มีการต่างๆชนิดนี้โยงกันนี่ว่าในเวลานี้ทางธรรมเนี่ยจะเข้าใจอย่างนี้เลยมากออกไปจากนี้ไปจะไม่เข้าใจว่าเราได้ความธรรมความเป็นจริงธรรมะนั้นโผล่อยู่ทุกเวลาออกเดินไปทางถนนนั้นเห็นสุนัขมันกัดกันนั่นแหละเทศน์ให้เราฟังแล้วสุนัขมันเทศน์ให้เราฟังมันแย่งกันกินก้างใช่ไหมนี่มันแย่งกันกินก้างมันทะเลาะกันนี่เรื่องนี้ไม่ดีเข้าใจไหมยังไงสุนัขมันกัดกันอย่าเอาอาหารไปเต็มแย่งกันกินนั่นแย่งกันกินก้างเห็นหมามันแย่งกันกินอย่างนั้นเราจะน้อมกันมาเดี๋ยวอันนั้นเป็นไงนะเราแย่งกันงั้นหรือเปล่านี่นั่นแหละเทศแย่งนั่นน่ะเพื่อนนี่นั่งรถไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งโค้งกันนั่งประเทศเราฟังแล้วเนี่ยต้นไม้มันเทศได้ฟังอันนี้มันเกิดมันเริ่มจะตายนะนี่นะเราคุ้มเงินกันมันเป็นอย่างนี้นะมีจะยืนจะต่อไปจะได้ทุกอย่างเนี่ยก็จะเริ่มไปอย่างนี้นั่งรถไปแค่หนึ่งเห็นงาตัวหนึ่งมันเดินทางให้ดีรถเดินมีงาในงานเฮ้ยมีประเทศให้เราฟังเนี่ยเอ้ยนี่งาแล้วนี่นะไม่ได้รู้ภาษามันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ก็รู้อย่างนี้ได้เห็นไหมทุกวันเราจะเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนทุกขณะให้โยมทั้งหลายเข้าใจว่ามีธรรมชาติให้ความรู้อยู่ทุกเวลานะทุกเวลาหรือไปถึงบ้านแล้วนะออกจากแล้วไปถึงบ้านไปกินข้าวมาทำธรรมมันมาหิวไปถึงบ้านโดยกินข้าวมากเกินไปอึดอัดนั่งก็ไม่สบายนอนไม่สบายนั่นแหละมันเทศให้ฟังแล้วอย่างนั้น นี่เทศน์เราฟังแล้วมันอึดแล้วนั่งกันไม่ได้ไรเนาะไม่ใช่มันมีเป็นจะเดินจะนั่งแหละนี่เป็นยังไงนี่แหละไม่พอเหมาะต่อความนี่คือของไม่พอดีถ้าพอดีมันจะอยู่สบายนั่งสบายนอนสบายนะถ้าไปมัวอย่างนี้จะไม่กินไหมกินไม่พอจ้ะเกิดนอนเป็นคนมันถึงอันนี้ประเทศเราฟังอยู่แล้วอันนี้มันไม่พอเหมาะพอควรมันไม่กินข้าวอย่างนี้แหละคนมีปัญญาจะต้องให้ได้ปัญญาอยู่ทุกเวลานอกจากตายไปแล้วนะอย่านอกจากตายไปแล้วคนตายมันจะแตกเหมือนกันนะคนเราก็ไม่รู้จักคนตายเหมือนกันคนตายเราจะนอกจากคนตายไปแล้วตายหายใจอยู่เคยเห็นไหมเราเคยคิดไหมคนตายเดินไปเดินมาคนหายใจอยู่เนี่ยเคยคิดว่าคนตายมีไหมนั่นแหละคือคนไม่รู้จักคนตายอัปมาโทมัจจโนปะทังคนประมาทแล้วคือคนตายแล้วที่บอกมันเคยบอกคนตายคนนี้บอกคนดีเราไม่ยอมลมหายใจเข้าออกหมดไปเรียกว่าตายอันนั้นมันตายหยาบหยาบเกิดมาทีมันตายทีอันนี้มันตายทุกวันทุกวันมันตายมันตายมันตายทุกวันทุกวันหายใจเข้าหายใจออกเดินไปเดินมามันตายทุกวันทุกเวลาทุกนาทีนี่มันตายมากกว่านั้นอันนั้นเกิดมาทีหนึ่งตายทีหนึ่งอันนี้เกิดมาทีหนึ่งมันตายหลายเกินคนประมาททำไมอันนี้ผิดแน่ก็ต้องทำอยู่ไม่หยุดอันนั้นเราไม่ดีก็ทำอยู่มันก็ไม่หยุดอันนี้ประมาทพระพุทธองค์ตรัสว่าคนตายคนตายอาตมาโตมาจนโอปะตังคนประมาทก็คือคนตายไม่เป็นอะไรแล้วเดินไปก็ตายอย่างนั้นเดินตายก็ตายฟังดูไปเอาปฏิบัติคือคนตายต้องทำไม่ใช่คนเป็นฟังแต่นี้ก็ไม่ชนะเท่าที่ควรละได้ก็เป็นคนตายเป็นครูตายไม่ใช่ครูเป็นมันเป็นอย่างนี้คนตายอย่างนี้ให้ฟังกันเห็นยะมันไม่ใช่ว่าลมหายใจมีแล้วมันตายถ้าเราคิดเป็นนี้มันก็ดีทุกคนนั่นแหละแต่มันไม่ดีล่ะมันก็ดีได้ทุกคนแต่เราไม่ปฏิบัติธรรมะเราไม่หนักใจธรรมะเราหนักใจทางอื่นหนักใจทางอื่นอย่างเราก็ไม่เคยแก่ต้องเป็นหนุ่มอยู่เรื่อยไม่ได้จากคนแก่ไม่จากคนหนุ่มก็เขาเห็นว่าเป็นห้องออกก็เป็นคนแก่นั่นแหละเป็นเด็กไม่ดูเรื่องอะไรเลยมันเป็นเด็กคนไม่ดูเรื่องอะไรเด็กคนนั้นแหละคนอายุเขา20 ปีเขาได้จากธรรมะธรรมโมรู้จากความสงบสงัดนั่นแหละคนเขาแก่เขาใหญ่เขาโตแล้วห้องออกก็ยังกินเหล้าอยู่มันเด็กอมมือตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่อื่นนะเด็กไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษาอะไรเลยเด็กไม่โตมันมายุ่งกับคนละเนี่ยเด็กแท้แล้วเข้าใจอย่างนี้รู้จักคนแก่รู้จักคนใหญ่รู้จักคนตายรู้จักคนไม่ตายแล้วต้องรู้จักถ้าเราว่ากันหนักในธรรมะมันก็ต้องรู้จักทั้งหลายในนี้เท่านั้นแหละถ้าไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักตรงนี้ไม่รู้จักว่าเราเป็นเด็กเราเป็นแก่ผู้ใหญ่เป็นยังไงเราก็เห็นว่าผู้ใหญ่มียศเกียรติยศดีอ้วนใหญ่ขนาดเราใหญ่อันนั้นมันใหญ่ของอาหารเนี่ยมันในเนื้อเป็นอาหารมันไม่ในข้าวในปลาเป็นอาหารมันร่างกายใหญ่ๆคนนั้นน่ะมันมีราคาใหญ่หมูน่ะมีราคาคนไม่คนนี้แล้วอย่าเป็นโรคอักเสบโรคตับโรคไตวุ่นวายตรงนั้นเนี่ยอันนั้นใหญ่นั่นหมูเขาแข่งเสริมกันใหญ่ของคนนี้จะมีใจใหญ่ใจสูงจะต้องมีการให้อภัยกันที่ต้องมีการให้หัวพ่อมารีกันต้องหนักใจในธรรมะมีเดียวกับผู้ใหญ่นั่นเดียวกับผู้ใหญ่ไม่ประมาทไม่เพียงแต่นั้นวันหนึ่งครูนำนักเรียนมาอบรมว่านักเรียนนี่มันสอนยากครูโรงเรียนเป็นไหมนี่นะอาตมาก็ด่าเด็กๆคนนั้นเนี่ยมันสอนยากเขาก็นั่งฟัง ลาจบแล้วคนเด็กๆนักเรียนเห็นมาถามว่าไอ้พวกครูเราเป็นไงกันล่ะจำมาทีพรุ่งนี้ไหมไม่เป็นอะไรแต่ไม่พูดนะ อาจารย์มาเลยพูดกันว่าเด็กนักเรียนมันสอนยากมันลำบากก็ควรให้อภัยมันเพราะว่ามันเป็นนักเรียนมันเป็นเด็กไอ้ครูสอนเด็กนี่ไม่ควรแยกจำมาทีกันต้องทำความเข้าใจกันให้มันดูเรื่องไม่ควรแย่งสิ่งกันในกัน เราเป็นแบบของคนเป็นแบบของนักเรียนในความเห็นแก่ตัวควรให้มันสบายในโรงเรียนนั่นในครูนั้นคนนอกไปธรรมะอย่าไปแข่งแย่งซึ่งกันในการนี้ถ้าหากว่าครูเป็นตัวนี้ในคนในอภัยแต่ถ้าเป็นครูเด็กๆมันดื้อมันก็ควรให้อภัยมันเป็นลูกศิษย์แล้วมันเป็นเด็กพ่อแม่ดื้อนั่นแหละไม่ควรให้อภัยลูกมันดื้อไปไหนไปมันเป็นลูกเรานะก็เด็กๆนั้นมันจะเป็นพ่อแม่คนจะเป็นครูคนมันจะมาจากไหนล่ะเราเป็นครูคนก็เป็นครูคนครูคณาวุธครูผู้สอนก็ต้องทำอย่างนี้นี่ถ้าใช้ธรรมะมันเป็นอย่างนั้นมันตรงไปเลยอย่างนั้นนะมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครล่ะธรรมะมันเป็นอย่างนี้มีแต่นั่นก็ภาวนาครูทั้งหลายทั้งครูผู้หญิงผู้ชายที่มานี้ในวันนี้มาอบรมธรรมะอาตมาขอพูดธรรมะอบรมให้นะคิดถูกอะไรไปพิจารณานะมันตรงไปตรงมามันถูกหน้าตาสีตาสาไม่รู้เรื่องนะถนนเนี่ยทางมันตรงไปถูกเสียงไปสีตาสาไม่รู้เรื่องมันก็ตรงกันไปอย่างเนี้ยอย่างนั้นก็คือว่าตรงไม่ได้อย่างนั้นก็คือว่าธรรมะไม่ได้อย่างนั้นก็เอายังไงกันไม่มีนี้มาจะถามจะทำไงกันนอกจากทำอย่างนี้ให้เป็นคนดีได้อย่างอื่นไม่มีจะไปตามใจคนทุกคนไม่มีหรอกไม่มีแต่ว่าข้าโตแกตาสมุทรพระผู้อีพาสัตว์ดีแล้วมันมีอย่างนี้ดีไม่ตามไปตามกิเลสของใครทั้งนั้นเนี่ยดีตรงไปตรงมาตรงไปเรื่อยไปมันมีอย่างนี้แต่ยืนไม่จับธรรมะอีนายของพระพุทธเจ้าไม่แก้ไม่บัญญัติอีกไม่ได้ถอนอีกไม่ได้ในนั้นกฎหมายชาวโลกเรากฎหมายเราชาวโลกเรามาถึงตรงนี้เอาถอนมันมาไปอีกจะถึงอีกถอนนี่เลยว่าไอ้คนที่ไม่แน่นอนจิตใจเพราะเขาเรียกถอนไม่ได้บังยักไม่ได้อะไรก็ฟังมันเรียกว่าของตายตัวแล้วฉะนั้นธรรมะมันจึงตรงไปตรงมาถ้าหากฟังถ้าหากใครฟังเข้าใจแล้วจะมีประโยชน์มากทีเดียวเลยจะมีประโยชน์ครับจะให้ประโยชน์แก่ตัวเราจริงๆนี่ฉะนั้นถ้าอะไรมันผิดพลาดที่ไม่สบายที่อาตมาพูดแต่นี่มันพูดไปเหมือนแผลมันแทงคนเลยแหละปะขวางทางไม่ได้ธรรมะเป็นงั้นแต่พูดไปงั้นมันผิดถูกอะไรก็ให้อภัยนี่ฉะนั้นวันนี้การเวลาก็เห็นจะเหมาะสมนี่ฉะนั้นการบรรยายธรรมะมาในวันนี้ก็สมควรเวลาในเวลาที่สุดผลที่สุดนี้ขอประการทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นปกครองเพื่อนตามพวกท่านทั้งหลายที่ทำใจมาอบรมในวันนี้ด้วยอำนาจแห่งการประพฤติแห่งการปฏิบัติธรรมะโดยกายวาจาใจของคณะครูทั้งหลายวันนี้จงให้มีเกิดผลโดยธรรมะโดยสมาปฏิบัติที่ให้อยู่เย็นเป็นสุข
1: ตลอดไปเวลาไม่พอเวลาน้อยโยมมาเยี่ยมหลายวันแล้วไม่ค่อยได้พูดกันไม่ค่อยได้ถามเพราะว่าวัดประพงษ์มันแขกมากทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดโยมของใคร
2: พ
1: ิธียาโนโยมของพิธียาโนมาเยี่ยมจากปารีสมาเยี่ยมหลายวันไปพักอยู่วัดประพงษ์สามคืนแล้วก็จะมาพักอยู่ที่วัดป่านานาชาตินี่สามคืนอีกสองคืนก็จะไปกันนะฉะนั้นจึงถือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุตส่าห์พยายามมาเยี่ยมวัดหนองตะพงแล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกพระลูกชายด้วยแต่ดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุสิ่งของอะไรคงอยู่ปารีสคงจะมากแล้วเยอะแยะแล้ววัตถุแต่ธรรมะรู้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบสงัดนี้ไม่ค่อยจะมีที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วมีแต่เรื่องจะทำให้จิตเรายุ่งยากลำบากวุ่นวายตลอดการตลอดเวลาที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้ว รู้สึกว่าเมืองปารีสที่อยู่นั้นเจริญด้วยวัตถุหลายอย่างเป็นกามารมณ์มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะกามารมณ์เป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมะให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นบัดนี้ขอฝากธรรมะซึ่งไปปฏิบัติอยู่กรุงปารีสเมื่อจากวัดหลวงปู่พงษ์และวัดนานาชาติไปแล้วคือธรรมะธรรมะนี้จะแปลไปด้วยดิเอาเลยนี่นะเออเอาเลยไม่สะดวกนะธรรมะนี้เป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากลำบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกลัวว่ามันจะหมดไปสภาพอันนั้นเรียกว่าธรรมะที่นี่เราควรจะศึกษาเอาไปศึกษาไปจำวันเอาศึกษาเอาธรรมะนี่ไปศึกษาประจำชีวิตเนี่ยไปประจำวันเมื่อมีอารมณ์อันใดมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหาจะได้เฉลยมันแต่เพราะว่าปัญหานี้ทุกคนไม่หมายถึงจะเมืองไทยเมืองนอกทุกแห่งถ้าคนไม่รู้จักแก้ปัญหาแล้วก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นธรรมดาฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมีหนทางที่จะแก้ไขมันคือปัญญาสร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นจากจิตใจของเราสำหรับข้อประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่มีอะไรอื่นไกลที่อยู่ในตัวของเรานี่เองมีกายกับใจคนเมืองนอกก็เหมือนกันคนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเป็นคนวุ่นวายเป็นผู้วุ่นวายเป็นผู้สงบระงับก็คือกายกับใจไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้ใจของเรานั้นมันเป็นปกติอยู่เช่นว่าน้ำฝนเปรียบเหมือนน้ำฝนมันเป็นน้ำที่สะอาดมันจะมีความใสบริสุทธิ์สะอาดเป็นปกติถ้าหากเราเอาสีเขียวใส่เข้าไปสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำมันก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวไปอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นจิตเรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบายเมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วใจนั่นก็ไม่สบายใจนั่นก็ขุ่นมัวเหมือนกันกับน้ำที่ถูกสีเหลืองมันก็เหลืองไปถูกสีดำมันก็ดำไปถูกสีเขียวมันก็เขียวไปมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยไอ้ความเป็นจริงนั่นน้ำที่มันเขียวมันเหลืองนั่นปกติของมันมันเป็นน้ำใสสะอาดคือน้ำฝนเป็นปกติของจิตจิตของเรานี้จิตของเรานี้ก็วันกันฉันนั้นเป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวายที่มันจะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปกับอารมณ์มันหลงอารมณ์พูดจะเห็นชัดเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่ในป่าที่มีความสงบนี่เหมือนกับใบไม้ใบไม้ถ้าไม่มีลมมาพัดมันก็นิ่งสงบระงับอยู่ถ้ามีลมมาพัดไปมันก็ปวดแปลงไปตามเรื่องของลมจิตใจนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าอารมณ์มาถูกมันก็ปวดแปลงไปตามอารมณ์ยิ่งมันไม่รู้เรื่องของธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไปอารมณ์สุขก็ป ็ปล่อยไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยไปวุ่นวายเรื่อยๆไปจนกว่าชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประสาทเพราะไม่รู้เรื่องปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักตามรักษาจิตของเจ้าของเมื่อจิตของเรานี้เมื่อไม่มีใครตามรักษามันเมื่อไม่มีใครรักษามันก็เหมือนคนหนึ่งซึ่งปราศจากพ่อแม่ที่ดูแลก็เป็นคนอนาถาคนอนาถานั่นก็ขาดที่พึ่งคนขาดที่พึ่งก็เป็นทุกข์จิตนี้ตัวมันกันฉันนั้นถ้าว่าขาดการอบรมบ่มนิสัยทำความเห็นให้ถูกต้องแล้วจิตนี้ก็ลำบากมากฉันนั้นแต่ฉะนั้นการกระทำให้จิตสงบระงับนั้นในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าการกระทำกรรมฐานกรรมฐานนี้ฐานะมันเป็นที่ตั้งกรรมะคือการงานที่เราจะต้องทำขึ้นให้มีเช่นว่ากายเราเป็นส่วนหนึ่งจิตเหล่านี้ก็มีส่วนสองอย่างเท่านั้นแหละกายนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของเรานามธรรมนั้นเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งไม่มีรูปมองเห็นด้วยตาไม่ได้แต่เป็นของมีอยู่เมื่อรวมตามภาษาสามัญแล้วกายกับใจกายมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อจิตมองเห็นด้วยตาในคือตาใจมีอยู่สองอย่างเท่านี้มันวุ่นวายกันนี่ฉะนั้นการฝึกจิตที่จะฝากโยมในวันนี้ก็คือเรื่องกรรมฐานนี่เอง
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทมช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าลุ่มน้ำเพชรบุรีเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ102ของความจุและมีน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นปัจจุบันระบายน้ำในอัตรา120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจังหวัดเพชรบุรีอาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรรัฐบาลจึงประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานสูงสุดถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านและแม่น้ำตะแกกรังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีขีดความสามารถรองรับน้ำได้อีกมากประกอบกับเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรองรับน้ำได้รวมกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่มีความจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราสูงขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังสามารถรองรับน้ำในระดับร้อยละ111ของความจุชั่วคราวตามมาตรการฟาสต์รีเทนชั่นโดยปริมาณน้ำไหลเข้าและระบายออกยังอยู่ในระดับสมดุล
4: หลังจากได้ข้อมูลจากกรมตรวจวิทยาศาสตร์ครับแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่ายังสามารถที่จะมีช่องว่างเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านฤดูเหมือนที่ทางผู้แทนกรมตรวจบอกว่าในตอนบนเนี่ยจะเริ่มเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนวิบูลย์เขื่อนสิริกิติ์เนี่ยก็ยังรับน้ำได้อีกเกือบ 6,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่จะต้องระบายน้ำจากเขื่อนวิบูลย์หรือเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยที่มากๆเนี่ยไม่มีอัตราการระบายแบบนั้นแล้วนะครับ
3: ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องติดตามปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะบริเวณอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางน้ำเกลือจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอบ้านสร้างรวมถึงพื้นที่ 3-4 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากมีน้ำล้นจากคลองสี่ยัดทั้งนี้หากปริมาณฝนไม่มากกว่าที่คาดการสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบิลบุรีและพื้นที่รอยต่อจังหวัดสระแก้วอย่างไรก็ตามจังหวัดต่างๆได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำและรับมือสถานการณ์อุทกภัยไว้แล้วชวิษาปทุมมารายงาน
5: กรุงเทพมหานครเร่งประสานชุมชนและประตูระบายน้ำในคลองสายหลักตามจุดต่างๆเพื่อเปิดประตูระบายน้ำบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยง นายเจษดาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับชุมชนหลัก6เพื่อเปิดประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรช่วยเหลือพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์และพื้นที่ด้านบนรวมถึงเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองราดพร้าวคลองหม้อแตงและคลองพระยาสุเรนในพื้นที่คลอง2เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตตำบลล่าสวายคูคตและอำเภอลำลูกกาขณะเดียวกันได้เร่งระบายน้ำในคลองแสนแสบบริเวณนอกประตูมีนบุรีและคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณประตูระบายน้ำคลองลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญได้แก่ชุมชนเคหธานีชุมชนเคหร่มเกล้าและชุมชนนวธานีส่วนสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นปัญหาแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามปริมาณฝนตกในพื้นที่อย่างใกล้ชิดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำเจ้าหน้าที่กว่า200คนเร่งฟื้นฟูพื้นที่เคหะคลองจันหลังน้ำลดคาดว่าจะใช้เวลา2วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเคหะคลองจันเขตบางกะปิหลังระดับน้ำลดโดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ250คนพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลรวม20คันอาทิรถบรรทุกรถน้ำและรถอัดขยะเร่งจัดเก็บขยะเศษวัสดุและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายพร้อมฉีดล้างพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนายชัชชาติกล่าวว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวทาง 2+1 ระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเคหะคลองจันได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางคอแหลมและสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเร่งคืนพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติขณะเดียวกันยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังซึ่งระดับน้ำยังลดลงช้าเนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมมากส่วนเขตบางกะปิบริเวณชุมชนร่วมรับชาติเจ้าหน้าที่ทยอยเข้าพื้นที่เพื่อเร่งทำความสะอาดขณะที่ประชาชนบางส่วนยังพักอยู่ในศูนย์พักพิงโดยกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลอาหารและความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงติดตามดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจากนั้นนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ลงพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งยังมีน้ำท่วมสูงโดยคนในชุมชนต่างสะท้อนว่าได้รับอาหารปรุงสุกจากกรุงเทพมหานครและกองทัพบกโดยไม่ขาดแคลนแต่เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครจัดทำแนวกั้นน้ำเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งจะต้องมีการหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการระบายน้ำขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ยกประตูระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ตอนกระทุ่มเสือปลาในระดับสูงสุดเพื่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องควบคู่การเร่งผันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ให้น้ำในคลองลดลงให้ได้มากที่สุดพร้อมสูบน้ำออกจากชุมชนหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำในพื้นที่คาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซเพื่อให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางจำนวน400ชุดนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาให้กำลังใจรับฟังและดูว่าพี่น้องประชาชนมีอะไรขัดเหลือรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานมาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลความปลอดภัยของทุกคน ทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเช้าเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดและยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมเพชรไทยเกิดโชติสวท.นครสวรรค์รายงาน
5: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าได้กำชับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและภารกิจให้ชัดเจนพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานอย่างเป็นเอกภาพด้านกำลังพลให้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนและจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมด้านข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยให้ปภ.ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันต่อเหตุการณ์ขณะที่ปภ.ต้องประเมินและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานและแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนติดตามการแถลงข่าวประจำวันของศูนย์ในเวลา10นาฬิกาและจะมีการอัปเดตข้อมูลระหว่างวันผ่านช่องทางต่างๆทั้ง TikTok ช่องทางต่างๆของไทยคู่ฟ้าย้ำทุกภาคส่วนจะบูรณาการกำลังช่วยเหลือประชาชนเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเยียวยาประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังฝนในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิดส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าแบ่งสิทธิ์ออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครสำหรับผู้ประสบภัยที่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรณีฉุกเฉินเช่นกรณีบ้านพังเสียหายจะได้รับการช่วยเหลือ 88,600 บาทและกรณีเสียชีวิตจ่ายรายละ 35,700 บาทส่วนที่2คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายนเพื่อขยายพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก24จังหวัดกรณีบ้านพักอาศัยเสียหายจะได้รับการเยียวยา 9,000 บาทบ้านถูกน้ำล้อมรับ 5,000 บาทและกรณีเสียชีวิตคณะรัฐมนตรีจะเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตศพละ2ล้านบาทส่วนที่3คือโครงการระบบประกันภัยพิบัติเพื่อคุ้มครองและจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570โดยมีปภ.เป็นหน่วยงานดำเนินการคุ้มครองใน2ประเภทได้แก่ด้านที่อยู่อาศัยวงเงินคุ้มครองเบื้องต้นกรณีบ้านน้ำท่วมสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังและขอเคลมเพิ่มได้ไม่เกิน 9,000 บาทเมื่อมีเอกสารหลักฐานครบส่วนกรณีบ้านน้ำล้อมรับเบื้องต้น 5,000 บาทขอเคลมเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 95,000 บาทและด้านชีวิตจะคุ้มครองประชาชนที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักกรณีเสียชีวิตจ่ายค่าชดเชยรายละ2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจ่าย 200,000 บาทต่อคนโดยประชาชนสามารถแจ้งเคลมได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์thainetcat.org line official @thainetcat call center 02-012-5555 และจุดเคลมประกันในพื้นที่ร่วมกับคปภ.โดยผู้ประสบภัยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเพื่อรับการโอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการส่วนหน้ารับลงทะเบียนณศูนย์พักพิงในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
7: นายเจษฐ์ไทยเศษ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วจำนวน 584,785 ครัวเรือนในจำนวนนี้เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 290,000 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการกว่า 80,000 ครัวเรือนนอกนั้นเป็นประชาชนจากจังหวัดอื่นๆซึ่งได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับเจ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะการให้บริการรับลงทะเบียนทั้งการรับบริการผ่านแอปพลิเคชันหากประชาชนสอบถามหรือประสงค์ให้ช่วยเหลือต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและกรณีประชาชนเดินทางมาขอลงทะเบียนณที่ตั้งสำนักงานต้องมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้วยจิตบริการในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเต็มที่สำหรับผู้ประสบภัยที่ไม่สะดวกเดินทางมายังหน่วยงานราชการหรือมีข้อจำกัดในเรื่องการใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่เชิงรุกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนถึงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดจิตามาทักษาพันธ์รายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบัง
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนพร้อมตรวจความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์เรือรถครัวสนามและระบบสนับสนุนต่างๆกรมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและส่งกำลังใจถึงประชาชนที่ต้องอพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิงจากน้ำท่วมพร้อมกล่าวว่าได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกร่วมกับท้องถิ่นอย่างเต็มกำลังทั้งการดูแลอาหารน้ำดื่มการเดินทางและการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากรวมถึงสร้างความสดชื่นและช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับเด็กผู้สูงอายุและประชาชนที่พักอยู่ในศูนย์ซึ่งวันนี้ได้นำอาหารและสิ่งของมาให้ที่ศูนย์พักพิงเพิ่มเติมด้วยพร้อมประสานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรถฉุกเฉินรองรับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวให้ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังสั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้จัดเตรียมกำลังพลและเครื่องมือให้พร้อมเข้าพื้นที่ทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อสำรวจความเสียหายล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและช่วยประชาชนฟื้นฟูพื้นที่ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายฮามัดไซอัลชัมซีอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตในวันนี้ที่ระบุว่านักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FC-1073พยายามก่อการร้ายจากกรณีที่ใช้ขวานฉุกเฉินทำร้ายกัปตันและเข้าควบคุมการบินของเครื่องบินลำดังกล่าวเมื่อปลายเดือนที่แล้วพร้อมย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของแรงจูงใจและความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยจะประกาศให้ทราบทันทีเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลระบุว่าอิสราเอลกำลังดำเนินการสอบสวนผู้ช่วยนักบินรายดังกล่าวว่ากระทำตามคำสั่งของผู้ใดหรือไม่พร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรับผลกระทบที่ตามมาอย่างรุนแรงกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเริ่มกระบวนการสอบสวนการทุ่มตลาดเกี่ยวกับการนำข้าวสารพาราไนโตรโทลูอีนจากสหภาพยุโรปหรือ EU หลังบริษัทของจีน2แห่งยื่นคำร้องร่วมกันในนามอุตสาหกรรมผู้ผลิตสารดังกล่าวเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยมีหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่า EU ใช้กลยุทธ์การทุ่มตลาดด้วยราคานำเข้าที่ต่ำผิดปกติเพื่อขยายส่วนแบ่งทางตลาดในจีนและราคาสินค้าดังกล่าวที่นำเข้าจาก EU ยังลดลงเกือบ60%ในช่วงระหว่างปี2565ถึง2568ทั้งนี้กระบวนการสอบสวนดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและ EU ซึ่งต่างฝ่ายต่างตอบโต้ด้วยมาตรการทุ่มตลาดและมาตรการเยียวยาทางการค้าเพื่อโจมตีสินค้าของอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02399-4012-13 และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.70 เมตรและเวลา 20:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.76 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรและเวลา 16:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.67 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้น
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการ

0: าติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระแล้วต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับเตือนตนเอง
1: ท่าน

งชาติอยู่แนวนิดว่าระเบียบการปฏิบัติอย่างอื่นที่เราจะต้องทำมีอยู่ดังนี้

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นาทีใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงรับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2691

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

ป่าสวยงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าสวยงามอำเภอสวยงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ราก็ได้ใช้ชนะ ในการฟังพระวินัยนะจบฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าศีลเป็นเบื้องต้นและเป็นบ่อเกิดของความดีทั้งหลายหรือเป็นพ่อเป็นแม่ของคุณธรรมนะฉะนั้นคุณธรรมความดีจะเกิดได้ก็เพราะศีลนะฤาษีคาตบะพระขาดศีลเหมือนดินไร้ปุ๋ยช่วยเต็มทีไม่มีประโยชน์นะฉะนั้นอธิศีลังปฏิฐาจะกัลยาณังจะมาทุกังศีลเป็นเบื้องต้นและเป็นบ่อเกิดของความดีทั้งหลายหรือเป็นพ่อเป็นแม่ของคุณธรรมนะฉะนั้นอันนี้เป็นหัวใจนะหรือเป็นพ่อเป็นแม่นะฉะนั้นคุณธรรมความดีทั้งหลายนั้นต้องออกมาจากศีลนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายท่านก็แสดงเรื่องของความเคารพนะแต่เรื่องเมื่อแสดงโทษของศีลทั้งหลายแล้วท่านก็แสดงเรื่องความเคารพกับความไม่เคารพแต่ท่านแสดงเรื่องความไม่เคารพก่อนถ้าความไม่เคารพมี6นะคือไม่เคารพในพระพุทธเจ้าไม่เคารพในพระธรรมไม่เคารพในพระสงฆ์ไม่เคารพในสิกขาบทไม่เคารพในอัปปมาทไม่เคารพในปฏิสันถานการต้อนรับดังนั้นนี้เป็นทางแห่งความเสื่อมพระพุทธเจ้าก็เลยตัดเอาไว้ดังนั้นในเรื่องของความเคารพนี้มันสำคัญมากก็ คือสำคัญมากถ้าเราไม่เคารพในพระพุทธเจ้านะท่านก็ช่วยเราไม่ได้ท่านสอนดีขนาดไหนนะคือมันพาลิถะพระพุทธเจ้าสอนไปก็คัดค้านคำสอนของท่านนะก็เลยเกิดหายนะนะเพราะฉะนั้นเรื่องของความเคารพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะเคารพในพระพุทธเจ้านะฉะนั้นเราจึงไปสู่ลานเจดีย์นะไปสู่ที่ตรัสรู้นะสักครั้งหนึ่งนะในชีวิตของชาวพุทธเรานะให้ได้ไปคารวะสังเวชนี4สถานนะคือที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานและที่แสดงปฐมเทศนานะช่วงนี้ก็อินเดียก็เกิดโควิดนะก็คิดว่าอีกสักระยะหนึ่งอาจารย์ญาติโยมก็เตรียมไว้นะถ้าใครที่อยากจะไปแสดงความเคารพนะลานเจดีย์สถานที่ที่สำคัญนะอย่างน้อยเราก็เอาพระพุทธปฏิมานี้เป็นองค์แทนท่านนะฉะนั้นเราก็กราบแต่ถึงยังไงก็เอาไว้ที่ใจนะไปอยู่ตรงไหนก็กราบนะเคารพในพระเจ้าเคารพในพระธรรมนะการสวดมนต์ทำวัดอันนี้ก็เป็นการเคารพในพระธรรมนะการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะฉะนั้นเราแสดงถึงความเคารพเราเคารพในสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเราเคารพในความไม่ประมาทนะคือประมาทว่าเรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายนะประมาทเลื่อนๆนะสุดท้ายไม่แน่นะคนเรามันมีอะไรแน่นอนนะลูกตายก่อนพ่อแม่ก็มากมายแล้วก็เคารพในการปฏิสันถานการต้อนรับแขกไปไทยมาก็ต้อนรับปฏิสันถานการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันนะฉะนั้นอะไรหลายอย่างนะคือ การรู้จักแบ่งปันการเป็นผู้ให้ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะแต่ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักถ้าเราไปหวงไปอะไรเนี่ยมันก็มีปัญหาในบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรหวงแต่ฉะนั้นอันนี้เราก็พุทธเจ้าบอกผู้ให้ย่อมเป็นที่รักแต่ถ้ารู้จักให้แต่บางคนให้ไม่เป็นนะคือให้ไม่เป็นเลยไม่มีบารมีโอกาสที่จะสร้างบารมีนั้นเยอะนะแต่ไม่รู้จักการสร้างบารมีดังนั้นไม่ฉลาดในการให้ดังนั้นการปฏิสันถานการต้อนรับนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าผูกมัดจิตใจแต่อย่างครูบาอาจารย์มาเราปฏิสันถานต้อนรับท่านดีพอเราไปท่านก็ปฏิสันถานต้อนรับ เราอย่างเต็มที่นะแล้วก็เป็นการสร้างสมทานบารมีแต่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้เรารู้จักในเรื่องของการเคารพการคารวะ
แต่ที่เราไปคารวะครูบาอาจารย์นะฉะนั้นนี่ก็มาคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะแค่นี้ก็คงจะพอเข้าใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติฉะนั้นอันนี้ก็สำหรับการที่เราได้ศึกษา บุพสิกขามาเกือบ3เดือนนะช่วงหลังๆนี้ก็เลยเมื่อได้อ่านให้ฟังจบก็อยากจะให้ญาติโยมนะได้มีส่วนเข้าใจส่วนรู้ในเรื่องของคารวะแล้วก็การปัดกวาดอานิสงส์ของการปัดกวาดนี่แต่ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะโยมนะอานิสงส์ของการปัดกวาดนั่นก็อย่างที่อ่านให้ฟังนะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นคนวัดไม่ปัดกวาดและเช็ดถูมันก็ไม่ตากกามาหมูแมวเป็ดไก่เป็นคนวัดไม่ดัดกายวาจาใจถึงวัดจนตายก็ไม่ได้บุญนะเพราะเราปัดกวาดทำความสะอาดภายนอกแต่ภายในมันก็สะอาดนะฉะนั้นกุฏิของเราก็ต้อง อยากเยื่อมีไหมถ้าแม้แต่กุฏิของเรานะปกติเมื่อก่อนถึงอยู่กุฏิแต่มุงหญ้ามุงคานะก็ต้องกวาดนะนะกวาดอยากเยื่อข้างบนไม่ให้มีนะข้างล่างข้างบนนะเปลือกสบู่ยาสีฟันอะไรต่างๆนั้นต้องเก็บให้เรียบร้อยไม่ทิ้งไปทั่วนะขวดพลาสติกแต่ขวดพลาสติกต่างๆเรือที่มองเห็นแล้วมันเป็นสิ่งที่ดูแล้วไม่สวยไม่งามไม่เป็นธรรมชาตินะนะคือคนมีปัญญาก็จะเห็นนะแต่ถ้าคนไม่มีปัญญามันก็ไม่รู้นะนะคือไม่รู้ทิ้งระเกะระกะแต่ไปทั่วหมดแต่เพราะฉะนั้นนี่ก็เรื่องของความปัดกวาดถ้ามีอานิสงส์ถึง5อย่างนะจิตของตนเลื่อมใสผ่องแผ้วนะดังพระทัตตะเทระภิกษุกวาดลานเจดีย์แล้วยืนดูได้โอกาสกสิณนะสำเร็จกสิณนะแล้วก็สำเร็จผลทั้ง3นะนะคือกวาดเสร็จแล้วก็มายืนดูสถานที่สะอาดนะก็เลยได้โอกาสกสิณบรรลุผลกระจิตผู้อื่นก็เลื่อมใสผ่องแผ้วนะถ้าเลื่อมใสผ่องแผ้วนะก็เหมือนกับ อย่างหลวงปู่สมชายนะท่านเข้าไปที่ไปหาหลวงปู่มั่นพอเข้าไปนี่มันไม่มีอะไรหรอกนะมันเป็นผ่าไร่นะมันเป็นไผ่ไร่นะไผ่ไร่มันจะคุมแทบจะไม่มองไม่เห็นแดดนะแต่ข้างล่างนี่ภาคอีสานก็เป็นทรายนะสะอาดเนียนเห็นแล้วนะมันรู้สึกว่าเกิดปิติเลย เกิดปิติเกิดความศรัทธายังบอกไม่ถูกนะถ้าศรัทธายังบอกไม่ถูกแต่เพราะฉะนั้นการปัดกวาดถ้าจิตใจคุณก็ผ่องแผ้วแล้วก็เทวดายินดีชอบใจด้วยเทวดาก็ยินดีดังภิกษุองค์หนึ่งกวาดลานเจดีย์และลานโพแล้วไปส่งน้ำนะเทวดาเริ่มใสยืนถือดอกไม้อยู่นะอันนี้เขาเริ่มใสนะเขาดูแลรักษานะผู้กวาดชื่อว่าได้สั่งสมกรรมซึ่งเป็นไปเพื่อความเป็นผู้นำเริ่มใส่เราด้วยรูปในพบหน้านะจะมีเป็นคนที่มีรูปงามนะจะเป็นคนที่มีรูปงามดังพระอภยเถระปางก่อนเป็นพระเถระแก่ได้ปัดกวาดลานเจดีย์นะแล้วก็บุตรแห่งอมาตย์ผู้หนึ่งปางก่อนเป็นอุบาสกก็ได้เธออยากเยื่อในที่เขากวาดแต่ทั้งสองมาในภพหลังเป็นคนที่มีรูปหน้าเลื่อมใสนะมีรูปเป็นทรัพย์ก็คือมีรูปเป็นทรัพย์เห็นแล้วมันมีเสน่ห์นะทำอะไรก็ดีไปหมดนะคนมีรูปเป็นทรัพย์นี่ได้เปรียบดังเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อานิสงส์ของการปัดกวาดแต่ละผู้กวาดเบื้องหน้าแต่ตายกายไปแตกเหี่ยงกายนะย่อมเข้าถึงโลกสวรรค์เป็นคติอันดีนะดังฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าอานิสงส์ของการกวาดนี่ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดานะฉะนั้นเราก็
ถึงให้ทำอนามัยวัดทำกิจวัตรอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติอันหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่ากวาดไปแบบ แต่ก็ต้องน้อมจิตน้อมใจนะแต่พระบุญจะเกิดขึ้นจาก1บุพพาเจตนาก่อนทำก่อนไม่ตั้งจิตตั้งใจน้อมจิตน้อมใจ2ปุญญาเจตนาขณะกำลังทำกำลังให้อยู่นี้ก็ตั้งจิตตั้งใจน้อมจิตน้อมใจ3อัปปาระเจตนาทำไปแล้วให้ไปรำลึกถึงอะไรเกิดปิติถ้าเกิดปิตินะทำเพื่อบุญเพื่อกุศลมันจะไม่มีอะไรนะเราทำเพื่อบุญเพื่อกุศลใครจะว่าอย่างไรใครจะอะไรเจตนาเราดีนะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถ้าเป็นการปัดกวาด ภายนอกแล้วก็ปัดกวาดภายในนะศีลเป็นเครื่องปัดกวาดภายในโยมก็ศีล5มาโยมก็ศีล8สามเณรศีล10แม่ชีก็ศีล8เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ศีล8ก็คือมากกว่าโยมตรงที่สละแต่สละผมออกมานะนะไม่มันไม่ง่ายนะเรื่องการที่จะสละแค่ผมเลยนะนะจะโกนออกนี่มันไม่ง่ายเหมือนกันนะ นะมันเรื่องอู้นะบางคนนี่แต่งทีนึงหมดไม่ใช่น้อยๆนะเรื่องผมในอู้ปีหนึ่งเนี่ยหมดไปไม่รู้เท่าไหร่นะนะคิดดูนะเงินทองหมดไปกับเดี๋ยวย้อมเดี๋ยวตัดเดี๋ยวแต่งเดี๋ยวอะไรอยู่นี่เนี่ยโยมคิดดูตั้งแต่เกิดมามาถึงทุกวันนี้หมดไปเท่าไหร่แล้วนะซื้อรถได้เป็นคันแล้วมั้งนะนะเพราะฉะนั้นมันถึงไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะนะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสละผมนะแต่จะในพิจารณาเกศาโลมานาขาทันตาตะโจนะผมขนนะคนคิ้วคนตาเนี่ยก็โอ้นะสักทีอะไรทีไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะนะคนคิ้วคนตานะเล็บนะนะเล็บนี่ก็โอ้นะฟันนะนะไปขัดไปจัดไปอะไรนี่หนังนะนะไปขัดนะเครื่องนะสบู่ก็ดีนะนะยากันแดดกันอะไรมากมายเยอะนะเห็นเขาโฆษณาดูแล้ว ดูในเคยนั่งไปในรถบัสนะดูแล้วอู้นะส่วนมากโฆษณาเรื่องเครื่องสำอางในเยอะมากนะนะเยอะมากนะพยันเขาถึงอันนี้ก็ถือว่าพระเจ้าถึงมาพิจารณานะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ทำเป็นธรรมดานะนะเป็นธรรมดาว่าแต่คนเราก็อยู่ๆคือพิจารณาดูนะว่าเออนะจริงๆแล้ว ในการที่เรามาถือศีลปฏิบัติธรรมนี้นะคือบางทีนั้นจิตใจผ่องแผ้วแล้วมันไม่ต้องไปแต่งมากนะนะคือไม่ต้องแต่งมากจิตใจผ่องแผ้วแต่สบายกายสบายจิตแล้วมันมีสารตัวหนึ่งนะข้าลังออกมาทำหน้าตาผ่องใสนะแต่ว่าถ้าว่าจิตใจไม่สบายเนี่ยแต่งออกมาแล้วมันก็ดูนะไม่ผ่องใสนะนะคือมันมองออกเหมือนกันดังนั้นเคยบอกอันคนงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าอันคนสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานอันคนแก่แก่ความรู้ใช่เกิดนานอันคนรวยรวยสินทานใช่บ้านโตนะอันนี้เขาผู้รู้ท่านพูดสั้นๆแต่ว่ามันตรงทั้งหมดมันใช่ทั้งหมดเลยนะดังนั้นอันนี้เราจึงมาปฏิบัติปัดกวาดสันดานนิสัยด้วยศีลนะเอาศีลมาปัดกวาดนะเพราะฉะนั้นนะถ้าว่าเราได้ศึกษาดีแล้วนะมันจะเปลี่ยนและเปลี่ยนแน่นอนนะเรื่องศีลนะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เราเกิดปัญญาทำให้เรารู้นะเรียกว่าขัดกิเลสหยาบๆของเรานั้นจะออกไปนะ แต่เพราะฉะนั้นถ้าจิตของเราไม่คิดจะฆ่าใครนะไม่คิดจะฆ่าไม่คิดจะไปอะไรใครนี่มันสบายนะมันก็สงบแล้วนะถ้าลองคิดโกรธคนนั้นจะฆ่าคนนี้นะอาฆาตพยาบาทเนี่ยมันไม่มีความสุขนะคือไม่มีความสุขสารตัวมันก็จะหลั่งออกมานะ
ถ้าคนมีความโกรธมากๆก็ต้องทำลายตัวเองก่อนนะนอนเป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณานะอย่างการอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของเรานะจะไปคิดลักขโมยคิดนะคดโกงนะช่อลัดบังหลวงแต่สุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นนะก็ติดตารางกันมาเยอะนะเมื่อเร็วๆนี้ที่กำแพงเพชรเราก็มีนะแล้วก็เรื่องช่วงโควิดนี่แหละนะฉะนั้นก็อันนี้แหละนะมันก็ถือว่าซื้อกินไปหมดคดกินไม่นานนะฉะนั้นความทุกข์นะกลัวเขาจะจับได้พอเขาจับได้ก็หมดเลยดังนั้นถ้าเราไม่คิดอยากจะเอาของใครมาเป็นของเราเป็นคนที่อยากจะให้นะเป็นคนที่จะให้นะโอ้มันสบายนะสบายนะแต่ข้อ3นะถ้าเรายินดีนะยินดีในคู่ครองของเรานะคือท่านก็ให้ได้ นะอย่างญาติโยมก็ให้ได้หนึ่งคนแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไม่คิดไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะมันก็ไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องไปอะไรมากมายมันก็สงบจริงๆแล้วพอมาคิดจริงๆโอ้นะถ้าคนเราอยู่ในศีลในธรรมในจิตใจมันก็ไม่วุ่นวายไม่สงบแต่มันสงบอยู่แล้วนะยิ่งพิจารณายิ่งเห็นประโยชน์นะข้อโกหกวาจาพูดส่อเสียดคำหยาบโพสต์เชื่อนะก็มีแต่เรื่องแต่ราวเพราะวาจานี่แหละนะแต่วาจาคนนี้ได้ดีก็มากหายนะก็มากนะนะเพราะฉะนั้นท่านนี้แล้วก็ท่านให้ในเรื่องวาจานี่เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าทำหลุดออกไปแล้วมันแก้ไขยากถ้าแก้ไขยากแล้วก็เหมือนกับบางทีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผิดจะมาแก้ทีหลังเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นนะฟังไม่ขึ้นแล้วนะแล้วขอสติคนเราขาดสติคือคนบ้านะ นี่คือคนบ้าแล้วก็ไม่ใช่เพราะแต่มันทำให้เสียละอย่างนะที่ดีก็มีนะถ้าเรามาพิจารณาแล้วมันเสียมากกว่าดีนะหนึ่งเสียทรัพย์สองก่อการทะเลาะวิวาทสามทำให้คนตีเตียนสี่ทำให้เกิดโรคห้าบั่นทอนกำลังสติปัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้บั่นทอนสติปัญญานะถ้าเมาแล้วนู้นมันหมดเงินทองข้าวของอะไรต่างๆไปหมดนะสินข้อห้าหมดแล้วสินข้ออื่นนี้ไม่เหลือนะฉะนั้นท่านนี้แหละท่านจริงให้พิจารณาแล้วก็ปฏิบัติอันนี้เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ถ้าเราอยากจะเจริญในธรรมเนี่ยมันต้องปฏิบัติให้ได้นะถ้าเราปฏิบัติไม่ได้นั้นสมาธินั้นมันรักษาไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราจะไปเอาสมาธิแค่สินเรายังทำไม่ได้นั้นจบก็คือจบนะคือเรื่องสมาธิยังไม่ต้องไปคุยแต่ถึงจะสงบแต่มันไม่เกิดปัญญานะไม่เกิดปัญญาคือไม่เห็นตามที่เป็นจริงแต่ถ้าเรามีศีลแล้วมันสงบได้เร็วแล้วก็ไปได้เร็วนะแล้วก็รักษาสมาธิไม่ให้เสื่อมเพราะฉะนั้นที่สมาธิเสื่อมก็เพราะศีลเสื่อมก่อนถ้าศีลเสื่อมแล้วสมาธิไปหมดนิวรณ์เกิดขึ้นหมดแต่ดูเหมือนมันเป็นเรื่องเครื่องขัดกิเลสนะดูเหมือนมันยากแต่ถ้าพิจารณาจริงถ้าปฏิบัติจริงโอ้แต่มันสบายนะถ้าสบายแล้วก็จะทำให้เราเห็นทุกข์เห็นดีเกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์และการปฏิบัติธรรมเลยเป็นของไม่ยากเป็นสิ่งที่เราต้องทำแต่ถ้าว่าไม่มีปัญญานั้นโอ้ยนะใช้ดังสมาธิเนี่ยมันท้อนะไปนั่งสมาธิเนี่ยมันไม่อยากนั่งนะสวดมนต์ทำวัดเสร็จก็แต่บางทีไม่อยากนั่งชอบคิดไปนู่นคิดไปนี่คิดไปคิดจนนอนไม่หลับ แต่บางคนคิดจนนอนไม่หลับเพราะไม่เคยฝึกการหยุดคิดนะคิดจนนอนไม่หลับคิดจนฟุ้งซ่านบางทีอยากจะละมันก็ละไม่ได้เพราะไม่เคยลืมนะแต่ไม่เคยคิดที่จะลืมนะบางสิ่งบางอย่างฉะนั้นอันนี้แหละเราจึงต้องมาพอเรามีศีลแล้วมันก็จะเปลี่ยน
ถ้าความคิดก็จะเป็นเชียนโทษเรื่องนี้มันไม่น่าคิดอันนี้ไม่น่าทำดังนั้นอันนี้เลยก็ได้ให้พระเราแล้วก็ญาติโยมนะพิจารณาดูนะถ้าใครก็ช่วยเราไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ช่วยตัวเองให้มีศีลนะก็ไม่พยายามฝึกสมาธิ ทำให้เกิดปัญญานะเป็นนิสัยนำส่งท่านพระพุทธเจ้าของเราท่านก็แต่กว่าจะมาเป็นวันนี้ท่านก็เคยหลงผิดเหมือนกันถ้าหลงผิดมานานนะจนมาพบกับกัลยาณมิตรและชักจูงให้ท่านเนี่ยและเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังธรรมก็เกิดความดื่มด่ำและท่านก็เลยบวชถวายเป็นพุทธบูชาตลอดชีวิตแต่ท่านยังไม่อยากที่จะบรรลุท่านก็เลยรู้พระเจ้านี่ดีจริงนะคือพระเจ้าได้ดียิ่งโอ้โหนะช่วยคนได้มากมายก็เลยปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าถ้าปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็เลยสร้างบารมีก็เลยไม่ขอบรรลุในชาตินั้นซึ่งจะบรรลุในชาตินั้นก็ได้แต่อยากจะสร้างประโยชน์ถ้าสร้างประโยชน์ด้วยการช่วยคนอื่นถ้าช่วยคนให้พ้นทุกข์ให้มากนะก็รู้ว่าการจะบำเพ็ญ เป็นพระเจ้ามันต้องสร้างบารมีนะโอ้ยเกิดตายตายเกิดเกิดตายตายเกิดนี่มากเหลือเกินแต่ท่านก็ยอมรับนะยอมใช้หนี้กรรมยอมรับยอมทำทุกอย่างทุกภพทุกชาตินะแต่ก็ไม่ตกต่ำนะขั้นดังนั้นท่านนี้นะญาติโยมเราก็นำไปปฏิบัติเราก็พิจารณานะแล้วก็จะเกิดประโยชน์กับเราคนมีสัมมาคารวะความคนการเป็นคนนอนน้อมทำตนเราจะได้รับการแนะนำจากผู้อื่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเรายอมรับฟังยอมรับการแนะนำถ้าจากครูบาอาจารย์ที่ท่านมาท่านก็แนะนำให้เราก็มาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าจะทำตามหรือไม่ทำตามนะเราก็อยู่ที่ดุลพินิจของเรานะฉะนั้นอันนี้ก็นะญาติโยมเราก็อีกครึ่งเดือนนะในครึ่งเดือนก็จะออกพรรษานะฉะนั้น ก็อนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้มาประพฤติปฏิบัติถือศีลอุโบสถทุกวันพระนะทุกวันพระรวมกับพระลูกพระหลานนะในปีนี้ก็ส่วนมากก็เป็นพระใหม่นะก็ตั้งใจนะในการศึกษาเราเรียนนะผู้ใหม่ก็คือผู้ใหม่อาจจะยังบางสิ่งบางอย่างก็ยังคือการที่จะทิ้งนิสัยมันไม่ได้ง่ายนะมันไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะเรื่องนิสัยนะโอ้ยนะมันทิ้งยากเหมือนกันทิ้งยากแต่ต้องใช้เวลานะแต่บางสิ่งบางอย่างบางทีเราก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บางทีมานั่งดูตัวเราโอ้นะเราเองก็นะทิ้งนิสัยบางอย่างของเราไม่ได้นะถ้าฉะนั้นคนเรานั้นอยากให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่พอมาดูตัวเองนี่นะเราก็ยังทิ้งบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เหมือนกันนี่ว่านะดังนั้นโบราณท่านก็เลย เอานิทานมาสอนนะแม่ปูกับลูกปูนะแต่เพื่อสอนตัวเองด้วยนะอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอยากให้ลูกเป็นอย่างนี้แล้วเราทำเป็นอย่างไรนะแบบอย่างดีกว่าคำสอนนะสมัยก่อนก็นะอยู่ป.1หรือป.อะไรอาตมาก็ลืมนะจะเรียนเรื่องแม่ปูกับลูกปูนะแต่แม่ปูก็เห็นลูกเดินออกหน้าไปก็ลูกเดินช้าเดินไม่ทันสักทีเห็นลูกเดินเฉยไปเฉยมาโอ้เดินมันตรงๆหน่อยสินะเดินคดไปคดมามันก็ช้านะสินะลูกเห็นแม่เดี๋ยวพ่อแม่ลองเดินให้ดูหน่อยสิเดินตรงๆเป็นยังไงนะพอแม่เดินไปก็คดไปคดมาเหมือนกันนะบางทีไม่ได้ดูนะนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลูกเป็นอย่างบางทีเราก็นะคดไปคดมาเหมือนกันนะฉะนั้นนี่แหละก็เลยแบบอย่างดีกว่าคำสอนนะครับจึงต้องทำให้ดูพระ นะฉะนั้นมันก็ยากการทำให้ดูบางครั้งมันก็โอกาสเวลาภาระหน้าที่นะฉะนั้นก็เลยต้องมีนะพระช่วยนะท่านอาจารย์ณัฐวุฒินะท่านก็คอยช่วยในการนะฝึกฝนการสวดการอะไรหลายๆอย่างนะฉะนั้นอันนี้ก็ ถือว่าก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะก็ได้ท่านช่วยพาทำกิจวัตร
ปัดกวาดทำความสะอาดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะนี่มันก็ถือว่าแต่ท่านก็มีอุปนิสัยมีบารมีนะในด้านนี้นะไปฝึก ไปฝึกฝนกับหลวงพ่อเจ้าคุณนะที่วัดไทยพุทธคยานะถึงท่านเป็นพระที่ละเอียดนะมีวิสัยทัศน์มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีเรื่องการปฏิสันถารการต้อนรับการอะไรหลายอย่างในท่านถ้าสร้างวัดแต่ละท่านไปสร้างวัดไทยกุศินาราชวนอู้นะทางวัดไทยพุทธคยาที่แรกสร้างก่อนแต่ว่าวัดไทยกุศินารานี้แซงไปถ้าใครเข้าไปวัดไทยกุศินาราท่านพัฒนาได้เร็วมากนะก็สร้างหลายๆที่จนต่อมาก็เลยหลวงพ่อเจ้าวาดวัดไทยพุทธคยามรณภาพก็เลยท่านเป็นเครือประธาน สงฆ์อินเดียในการไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่อินเดียเลยมาอยู่วัดไทยพุทธคยานะตอนนี้ท่านก็เลยพัฒนาแล้วก็มีญาติโยมระดับ VIP มากมายนะเข้าไปพักนะพระอาจารย์นัทธวุฒิท่านก็ได้ไปจำพรรษานะอยู่หนึ่งพรรษานะแล้วก็ท่านรักมาแล้วก็อยากให้อยู่ด้วยนะถ้าอยากให้อยู่ด้วยแต่ก็ท่านก็เห็นว่าวัดป่าเสียงของเรานั้นก็นะไม่ค่อยมีใครช่วยเหลือก็เลยเสียสละแล้วมาช่วยนะนะมาช่วยในการนะทำความกิจวัตรต่างๆในการจัดแต่งตรงนั้นตรงนี้นะนะก็เลยมอบหมายให้ท่านเป็นคนนะจัดทำอะไรเรื่องการตกแต่งเรื่องการนะจัดอะไรหลายๆอย่างแต่เมื่อก่อนอาตมาก็นะเคยเมื่อก่อนก็ไปอยู่วัดเขาสุกิมมาก็กลับมาช่วยหลวงปู่นะตอนนั้นแล้วตอนนี้มันก็กิจมีกิจกรรมหลายๆอย่างมันก็เลยเริ่มนะทางหลังมามันก็เลยเริ่มนะคือภารกิจหน้าที่มันก็หลายอย่างนะฉะนั้นก็อันนี้เราก็ร่วมด้วยช่วยกันอาจารย์ญาติโยมเราก็ถือว่าเราก็โชคดีนะวัดป่าสงามเราก็มีบุคลากรนะมาเรื่อยๆนะแล้วก็ส่งออกไปเผยแผ่นะแล้วก็มาทดแทนฉะนั้นอันนี้ญาติโยมเราก็ถือว่าเราได้สร้างวัดกันมาได้สร้างวัดกันมาก็หลายปีนะแต่เฉพาะพระตุลวงศ์นี่ก็20กว่าปีมันเดียวๆนะแต่เหมือนพอแป๊บ20กว่าปีไปแล้วนะอย่างฉะนั้นนานนี้เราก็30กว่าปีเกือบ40ปีนะ วัดป่าสงามเราก็สร้างมาเกือบ40ปีแล้วนะแต่ปีหน้าปี25นี่ก็ครบ40ปีนะแต่ปีใหม่นี่ก็จะทำบุญฉลองครบรอบ40ปีวัดป่าเสียงามแต่ตอนนั้นเราทำเสื้อ30ปีนะแล้วตอนนี้ก็จะทำเสื้อ40ปีนะก็ยังคิดหาโลโก้นะแต่ตอนนี้ก็ยังใส่กันอยู่นะ30ครบรอบ30ปีวัดป่าเสียงามนะแต่เสื้อนั้นหลายคนก็ยังใส่นะแต่โลโก้นะ30ปีวัดป่าเสียงามนะตอนนี้ก็จะทำโลโก้40ปีนะนะ40ปีวัดป่าเสียงามนะก็เดี๋ยวดูว่าจะออกแบบแบบไหนนะเพราะฉะนั้นก็ดูอีกครั้งหนึ่งนะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะ40ปีนะแต่มาก่อนก็อู้นะถ้าคิดไปข้างหน้าในอีก40ปีเนี่ยมันไกลมากนะแต่ถ้าเราย้อนไปข้างหลังเนี่ยมันก็เหมือนแป๊บเดียวนะเพราะแป๊บอาจจะ3เดือนแล้วนะที่เราเข้าพรรษามาเนี่ยนะมันเดียวๆยังไม่ทันอะไรเลยนะนั่งสมาธิยังไม่ทันเข้าที่เข้าทางอะไรบางคนนะจะออกพรรษาอีกแล้วนะนะเพราะฉะนั้น แค่นี้แหละท่านบอกวันคืนล่วงไปวันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามฝึกที่ออกพรรษาไปแล้วเราก็อย่าไปออกนะก็ไปฝึกของเราอยู่ตลอดเพราะการมาวัดก็คือมาวัดนะเรามาฝึกไว้แล้วก็ไปทำที่บ้านนะไปทำที่บ้านฝึกต่อเนื่องได้บ้างไม่ได้บ้างก็ทำไปทำมาทำไปทวายชนในสี่โลเกก้ามันก็ได้แล้วมันก็ค่อยเป็นไปเองนะฉะนั้นอันนี้แล้วก็อาตมาเองก็ทีแรกก็คิดว่าโอ้ในเรื่องสมาธิเนี่ยคงยากนะ
จะคงไม่ได้และคงจะไม่ได้แต่สุดท้ายก็เลยเห็นเขาทำก็ทำไปทำมาทำไปทำมาแต่มันก็เป็นเองนะแต่ก็ไม่ได้หวังอะไรครับเห็นเขาทำก็ทำบ้างอะไรบ้าง นั่งหลับบ้างแต่สุดท้ายมันก็พอถึงจุดหนึ่งแต่พอได้สัมผัสเห็นประโยชน์มันก็เป็นไปเองนะมันก็ต้องผ่านอุปสรรคทุกรูปทุกองค์ก็ผ่านมาหมดนะนั่งหลับนั่งคอหักคอนั่งโรคนั่งง่วงนะแต่สุดท้ายถึงจุดหนึ่งมันก็พอมีศรัทธาแก่กล้าอินทรีย์แก่กล้ามันก็ เป็นเองนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แน่หรอกแต่บางคนใหม่ๆสงบได้เร็วมากแต่เขาเสื่อมง่ายบางคนยากนะอย่าแต่มาได้ทำได้ยากแต่พอเราทำได้ยากๆเนี่ยพอมันแต่เราก็อยากจะรักษาให้มันอยู่กับเรานานๆนะเพราะว่ามันได้ยากเหลือเกินก็เลยพยายามที่จะทรงไว้ฝึกไว้ นะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่การทรงเอาไว้ฝึกเอาไว้นะพุทโธเดินพุทโธนั่งพุทโธยืนพุทโธพยายามนะถ้าพยายามพุทโธนะไปเรื่อยๆนะแต่เดี๋ยวมันก็แก่กล้าค่อยๆแก่กล้าขึ้นไปแก่กล้าขึ้นไปเวลามานั่งมันก็สงบได้เร็วนะถ้าเราจะมานั่งเฉพาะชั่วโมงนึงเช้าเย็นมันไม่พอนะเราทิ้งสติไปทั้งหู24ชั่วโมงมานั่งแค่ยังไม่ถึงชั่วโมงนะก็ย้ายมาสงบแล้วมันเป็นไปได้ยากแต่มันต้องฝึกเดินกลับไปกติก็ต้องฝึก ถ้าโยมที่บ้านก็ต้องไปฝึกนะฝึกไปต่อเนื่องจะหยิบของวางของจะดื่มจะกินนะพยายามมีสติแต่เดี๋ยวจิตของเราอยู่ในวงแคบแล้วที่สุดก็สงบแต่มันจะเป็นไปเองนะสร้างเหตุไม่ต้องหวังผลนะถ้าเราสร้างเหตุไม่ต้องไปหวังผลหรอกเดี๋ยวเขาก็สงบแต่ถ้าอยากสงบแล้วไม่สร้างเหตุนะโมคิดมานั่งสมาธิก็คิดอยากแต่ใจสงบนั้นมันยากดังนั้นอันนี้เดี๋ยวก็จึงถือว่าญาติโยมก็ต้องฝึกเอาของใครของเรานะพากันฝึกในอย่างวันนี้นะพระท่านก็มีกิจกรรมที่ต้องลงอุโบสถ และรวมกันนะปีนี้ก็โควิดก็เลยไม่ได้มารวมกันแล้วก็เลยมารวมกันปรึกษาเรื่องนะบุญกฐินนะเรื่องใครมีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวเขาจะได้นะปรึกษาหรือกันร่วมด้วยช่วยกันนะฉะนั้นก็มาสามัคคีกันนะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะฉะนั้นก็ผู้ชาติท่านก็บัญญัติเอาไว้นะให้15วันนะ15วันหรือถ้าวันเดือนไหนขาดก็14วันนะมารวมกันหรือวันไหนถ้าพระเกิดการทะเลาะกันถ้าสามัคคีกันเมื่อไหร่ก็ให้สวดปาฏิโมกข์เลยฉะนั้นเรื่องศีลนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะเพราะฉะนั้นที่พุทธศาสนาของเราอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะศีลนี่แหละนะถ้าไม่สวดปาฏิโมกข์แล้วไม่ฟังปาฏิโมกข์แล้วมันก็เสื่อมอาจารย์ฟังอย่างเดียวไม่พอนะต้องทำความเข้าใจด้วยก็เลยต้องอ่านให้ฟังนะ อ่านให้ฟังทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นถ้าไม่ติดธุระอันนี้ก็จบเรียบร้อยนะถ้าพระคาจาวันไหนมีโอกาสก็จะเสริมในเรื่องธรรมวิภาคนะธรรมวิภาคถ้าอย่างน้อยก็ลงบูชาถ้าบอกจริงๆแล้วหลักปฏิบัติจริงๆอยู่ที่นักธรรมชั้นตรีนี่เองนะแค่นักธรรมชั้นตรีหลักปฏิบัติทั้งหมดธรรมะเนี่ยจะพึงกระทู้พุทธธรรมวินัยเนี่ยมันอยู่ที่นักธรรมชั้นตรีนะนั่นหลักการปฏิบัติจริงๆโทเอกนั่นก็เป็นเรื่องของระเบียบเรื่องของการบริหารแต่ถ้าการปฏิบัติจริงๆเนี่ย อยู่ที่รักธรรมชั้นตรีนะท่านก็เลยเรียนพอจะไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของมหาปริญญาไปแปลบาลีไปเราก็รู้อยู่แล้วนะอันนี้ว่ามันเป็นแล้วจะไปแปลมันทำไมอันนี้นกเราก็รู้อันนั้นเราก็รู้ถ้าเราจะไปแปลเพื่ออะไรนะสุดท้ายท่านก็เลยไม่ไปสอบก็อยากจะออกปฏิบัติแต่เราก็รู้อยู่แล้วแต่เราไม่เคยได้สัมผัสเรื่องของสมาธิก็เลยศึกษาไปเราก็รู้อยู่แล้วเราจะมาแปลทำไมแปลนกแปลไม้ทำไม
แต่มันรู้อยู่แล้วมันแค่ภาษาสมมตินะแต่เราก็เรียนมาหมดแล้วเนี่ยนะแต่สุดท้ายท่านก็เลยออกปฏิบัติแสวงหาครูบาอาจารย์จนได้ไปพบกับหลวงปู่มั่นนะแล้วก็เลยทำให้ได้เป็นหลวงปู่ชาทุกวันนี้นะที่เรียกท่านก็จะศึกษาลาเพศเหมือนกันแต่ว่าก็เลยอยากจะลองปฏิบัติดูอย่างสุดท้ายก็ได้ไปพบกับหลวงปู่มั่นได้ไปอยู่หลวงปู่มั่นแค่3วันถ้าท่านเป็นคนที่มีเส้นเร็วนะถ้าฟังแล้วเข้าใจแล้วก็นำมาประพฤติมาปฏิบัติฝึกฝนตนเองจนได้ดีแล้วก็เลยได้เผยแผ่ให้สุขสุขาจนได้ขยับขยายออกไปทั่วโลกนี่ถ้าท่านไม่ได้พบกับหลวงปู่มั่นนะก็คงไม่ได้เป็นหลวงปู่ชาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นท่านนี้แล้วก็บางสิ่งบางอย่างนะบางอย่างเราก็จะไปดูถูกคนก็เหมือนกับบางคนนั้น ก็จะทำให้เราได้บรรลุอย่างสิ่งที่ไม่ดีเราจะทำให้เราบรรลุแล้วก็เหมือนกับหลวงปู่จันทานะประวัติท่านนะประวัติท่านก็นะแต่งงานนะแต่ได้ภรรยาที่เรียกว่า เป็นคนที่แต่ไม่ค่อยสุภาพนะพูดจาด่ามีแต่ด่ากับด่านะจนที่สุดนะหาอะไรมาไม่ได้ทุกหนังจากด่านะจนที่สุดก็ได้มาฟังธรรมก็เลยออกบวชเลยนะออกบวชมานึกดูนะถ้าเราไม่เจอเขาด่าเนี่ยเราไม่ได้มาบวชเนี่ย ถ้าเขาดีๆเนี่ยโอ้ยเราออกมาไม่ได้นะที่เราออกมาได้เพราะนะแต่เขาด่าแล้วก็นึกถึงเมื่อก่อนนะโอ้ยนะเนี่ยคือบอกพอมานึกถึงนี่โอ้นะถ้าไม่ได้ นะไม่เจอความทุกข์ตัวนี้เราก็ไม่ได้บวชนะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างนั้นถ้าก็เหมือนกับหลวงพ่อสุเมโธนะหลวงพ่อสุเมโธท่านก็ตอนบวชสามเณรอยู่ที่หนองคายแล้วก็โดยพอดีอาจารย์สมานวัดหนองประพงศ์ท่านก็ทุดงไปนะพอดีอาจารย์สมานนี่ท่านก็พูดภาษาอังกฤษได้ก็คุยกันอะไรกันหลวงพ่อสุเมโธเกิดเริ่มใส่อยากจะมาที่วัดหนองประพงศ์นะสุดท้ายก็เลยบวชแล้วก็จะมาเป็นมาอยู่ที่วัดหนองประพงศ์แต่พอมาแล้วก็เกิดนะว่าพระอาจารย์สว่านท่านก็พูดภาษาอังกฤษได้นะก็พยายามบอกพยายามจี้พยายามบอกตักเตือนสุดท้ายก็โอ้นะไม่ชอบแต่ว่ามาชู้จี้มาอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยไม่ชอบพระอาจารย์สว่านนะมาอยากเห็นหน้ามาอยากคุยด้วยมาอยากอะไรนะทิฏฐิมันเยอะแต่กิเลสมันเยอะนะต่อมาอาจารย์สว่านก็เกิดศึกนะพอศึกไปแล้วอยู่มาอยู่ไปก็ไปกินเหล้าเมาโอ้ยนะก็เลยบอกโอ้ก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าอาจารย์สว่านนี่พาท่านมาวัดหนองประพงนะตอนนั้นโน้ไม่อยากให้รู้ไปอยู่เมืองนอกนะก็ไม่อยากพูดกับหลวงปู่ชานะหลวงปู่ชาก็โอ้ยสุเมโธนะท่านต้องนึกถึงอาจารย์สว่านได้มาถ้าไม่ได้อาจารย์สว่านนี่ท่านไม่ได้เป็นพระสุเมโธในวันนี้นะนะถ้าไม่ได้อาจารย์สว่านนะท่านต้องดูให้ดีนะต้องแยกแยะให้ออกแต่ต้องแยกแยะให้ออกนะว่าถ้าไม่ได้อาจารย์สมานท่านไม่ได้เป็นสุเมโธในวันนี้นะพลระถึงโอจริงนะจริงก็เลยอู้นะกราบหลวงปู่ชากราบแล้วว่าทำไมเราคิดไม่ได้นะแต่ทำไมเราคิดไม่ได้ขณะจบปริญญาทางโลกมาอะไรมานะทำไมคิดไม่ได้นะปัญญาทำไมหลวงปู่ชาถึงคิดได้นะก็เลยตอบไปก็พอกลับมาเมืองนอกเลยต้องไปหาทิศสมานนะไปหาทิศสมานไปเยี่ยมไปเยียนแต่บางทีคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีคนแนะนำมันกันบางทีมันคิดไม่ได้บางทีคิดผิดมันบางทีครูบาอาจารย์ท่านพลิกนิดเดียวนะแต่พลิกเองนิดเดียวนี่มันรู้เลยโอ้นะแล้วรู้เลยว่าโอ้นะบางทีเราจะคิดว่าหลวงปู่ชาบอกว่าดีก็เป็นอาจารย์ไม่ดีก็เป็นอาจารย์นะอาจารย์ตลอดเจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่คนดีๆมาตลอดเจอแต่คนชมเธอเจอแต่คนยกย่องเจอแต่คนพูดดีๆเกิดไปเจอคนมาว่าสักหน่อยมาตีสนองนะมันรับไม่ไ
นี่เลยเรียกว่าเป็นอาจารย์เข้ามาทดสอบทดสอบกรรมฐานก็เลยมีโยมอยู่คนหนึ่งไปปฏิบัติกรรมฐานกับครูบาอาจารย์แต่ก็ไม่ขอเอ่ยชื่อท่านก็สอบอารมณ์แล้วก็บอกโอ้โยมนี่ได้อารมณ์ระดับพระอนาคามีแล้วนะโอ้ยยิ้มนะดีใจว่าเราเนี่ยได้อนาคามีนะไปนะก็เที่ยวคุยนะคุยไปทั่วนะไปเจอพ่อของนั้นก็คุยไปทั่วจนไปเจอกับหลวงปู่ชานะโอ้ยโยมได้แต่เขาสอบอารมณ์ไว้แล้วโยมเนี่ยได้อารมณ์ระดับพระอนาคามีแล้วนะพอพูดจบพวกหลวงปู่ชาส่วนละอีต่อแล้วท่านนั้นต้องปีดขึ้นมาแล้วโอ้ยนะปีดขึ้นมาทันทีเลยนะคือมันรับตามไม่ทันนะปีดขึ้นมาแล้วหลวงพ่อทำไมว่าฉันอย่างนั้นอย่างนี้ไหนฉันแต่มีแต่คนว่าอย่างนั้นฉันระดับพระอนาคามีแล้วอะไรนะหลวงปู่ชาก็โอ้อนาคามีอะไรนะยังโกรธอยู่นะว่าอนาคามีที่ไหนนะแต่ถ้าพระอนาคามีเขาไม่มีโกรธแล้วนะระงับปฏิฆาได้แล้วเนี่ย อันนี้มันใช่ที่ไหนเราโอ้นะได้สติโอ้นะกราบหลวงปู่ชากราบแล้วกราบอีกแล้วเมื่อก่อนก็หลงถูกคิดว่าตัวเองได้อนาคามีนะ นะหลงดีใจนะแต่พอถูกทดสอบเองนี่นะคือรับไม่ได้ก็เลยได้รู้โอ้นะก็เลยศรัทธาหลวงปู่ชามากนะศรัทธาหลวงปู่ชามากว่าโอ้นะทำให้เราได้รู้ก็เลยต้องฝึกเราเข้าอีกว่าตรงนี้เรายังไม่ถึงกิเลสตัวนี้เรายังอยู่นะฉะนั้นนั่นนี่แล้วก็แต่บางทีโยมเองก็อาจจะถูกลูกถูกหลานทดสอบเหมือนกันนะไปวัดมาทำไมมาเป็นอย่างนี้นะ นะ เคยมาโยมนะไปวัดมาทำไมถึงพูดนะเป็นอย่างนี้นะไม่พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้นะทำไมมาบ่นอย่างนี้นะอันนี้ก็คือเขาทดสอบนะเราก็จะได้มาพัฒนาบางทีมันก็จริงของเขานะแต่บางทีก็จริงของเขาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ถึงว่าแม้บางครั้งบางคราวเราจะคิดว่าถ้าเราจะรู้บางทีเรามองไม่เห็นนะดังฉะนั้นใครมาตำหนิพูดเราก็จะได้น้องอบนายครูน้อมเข้ามาแต่ว่า นั่นเป็นอย่างไรนะดังฉะนั้นเอาล่ะแล้วก็เดี๋ยวญาติโยมเราก็จะได้สวดสาธุการนะบางท่านบางคนก็สุขภาพนะไม่ค่อยดีส่วนใครจะอยู่ปฏิบัตินะเนสัชชิกนะก็ตั้งจิตตั้งใจนะดังฉะนั้น เนี่ยวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เช้าก็อาตมาก็จะไปรับบิณฑบาตที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร5รูปแล้วก็นิมนต์ไปรับบิณฑบาต แล้วกลับมาฉันที่วัดนะ5รูปนะเสร็จแล้วช่วงประมาณบ่ายโมงก็ข้านิมนต์ไปแสดงธรรมต่อหน้าโยมที่บ้านทุ่งดวงทองนะก็เป็นญาติห่างๆแล้วก็นิมนต์ไปแสดงธรรมแล้วก็ไปชักผ้าไตรเปิดอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะหน้าที่ได้มีโอกาสไปเผยแผ่ธรรมะอย่าทำกิจกรรมแบบนี้ก็บางทีไม่ได้มีโอกาสอาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็เป็นผู้ที่ได้มีความฉลาดนักปราชญ์ท่านก็วางเอาไว้ว่าเออนะจิตคนนั้นตอนนั้นกำลังสลดสังเวชเศร้าโศกก็เลยใช้ธรรมะโอสถนี่แหละนะในการบำบัดแต่บางทีอาจจะได้ข้อคิดได้ข้อธรรมทั้งหลายนะอาจารย์นอนละญาติโยมก็จะได้สวดสาธุการขึ้น

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

0: ดีธรรมบรรยายชุดช่วยกันนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปอย่างสง่างามในถ้ำกลางประชาคมโลกโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่11ทำอย่างไรสังคมไทยจะตั้งอยู่ในสมดุลบรรยายเมื่อวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2544
1: วันนี้ก็คุยกันไม่มากคือมาบวชแล้วเนี่ยก็มีธรรมะบางเรื่องที่อยากจะให้แม่นสักหน่อยอย่างน้อยแม่นในแง่ความเข้าใจนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องหลักใหญ่ๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือธรรมะที่เกี่ยวกับการใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ที่มีการเข้าใจคลาดเคลื่อนผิดพลาดในสังคมไทยอันเนี้ยถ้าว่าไปแล้วเหมือนก็มี3อย่างลองทวนอีกที1ธรรมะที่เป็นหลักสำคัญหลักใหญ่ๆใช่ไหมซึ่งพอรู้แล้วเนี่ยเห็นโครงรูปพระพุทธศาสนาหรือภาพรวมหมดเลยเนี่ยอย่างนี้ก็สำคัญสองก็หลักธรรมที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะซึ่งเป็นเรื่องที่ถ้าเข้าใจผิดพลาดแล้วก็มีโทษเพราะธรรมะของดีแต่ปฏิบัติผิดก็มีโทษมากอย่างเช่นสมาธิเงี้ยปฏิบัติผิดก็เกิดโทษหรือว่าอย่างพวกเมตตากรุณามุทิตาเบกขาโดยเฉพาะอุเบกขาเนี่ยเข้าใจผิดปฏิบัติผิดก็เสียหายนะแล้วก็อันนี้ก็โยงมาที่3ซึ่งหลายเรื่องก็เป็นอันเดียวกับข้อ2ก็คือธรรมะที่คนไทยนำมาใช้หรือพูดถึงแต่ว่ามันเพี้ยนไปคลาดเคลื่อนตอนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงหลักใหญ่ๆก็พูดถึงธรรมะที่นำมาใช้กันบ่อยเรารู้กันในสังคมไทยแต่รู้บางทีก็รู้โดยเข้าใจไม่ถูกก็หมวดหนึ่งที่อยากจะย้ำคิดว่าท่านก็คงเข้าใจพอสมควรถ้าคนไทยเนี่ยยังคลาดเคลื่อนมากคือเรื่องพรหมวิหาร4ตอนนี้ได้ฟังเทปกันเยอะแล้วใช่ไหมเรื่องนี้ฟังแล้วยังเอาทวนกันก็ได้พรหมวิหาร4ก็แปลว่าธรรมประจำใจของพรหมพรหมก็คือผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่หรือผู้ประเสริฐนั่นเองพรหมแปลว่าผู้ประเสริฐมีจิตใจประเสริฐมีจิตใจยิ่งใหญ่คนที่จิตใจยิ่งใหญ่ใจกว้างขวางอย่างพรหมเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่สามารถที่จะสร้างสรรค์สังคมรักษาสังคมหรือรักษาให้โลกเนี่ยดำรงอยู่ได้ดีเหมือนอย่างพระพรหมสร้างโลกแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องไปรอพระพรหมนะขืนไปรอพระพรหมมนุษย์ก็เลื่อยเปื่อยกลายเป็นผู้ทำลายโลกแล้วก็รอพระพรหมมาสร้างพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยเราเองเนี่ยมนุษย์นี่แหละเป็นผู้สร้างสรรค์สังคมแล้วก็ดำรงรักษาสังคมก็โดยที่ตัวเองเนี่ยมีความสามารถนะมีคุณสมบัติหรือเป็นคนมีคุณภาพนั่นเองมีความดีงามก็เราเรียกว่าเป็นคุณธรรมนี้

ก็คืออยู่ตามปกติก็เป็นมิตรมีความปรารถนาดีเห็นคนอื่นเขาอยู่ตามธรรมดาเขาแล้วก็เป็นมิตรปรารถนาดีอยากให้เขาเป็นสุขอันเนี้ยเมตตานี่เป็นคุณธรรมพื้นฐานเพราะเราถือว่าอยู่ตามธรรมดาก็เป็นปกติก็เป็นมิตรไมตรีเจอกันก็มีความปรารถนาดียิ้มแย้มแจ่มใสนะไม่ไปคิดเบียดเบียนทำร้ายเขาแต่นี่ว่าคนเนี้ยไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เดียวชีวิตเขาสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ให้ธรรมะมาสำหรับใช้เหมาะกับสถานการณ์เวลาคนเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปชีวิตเขาตกต่ำเดือดร้อนนะเขาประสบปัญหาอะไรเงี้ยนะท่านก็ให้คุณธรรมมาปฏิบัติต่อสถานการณ์นั้นก็เปลี่ยนจากเมตตาที่ใช้ในยามปกติไปเป็นอะไรก็เป็นกรุณาฮะกรุณาก็แปลง่ายๆแปลว่าความพลอยมีใจหวั่นไหวไปกับความทุกข์ของคนอื่นนะเนี่ยตัวกรุณานี่คือใจหวั่นไหวเห็นเขาทุกข์แล้วทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่นิ่งเฉยดุ้งดูดายใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่ามีกรุณาเราก็แปลกันว่าสงสารสงสารก็อยากจะช่วยเหลือเขาเพราะนั้นเมตตานี่อยากให้เขาเป็นสุขตามปกติพอกรุณาก็อยากช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์นะเพราะนั้นไอ้เต้าตัวกรุณานี่จะไปเกี่ยวกับทุกข์ความทุกข์ความเดือดร้อนความตกต่ำหรือปัญหาอยากจะแก้ปัญหานะนี่อีกสถานการณ์หนึ่งก็คือว่ามนุษย์บางคนเนี่ยก็จะได้ประสบความสำเร็จความก้าวหน้าทำอะไรแต่อะไรได้ดีอะไรเงี้ยเราเห็นเขาก็ถือว่าเปลี่ยนไปอีกสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์นี้เรียกว่าขึ้นนะไอตอนกรุณานี่เขาตกต่ำลงไปตอนนี้เขาขึ้นสูงพอเขามีความสุขเราพูดภาษาไทยเรามักจะพูดว่าได้ดีมีสุขนะก็ย้ายมาคุณธรรมข้อที่สามเรียกว่าอะไรมุทิตามุทิตาก็แปลว่าพลอยยินดีด้วยพลอยสองอันแล้วนะฮะกรุณานั้นพลอยมีใจหวั่นไหวไปกับทุกข์ของเขานี่มุทิตานี่พลอยยินดีกับเขาด้วยใจร่าเริงเบิกบานแล้วก็พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนนะอันนี้มุทิตาก็ทำให้เราสนับสนุนกันสามสถานการณ์และตามปกติก็ถือว่าครบแล้วใช่ไหมฮะก็มันมีก็คนก็มี3สถานการณ์1เป็นปกติ2ตกต่ํา3ขึ้นสูงก็ครบแหละแต่ท่านบอกยังไม่ครบนี่แหละที่มาถึงข้อที่4ซึ่งเป็นข้อที่ยากที่สุดคนไทยเนี่ยนะได้ข้อ1ข้อ2เก่งเมตตาก็เก่งกรุณาก็เก่งแล้วเราก็มาใช้2ข้อเนี่ยเมตตากรุณาเมตตากรุณาแต่พอข้อที่3ข้อที่4ตอนนี้ชักไปไหนไม่รู้แล้วทีเนี้ยนะมุทิตาก็ไม่ค่อยมุทิตาแหละอิจฉาริษยาไปเลยนี่ตรงข้ามเลยใช่ไหมไม่ส่งเสริมสนับสนุนกันเพราะนั้นการนำพุทธศาสนาปฏิบัติในสังคมไทยเนี่ยจึงมีปัญหาเนี่ยเอาข้อที่3ก็แปลว่าก็บกพร่องทีนี้ข้อที่4เนี่ยไม่เข้าใจเลยไม่รู้เรื่องนึกแต่เพียงอุเบกขาเฉยเท่านั้นนะฮะวางเฉยเนี่ยแยกไม่เป็นว่าไอ้ที่เฉยเนี่ยเพราะอะไรและมีความหมายอย่างไรที่ว่าเฉยถ้าเราไม่เข้าใจเราเฉยก็หมายความใครจะเป็นไงก็เฉยใช่ไหมอย่างนี้เฉยโดยไม่ได้มีความรู้ความคิดอะไรก็เฉยไปเฉยเฉยเฉยโดยไม่รู้นั่นเองเฉยได้ไม่รู้เรื่องรู้ราวสักแต่ว่าเฉยท่านเรียกว่าเฉยโง่ว่างั้นนะเพราะนั้นใครเป็นอย่างนี้ต้องไปเติมให้เขาอย่าไปพูดเฉยเฉยต้องไปเติมว่าเฉยโง่ว่างั้นนะเฉยไม่รู้เรื่องก็เฉยโง่เฉยเมยเฉยเมินเฉยไม่เอาใจใส่เฉยที่เป็นอุเบกขาคือเฉยได้ปัญญาเนี่ยเฉยได้ปัญญายังไงคือว่าทำไมจึงเฉยเฉยในตัวนี้แปลว่าเฉยมองไม่ใช่เฉยเมินหรือเฉยเมยเฉยมองนะเพราะอะไรท่านบอกอุเบกขามาจากคำว่าอุปะอิกขะอิกขะแปลว่ามองดูอยู่อุปะแปลว่าใกล้ๆมองอยู่ใกล้ๆคอยดูคอยดูเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ที่เราจะเข้าไปยุ่มย่ามนะเ

0: แทรกแซงเช่นเขาจะต้องรู้จักรับผิดชอบตัวเองเช่นพ่อแม่เงี้ยเวลาไหนที่ลูกควรจะรับผิดชอบตัวเองเฉยมองก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปยุ่มย่ามแทรกแซงเข้าไปทำให้อะไรเนี่ยเอาแต่เมตตากรุณามุทิตาก็คอยรักลูกทำให้อย่างเงี้ยลูกจะหัดเดินอุ้มท่าเดียวแล้วกลัวล้มใช่ไหมนี่กลัวเจ็บเนี่ยลูกก็เลยเดินไม่เป็นใช่ไหมลูกจะทำแบบฝึกหัดทำการบ้านกลัวลูกปวดสมองพวกนั้นเนี่ยก็เลยไปทำแทนแล้วลูกจะทำเป็นไหมไม่เป็นเพราะนั้นตอนเนี้ยอะไรที่เขาจะต้องฝึกหัดรับผิดชอบตัวเองเนี่ยตอนนี้พ่อแม่เฉยมองเฉยมองดูว่าเขาทำได้ไหมแล้วคอยเป็นที่ปรึกษาคอยแนะแล้วก็ดูให้เขาทำนะฮะสามข้อแรกเนี่ยทำให้แต่พอที่สี่นี่ดูให้เขาทำใช่ไหมดูให้เขาทำแล้วก็ไม่ใช่ทิ้งนะเราไม่ได้ทอดทิ้งเลยอันนี้คือข้อที่มันรักษาสมดุลและทำให้ลูกหรือคนอื่นเนี่ยพัฒนาตัวนะถ้าหากว่าพ่อแม่ใช้แต่3ข้อแรกเนี่ยลูกจะไม่พัฒนานะทีนี้ไอ้3ข้อแรกเนี่ยมันไม่ต้องใช้ปัญญามากใช้ความรู้สึกหมายความพ่อแม่รักลูกใช่ไหมเพราะนั้นมันก็พร้อมอยู่แล้วนี่ลูกอยู่เป็นปกติก็รักอยู่แหละพอลูกมีความทุกข์พ่อแม่ก็ต้องเดือดร้อนกรุณานี่ลูกได้ดีสอบได้ดีพ่อแม่ก็ดีใจเนี่ยความรู้สึกมาง่ายเลยเป็นแต่ถ้าเป็นคนอื่นเราก็ต้องพัฒนาความรู้สึกเนี่ยที่เป็นความรู้สึกที่ดีแต่ถึงไง3ข้อเนี่ยเป็นด้านความรู้สึกส่วนข้อที่4นี่ต้องอาศัยความรู้เพราะนั้นข้ออุเบกขาเนี่ยมันยากตอนที่ต้องอาศัยปัญญาความรู้นะถ้าพ่อแม่ไม่มีความรู้ก็ใช้แต่ความรู้สึกนะอันนี้พอข้อที่4เนี่ยก็จะใช้ความรู้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเรื่องนี้ลูกเขาจะต้องรับผิดชอบจะต้องฝึกต้องหัดนั้นเราจะไปทำแทนเราค่อยดูแล้วดูว่าเขาทำได้ไหมทำถูกหรือไม่ถูกแล้วเราก็ไปคอยแนะอย่างนี้ลูกก็จะพัฒนาได้ดีนอกจากจะไปคอยดูแล้วก็คิดให้ด้วยว่าลูกเนี่ยเจริญได้ดีต่อไปข้างหน้าจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างจะต้องเก่งอะไรหาแบบฝึกหัดมาให้ทำเลยเนี่ยแล้วก็คอยดูแล้วก็คอยแนะนำเป็นที่ปรึกษาอย่างเงี้ยอุเบกขาเป็นข้อที่จะทำให้ลูกพัฒนาถ้าพ่อแม่คนไหนเก่งในอุเบกขาเนี่ยลูกจะเก่งมากนะฮะถ้าพ่อแม่คนไหนหนักใน3ข้อแรกเนี่ยลูกจะอ่อนแอนะฮะอันนั้นถ้าก็ให้สมดุลลูกได้3ข้อแรกก็ชีวิตก็อบอุ่นมีความอ่อนโยนใช่ไหมดีแต่ว่าถ้าไม่มีข้อ4อ่อนแออ่อนโยนอ่อนโยนจะกลายเป็นอ่อนแอนะฮะแล้วก็จะตามใจตัวเองเรียกร้องนะนี่พอมีข้อ4ก็จะมาสมดุลทำให้เขาเนี่ยมีความเข้มแข็งเนี่ยฝึกหัดทำอะไรรับผิดชอบตัวเองได้ไอ้ที่ท่านสอนมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปตามหลักความจริงคือ3ข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์เนี่ยต้องมีความรู้สึกที่ดีมนุษย์อยู่ร่วมกันเรามีใจรักกันได้มนุษย์มีความรู้สึกนี่ใช่มั้ยแล้วก็มีการช่วยเหลือกันได้แต่ทีนี้มันมีอีกด้านชีวิตของมนุษย์เนี่ยเคยบอกแล้วคนเนี่ยมันแบ่งเป็น2ด้าน1เป็นบุคคลอยู่ร่วมสังคมอยู่ร่วมผู้อื่นนี้ท่านเรียกว่าบุคคลทีนี้คนเนี่ยอีกด้านหนึ่งเป็นชีวิตชีวิตนี่เป็นธรรมชาติใช่ไหมนะธรรมชาติเนี่ยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของเหตุปัจจัยเป็นไปตามธรรมดาของมันมันไม่ได้เอากับใครธรรมชาติมีความรู้สึกไหมมีไหมความรู้สึกไม่มีเมื่อธรรมชาติไม่มีความรู้สึกมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์มันไม่มาคำนึงถึงคนดังนั้นเราจะต้องรู้มันนะแล้วทำให้ถูกถ้าทำไม่ถูกตามเหตุปัจจัยของมันเนี่ยเช่นการปฏิบัติต่อสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยชีวิตของเราก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกเราไม่รู้เข้าใจเราทำผิดแล้วก็เกิดโทษตัวเองดังนั้นในแง่ที่บุคคลเนี่ยเป็นบุคคลเนี่ยก็เราก็มีเมตตากรุณามุทิตาอยู่ร่วมกันดีแต่ในแง่ที่เป็นชีวิตมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติอันนี้จะต้องรู้ความจริงว่าร่างกายของเราก็ตามจิตใจของเราก็ตามเนี่ยอย่างที่เคยยกตัวอย่างนะอย่างร่างกายของเราพ่อแม่มาย่อยอาหารแทนได้ไหมไม่มีทางใช่ไหมหรืออย่างปัญญาความรู้เนี่ยพ่อแม่มาคิดให้แทนได้ไหม รู้แทนได้ไหมไม่มีทางใช่ไหมเพราะนั้นในแง่เนี้ยทั้งรูปธรรมนามธรรมตามที่เป็นชีวิตเป็นกฎธรรมชาติเนี่ยมันต้องรู้ต้องศึกษาด้วยตนเองต้องฝึกหัดนั้นพ่อแม่มาทำให้ไม่ได้ตอนนี้ถ้าพ่อแม่รู้ด้วยปัญญาก็บอกด้านชีวิตเนี่ยต้องฝึกลูกฝึกให้เขารับผิดชอบตัวเองได้รับผิดชอบชีวิตของเขาได้เขาต้องอยู่กับความเป็นจริงของโลกและชีวิตที่ไม่เข้าใครออกใครและไม่มีความรู้สึกใยดีอะไรทั้งนั้นใช่ไหมเพราะนั้นนี่แหละคือการที่จะต้องใช้อุเบกขาแล้วก็การที่มีความสมดุลก็ทวนอีกทีว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยมีสองด้านด้านหนึ่งเป็นบุคคลอยู่ร่วมสังคมมนุษย์ให้มีเมตตากรุณามุทิตาต่อการมีความรู้สึกที่ดีอีกด้านหนึ่งเป็นชีวิตที่เป็นไปตามกฎธรรมชาตินะทีนี้เมื่อมนุษย์อยู่ในกฎธรรมชาติเราก็อย่างหนึ่งต้องรู้สองก็รู้แล้วปฏิบัติให้ถูกตามนั้นใช่ไหมฮะไม่ต้องเอาความรู้สึกละตอนนี้ต้องเอาความรู้คือปัญญาพอทำได้ความรู้เข้าใจทำถูกต้องผลเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนั้นใช่ไหมนี่คนที่ไม่ฉลาดเอาแค่ความรู้สึกก็ไม่พัฒนาแหละก็แย่ใช่ไหมทีนี้นอกจากนั้นก็คือว่าเหนือขึ้นไปอีกก็คือเมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันเนี่ยไอ้ความจริงกฎธรรมชาติมันมาถึงความเป็นไปของโลกมนุษย์ของสังคมด้วยนี้มนุษย์จะอยู่ร่วมกันได้ดีในที่สุดเนี่ยต้องอยู่ภายใต้ความจริงของเหตุปัจจัยคือธรรมะหลักความจริงของสิ่งทั้งหลายเนี่ยถ้ามนุษย์ไม่รักษานะแม้แต่สังคมนี้ก็จะปั่นป่วนใช่ไหมเช่นกฎธรรมชาติความจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วก็กฎนั้นแล้วเรารู้ความจริงของกฎธรรมชาติเราก็มาวางเป็นหลักเกณฑ์ของสังคมนี่หลักเกณฑ์ของสังคมนี่เราก็เรียกว่าธรรมะด้วยอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียนวิชาธรรมะในที่นี้หมายถึงหลักธรรมหลักการในหมู่มนุษย์และแก่กฎหมายเป็นต้นนี่พวกกฎเกณฑ์กติกาอะไรต่างๆที่มนุษย์วางกันไว้เนี่ยที่รักษาสังคมเนี่ยมนุษย์ก็มีหน้าที่ด้านหนึ่งเขาจะต้องรักษาคนอยู่ร่วมกันให้ดีใช่ไหมอีกด้านหนึ่งมนุษย์จะอยู่ในโลกได้ดีต้องรักษาธรรมด้วยใช่ไหมอย่ารักษาคนอย่างเดียวไม่ได้ตอนนี้แหละอุเบกขาก็มาอีกนะถ้าเขาอยู่ปกติอามีเมตตาไมตรีพอเขาทุกข์เดือดร้อนก็มีกรุณานะเพราะไปช่วยเหลือพอเขาสำเร็จทำดีก้าวหน้าส่งเสริมนะทีนี้ถ้าการที่เขาได้ดีมีสุขหรือเขาปฏิบัติผิดตกต่ำเกิดปัญหามันเป็นการละเมิดต่อธรรมะกฎหมายกติกาสังคมตอนนี้จะไปช่วยเลื่อยเปื่อยไม่ได้แล้วนี่มนุษย์ต้องรักษาธรรมะด้วยเพราะว่าสังคมส่วนรวมจะอยู่ได้ด้วยตัวธรรมะหลักเกณฑ์กติกาหลักความดีต่างๆเหล่านี้หลักความถูกต้องความเป็นธรรมอันนี้มนุษย์ก็ต้องดูว่าถ้าหมอนี่มันประพฤติผิดละเมิดธรรมะแล้วต้องหยุดก่อนจะเอาแต่กรุณาเอาแต่มุทิตาไอ้เจ้านี่ไปลักขโมยเข้ามาสำเร็จ 5,000 บาทได้เงินมา 10,000 จะไปส่งเสริมได้ไหมนี่มุทิตาแค่ความรู้สึกใช้ไม่ได้แหละตอนนี้ต้องมาถึงข้อที่4อุเบกขาหยุดอุเบกขาแปลว่าไม่ขนขวายไม่ขนขวายที่จะไปช่วยเหลือสนับสนุนต้องหยุดแล้วก็ใช้ธรรมะมาปฏิบัติในกรณีนี้ก็คือรักษาธรรมใช่ไหมสามข้อแรกนี่รักษาคนเมตตากรุณามุทิตาข้อเบขารักษาธรรมใช่ไหมซึ่งใหญ่กว่ารักษาคนแต่ละคนละคนอยู่กันได้แต่พอมันธรรมะนี่รักษาโลกมนุษย์รักษาสังคมทั้งหมดเลยก็เลยต้องเอาธรรมะไว้ดังนั้นถ้าอย่างนี้ก็สมดุลใช่ไหมอ้าวถ้าเป็นเรื่องธรรมดาเขาไม่ได้ทำเสียหายอะไรใช่ไหมเขาตกตามเดือดร้อนก็กรุณาถ้าหากว่าเขาทำดีก็ส่งเสริมแต่ถ้าเกิดแกไปได้ดีมาใช่ไหมโดยไม่ถูกต้องโดยละเมิดธรรมะเราต้องหยุดนะแล้วก็ว่ากันไปตามธรรมแล้วทีนี้อุเบกขานี่คือรักษาธรรมว่ากันไปตามธรรมว่าไปตามกฎเกณฑ์กติกาหลักความชอบธรรมเป็นธรรมหลักความถูกต้องนี่แหละโลกมนุษย์ก็อยู่ได้ด้วยอย่างนี้4ข้อนะไอ้ข้อ4นี่ยากที่สุดนะไปอ่านว่าแยกได้แล้วนะ สามข้อแรกรักษาคนข้อที่สี่รักษาธรรมนะแล้วสามข้อแรกหนักในความรู้สึกข้อที่สี่หนักในความรู้หรือปัญญาใช่ไหมนิมนต
1: ์ครับแล้วถ้าเกิดว่าบุคคลนั้นถ้าได้ผลประโยชน์มาโดยทำผิดกฎหมายแล้วจะใช้อุเบกขาในการจัดการใช่ไหมครับ
0: อุเบกขาคือไม่ไปสนับสนุนไม่ไปช่วยคือต้องดูว่าเรื่องนี้ธรรมะจะเกิดขึ้นได้อย่างไรความถูกต้องจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วใครมีหน้าที่ปล่อยให้เขาดำเนินการใช่ไหมไม่ใช่ไปเที่ยวยุ่มย่ามไปขัดขวางไปแทรกแซงถ้าเราไปช่วยเราก็ไปแทรกแซงแล้วกระบวนการยุติธรรมความเป็นธรรมก็เสียหมดทีนี้ก็ดูสิไอตอนนี้พอถึงธรรมะแล้วมันก็จะมีเลยกระบวนการของธรรมะมาใครต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ใครมีหน้าที่จัดการยังไงเนี่ยเราจะไปแทรกแซงนะปล่อยให้กระบวนการมันดำเนินไป
1: ก็คือต้องมีบทลงโทษมี
0: อะไรก็แล้วแต่ว่าไปตามนั้นกระบวนการก็มนุษย์ต้องเก่งนิดเรื่องปัญญาอะไรนี่ครับก็แล้วแต่มนุษย์จะต้องเตรียมวางไว้เลยกระบวนการยุติธรรมเป็นต้นจะดำเนินการยังไงเนี่ยนี่คือตัวถูกต้องแหละ
1: แล้วถ้าอย่างในปัจจุบันที่กฎเกณฑ์มันบิดเบี้ยวมาตรฐานมันบิดเบี้ยวหรอครับ
0: ก็ถ้าพูดกว้างๆกับสังคมไทยมันข้อที่4ไม่เป็นเอาแต่ข้อที่1 2 3 1 2 3ไม่ค่อยถึงใช่ไหมถ้า3ก็คือช่วยพวกคนที่เป็นพวกสนับสนุนพวกใช่ไหมก็เสียหมดข้อที่4ไม่มาดังนั้นสังคมประเภทนี้ก็จะทำให้คนหนึ่งอ่อนแอสองคนชอบพึ่งพานะไม่พึ่งตัวเองแล้วอ่อนแอกับพึ่งพาก็ไปด้วยกันนั่นแหละเมื่อพึ่งพาก็อ่อนแอนะสามเสียความเป็นธรรมสังคมที่หนักในเมตตากรุณาแม้แต่มุทิตาเนี่ยนะฮะแล้วขาดอุเบกขาหนึ่งอ่อนแอสองพึ่งพาสามเสียความเป็นธรรมนะทีนี้ตรงข้ามบางสังคมเนี่ยข้อ1 2 3อ่อนไปหนักข้อ4อุเบกขาตัวใครตัวมันข้าไม่เอาด้วยแกทำแกเองนะใครแข็งใครรอดเหมือนกันนะไม่ช่วยสังคมแบบนี้นะ1เข้มแข็งใช่มั้ยรักษาตัวได้แล้วก็ต้องอยู่ด้วยกฎกติกาถ้ากฎกติกาไม่มีอยู่ไม่ได้สังคมแบบนี้ก็เลยรักษากฎกติกาได้ดีข้อที่4เนี่ยเพราะว่าเมื่อตัวใครตัวมันแล้วก็ต้องเอากฎกติกามาเป็นบรรทัดฐานใช่ไหมแล้วก็ว่ากันไปตามกฎกติกาก็จะทำไงก็เรื่องของแกแต่แกอย่ามาละเมิดกฎก่อนละกันถ้าละเมิดกฎเมื่อไรฉันจัดการทันทีแน่นี่สังคมอุเบกขาแต่อุเบกขาเดี๋ยวมากจะเป็นอุเบกขาโง่คือหมายความว่าเฉยโง่เพราะว่ามันไม่เอาเรื่องเอาราวละเป็นแต่เพียงตั้งกฎกติกาไว้แล้วแกเป็นไงเรื่องของแกแล้วก็จัดการไปเลยนะเป็นไงพอจะเห็นไหมสังคมแบบนี้สังคมไหนหนักในเมตตากรุณาสังคมไทยสังคมไหนหนักในอุเบกขา นี่นะวันนี้คนอเมริกานี่จะเข้มแข็งใช่ไหมเพราะว่าต้องดิ้นรนเองตัวใครตัวมันเพราะนั้นต้องแข่งขันนะใครเข้มแข็งแข่งขันเก่งชนะอยู่รอดก้าวหน้านะแล้วกฎกติการักษาได้ดีใช่ไหมเพราะมันอยู่ได้ด้วยกฎกติกาถ้าไม่มีกฎกติกาสังคมนั้นก็หมดเลยเลวเละเลยนะมันจะเป็นเองสังคมแบบนั้นมันจะเรียกร้องกฎกติกาเองเลยเพราะว่าเมื่อไม่ช่วยกันแล้วมันก็จะเล่นงานกันใช่ไหมจะแข่งขันมันก็จะเอาเปรียบกันมันก็ต้องตั้งกฎกติกามาเป็นเกณฑ์สำหรับกันไว้ไม่ให้มาเอาเปรียบใช่ไหมฉะนั้นไอ้สังคมแบบนั้นเนี่ยมันเกิดจากธรรมชาติเรียกร้องเขาเรียกว่าสังคมเริ่มมาจากกฎป่ากฎป่าก็หมายความว่าก็นั่นแหละใครแข็งใครรอดใช่ไหมพอเห็นนะท่านสงสัยอะไรฮะ
2: เป็นคำถามที่ท่านได้ตอบไปแล้ว
0: อ๋ออย่าง
2: น
0: ั้นเลย
2: คือจะมีข้อสังเกตขึ้นมาว่าเมืองไทยที่มีเรื่องของเส้นสายเรื่องของอะไรเนี่ยก็เพราะว่าเราใช้เรื่องเมตตากรุณา
0: อยู่แค่นั้น
2: มุทิตาแต่ไม่หยุดเมื่อมันว่าควรจะวางเฉย
0: อุเบกขาไม่รู้เรื่องเลยถ้ามีก็เฉยโง่ไปเลยใช่ไหมฮะเฉยไม่รู้เรื่องเฉยเมยเฉยเมินนั่นก็เนี่ยเฉยมองหรือเฉยเมยเฉยเมินนะ
3: ขอรบกวนคำถามนี้คือว่า1
1: ในลักษณะของอุเบกขาแบบอเมริกา
0: อุเบกขาโง่อุเบกขาเฉยโง่คือไม่ได้เอาใจใส่กันละเฉยเมยแต่ว่าปล่อยว่าตัวใครตัวมันเพราะนั้นต้องดิ้นรนเอาเองทีนี้เพราะว่าดิ้นรนเอาใครเก่งก็เอาได้มากก็ต้องกลัวการเอาแล้วเราเปรียบไอ้คนที่มันเก่งมันก็จะเอาเปรียบคนอื่นใช่ไหมก็ต้องตั้งกฎกติกามากันไว้ก็ต้องอยู่ด้วยกฎกติกาใช่ไหมก็เข้มแข็งและรักษากฎกติกาได
1: ้เพราะฉะนั้นนี้ก็คือต้องพยายามพัฒนาปรับปรุงเรื่องกติกาของหมู่ชนให้ดีขึ้นไปเรื่อย
0: ๆก็ต้องพัฒนาจิตใจคนแล้วก็ตั้งกฎกติกาให้ดีให้เป็นธรรมให้กระบวนการรักษาความเป็นธรรมเนี่ยมันเดิมเนินไปได้ดีก็มันต้องอยู่ที่คนด้วยใช่ไหมอย่างถ้าคนเนี่ยมันไม่เอาเบกขาเนี่ยมันไม่รักษาธรรมะมันเห็นแก่คนอย่างเดียวมันเห็นแก่บุคคลที่รักที่เข้าเป็นพวกมันก็ไม่ไปข้อรักษาความเป็นธรรมข้อเบกขามันไม่มามันก็อยู่แค่หนึ่งสองสามใช่ไหมมันก็จะไปสนับสนุนเอื้ออำนวยโอกาสให้แก่พวกอย่างเดียวเลยนะความเป็นธรรมกฎเกณฑ์กติกาจะตั้งไงไม่เอาสังคมเราก็มีนะกฎกติกานะถูกไม่ถูกแต่มันไม่เอาถูกไม่ถูกเนี่ยนี่แหละเพราะว่าจิตมันไม่มีอุเบกขา
3: อีกนิดหนึ่งครับคือในเรื่องคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยครับแล้วเราก็อยากจะสนับสนุนเนี่ยมันอยู่ในส่วนของ
0: มุทิตามุทิตาพระพุทธเจ้าให้ไปครบเข้าใจนะเข้าใจดีอย่างหลักเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา
2: ตัวอย่างลูกนักการเมืองที่อยู่หน้าช่วงนี้นี่คงจะเป็นตัวอย่างที่ดี
0: นี่แหละนี่แหละตั้งแต่เลี้ยงดูตั้งแต่เลี้ยงดูก็บอกแล้วไงเมตตากรุณามุทิตาอย่างเดียวอุเบกขาไม่มาเนี่ยเลี้ยงลูกหนึ่งลูกแทนที่จะเกิดความรักใคร่ผู้อื่นเป็นมิตรกลายเป็นเรียกร้องเลยเมตตากลายเป็นตามใจไงบอกแล้วไงเมตตาไม่ใช่ตามใจใช่ไหมเมตตาคือรักปรารถนาดีแต่ว่าต้องคุมด้วยอุเบกขาใช่ไหมอุเบกขามันจะยั้งว่าเกินขอบเขตแล้วนะเกินขอบเขตความรู้สึกต้องเอารู้ปัญญามาคุมไว้ว่าถ้าหากว่าเกินไปรักเขาใช้ความรู้สึกมากเนี่ยมันจะไม่อยู่กับความจริงนะความถูกต้องเสียหลักนั้นคนที่ไม่ใช้ไอ้ข้ออุเบกขาที่เอาปัญญาความรู้มาคุมมันก็ตะเลิดไปในข้อตามใจเพราะตามใจเด็กเนี่ยแทนที่จะเกิดคุณธรรมคือตามปกติเนี่ยถ้าเรามีเมตตาใช่ไหมเด็กก็เป็นมิตรด้วยความรู้สึกที่ดีก็เกิดก็จะรู้จักรักผู้อื่นแต่ที่พอตามใจไปคราวนี้ไม่แล้วเอาใจตัวเองเลยเรียกร้องอย่างเดียวต้องให้คนอื่นมาตามใจฉันแล้วคราวนี้นะแทนที่จะรักเพื่อนมนุษย์ไม่รักแล้วแกต้องยอมฉันอย่างเดียวต้องเอาตามใจฉันใช่ไหมอันนี้มันไม่สมดุลมันเสียหมดเลยอันนี้นอกจากว่าไม่มีความเป็นธรรมในครอบครัวต่อลูกเป็นต้นต่อไปในสังคมอีกเสียเลยใช่ไหมระบบอุปถัมภ์ระบบเห็นแก่พวกระบบเอาแต่คนที่ตัวจะรักหรือเป็นคนของตัวเองอะไรเนี่ยนะมันก็มาก็เนี่ยสังคมไทยก็เป็นสังคมหนึ่งที่เป็นตัวอย่างการที่ขาดอุเบกขาแล้วก็ไม่ค่อยยอมสร้างความเข้าใจด้วยนะอุเบกขาเนี่ยแล้วก็นึกแต่อุเบกขาเฉยไม่รู้เรื่องเฉยเมยเฉยเมินเฉยไม่เอาใจใส่นั้นต้องเน้นกันให้มากเข้าอุเบกขานะฮะชัดได้ยังล่ะ
1: ขอรบกวนเวลาอีกครั้งแล้วกันครับว่าสมมติถ้ากรณีที่เราเห็นความไม่เป็นธรรมในสังคมขึ้นเราในฐานะคนไทยเนี่ยเราจะอุเบกขาคือแบบว่าคือคนไทยส่วนใหญ่ก็จะมันก็ปล่อยเขาทำไป
0: ไม่อุเบกขาอย่างง่ายเฉยโง่นี่มันจะเฉยจะใช้ปัญญาคือหมายความว่าต้องให้กระบวนการที่จะให้เกิดความเป็นธรรมเนี่ยดำเนินไปตามกระแสธรรมไม่ใช่ว่าเอาตัวความรู้สึกเป็นหลักไงอย่าเอาความรู้สึกเป็นหลักเอาความรู้หรือปัญญาเป็นหลักนี่ความรู้หรือปัญญาเนี่ยมันจะดำเนินไปได้โดยที่ต้องมีความสมดุลคือตัวเองต้องวางตัวเป็นกลางก่อนแล้วไอ้อุเบกขาก็คือวางตัวเป็นกลางน่ะที่จริงทางพระท่านไม่อธิบายเป็นเฉยหรอกคือคำว่าเฉยนี่เรามาจากคำว่าไม่ขนขวายไม่ขนขวายที่จะไปช่วยคนผิดแต่แปลจริงๆท่านแปลว่าเป็นกลางความเป็นกลาง นะวางตัวเป็นกลางเพื่อให้ดำเนินไปตามความจริงความถูกต้องกระบวนการของเหตุปัจจัยนะก็เนี่ยไอ้กระบวนการของธรรมะมันมีแล้วใช่ไหมดำเนินไปตามนั้นนะอย่าเอาความรู้สึกนะเข้าใจนะก็วันนี้ก็คงจะเอาข้อพรหมวิหารนี่ก็พอแล้วนะฮะถ้าชัดแล้วก็ใช้ได้หนึ่งเนี่ยหมวดเนี่ยสำคัญว่าสังคมไทยเราพูดถึงกันมากเนี่ยเลี้ยงลูกเราต้องให้ได้อานิมนต์ฮะ
4: เกี่ยวกับเรื่องเลี้ยงเด็กเนี่ยฮะเด็กผมมีลูกอยู่สองคนอันนี้ประสบการณ์ของผมไม่มีเป็นลูกผู้ชายด้วย
0: ครับ
4: ลูกผู้ชายทั้งสองคนคนแรกเนี่ยจะมองแง่เด็กผู้มองแง่
0: งอแง
4: แต่ที่ผมก็ดูเฝ้าสังเกตดูนี่ถึงจะแย่แน่แล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยผมก็เลยพออายุสัก 8-9 ขวบนะครับผมก็ให้ฝึกให้นั่นเลยเอากีฬาเขาแทรกเข้าไปเลยเพื่อไม่ให้มีช่องว่างในเวลาที่เขาเสร็จจากไอ้นั่นนะฮะเสร็จจากเรียนนะครับ
0: ครับ
4: ผมก็เอาไปฝึกเอากีฬาเข้าไปเลยครับเอากีฬาเข้าไปจนกระทั่งในที่สุดให้เขาแข่งเลยครับเขาแข่งขันด้วยครับเราแข่งขันจนไปถึงไม่จนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะไปเที่ยวไปอะไรต่ออะไรกับสังคมครับไม่ทราบจะถูกไม่ถูกนะให้ไม่แทบจะไม่ได้สังคมกับใครเลยเข้าสนามเล่นกีฬา
0: ก็ต้องระวังเหมือนกันอย่าให้เสียดุล คือมันก็ต้องให้ครบทั้ง4ข้อแต่อย่างน้อยความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้และช่วยในเรื่องข้อเมตตากรุณามุทิตาเพราะพ่อแม่มีความรักอยู่นี่ถ้าเราแสดงแต่พอดีใช่ไหมมันก็ได้ละความรู้สึกจิตใจแล้วก็เด็กไปแข่งกีฬาเองเขาก็มีเพื่อนมีผู้เล่นกีฬาด้วยกันคนที่มาดูซึ่งเราก็ต้องสอนไปด้วยอย่าให้เขานึกแต่กีฬาเล่นแข่งอย่างเดียวต้องให้นึกไปถึงเพื่อนร่วมเล่นด้วยคนที่ดูที่เขาเข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องเนี่ยต้องให้เขานึกด้วยแล้วให้ค่อยๆสอดไปคล้ายๆว่าเอากีฬานี่มาเป็นหลักแล้วก็ให้ส่วนอื่นเนี่ยแทรกเข้าไปไม่ให้เขามองข้ามนะเมื่องั้นจิตมันจะไปมุ่งแต่อย่างเดียวดีไม่ดีก็เลยมุ่งแต่จะเอาชนะต่อไปก็เป็นจิตใจแบบประเภทที่จะต้องเอาชนะจะต้องเหนือคนอื่นจะต้องเอาข่มเขาถ้าเลยเถิดไปจะคิดเอาเปรียบเลยใช่ไหมทำไงจะชนะท่าเดียวอย่างนี้แล้วก็เสียเลยนั่นก็ให้มันมีไอ้ตัวทีเนี้ยทวงดุลไว้คือความรู้สึกเป็นมิตรไมตรีอะไรต่ออะไรต่อคนอื่นเพราะว่าความคิดที่จะแข่งขันเนี่ยมันเป็นด้านตรงข้ามกันต้องให้สมดุลนะฮะต้องไปด้วยกัน
4: พอไประยะพอไปถึงระยะหนึ่งเขาอายุ16นะฮะอายุ16ครับเขาก็สอบเทียบม.6นะครับขึ้นไปได้แล้วเสร็จแล้วเขาก็สอบเข้ามหาลัยได
0: ้เก่งในการแข่งขันแล้ว
4: แล้วสอบเข้ามหาลัยได้แล้วเขาบอกเขาไม่ขอเล่นกีฬาได้ไหม
0: อ๋อแสดงว่าไม่ได้ติดในกีฬาชักเบื่ออาจจะมากไป
4: ก็เรียนในมหาลัยไปจน
0: ไปได้ก็สุดๆก็ดีแล้วแต่ว่าทีนี้ในด้านของความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เป็นไง
4: เขารู้สึกว่าเขาจะสัมพันธ์ได้ดี
0: อ๋อก็ดีแล้วอาจจะเป็นได้ว่าตอนไปเล่นกีฬาเนี่ยมันก็ต้องสัมพันธ์กับผู้ร่วมเล่นทีมเดียวกันบ้างอะไรคนอื่นที่มาดูบ้างมันเลยไปด้วยกันพลอยดีไปเลยนะเพราะว่าไอ้บรรยากาศแวดล้อมเนี่ยมันมาเองนะแต่ว่าอยู่ที่เขาตั้งท่าทีให้ถูกต้องนั่นเองก็คล้ายๆหาอะไรมาอย่างที่ให้มันเดินหน้าไปได้แล้วในเวลาเดินหน้ามีอะไรเกี่ยวข้องปฏิบัติให้ถูกนะนิมนต์ฮะ
5: กลับมาที่อุเบกขานะครับ
0: ครับ
5: ถ้ากลไกของธรรมในสังคมเนี่ยมันไม่ทำงาน
0: ครับ
5: แล้วก็ในคนธรรมดาคนหนึ่งอย่างพวกเราอย่างสักคนหนึ่งเนี่ยจะต้องดิ้นรนที่จะต้องสู้กับทั้งคนในสังคมที่มีกลโกงที่มีวิธีการที่ไม่ถูกต้องอย่างครับจะแล้วเราใช้กลโกงไปด้วยนี่จะผิดไหมครับ
0: ผิดสิก็ความผิดใครทำมันก็ผิดเท่านั้นเป็นแต่เพียงว่าบางคนอาจจะทำด้วยเราไม่มีวิธีอื่นที่จะดีกว่านี้แต่ว่ายังมีความหวังดีอยู่ว่าทำเพื่อแก้เกมแต่ว่าเป้าหมายเราดีคือหมายความเราไม่ได้มุ่งว่าเราจะโกงเรื่อยไปแต่ว่าเรายังคิดวิธีที่ดีกว่านี้ไม่ออก ก็เลยต้องสู้เขาด้วยวิธีนี้ในขั้นหนึ่งก่อนเพื่อจะก้าวไปสู่ไอ้การที่จะแก้ปัญหาไอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าต้องจัดดีเป็นเกรดๆคนที่ดีเยี่ยมก็คือเป้าหมายดีและวิธีปฏิบัติก็ดีนะทีนี้อันดับเกรดที่ดีน้อยลงก็คือว่าเป้าหมายดีวิธีปฏิบัติไม่ดีนะใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านใช้วิธีวิพัชวาทคือแยกให้คะแนนเป็นง่ายๆๆๆๆนะไม่ใช่ปฏิไทยเดียวตีขลุมหรือว่าติทั้งโกรนต้องแยกไปแง่ๆแง่นี้เขาดีแง่นี้เขาไม่ดีนะทีนี้ถ้าคนที่มีเป้าหมายก็ไม่ดีเจตนามตั้งไว้ไม่ดีเลยเป้าหมายมันก็จะเอาเพื่อตัวเองเป็นต้นแล้วก็ใช้วิธีโกงเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าร้ายเต็มทีใช่ไหมนี่บางคนก็เอาแค่ว่าตัวเองมันนึกวิธีอะไรไม่ออกก็เอาละเป้าหมายน่ะดีจะแก้ปัญหาแต่นี้ต้องให้ชนะไอ้หมอนี่ก่อนจะเลยใช้วิธีไม่ดีใช่ไหมไอ้นี้ก็เรียกว่ายังดีที่จุดหมายวิธีปฏิบัติไม่ดีนี่คนที่เก่งจริงๆต้องได้ทั้งเป้าหมายก็ดีวิธีปฏิบัติก็ดีนะแต่คนอย่างนี้ยากจริงๆนะต้องเก่งจริงๆต้องพัฒนาตนอย่างเลิศเลยนะนั้นก็เป็นเรื่องที่เตือนใจเราว่าคนที่จะแก้ปัญหาของโลกมนุษย์นะด้วยธรรมะที่เป็นความจริงความถูกต้องความดีงามแท้เนี่ยต้องพัฒนาตัวอย่างดีที่สุดนะก็ตกลงสรุปว่าเมตตาใช้ในยามปกติกรุณาใช้ในยามเขาตกต่ำเดือดร้อนมีปัญหา 3. มุทิตาใช้ในยามเขาทำดีทำถูกต้องก้าวหน้าสำเร็จแต่ทั้งหมดนั้นจะต้องหยุดเมื่อมันจะไปเกี่ยวข้องกับธรรมะความจริงความถูกต้องความเป็นธรรมถ้าละเมิดเอาไม่ได้3ข้อแรกต้องใช้ข้อ4ข้อ4ก็คือใช้ความจริงความถูกต้องความดีงามหลักการกฎกติกาใช่ไหมและไม่อยู่แค่ความรู้สึกต้องก้าวไปสู่ปัญญาความรู้นะแล้วพ่อแม่เลี้ยงดูลูกก็ให้ครบถ้วนเมตตาก็อย่างที่ว่าเขาอยู่ปกติก็เมตตารักพอเขาเดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยกรุณาพอเขาได้ดีสอบได้ส่งเสริมสนับสนุนนะแต่ว่า1เรื่องใดเขาจะต้องฝึกต้องหัดต้องรับผิดชอบตัวเองใช้อุเบกขาคอยดูช่วยมองแล้วดูจังหวะแล้วดูว่าเขาอ่อนจุดไหนทำไม่ได้จุดไหนจะต้องแนะนำปรับปรุงอะไรเป็นที่ปรึกษาให้ถ้าเราไม่หยุดนะเราดูไม่ออกว่าเขาขาดตกบกพร่องอะไรใช่ไหมฮะอันนี้หนึ่งก็แปลว่าเมื่อเขาจะต้องรับผิดชอบตัวเองฝึกหัดสองเมื่อจะรักษาความเป็นธรรมเช่นวินัยในบ้านเช่นระหว่างลูกเด็กกันนะต้องมีกฎกติกาในบ้านใครทำผิดเป็นผิดทำถูกเป็นถูกให้รับผิดชอบต่อกฎกติกาใช่ไหมนะรับผิดชอบต่อกฎกติกาความถูกต้องสามเมื่อลูกรับผิดชอบตัวเองได้แล้วพ่อแม่หยุดไม่ไปแทรกแซงเช่นว่าลูกโตแล้วเรียนจบแล้วได้งานได้การทำแล้วมีครอบครัวแล้วอย่าไปแทรกแซงวุ่นวายในครอบครัวเขานะนี่คืออุเบกขาข้อสุดท้ายเพราะนั้นถ้าพ่อแม่ไม่หยุดเอาแต่รักลูกเข้าไปจัดในบ้านเขาใช่ไหมเขามีภรรยาเขามีสามีแล้วลูกต้องอยู่อย่างนี้จัดบ้านอย่างนั้นเลยเนี่ยด้วยความรักจริงๆแต่ว่าผิดเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงแล้วเสียเลยถูกไหมเนี่ยอุเบกขาสำหรับพ่อแม่ในสามสถานการณ์ใช้ให้ครบหนึ่งเมื่อลูกจะต้องรับผิดชอบตัวเองฝึกหัดทำสิ่งที่ควรทำสองเมื่อเขาจะต้องรับผิดชอบต่อความจริงความถูกต้องกฎเกณฑ์กติกาสามเมื่อเขารับผิดชอบตัวเองได้แล้วนะนะเนี่ยถ้าชาวพุทธคนไทยนะปฏิบัติได้ตามนี้แหละประเทศไทยสังคมไทยดีแน่จริงไม่จริงนะแต่นี่ไม่เข้าใจเลยนี่
6: สอนผิดนะครับท่าน
0: เนี่ยสอนผิดด้วยใช่ไหม
6: เพราะว่าจำได้ว่าอุเบกขานี่พูดกันว่าโอ้วางเฉย
0: นี่แหละเฉยก็เฉยไม่รู้เรื่องเลย
6: เฉยก
0: ันนี่แหละนี่แหละตอนนี้ชัดยังเฉยนี่มันต้องไปสัมพันธ์กับธรรมะ พราะอะไรเราจึงเฉยเพราะว่าจะต้องรักษาธรรมใช่ไหมธรรมทั้งในแง่ของกฎเกณฑ์กติกาหลักความเป็นจริงหลักการต่างๆเฉยทั้งในแง่ความจริงของกฎธรรมชาติที่มีต่อชีวิตของเราใช่ไหมซึ่งเราไปก้าวไก่กฎธรรมชาติมันไม่เอาด้วยกับเราท่านเรียกว่าไม่เข้าใครออกใครนะมีแต่ต้องรู้และทำให้ถูกนะใครมีอะไรสงสัยไหมในเรื่องพรหมวิหาร4เนี่ยจริงๆพรหมวิหารมันมีอีกแง่หนึ่งนะฮะคือมันเป็นคุณธรรมประจำใจนะที่จริงนะมันต้องมีภาคปฏิบัติมารับภาคปฏิบัติมารับเนี่ยชุดปฏิบัติมันจะ4เท่ากันเลยใครนึกออกมั้ยว่าชุด4ที่มารับช่วงออกสู่การปฏิบัติจริงในสังคมมนุษย์รับช่วงจากพรหมวิหารเนี่ยคืออะไรใช่สังฆวัตถุ4เนี่ยชุดเนี้ยเป็นชุดที่รับช่วงออกสู่สังคมเลยฉะนั้นเราควรมีให้ครบคือถ้าว่าตามความตีแปลความหมายให้เข้มงวดให้ตรงกับทัดรัดจริงๆเนี่ยเมตตาพรหมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยยังอยู่ในใจนะเป็นท่าทีแสดงออกต้องออกสู่สังขารวัตถุทำไมอ่ะหนึ่งมนุษย์จะแสดงออกในสังคมในการอยู่ร่วมกันเนี่ยสังขารท่านแปลว่าประมวลรวบรวมประสานยึดเหนี่ยวนะคือสังขารก็คือสังเคราะห์นั่นเองแต่ไทยเรามาใช้สังเคราะห์แต่ใช้ความหมายพิเศษคือรวมเข้ามาแต่สังเคราะห์ของเรามีความหมายแปลว่าทำให้เกิดอะไรใหม่อันนี้สังเคราะห์ในที่นี้ก็คือประมวลรวมเข้ามาให้คนเนี่ยมันไม่แตกกระจัดกระจายนะเริ่มตั้งแต่ยึดเหนี่ยวใจสังเคราะห์สงเคราะห์นะยึดเหนี่ยวนี่ยึดเหนี่ยวให้ประสานให้เกิดสามัคคีและให้เกิดเอกภาพนี่เรียกว่าสังขารทีนี้สังขารวัตถุก็คือหลักการสงเคราะห์หลักการสร้างสามัคคีหลักการประสานสังคมยึดเหนี่ยวจิตใจกันทำให้เกิดเอกภาพนะก็แสดงออกจากพรหมวิหาร4เนี่ย4ข้อ1มนุษย์เราจะปฏิบัติต่อกันในการที่จะให้อยู่ร่วมกันได้ดีเนี่ยจะต้องมีการให้แก่กันเริ่มด้วยข้อหนึ่งนะเมตตาก็มาแสดงออกเรามีความเมตตาปรารถนาดีพ่อแม่รักลูกให้กับลูกใช่ไหมเนี่ยเรารักเพื่อนแล้วก็มีการให้แม้แต่เขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็มีการให้แสดงน้ำใจกันอย่างคนโบราณที่ว่าบ้านไก่เลื้อนเคียงทำกับข้าวอะไรก็แจกกันบ้างใช่ไหมเนี่ยแสดงน้ำใจนี่แม้แต่เขามาหาก็มีการต้อนรับด้วยน้ำด้วยอะไรต่างๆทีนี้เขาเดือดร้อนมีความทุกข์นะประสบภัยพิบัติน้ำท่วมไฟไหม้ขาดแคลนปัจจัย4นี่ให้ในยามทุกข์เรียกว่าให้ด้วยกรุณาเมื่อกี้ดีให้ได้เมตตาใช่ไหมให้ในยามปกติพอเขาทุกข์ให้ด้วยกรุณานะทีนี้ต่อไปเขาทำความดีขาดแคลนทุนให้บุญส่งเสริมนี่ทานให้ด้วยมุทิตาใช่ไหมเนี่ยครบและ3สถานการณ์อันนี้ต่อไปข้อที่2สังฆวัตถุอันข้อที่1ทานให้ข้อที่2ปิยวาจาพูดดีพูดด้วยน้ำใจรักอ้าวเขาอยู่เป็นปกติก็เจอกันก็สุภาพทักทายนะมีความรักใครต่อไปพอเขาเดือดร้อนตกต่ำปลอบโยนนะใช้ปิยวาจาแนะวิธีแก้ปัญหาใช่ไหมเออคุณมีปัญหาอย่างนี้เราก็ไปนอกจากปลอบโยนก็บอกวิธีฉันมีประสบการณ์เรื่องนี้แก้อย่างนี้เลยต่อไปเขาทำความดีหรือทำประสบความสำเร็จเราก็ใช้ปิยวาจาพูดส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจยิ่งขึ้นนะแล้วไปชักชวนไปพูดแล้วจะอะไรเกื้อหนุนกันนะอันนี้ปิยวาจาใช้ทั้งเมตตากรุณามุทิตาสามอัตถจริยาบำเพ็ญประโยชน์ได้เรียวแรงความสามารถเรามีกำลังร่างกายความสามารถอะไรเวลาอยู่ด้วยการตามปกติก็มาเอื้อเฟื้อกันใช่ไหมแม้แต่ว่าเดินไปด้วยกันคนหนึ่งของหนักหน่อยแล้วก็ถือไหวแหละแต่เรามือเปล่าแล้วก็เอาแบ่งๆมาช่วยถือให้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็อัตถจริยาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือในยามปกติด้วยเมตตานะสองก็ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ด้วยกรุณาคือความเขายามทุกข์ความลำบากเดือดร้อนเนี่ยเช่นเขาเคยยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นเขาตกน้ำเงี้ยเรามีกำลังแล้วก็โดดลงไปช่วย นะหรือเขาติดไฟเงี้ยเข้าไปช่วยนะหรือคนแก่นี่ลุกไม่ไหวก็ไปพยุงใช่ไหมพาคนข้ามถนนและอะไรนี่อัตถจริยาได้กรุณานี่อัตถจริยาด้วยมุทิตาก็หมายความว่าเขาก้าวหน้าทำความดีประสบความสำเร็จทำในสิ่งที่ดีงามเนี่ยเราก็เอาแรงเข้าไปช่วยเอาความสามารถเข้าไปหนุนให้มันประสบความสำเร็จก้าวไปดียิ่งขึ้นสมัยก่อนนี่คือช่วยงานวัดอัตถจริยาเวลาเขามีอะไรงานวัดเนี่ยก็ไปช่วยจัดช่วยแจงช่วยเตรียมงานอะไรต่างๆสละแรงงานให้นะฮะถ้าทำความดีก็แบบเป็นประโยชน์นี่อัตถจริยาได้มุทิตาใช่ไหมและทีนี้ข้อ4ก็อุเบกขาออกมาที่สมานัตตาสมานัตตาแปลว่ามีตนเสมออ้าอุเบกขามารักษาความเป็นธรรมนี่มันก็ต้องมีตนเสมอใช่ไหมสมานัตตามีตนเสมอเสมอภาคกันหนึ่งไม่ดูถูกดูหมิ่นไม่เหยียดหยามกันสองไม่เอารัดเอาเปรียบกันใช่ไหมสามไม่เลือกที่รักมักที่ชังใช่ไหมเนี่ยนี่คืออุเบกขาออกที่สมานัตตาสี่ร่วมสุขร่วมทุกข์นะร่วมสุขร่วมทุกข์นี่คือเข้าได้กันเลยนะอันนี้ก็ทศมานัตตาอยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์นี้ได้หมดเลยตั้งแต่เมตตาถึงอุเบกขาเลยรวบยอดจบเลยเนี่ยท่านให้ไว้4ข้อไอ้3ข้อแรกนี่ยังปฏิบัติต่อกันทานให้แก่กันปิยวาจาพูดดีต่อกันอัตถจริยาบำเพ็ญประโยชน์ต่อกันสมานัตตาเข้าคลุกเลยนะอยู่ร่วมกันด้วยความเสมอภาคด้วยการร่วมสุขร่วมทุกข์สุขก็ร่วมทุกข์ก็ไม่ทิ้งใช่ไหมมีปัญหาก็ร่วมกันแก้ที่แกอยู่ดีใช่ไหมสังคมอย่างนี้นะมันมีความเป็นธรรมอยู่ด้วยแล้วเนี่ยสังคมไหนแม้จะช่วยเหลือกันแต่ถ้าเสียความเป็นธรรมนี่แตกทันทีเลยใช่ป่ะนะสมานัตตาก็ตรึงไว้หมดเลยก็ด้วยอุเบกขาอุเบกขาอยู่ในใจออกมาที่สมานัตตาเสมอภาคใช่ไหมพระพุทธเจ้าให้ไว้ทั้งคุณธรรมในจิตใจทั้งภาคปฏิบัติการครบหมดแหละฉะนั้นหลักในพุทธศาสนาจะมาเป็นชุดไม่ใช่สอนกระจัดกระจายเป็นข้อๆ อันนี้คนไทยเนี่ยเราชอบเอาธรรมะมาใช้เป็นข้อๆก็เสียสิมันไม่มีระบบ เสียระบบเลยนะดุนยภาพหมดเลยนะองค์รวมไม่มีใช่ไหมของท่านนี่องค์รวมบูรณาการใช่ไหมสี่ข้อนี่ต้องเข้ามาประสานครบเลยเอานะฮะไปครับพรหมวิหารต้องต่อด้วยสังฆวัตถุ4มีอะไรสงสัยไหมฮะไม่มีก็ดีแล้วอย่างน้อยเนี่ยได้ชุดนี้เนี่ยช่วยสังคมไทยเยอะเลยขอให้ช่วยกันจริงๆนะให้เกิดความรู้เข้าใจแล้ว
7: เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัวเรา

0: ไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิทานไทยแฝงฝากมั่นคุณค่านิทานไทยนิยมเล่าโบราณมานิทานไทยไขปารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุปูใจบ้างทำให้ห้าวหาญออกการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเร็วรี่การละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วขอนมัสการแด่พระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมผู้กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านลำดับต่อจากนี้ไปอาจารย์มาภาพจะได้นำนิทานสาธกยกนิทานเพื่อมาเป็นเครื่องประเทืองปัญญาระดับสติปัญญาให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะอยู่ขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่กำลังติดตามรับฟังจงตั้งโสตประสาทคือหูทั้งสองข้างของคุณโยมนั้นประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะได้เล่าให้ฟังในณโอกาสต่อจากนี้และลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทุกท่านติดตามรับฟังนิทานธรรมะที่มีชื่อว่าขุมทรัพย์อยู่ที่ไหน

ิทานธรรมะที่จะนำมาเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั้นได้รับฟังในวันนี้นั้นมาจากหนังสือพระเจ้า500ชาติเรื่องที่38มีชื่อว่าขุมทรัพย์อยู่ที่ไหนณเมืองสาวัตถีญาติโยมมีชายผู้มีอันจะกิน2คนด้วยกันเป็นเพื่อนรักใคร่กันมากญาติโยมคนหนึ่งนั้นอายุมากแล้วแต่ไปได้เมียสาวสาวญาติโยมแล้วก็มีลูกชายด้วยกันคนหนึ่งเป็นผู้ชายครั้นต่อมาเขาก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเมียของเรานั้นยังสาวอยู่ส่วนเราเนี่ยสีแก่งอมลงทุกวันทุกวันยังไงเสียเนี่ยต้องตายก่อนแล้วเมื่อเราตายไปมีเราต้องมีผัวใหม่แน่ๆอีกทั้งเอาทรัพย์สมบัติของเราไปผลาญวอดวายแน่นอนด้วยไม่มีทางที่จะถึงมือลูกชายเราหรอกทางที่ดีนั้นเราควรที่จะฝังทรัพย์สินของเราไว้ดีกว่าและแล้วญาติโยมเขาก็ให้คนใช้เก่าแก่ของเขาคนหนึ่งญาติโยมชื่ออะไรชื่อว่านันทะญาติโยมแบกเอาทรัพย์สินเงินทองจำนวนมากมายไปฝังไว้ณที่แห่งหนึ่งแล้วก็สั่งคนใช้ว่านี่ท่านถ้าเราตายไปแล้วนี่จงเอาขุมทรัพย์นี้ให้ลูกชายของเรานะอยู่มาไม่ช้าญาติโยมเขาก็ล้มป่วยแล้วก็สิ้นชีวิตไป

ลูกชายของเขานั้นเจริญเติบโตขึ้นโดยลำดับญาติโยมจนกระทั่งเป็นหนุ่มหล่ออยู่มาวันหนึ่งแม่จึงเรียกเขามาบอกว่าลูกเอ๋ยลูกพ่อของลูกกับนายนันทะได้เอาเงินไปฝังไว้เจ้าจงให้นายนันทะพาไปขุดเอาเงินนั้นมาเป็นทุนตั้งเนื้อตั้งตัวเถอะนะลูกเจ้าหนุ่มยะโจมเจ้าหนุ่มน้อยเมื่อได้ยินดังนั้นก็รีบไปหานายนันทะทันทีคนใช้เก่าแก่ของพ่อให้พาไปยังที่ฝังเงินไว้ทันทีเมื่อนายนันทะไปถึงก็ยืนขึ้นยืนตรงที่ฝังทรัพย์แล้วเกิดอวดดีขึ้นมาทันใดเขาด่าว่าลูกชายของนายด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆจนต้องแบกจอบและตะกร้ากลับไปด้วยความผิดหวังทันที

่อมาเนี่ยญาติโยม 2-3 วันต่อไปก็พาไปอีกญาติโยมนายนันทะก็ด่าว่าเหมือนคราวก่อนเหมือนกันแต่เจ้าหนุ่มน้อยนี่หาได้โต้ตอบประการใดไม่ได้แต่นึกสงสัยว่าเอ๊ะคนใช้คนนี้นะตอนออกจากบ้านก็รองรับจะบอกขุมทรัพย์ให้แต่ครั้นมาถึงตรงนี้เขากลับไม่บอกมีหนำซ้ำก็ยังด่าเราอีกด้วยไม่รู้มันเรื่องอะไรกันแน่ทางที่ดีไปถามเพื่อนของเราดีกว่าครั้นแล้วญาติโยมพอด่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็กลับพานายนันทะกลับและเมื่อมาถึงทางแยกได้ส่งนายนันทะเข้าบ้านก่อนส่วนตนนั้นก็ไปหาชายผู้เป็นสหายของพ่อเล่าเรื่องให้ฟังโดยตลอดทันทีท่านครับช่วยบอกหน่อยสิว่ามันเป็นเพราะอะไรเจ้านันทะถึงได้วางตัวโอหังอย่างนี้ท่านช่วยบอกเราทีเขาก็ถามในที่สุดด้วยฝ่ายชายผู้เป็นสหายของพ่อญาติโยมเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็บอกเขาอย่างรู้แจ้งเห็นจริงว่ามันไม่ใช่อะไรหรอกพ่อหนุ่มเอ้ยนายนันทะเขาบอกขุมทรัพย์แก่เจ้าโดยวิธีด่าเจ้ายังไงล่ะหมายความว่าอย่างไรท่านเจ้าหนุ่มนั้นซักขึ้นอย่างฉงนสนเท่ยิ่งนักข้าไม่เข้าใจเลยข้านั้นไม่เข้าใจในเรื่องนี้เลยก็หมายความว่าพ่อนายนันทะไปถึงที่ฝังทรัพย์ของพ่อเจ้าเขาก็ขึ้นไปยืนบอกเจ้าโดยใช้คำด่าแทนแล้วสิไปเจ้าจงกลับไปใหม่ถ้านายนันทะด่าเจ้าอีกจงฉุดมือเขาออกจากที่นั่นแล้วจงขุดลงไปตรงนั้นเถอะไม่ช้าเจ้าก็จะได้พบขุมทรัพย์ตามความปรารถนาเจ้ารู้ไหม

จ้าหนุ่มน้อยลูกชายนั้นก็พอได้ยินดังนั้นยะจมก็รีบกลับบ้านด้วยความยินดีปรีดาครั้นไปถึงก็จัดแจงชวนนายฉันนะนั้นออกไปขดขมทรัพย์ทันทีและคราวนี้เขาก็ทำตามที่ชายผู้เป็นสหายของพ่อบอกทุกประการซึ่งในที่สุดก็ได้มาพบขมทรัพย์ดังจำนงดังประสงค์จำนงหมายทุกประการทีเดียวนายช่วยบอกข้าหน่อยได้ไหมนายรู้ได้อย่างไงว่าขมทรัพย์อยู่ที่นี่ทั้งที่ข้าไม่ได้บอกสักหน่อยเลยนายนันทะถามขณะที่แบกทรัพย์กลับบ้านเจ้าหนุ่มน้อยก็หัวเราะนะยะยมฉันนะเอ๋ยฉันนะเราสังเกตจากกิริยาอาการของเจ้าน่ะสิทุกครั้งพอเจ้ามาถึงที่ฝังทรัพย์เจ้าก็จะเริ่มสวดเราทุกทีจนเรากำหนดได้ว่าที่นี่นั้นยังไงเสียต้องเป็นที่ฝังทรัพย์อย่างแน่นะนันทะแหมนายนี่ช่างฉลาดเหลือเกินนายนันทะกล่าวชมญาติโยมนายฉลาดอย่างนี้คงสามารถใช้ทรัพย์ที่นายเก่าอุตส่าห์หามาซุกซ่อนไว้ให้เป็นประโยชน์แน่เมื่อทั้งสองนายบ่าวมาถึงบ้านก็จัดแจงนับทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาอย่างท่วนทีเสร็จแล้วผู้เป็นนายนั้นจัดแบ่งให้นายฉันนะส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการตอบแทนความจงรักภักดีส่วนที่เหลือนั้นก็แบ่งไว้ให้แม่เลี้ยงชีพและจัดตั้งเป็นทุนรอนก่อร่างสร้างตัวรวมทั้งทำบุญกุศลตามอัธ

เป็นอย่างไรบ้างญาติโยมนิทานธรรมะที่เล่าให้ฟังในวันนี้ในเรื่องของขุมทรัพย์นั้นอยู่ที่ไหนญาติโยมรู้หรือยังญาติโยมว่าขุมทรัพย์นั้นอยู่ที่ไหน นะคติที่ได้จากเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างญาติโยมนะคติที่ได้จากเรื่องนี้ก็หมายความว่าเมื่อเห็นใครแสดงกิริยาผิดปกติต่อเราไม่ควรด่วนที่จะทึกทักตัดสินว่าเขาผู้นั้นดีหรือไม่ดีญาติโยมต่อเราในทันทีควรจะใช้ความสังเกตพิจารณาหรือสอบถามท่านผู้รู้ให้แน่ใจเสียก่อนบางทีเขาผู้นั้นอาจจะมีอะไรซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังกิริยาอาการที่ผิดปกตินั้นก็ได้ญาติโยมใครเขาจะไปรู้ด้วยก็หมายความว่าอย่างไรก็เปรียบเสมือนแม่ที่ด่าลูกนั่นแหละญาติโยมด่าทั้งวี่ทั้งวันแต่หารู้ไหมว่าแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยญาติโยมก็อันเดียวกันด่าเพื่ออะไรเขาเรียกว่าติเพื่อกอยอเพื่อทำลายด่าลูกเพื่อให้ได้ดีแต่ก็ควรที่จะด่าทุกวันหน่อยถ้าลูกไม่ดีก็ควรที่จะตีบ้างญาติโยมนะก็อย่าไปตามใจมากจนเกินไปเดี๋ยวจะเสียหายในภายหลังเขาบอกว่าตามใจลูกในวันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ดีในวันหน้าก็ได้ญาติโยมนะก็รู้จักให้เขาทำมาหากินบ้างก็เรียกว่าส่งตะเกียงนะญาติโยมนะให้ของต้องส่งตะเกียงให้กับลูกด้วยนะญาติโยมบางคนนะให้เงินให้ทองกับลูกแล้วไม่เคยบอกที่มาของเงินเลยมีแต่ยื่นให้อย่างเดียวแต่ไม่เคยบอกว่ากว่าจะได้เงินมานั้นไม่นั้นเสียหยาดเหงื่อแรงกายไปมากมายแค่ไหนแต่ถ้าญาติโยมนั้นรู้จักบอกว่าเออลูกนะแม่ให้เงินครั้งนี้ก็เพราะว่าแม่ไปทำงานนู่นที่นั่นมาเหนื่อยมากนะลูกจงใช้เงินให้เกิดประโยชน์นะเนี่ยอย่างนี้ทำให้เขาฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าโอ้ยก่อนที่เราจะได้เงินจากแม่นั้นแม่ต้องไปลำบากตรากตรำทุกค่ำเช้านักก็เอาเบาก็สู้มิรู้หนีนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่มีลูกมีหลานก็สอนลูกให้เป็นหน่อยก็แล้วกันอย่าตามใจมากจนเกินไปนิทานธรรมะในเรื่องคุ้มทรัพย์อยู่ที่ไหนก็ต้องขออำลาจากญาติโยมสาธุชนไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันญาติโยมขออนุโมทนาคุณโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะในวันนี้ด้วย

ที่เมืองตักกศิลาแคว้นคันธาระในรัชกาลของพระเจ้าคันธาระพระองค์หนึ่งได้มีการท้าพนันให้วัวนันทิวิสารตัวเดียวลากเกวียน100เล่มชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นวัวนันทิวิสารพระอานนท์เกิดเป็นพรามเจ้าของวัวนันทิวิสารนั้นวัวนันทิวิสารเป็นวัวหนุ่มแข็งแรงมีคนนำมามอบให้พรามในฐานะเป็นเครื่องทักษิณาในคราวที่พรามไปประกอบพิธีทางศาสนาให้และโดยเหตุที่วัวนั้นมีลักษณะดีและแสนรู้นับแต่วันที่ได้มาพรามมีแต่ความเบิกบานใจเขาจึงตั้งชื่อให้ว่านันทิวิสารซึ่งแปลว่าวัวผู้ทำให้เกิดความเบิกบานใจอย่างกว้างขวางพรามรักวัวนันทิวิสารเหมือนลูกได้เลี้ยงดูอย่างดีฝ่ายวัวนันทิวิสารนั้นก็รับรู้ความรักของนางที่มีต่อตนได้เป็นอย่างดีเช่นกันจึงแสดงความรักตอบแทนออกมาด้วยการทำตามคำสั่ง

0: เราจะมีทางตอบแทนพระคุณได้อย่างไรบ้างนะเราเป็นวัวแข็งแรงบนพื้นแผ่นดินเลือดวัวตัวอื่นรุ่นเดียวกับเราที่แข็งแรงเท่าเราเห็นจะไม่มีอย่างกระนั้นเลยเราควรจะแสดงพลังหาข้าเลี้ยงดูตัวเรามาให้พรามไว้ใช้จ่ายจะดีกว่าเอาละเอาตามนี้ครั้นคิดได้ดังนี้ต่อมาวันหนึ่งขณะที่พรามกำลังให้หญ้าให้น้ำเขากินวัวนันทวิสารก็พูดขึ้นว่า
1: ท่านพรามข้าพเจ้าจะช่วยหาเงินให้ท่านไว้ใช้สักพันกหาปณะดีไหมล่ะ
2: นันทวิสารเจ้าจะไปหามาจากไหนข้าเป็นคนแท้ๆยังหาไม่ค่อยได้เลย
1: หาได้สิท่านพรามขออย่างเดียวเท่านั้นน่ะขอให้ท่านนะเชื่อมั่นในตัวข้าพเจ้าและทำตามที่ข้าพเจ้าบอกก็แล้วกัน
2: แล้วเจ้าจะทำยังไง
1: ท่านพราหมณ์ท่านจงเข้าไปหาโควินทกเศรษฐีนะแล้วคุยถึงสรรพคุณของข้าพเจ้าบอกเขาว่าข้าพเจ้ามีกำลังมากมายมหาศาลสามารถลากเกวียน100เล่มไปพร้อมๆกันได
2: ้แล้วยังไงต่อไป
1: โควินทกเศรษฐีนะคงไม่เชื่อท่านหรอกแต่ท่านไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเขาไม่เชื่อท่านน่ะล่ะดีแล้วตอนนี้ก็ขอให้ท่านท้าพนันได้เลย
2: แล้วเจ้าจะให้ข้าเอาอะไรไปพนันกับเขา
1: ข้าพเจ้ารู้นะว่าท่านมีเงินอยู่ 1,000 กหาปณะท่านก็จงเอาเงิน 1,000 กหาปณะนั่นล่ะไปพนันกับเขา
0: พรามคิดหนักแม้จะยอมรับว่าวัวนันทิวิสารแข็งแรงจริงแต่ก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีว่าเขาจะทำได้อย่างที่พูดเพราะเกวียนตั้ง100เล่มแต่ละเล่มบรรทุกของหนักอาทิกรวดหินดินทรายเต็มไปหมดตลอดเวลาที่ผ่านมาพรามเองก็ไม่เคยใช้วัวนันทิวิสารลากเกวียนรถบรรทุกหนักถึงขนาดนั้น
1: ท่านพรามท่านอย่าวิตกไปเลยนะขอเชื่อมั่นเถอะนันทิวิสารวัวของท่านนะจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนตกลงตามนี้นะท่านจงไปหาโควินทกเศรษฐีเถอะนะ
2: ก็ได
0: ้เมื่อวัวนันทิวิสารให้ความมั่นใจเช่นนั้นพรามจึงไปหาโควินทกเศรษฐีชวนคุยเรื่องต่างๆก่อนแล้วจากนั้นจึงคุยเรื่องที่ต้องการมาพบ
2: นี่ท่านเศรษฐีแล้วท่านว่าในเมืองเนี่ยวัวของใครแข็งแรง
3: ก็เห็นเขาบอกมีเยอะนะ
2: แต่ข้าพเจ้าว่าวัวของใครก็สู้ของข้าพเจ้าไม่ได้หรอก
3: จะคุยมากไปหน่อยละมั้งสู้ไม่ได้ยังไงนะ
2: เพราะว่าวัวของข้าพเจ้าตัวเดียวสามารถลากเกวียนที่ผูกโยงต่อกันได้ถึง100เล่ม
3: ปะโถฮะเกวียนเปล่าอ่ะสิ
2: ไม่ใช่ท่านเศรษฐีเกวียนบรรทุกกรวดหินดินทรายนี่แหละ
3: นี่ๆๆพอวัวที่ไหนกันฮะที่มันจะมีพลังแข็งแรงมากมายมหาศาลลากเกวียนได้ถึง100เล่มแบบนั้นนะฮะ
2: ก็ข้าพเจ้าบอกแล้วไงว่าวัวของข้าพเจ้านี่แหละ
3: นี่พนันกันไหมล่ะ
2: แต่ว่าท่านจะวางเดิมพันสักเท่าไหร
3: ่เอาสักพันกหาปณะเลยไหมกันนะมีไหมเอาตามนี้นะ
2: ตกลงตามนี้กัน
3: ได้เลยได้สิ
0: พรามดีใจมากที่ทุกอย่างเป็นไปตามที่วัวนันทิวิสารวางแผนไว้ให้เขารับคำท้าของโควินทุกเศรษฐีทันทีพรามขมิ้นขมันจัดการหาเกวียนมา100เล่มแล้วบรรทุกแต่ละเล่มเต็มไปด้วยกรวดหินดินทรายผูกเรียงติดกันเป็นแถวยาวเหยียดครั้นแล้วก็ได้มาอาบน้ำแต่งตัวให้วัวนันทิวิสารด้วยการเจิมของหอมคล้องพวงมาลัยทั้งที่คอวัวและที่ทูบเกวียนเมื่อถึงเวลาท้าพนันพรามก็ขึ้นนั่งบนทูบเกวียนเนื้อประตักพลางตวาดเสียงดังลั่น
2: ไปจะวัว

0: อนจงพรากไป
1: วัวนันทิวิสารคิดไม่ถึงว่าพรามจะเรียกตนเองด้วยถ้อยคำหยาบคายเช่นนี้ต่อหน้าสาธารณชนซึ่งมามุงดูกันอย่างล้นหลามจึงรู้สึกละอายและโกรธปนน้อยใจขาทั้งสี่ข้างแข็งทื่อก้าวไม่ออกเกวียนทั้ง100เล่มจึงไม่ได้ขยับขยื่นเลยแม้แต่น้อยจนล่วงเวลาที่กำหนดไว้ผลจึงออกมาว่าพรามแพ้พนันและต้องจ่ายเงิน 1,000 กหาปณะให้แก่โควินทกเศรษฐี
2: เห็นไหมล่ะเขาว่าแล้วไงวัวที่ไหนมันจะมาเก่งถึงปานนั้นเอามาเลย 1,000 ที่หลังมาใหม่นะ
1: หลังจากเสียเงิน 1,000 กหาปณะแล้วพรามก็เสียใจเดินคอตกกลับบ้านโดยไม่สนใจวัวนันทิวิสารเลยแม้แต่น้อยฝ่ายวัวนันทิวิสารก็เดินตามพรามกลับบ้านอยู่ห่างๆพรามเสียใจมากถึงขั้นนอนสมวัวนันทิวิสารเห็นเจ้าของนอนสมก็เข้าใจได้ดีว่าเป็นเพราะเสียใจที่เสียเงินไป 1,000 กหาปณะวันหนึ่งหลังจากหายน้อยใจแล้วนันทิวิสารจึงพูดกับพรามขึ้นว่า
3: ท่านพรามตั้งแต่ข้าพเจ้ามาอยู่กับท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านเคยเห็นข้าพเจ้าทำสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านเรือนของท่านน่ะแตกหักเสียหายบ้างหรือเปล่านะ
4: ก็ไม่เคย
3: แล้วเคยเห็นข้าพเจ้าเดินเหยียบใครบ้างหรือเปล่า
4: ก็ไม่เคยอีกเลย
3: แล้วเคยเห็นข้าพเจ้าถ่ายอุจจาระปัสสาวะเรียราดบ้างหรือเปล่า
4: ไม่เคยเห็น
3: แล้วทำไมท่านจึงด่าข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเป็นวัวโกงล่ะ
4: ก็ว่าไปอย่างนั้นเองแต่ใจจริงแล้วเขาไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เจ้าเสียหายหรอก
3: ถึงท่านไม่มีเจตนาแต่ข้าพเจ้าก็เสียหายคนทั่วไปที่เขาไม่รู้ความจริงก็จะเข้าใจได้ว่าข้าพเจ้าน่ะเกเรเป็นวัวขี้โกงฉะนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งนี้ท่านน่ะละผิดข้าพเจ้าไม่ผิดหรอก
4: เอาละเอาละนันทิวิสารทุกอย่างก็ได้ผ่านไปแล้วไม่ว่าข้าผิดหรือเจ้าถูกมันก็เอาอะไรคืนมาไม่ได้อีกแล้ว
3: ท่านพรามข้าสงสารท่านจริงๆนะท่านพรามข้าพเจ้าจะเอาทรัพย์คืนมาให้ท่านขอให้ท่านไปท้าพนันใหม่เถอะคราวนี้เพิ่มไปอีก1เท่าเป็น 2,000 กหาปณะแต่ขออย่างหนึ่งอย่าเรียกข้าพเจ้าว่าวัวโกงเหมือนอย่างคราวที่แล้วก็แล้วกัน
4: ก็ได้ก็ได
1: ้พรามตกลงตามที่วัวแนะนำเขาไปท้าพนันกับโควินทกเศรษฐีใหม่เศรษฐียินดีรับคำท้าและวางเงินเดิมพันจำนวน 2,000 กหาปณะทันทีครั้นถึงวันท้าพนันหลังจากทำทุกอย่างเหมือนครั้งที่แล้วแล้วพรามก็ขึ้นนั่งบนทูบเกวียนเอามือลูบหลังวัวนันทิวิสารเบาๆพลางร้องบอกว่า
4: ไปเถอะวัวที่แสนดีช่วยลากเกวียนไปให้พ่อด้วย
1: จบคำวัวนันทิวิสารก็ลากเกวียน100เล่มไปอย่างง่ายดายเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรโดยลากวนให้เกวียนเล่มแรกกลับมาจอดอยู่ตรงที่ที่เกวียนเล่มสุดท้ายเคยจอดอยู่ทันทีที่วัวนันทิวิสารลากเกวียนได้สำเร็จประชาชนที่มาคอยชมต่างโห่ร้องปรบมือต้อนรับกันอึ่งนี่นอกจากนั้นยังให้รางวัลเป็นทรัพย์จำนวนมากอีกด้วยฝ่ายพรามผู้เป็นเจ้าของ น้ำตาไหลพรากด้วยความตื้นตันใจขณะรับเงินพนัน 2,000 กหาปณะจากโควินทุกเศรษฐีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในการทำงานร่วมกันการให้เกียรติเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อนร่วมงานบางคนแม้จะอยู่ในฐานะที่ต่ำกว่าแต่เขาก็มีชีวิตมีความคิดมีความรู้สึกเช่นเดียวกับเราการให้เกียรติมีหลายวิธีการพูดจาด้วยดีก็เป็นการให้เกียรติ

0: านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนแต่ปุกจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นรัดตามธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังและต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากจากการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

านไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิทานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิทานไทยนิยมเล่าบุราณมานิทานไทยไขปารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุจูงใจบ้างทำให้ห้าว

0: แล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์และพระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องอย่าเห็นแก่กินมากนักญาติโยมขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงตั้งหูทั้งสองข้างของญาติโยมนั้นเป็นประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติความดีของญาติโยมต่อไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะณโอกาสต่อจากนี้

นิทานธรรมะที่นำมาเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังในวันนี้ก็มาจากหนังสือพระเจ้า500ชาติเรื่องที่29มีชื่อว่าอย่าเห็นแก่กินมากนักนานมาแล้วหลายญาติโยมในเมืองพาราณสีนั้นมีบ้านตระกูลหนึ่งญาติโยมเลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ไถนาและที่บ้านนั้นก็เลี้ยงวัวไว้2ตัวกับหมูอีกตัวหนึ่งญาติโยมทุกเช้าวัวทั้งคู่นั้นก็จะถูกนำไปไถนาและบางครั้งก็เทียมเขวียนเข้าขนข้าวของต่างๆอย่างหนักจนกระทั่งเย็นนะญาติโยมอาหารที่เขาให้มันกินก็คือหญ้าแข็งๆและก็ฟางแห้งวันละเล็กวันละน้อยกับน้ำเท่านั้นเองส่วนหมูนี่แหละญาติโยมไม่ได้ทำอะไรแต่ให้ข้าวปลาอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญตลอดวันมันกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนอนตื่นขึ้นก็กินอยู่อย่างนั้นเรื่อยมาญาติโยมเพราะเห็นหมูได้กินดีและไม่ต้องทำอะไรมันผิดกับตนซึ่งทำงานหนักแต่กินอาหารเลวๆอดๆอยากๆนั่นเองญาติโยมวัวตัวน้องจึงปรารภกับตัวพี่ด้วยความขมขื่นใจนะญาติโยมแย่จริงๆนะพี่เราสองพี่น้องเนี่ยทำงานให้เขาอย่างหนักเอาเบาสู้แล้วก็แทบล้มประดาตายเลยแต่ไม่ได้กินอะไรดีๆอย่างหมูเลยนะพี่ดูสิมันไม่ทำอะไรเลยวันๆทำไมเขาได้ถึงขุนมันถึงขนาดนั้นแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะพี่มันกินนอนทุกวันเราทำงานแทบจะตายใจเย็นน้องรักอย่าคิดอะไรมากวัวตัวพี่ปลอบญาติโยมงานทุกอย่างมันเป็นหน้าที่ของเราต้องรับใช้เขาจะหนักหนาอย่างไรหรือเขาให้เรากินดีกินไม่ดีอย่างไรเราก็ต้องทนนะน้องรักแต่มันทนไม่ได้แล้วนะพี่วัวตัวน้องตะเบ่งเสียงดังขึ้นญาติโยมคล้ายกับระบายความแค้นที่นั่นอยู่ในสวงให้ออกมาจนสิ้นไปโดยเร็ววันแล้วก็วันอีกให้เรากินแต่หญ้าแข็งๆฟางแห้งๆและก็ให้งานหัวทิ่มหัวตำอย่างนี้มันจะยุติธรรมอย่างไรพี่น้องพี่เห็นแก่ปากแก่ท้องเกินไปเชื่อเถอะนะน้องคนที่เห็นแก่กินนะไม่ช้าหรอกน้องมันจะต้องเดือดร้อนแน่ๆนะน้องรักเดือดร้อนยังไงไหนลองบอกมาสิพี่อย่างน้อยก็ลุกเดินเหินไปไหนไม่ค่อยไหวแล้วไม่ช้ามันก็ตายละสิน้องรักแต่ฉันมันเห็นมันสุขโขสโมสรทุกวันเลยพี่ไม่เห็นจะมีอะไรลำบากอย่างที่ไพ่ว่าเลยนะดูสินั่นดูนั่นเจ้าหมูนี่มันเพิ่งตื่นเมื่อกี้เองเจ้าของบ้านเขาก็เอาข้าวเอาปลามาอย่างดีมาให้มันกินอีกแล้วเห็นไหมพี่โอ้ยเรานี่มองเห็นบาดตาบาด

ดูไปเถอะถึงวันนี้มันจะสุขโขสโมสรอย่างน้องว่าแต่วันหน้านะน้องรักมันจะถูกเชือดคอหอยร้องรั่นบ้านคอยดูคอยดูหัวตัวพี่นั้นทิ้งท้ายด้วยเสียงอันหนักแน่นในที่สุดละโยมและก็พอดีกับเจ้าของบ้านอีกคนหนึ่งถือเอาฟางแห้งๆกำหนึ่งนั้นมาโยนให้มันพร้อมกับกวาดสายตาดูรอบๆ บริเวณคอกสักครู่แล้วก็เดินจากไปโถเอ้ยฟางบ้าบ้าอีกแล้วนี่เอามาให้กินอยู่ได้กระเดือกไม่ไหวแล้วนะวัวตัวน้องตะโกนไล่หลังไปยังเดือดดานจริงๆญาติโยมจนตัวพี่หันมามองด้วยความตาขุ่นแล้วก็เขียวเงียบน้องเงียบเงียบเดี๋ยวนี้ถึงจะพูดยังไงเขาก็ฟังภาษาโคไม่รู้หรอกมนุษย์มันฟังภาษาโคไม่รู้มันว่านะญาติโยมออมแรงไว้น้องรักไว้ทำงานให้เขาดีกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาเอาเราไปทำงานแล้วมันน่าเจ็บใจนักวัวตัวน้องยิ่งนี้ว่าจะรำคาญต่อไปญาติโยมชาตินี้เรามีเวรถึงได้เกิดมาเป็นวัวโดนเขาจิกกะลาหัวใช้อย่างนี้วัวตัวพี่ไม่พูดอะไรอีกญาติโยมได้แต่บอกน้องอย่างปลงปลงอนิจจังจนกระทั่งเจ้าของบ้านผู้เอาฟางมาโยนให้ย้อนกลับมาแก้เชือกจูงมันทั้งสองออกไปไถนาตามหน้าที่ของมันต่อไปวันคืนมันก็ล่วงเลยไปเรื่อยๆแหละญาติโยมสถานะวัวทั้งสองก็ยังคงบ่นอยู่อย่างเงี้ยน้องก็ยังบ่นก็ให้กับพี่ก็ได้เต็มหลอบนะวันคืนผ่านไปญาติโยมความขมขื่นชอกช้ำระกำสวงของวัวตัวน้องและความอดทนไม่ยอมปริปากของวัวตัวพี่กระทั่งวันหนึ่งญาติโยมเช้ามืดวันหนึ่งมันทั้งสองต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องลั่นอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสของหมูญาติโยมซึ่งอยู่คอกไม่ห่างกันนักแน่ละหมูตัวนั้นถูกฆ่าเสียแล้วฆ่าเพื่อเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานแต่งงานลูกชายเจ้าของบ้านซึ่งจะมีขึ้นในวันนั้นเองญาติโยมวัวผู้พี่เห็นการดีเข้ามาแล้วล่ะญาติโยมก็เลยร้องบอกว่าน้องรักเห็นไหมน้องเห็นหรือเปล่าตาน่ะเปิดไหมเห็นไหมเป็นอย่างที่พี่ว่าไหมล่ะน้องวัวตัวพี่หันมาบอกน้องญาติโยมหลังจากที่นิ่งมองดูเหตุการณ์อยู่สักครู่เจ้าหมูที่เขาโปรดปรานเห็นไหมน้องให้กินอาหารอย่างดิบอย่างดีให้หัวอาหารให้อะไรเต็มไปหมดไม่ต้องทำงานอย่างเราบัดนี้เป็นยังไงน้องรักถูกเชือดคอหอยร้องลั่นบ้านอย่างที่พี่บอกไว้แล้วส่วนเราทำงานหนักกินหญ้าแข็งฟางแห้งไม่เห็นถูกเชือดอย่างมันเลยนะน้องรักหัวตัวน้องเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นนะญาติโยมไม่กล้าที่จะเถียงพี่อีกต่อไปญาติโยมหัวตัวน้องไม่ตอบว่าอะไรคงได้แต่นิ่งมองหมูซึ่งมันเคยอิจฉาญาติโยมกำลังถูกจับมัดลากหนาถูกางๆออกไปจากคอกญาติโยมและขณะที่มันพยายามส่งเสียงร้องลั่นและดิ้นทุรนทุรายอย่างหนักอยู่นั่นเองปรากฏว่ามีดปลายแหลมคมวาวับเล่มหนึ่งญาติโยมจิ้มเข้าไปที่คอหอยมันจนมิดด้ามทีเดียวพอเข้าชักมีดกลับพอในฐานะที่คนฆ่าหมูนี่เอามีดกลับนี่เลือดสีแดงเข้มพุ่งกระฉูดออกมาอย่างแรงเลยทีเดียวราวกับท่อน้ำแตกนะญาติโยมมันดิ้นต่อไปอีกสักครู่ก็เงียบเสียงใช่แล้วชีวิตอันแสนสุขโขของมันจบสิ้นลงอย่างน่าอนาถเพียงแค่นี้เองญาติโยมจริงอย่างที่พี่ว่านั่นแหละหัวตัวน้องนึกในใจเจ้าหมูมันได้กินดีมีความสุขไม่ต้องทำอะไรแต่ไม่ช้าก็ต้องตายอย่างน่าเวทนาแบบนี้ไม่เอาดีกว่าดูเหมือนว่าตั้งแต่วันนั้นมาญาติโยมวัวตัวน้องนั้นจะหายขุ่นข้องใจแล้วก็มีความสุขตามประสาเรื่อยมาทีเดียว
ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนิทานเรื่องนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะญาติโยมแต่คติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้ญาติโยมพอจะเดาเหตุการณ์ออกไหมว่าหลักธรรมที่รวมเราควรจะรู้นั้นคืออะไรนะเรื่องนี้ท่านต้องการสอนให้เรารู้ว่าเกิดมาเป็นลูกน้องเขาเมื่อเห็นลูกน้องคนอื่นถูกนายขุนให้ได้กินดีอยู่ดีอย่าไปอิจฉาตาร้อนตีโพยตีพายให้เสียเวลาเป็นทุกข์เป็นร้อนโดยใช่เหตุญาติโยมเพราะคนที่ได้กินดีอยู่ดีนั้นส่วนมากจะพบกับจุดจบอย่างน่าอาดาษไม่ช้าไม่นานญาติโยมหรือญาติโยมจะเอาไปตีความหมายเป็นคุณธรรมอย่างอื่นก็ได้ญาติโยมประยุกต์ใช้ได้เอาไปสอนลูกสอนหลานหรือสอนตัวเองก็ได้ญาติโยมนะเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่นั่งกินนอนกินบางทีก็นักการเมืองโมเตนั่งกินนอนกินประเทศชาติจนล่มจมเหมือนในปัจจุบันนี่ก็เรื่องยากเหมือนกันนะญาติโยมนะเพราะฉะนั้นก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วก็เลือกคนดีเข้าสภาก็แล้วกันญาติโยมนะหรือยังไม่เลือกตั้งอย่างไรก็ดูเอาไว้ก่อนก็แล้วกันญาติโยมนะคนดีเข้าสภาก็จะเป็นสีแก่บ้านเมืองเราก็แล้วกันญาติโยมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอลาไปจากญาติโยมในส่วนของนิทานธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านขอเจริญพรและขออนุโมทนา

0: คราวหนึ่งพวกชาวเมืองพาราณสีเกิดใจบุญต้องการจะสงเคราะห์นกทั้งหลายให้อยู่สบายจึงพากันแขวนกระเช้าแกลบไว้ตามบ้านแล้วปล่อยให้นกทั้งหลายเข้ามาอยู่อาศัยชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นนกพิราบอาศัยอยู่ในกระเช้าแกลบที่บ้านของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเช้าตรู่นกพิราบก็จะออกจากรังไปหากินไก่ตกเย็นจึงกลับมาเข้ารังโดยไม่ยอมแตะต้องของกินในบ้านเศรษฐีเลยเพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเศรษฐีมากเกินไปความจริงแล้วในบ้านของเศรษฐีมีของที่นกกินได้มากมายแต่นกพิราบก็ไม่เคยกินเลยแม้แต่น้อยทั้งที่มีโอกาสอยู่หลายครั้งก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วคนในบ้านเศรษฐีเห็นพฤติกรรมนกพิราบแล้วนึกนิยมในการรู้จักประมาณของเขาพ่อครัวก็มักจะเล่าถึงพฤติกรรมของนกพิราบนั้นให้เศรษฐีฟังอยู่เป็นเสมอ
1: ดีจังครับนายนกพิราบตัวนี้นะครับไม่เคยรบกวนอะไรให้เสียหายเลยเช้าก็ออกไปหากินแต่มืดเย็นก็กลับมาเข้ารังของกินในบ้านตากทิ้งไว้ได้สบายไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยครับ
2: ดีจริง
0: อยู่มาวันหนึ่งมีอีกาตัวหนึ่งบินมาหากินที่บ้านเศรษฐีขณะนั้นพ่อครัวกำลังต้มส้มปลาอยู่กลิ่นหอมฉุยโชยเข้าจมูกกาอยากจะกินปลาในต้มส้มนั้นนั่งคิดหาทางจะกินเนื้อปลาอยู่ใกล้ๆโรงครัวนั่นเองจนกระทั่งตกเย็นเห็นนกพิราบบินกลับมาแล้วเข้ารังในโรงครัวก็คิดขึ้นได้ว่านกพิราบตัวนี้แหละจะช่วยให้ตนได้กินเนื้อปลากาบินกลับรังแล้วรีบบินมาที่โรงครัวของเศรษฐีแต่เช้าตรู่รอเวลาที่นกพิราบจะบินออกไปหากินเมื่อนกพิราบออกหากินแล้วกาก็บินตามไปติดๆจนทำให้นกพิราบเกิดความสงสัย
3: สหายทำไมวันนี้ท่านจึงบินตามข้าบอกได้มะ
4: ข้านายจ๋าข้าพเจ้าบินตามท่านมาก็เพราะชอบใจกริยาท่าทางของท่านข้า
3: ไม่เห็นมีกริยาท่าทางที่ดีอะไรเลยเนี่ย
4: มีสิจ๊ะนายจ๋าท่านมีกริยาท่าทางสุขุมเห็นแล้วสบายใจยิ่งเข้าใกล้ด้วยแล้วยิ่งสบายใจใหญ
3: ่นี่ไม่ต้องประจบหรอกนะกาท่านต้องการอะไรจากข้าบอกมาเถอะ
4: ข้าไม่ต้องการอะไรเลยนายนอกจากได้อยู่ใกล้ชิดท่านและได้รับใช้ท่าน
3: สหายกาเอ๋ยท่านกับข้านะฮะกินกันคนละทางนะจะมาอยู่ด้วยกันก็จะทำให้ลำบากยิ่งจะมารับใช้ข้าด้วยแล้วก็ท่านยิ่งลำบากใหญ่เลย
4: ไม่ลำบากหรอกนายจ๋าเวลาท่านออกหากินข้าพเจ้าก็ออกหากินไปกับท่าน
3: เอาละ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานี

ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้พวกเราพากันมาทำบุญมาทำบุญนั้นแปลว่าพากันมาทำใจให้สบายความสบายของใจนั้นจริงๆแล้วใจนั้นก็มีความสบายอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราชอบเอาปัญหาไปให้ใจมันคิดชอบเอาปัญหาไปให้ใจมันนึกชอบเอาปัญหาไปให้ใจวุ่นวายปัญหาทั้งหมดไม่ได้เกิดที่ใจปัญหาทั้งหมดเกิดที่เราเองนำปัญหาจากการเห็นนำปัญหาจากการได้ยินนำปัญหาจากการคิดไปทำให้ใจของเรานั้นทุกข์ไปทำให้ใจของเรานั้นสุขเพราะฉะนั้นคำว่ามาวัดจึงเรียกว่ามาทำบุญแปลว่ามาทำความทุกข์ภายในใจนั้นให้หมดไปแปลว่ามาทำความวุ่นวายภายในใจนั้นให้หมดไปแปลว่ามาทำความสงบภายในจิตให้เกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าความสงบจิตความสงบใจเป็นเครื่องหมายของความสุขที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาความสงบจิตสงบใจเป็นเครื่องหมายของความสุขที่ทุกคนปรารถนาเพราะฉะนั้นถึงเรียกว่าบุญเมื่อเราทุกคนนั้นเข้าใจถึงความหมายของว่าความสุขเกิดขึ้นที่ใจเข้าใจคำว่าความสุขเกิดขึ้นที่ใจเราทุกคนต้องเข้าใจว่าความทุกข์ก็เช่นเดียวกันต้องเกิดขึ้นที่ใจเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำจิตใจของเราให้มีความสุขเราก็ต้องละเหตุแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ใจเราออกไปใจเรานั้นชอบคิดถึงเรื่องอดีตใจของเรานั้นชอบคิดถึงเรื่องอนาคตจริงอยู่ใจเป็นคนชอบคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตหรือเรื่องปัจจุบันเป็นสิ่งที่ใจชอบคิดอยู่เป็นสิ่งที่แปลกมากว่าทำไมใจของเรานั้นไม่เลือกคิดเรื่องอดีตไม่เลือกคิดเรื่องอนาคตเพื่อให้ใจของตนเองนั้นมีความสุขอดีตที่ใจเรามีความสุขก็มีอนาคตที่จะทำใจเราให้มีความสุขก็มีแต่เราชอบคิดชอบหยิบเอาความคิดที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์มาทำให้จิตของเรานั้นได้ทุกข์เองญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทุกข์ก็เกิดที่ใจสุขก็เกิดที่ใจถ้าโยมวางระบบของใจเป็นโยมจะไม่ได้ทุกข์เพราะความคิดมีโยมบางคนเขาก็มีความสบายใจอยู่ที่จิตตลอดเวลาเขาก็บอกว่ามีปัญหาเดียวเท่านั้นทำยังไงให้พ่อแม่เนี่ยหายจากโรคภัยไข้เจ็บถามมาพ่อแม่โยมที่เป็นห่วงอยู่ข้อหนึ่งเนี่ยโยมอายุเท่าไหร่พ่อแม่ของโยมนะเขาบอกอายุ94ปีอายุ94ปีก็เจ็บออดๆแอดแอดถ้าแม่ไม่เจ็บออดๆแอดแอดนั้นโยมจะมีความสุขที่สุดเมื่อโยมทุกคนมีความสุขที่สุดแล้วในจิตของเราเราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้จิตของเรานั้นได้คิดเป็นได้มีความสุขเป็นได้มีความคิดที่เป็นสุขได้ในชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นมีความหมายอยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็อยู่อย่างเป็นสุขเรื่องที่สองก็อยู่อย่างเป็นทุกข์คำว่าทุกข์แปลว่าความเจ็บปวด
เมื่อเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บภายในกายแต่เราก็เจ็บปวดที่จิตคำว่าทุกข์แปลว่าความทรมานเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทำให้ร่างกายทรมานแต่เราทรมานในจิตความทุกข์แปลว่าความเจ็บปวดความบีบคั้นความไม่ได้ดังใจนึกทั้งหมดเมื่อความเจ็บปวดมันเจ็บปวดมันไม่ได้ดังใจนึกทั้งหมดเทียบความเจ็บปวดทั้งหมดนี้ไปถึงความตายของเรานั้นมันเทียบกันไม่ได้ด้วยเหตุนี้เราจะต้องมีความรู้สึกนึกคิดชนิดประเภทต่างๆที่ทำจิตของเรานั้นให้เกิดความสงบภายในจิตให้ได้เราเรียกสิ่งนั้นว่าบุญที่เรามานั่งทั้งหมดอยู่ที่นี่เรียกว่ามาทำบุญหรือมาทำใจให้สบายมาทำใจให้มีความสุขทุกนั้นไม่มีที่มาไม่มี

แล้วก็มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามแล้วก็มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เราจะต้องได้รับผลกรรมอันนั้นเมื่อเขามีกรรมอย่างนั้นเราจะเอากรรมของเขามาทุกข์ในจิตเรายิ่งโหมกระหน่ำให้กรรมนั้นทวีคูณขึ้นเหมือนไฟที่ลุกไหม้เราเอาฟางไปเติมเอาน้ำมันเบนซินไปราดมันยิ่งทวีคูณไหม้เพิ่มขึ้นความทุกข์ที่เกิดจากปัญหาก็เหมือนกันเมื่อใจของเรามีเมตตามีความสงบแผ่ให้อย่างยกตัวอย่างเช่นญาติโยมพุทธบริษัททุกคนที่คุณแม่ป่วยถ้าโยมไปปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบความทุกข์ทรมานของคุณแม่ที่ป่วยนั้นก็จะดีขึ้นมีโยมเป็นจำนวนมากเวลาพ่อแม่เจ็บป่วยลูกหลานเจ็บป่วยลูกหลานมีปัญหาก็มักจะมาให้หลวงพ่อสวดให้แล้วปัญหานั้นก็ความเจ็บป่วยนั้นก็หายก็มีมันเทาก็มีเป็นต้นดังนั้นถ้าโยมที่นั่งอยู่ที่นี่ใครก็แล้วแต่มีปัญหาเรื่องอะไรไม่ต้องไปทุกข์กับปัญหานั้นถ้าเราทุกข์กับปัญหานั้นเท่ากับเราสนับสนุนเจ้ากรรมนายเวรที่เขาลงโทษปัญหานั้นให้มีความเข้มแข็งและแข็งแรงมากขึ้นเราจึงต้องทำจิตใจของเราให้ดีมีเมตตาทำจิตใจของเราให้ดีมีความสงบทำจิตใจของเราให้ดีมีความสุขเมื่อเราทำจิตใจอย่างนี้ได้ปัญหานั้นก็จะดับไปปัญหานั้นก็จะหลุดไปสิ่งที่จะทำให้ปัญหาของเขาหลุดไปได้ก็ต่อเมื่อวิบากกรรมของเขาหมดวิบากกรรมของเขาจะหมดไม่ใช่หมดเพราะเราไปทุกข์กระหน่ำกับเขาวิบากกรรมของเขาจะหมดไม่ใช่เราเอาเรื่องของเขามาทุกข์ที่จิตเราคนที่เป็นทุกข์ก็ดีพยายามปฏิบัติจิตของเขาให้สงบทุกข์นั้นจะดับไปผู้ที่เอาเรื่องของคนอื่นมาทุกข์ก็ดีพยายามทำจิตใจของเราให้สงบเรื่องที่เราเอามาทุกนั้นก็จะดับไปไม่มีใบไม้ใบไหนที่จะอยู่แล้วก็ไหวโดยไม่ต้องมีลมมากระทบไม่มีทุกใบไม้ที่ไหวอยู่ก็ถูกลมกระทบทุกความคิดที่ทุกอยู่ก็ถูกวิบากกรรมนั้นมากระเพื่อมมากระพือให้จิตนั้นได้รับความทุกนั้นเพราะฉะนั้นผู้ฝากผู้หวังความเจริญในธรรมทั้งหลายพึงฝึกหัดปฏิบัติจิตของตนให้สงบพึงควบคุมกายวาจาใจของตนให้สงบพึงศึกษาข้อธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าสัก3ข้อข้อที่1ศึกษาวิธีการปล่อยวางปัญหาทั้งหมดออกจากจิตมาเปลี่ยนเป็นความสงบศึกษาข้อมูลของปัญหาที่วุ่นวายให้เป็นอุเบกขาในจิตเพื่อให้จิตของเราสงบเข้าใจกับปัญหาความทุกข์ทั้งหมดน้อมเข้ามาที่จิตว่านี่คือสภาพของวิบากกรรมเราทำจิตของเราให้สงบวิบากกรรมนั้นก็จะจืดจางไปอุปมาเหมือนเกลือหนึ่งก้อนเท่ากับหัวแม่โป้งของหลวงพ่อเอาไปแช่ในน้ำหนึ่งองค์เกลือนั้นก็จะหมดรสชาติแห่งความเค็มหมายความว่าเมื่อเรามีปัญหาเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องพี่เรื่องน้องเราไม่ต้องเอาจิตไปรับปัญหาคือความทุกข์นั้นมาไว้ที่จิตเอาความสงบมาไว้ที่จิตปัญหานั้นมันก็จะดับไปเองเหมือนน้ำมันมีมา

แล้วเกลือมันเค็มมีน้อยเกลือนั้นก็จะจืดจางไปเองเมื่อจิตใจของเราสงบเมื่อจิตใจของเรามีเมตตาเมื่อจิตใจของเรามีอุเบกขาตัวปัญหานั้นก็จะดับไปเองข้อที่สองปัญหาความทุกข์ที่เกิดจากคนอื่นนอกจากจิตของเราสงบแล้วเราต้องหาอุบายทำสามอย่างหนึ่งเช่นไปบวชพราหมณ์เช่นไปทำสังฆทานเช่นไปบริจาคทำโลงศพหรือเช่นไปบริจาคช่วยชีวิตสัตว์ที่เขากำลังจะฆ่าข้อนี้ก็สามารถช่วยดับวิบากกรรมนั้นได้อุปมาเหมือนไฟกำลังลุกไหม้คือความทุกข์ที่จิตแล้วก็อุปมาเหมือนไฟกำลังลุกไหม้ต้นไม้หรือป่าเอาน้ำไปฉีดเอาเคมีบำบัดไปฉีดไฟนั้นก็จะดับลงไปเพราะอำนาจน้ำเย็นเพราะอำนาจแห่งเคมีความทุกข์ต่างๆเมื่อเราไม่สนับสนุนไม่ยอมทุกข์ด้วยเจ้ากรรมนายเวรก็ตามไม่ทันเจ้ากรรมนายเวรก็มองไม่เห็นจิตของเราก็จะเป็นอิสระจิตของเราก็จะเป็นความสุขความเจริญภายในจิตข้อที่สามให้เราพึงเข้าใจว่าสิ่งที่เราเอามาทุกข์นั้นเป็นกรรมของเขากับเป็นกรรมของเราถ้าเราจะสนับสนุนเรื่องกรรมนั้นให้เข้มแข็งแข็งแกร่งขึ้นเราก็จงทุกข์ร่วมกับเขาไปแต่ถ้าเราอยากให้กรรมนั้นเบาบางลงเราก็จะต้องปล่อยวางกรรมนั้นแล้วทำบุญบารมีภาวนาปฏิบัติธรรมแล้วกรรมที่เขารับนั้นก็จะได้หมดวิบากกรรมไปเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตทุกชีวิตที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดทุกคนต้องตายหมดเพียงแต่ตายไม่พร้อมกันก่อนความตายจะมาถึงพึงนำสิ่งสองประการติดตัวเราไปด้วย 1. เรียกว่าบุญบารมี 2. เรียกว่าความสงบจิตพึงฝึกความสงบภายในจิตให้เกิดให้มีขึ้นพึงสร้างบุญบารมีให้เกิดให้มีขึ้นแล้วจิตของเราก็จะเป็นสิริมงคลพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสถึงสิ่งสำคัญของมนุษย์บนโลกใบนี้ว่าคนเราทุกคนที่เกิดมาอยู่บนโลกใบนี้ต้องแก่เจ็บตายในขณะที่คนทุกคนต้องแก่เจ็บตายสิ่งไหนที่สำคัญบ้างที่เราจะต้องแสวงหามาเป็นเครื่องประดับชีวิตพระองค์ตรัสว่าสิ่งนั้นเราเรียกว่าบุญบุญคำว่าบุญนั้นเป็นอย่างไรชื่อบุญนั้นแปลว่าความสุขหรือแปลว่าความสบายใจเพราะฉะนั้นทุกเวลาที่เราไม่สบายใจแสดงว่าบุญไปไหนไม่ช่วยเราเหรอในจิตของเรานั้นมีคนสำคัญอยู่สองคนแล้วให้ลูกเลือกเป็นเพื่อนลูกจะเลือกใครเพื่อนคนหนึ่งนั้นชื่อว่านางบุญหรือว่านางสุขเรียกนางทองสุขก็แล้วกันนางทองสุขเพื่อนคนหนึ่งนั้นเรียกว่านางทุกข์ทุกครั้งที่ชีวิตของเราดำเนินไปสู่การต่อสู้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้จะต้องมีเพื่อนสองคนนี้มาอยู่รอบข้างตัวเราเราในฐานะที่เป็นเจ้าของจิตเราเป็นเจ้าของความนึกคิดเราเป็นเจ้าของจิตเราเราจะเอาใครมาเป็นเพื่อนเราถ้าลูกจะเอานางทองสุขมาเป็นเพื่อนจิตใจของเราก็สบายถ้าเราเอานางทุกข์มาเป็นเพื่อนจิตเราก็ต้องเป็นทุกข์สำคัญบริวารของนางทองสุขมีอยู่สองคนบริวารของนางกองทุกข์ก็มีอยู่สามคนทองสุขมีสองนางทุกข์มีสามนางทุกข์นั้นสามคนอธิบายก่อนว่าเขาเรียกว่านางตานางหู
นางความคิดหรือนางคิดชื่อนางสมคิดหรือนางคิดตาเราที่ได้ยินตาเราที่เห็นสิ่งที่ไม่พอใจนางทุกบอกเอาเลยเอาเลยไม่พอใจเอาเลยพอหูเรานางหูได้ยินเสียงกระทบจากเสียงมาไม่พอใจนางหูก็สนับสนุนเอาเลยเอาเลยโกรธเลยเอาเลยด่าเลยด่าตอบเลยเอาเลยแล้วข้อที่สามเรียกว่านางคิดหรือนางสมคิดเนี่ยรับข้อมูลมาจากนางตานางหูก็เอามาส่งให้นางคิดนางคิดก็บีบคั้นจิตของเรานั้นให้ทุกข์ทีนี้ลักษณะของทุกข์นั้นมันมีบริวารอีก3คนบริวารหนึ่งจำชื่อไม่ได้บอกช่วยร้องไห้หน่อยได้ไหมถ้ามันรุนแรงมันก็นางทุกข์ก็ทำให้ร้องไห้อีกคนหนึ่งก็บอกผลักดันช่วยทำหน้านิ้วคิ้วขมวดหน่อยได้ไหมเราก็เชื่อกับทำหน้านิ้วคิ้วขมวดมีอีกนางหนึ่งสำคัญมากบอกว่าช่วยอดข้าวหน่อยไหมแล้วเราก็อดข้าวทั้งหมดนี้เมื่อเราตกอยู่ภายใต้อำนาจของนางทุกเนี่ยที่มีบริวารสนับสนุนมากมายเนี่ยชีวิตของเราก็มีความทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านสอนเราว่าให้หาความสงบสุขให้กับชีวิตแต่เรานั้นไปมอบกายถวายชีวิตให้กับนางทุกข์แล้วก็มีบริวารนางตานางหูนางสมคิดแล้วก็ควบคุมจิตตัวเองไม่อยู่เมื่อเราควบคุมจิตตัวเองไม่อยู่เราก็อมทุกข์ไปตัวทุกข์นี้ถ้าเราอมไว้นานๆเนี่ยมันจะมีบริวารตามมาอีก3คน1ก็ชื่อว่านางประสาท2เขาเรียกว่านางสติเสีย3เขาเรียกว่านางซึมเศร้าเมื่อเราเก็บกองทุกข์ไว้นานๆ3นางนี้ก็จะมาผลักดันจิตของเราให้เป็นมิตรเป็นเพื่อนลูกช่วยเลือกเพื่อน2คนนี้ว่า เราจะเอาใครมาเป็นเพื่อนเลือกในใจก็ได้ถ้าลูกจะเลือกเอานางทุกข์มาเป็นเพื่อนลูกต้องรู้จักบริวารของเขาแล้วลูกต้องทำตามบริวารนั้นเช่นเขาจะให้เรานอนไม่หลับเราก็พยายามนอนไม่หลับตามที่เขาสั่งเราพยายามจะให้เราเจ็บปวดเราก็จะเจ็บปวดตามที่เขาสั่งเขาจะให้เราคิดมากเราก็จะคิดมากตามที่เขาสั่งอีกอย่างหนึ่งมันมากระซิบข้างหูบ่อยๆว่ากินยาตายไปกินยาตายไปแล้วเราก็คิดทบทวนแล้วลูกล่ะแล้วพ่อแม่ล่ะผูกคอตายดีกว่ามันก็สนับสนุนให้เราผูกคอตายเมื่อเรามีบริวารอยู่แบบนี้มีเป็นจำนวนมากที่กินยาตายแล้วก็มีเป็นจำนวนมากที่ผูกคอตายเอาไม่ผูกคอตายก็ไม่เป็นไรไม่กินยาก็ไม่เป็นไรหนีออกจากบ้านปะหนีออกจากบ้านเราก็หนีออกจากบ้านบ้างเมื่อหนีออกจากบ้านแล้วไปไม่รอดกลับมาอีกมันก็บอกว่าช่วยไปกินเหล้าหน่อยเมื่อไปกินเหล้าแล้วช่วยหาเรื่องทะเลาะกันหน่อยทะเลาะกันตีกันฟันกันยิงกันตายมีเยอะแยะไปนี่คือเราเลือกคบเพื่อนแบบนั้นที่ชื่อว่านางทุกข์ใครก็ได้ที่ตกเป็นทาสของนางทุกข์ที่เป็นผู้นำในจิตใจของเราเราจะได้ประสบปัญหาแบบนี้แล้วเมื่อเราประสบปัญหาแบบนี้สุขภาพร่างกายก็ทรุดโทรมสุขภาพจิตใจก็ทรุดโทรมสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนางมารหรือพญามารนี้ใหญ่หลวงนักสำคัญนักถ้าเราไม่รู้จักมันมันจะมีบริวารพาเราไปสู่กองทุกข์ใหญ่แบบนี้ทีนี้เราก็มาดูเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อว่านางบุญนางบุญนั้นมีเพื่อนน้อย
มีสองคนเท่านั้นจะพูดกับเราว่าแม่แม่บอกพี่พี่อดทนนะอดทนทำใจดีๆไว้แม่แม่ปล่อยวางนะอย่าไปเอาเรื่องอะไรเลยพวกนั้นมันบ้าแม่แม่ไปวัดไปทำบุญใส่บาตรแม่แม่ไปทำสังฆทานมันพยายามพูดถึงสิ่งเหล่านี้บ่อยๆแต่เหตุการณ์ก็ยังไม่ได้สงบลงแม่ตัดสินใจเดินออกหนีเลยจากมันไม่ต้องไปอยู่ฟังมันไม่ต้องไปอยู่กับมันเพื่อให้เหตุการณ์มันสงบลงแล้วแม่ค่อยตั้งสติใหม่มันเรียกมันว่าแม่นะส่วนอีกคนนั้นมันเรียกอีนั่นอีนี่อีนู่นแต่พวกนางบุญนั้นเรียกแม่ค่ะคุณแม่ครับอดทนนะแม่เนาะปล่อยวางให้อภัยเธอเพราะฉะนั้นนางบุญเพื่อนคนนี้แนะนำอย่างนี้มาตลอดเวลาแล้วก็นางบุญคนที่สองก็บอกว่าแม่ไปวัดเถอะไปถือศีลไปบวชเป็นแม่ชีไปทำกรรมฐานไปสวดมนต์ไหว้พระไปเช้าเย็นนะแม่เนาะเดี๋ยวจิตใจเราสงบแล้วเราค่อยว่ากันใหม่นะถ้าเราทำตามเพื่อนคนนี้เราก็มาวัดเมื่อมาวัดแล้วก็พระท่านอบรมว่าสัตว์โลกทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของของตนแล้วก็มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามแล้วก็มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์โลกนี้ทำกรรมไว้อย่างไรกรรมนั้นก็จะตามสนองกรรมนี้ก็แปลกนะหลวงพ่อก็ไม่ค่อยชอบไอ้เรื่องกรรมเนี่ยนะไอ้คนทำกรรมไว้เยอะๆมันสนองช้าเหลือเกินมันอยากให้มันมาเร็วๆหน่อยไม่ได้เหรอบอกไม่ได้ต้องรอให้มันถึงจุดมันแล้วมันจะหนาวเสร็จแล้วเจ้ากรรมนายเวรมึงให้ผลเร็วๆหน่อยไม่ได้เลยคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นเจ้ากรรมนายเวรบอกเดี๋ยวก่อนบังเอิญในคนที่ทำกรรมทำเวรเนี่ยมันก็ชอบไปสร้างบุญเหมือนกันเพื่อป้องกันตัวมันเหมือนโจรน่ะมันอยากคบกับตำรวจใหญ่ๆเพื่อคุ้มครองมันเพราะฉะนั้นมันก็ฉลาดเรียกว่าพยามารเนี่ยเพราะฉะนั้นเพื่อนก็เพื่อนนางบุญบอกว่าแม่เมื่อไปบวชแล้วไปสวดมนต์แล้วไปนั่งสมาธิแล้วพระท่านเทศว่าให้อภัยแม่ต้องให้อภัยนะบอกแม่อย่าเอาโทษนะแม่นะไม่เอาโทษแล้วทุกอย่างก็สงบลงแล้วจิตใจก็มีความสุขเมื่อจิตใจของเขามีความสุขมีความสงบมีความร่มเย็นแล้วก็สมประสงค์ที่พุทธภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพุทธบริษัททั้งหลายพึงนำบุญไปตั้งไว้ที่จิตของเราบุคคลใดที่นำบุญไปตั้งไว้ที่จิตบุคคลนั้นจะมีความสุขความเจริญบุคคลที่นำบุญไปตั้งไว้ที่จิตบุคคลนั้นจะสำเร็จประโยชน์ทุกประการบุคคลใดที่นำบุญไปตั้งไว้ที่จิตบุคคลนั้นไปทิศหนตำบลใดก็จะเจริญรุ่งเรืองณทิศหนตำบลนั้นเพราะคนมีบุญนั้นอยู่ที่ไหนก็เจริญรุ่งเรืองที่นั่นอยู่ที่ไหนก็ประสบความสำเร็จที่นั่นอยู่ที่ไหนก็มีความสุขที่นั่นเพราะอำนาจแห่งบุญนั่นเองคุ้มครองปกป้องรักษาลูกทุกคนเราทุกคนมีจิตเป็นของเราเองไม่ได้ยืมใครมาเรามีความคิดเป็นของเราเองไม่ได้ยืมใครมาเพราะฉะนั้นลูกเลือกคิดเอาเองว่าคิดอย่างไรที่ทำให้เรามีความสุขคิดอย่างไรที่ทำให้เรามีความทุกข์ถ้าลูกปรารถนาความสุขลูกก็คิดเอาเรื่องบุญเรื่องบารมีมาเป็นเครื่องประดับชีวิตถ้าลูกจะคิดเอาความทุกข์ก็ต้องคิดตามแม่นางบาปที่มันส่งมาให้เรานั่นแหละด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสต่อไปว่าชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะมีเท่าไหร่ก็เอาไปไม่ได้หรอกแล้วก็ไม่มีอะไรก็เอาไปไม่ได้หรอกคนมีหรือคนไม่มีก็อยู่จนถึงวันตายเหมือนกันคนรวยกับคนจนก็อยู่ไปจนถึงวันตายเหมือนกัน
แต่ที่คนรวยกับคนจนมีความแตกต่างกันอยู่สองอย่างเท่านั้นคือแตกต่างเรื่องบุญกับแตกต่างเรื่องบาปกรรมเราในฐานะที่เป็นเจ้าของจิตเราถ้าเราจะเอาบุญไปเป็นเครื่องประดับชีวิตก็อย่างที่กล่าวมาแล้วถ้าเราจะเอาความทุกข์เป็นเครื่องประดับชีวิตก็อย่างที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายประนมมือขึ้นพร้อมกันน้อมจิตตั้งใจรับพรจากพระสงฆ์พระสงฆ์จะได้อนุโมทนาสืบต่อไป

นมือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบและต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัย

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารทำอนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบากอส065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-1000

0: ป็นโอกาสที่มาพบพวกท่านทั้งหลายอีกแล้วจำเป็นจะต้องขอโทษท่านทั้งหลายด้วยนะคำพูดบางอย่างบางคนอาจจะชอบก็มีบางคนอาจจะไม่ชอบก็มีบางทีคนแก่ชอบก็มีคนหนุ่มไม่ชอบก็มีทั้งหลายแล้วนั่นต้องขอโอกาสด้วยแต่อย่างไรก็ตามให้คุณทั้งหลายเข้าใจว่าที่พูดมาแล้วก็ดีที่จะเริ่มพูดวันนี้ก็ดีพูดด้วยความรักพูดด้วยความเมตตาทุกอย่างคือหมายความว่าเราทุกคนที่ยังไม่รู้อะไรต่ออะไรว่าอะไรมันเป็นอะไรตามความจริงนั้นมานั่งรวมกันอยู่นี้ฉะนั้นจึงให้นั่งฟังธรรมโดยความสนใจติดตามเอาไปภาวนาพิจารณาให้ถึงความเป็นจริงอย่างนั้นธรรมะที่จะพูดวันนี้พูดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสั่งสอนว่าคำสั่งสอนของท่านนั้นเป็นธรรมะที่ควรรู้เป็นธรรมะที่ควรเห็นไอ้ธรรมะที่ไม่ควรรู้ไม่ควรเห็นนั้นท่านไม่ให้แสดงคือไม่เกิดประโยชน์ธรรมะอยู่บนอากาศนั้นเราก็จะไม่ควรจะรู้ธรรมะอยู่ในป่านั้นก็เป็นธรรมะที่ควรไม่ควรจะรู้ตามความจริงฉะนั้นธรรมะที่จะพูดวันนี้ธรรมะอยู่กับพวกเรานี่เองพูดกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตัวของเราเรื่องกายของเราเรื่องใจของเราเรื่องความเป็นอยู่ของเราทั้งนั้นแหละไอ้ที่เรายังไม่รู้แต่เราเห็นอยู่แต่ยังไม่รู้หรือรู้อยู่แต่ก็ยังไม่เห็นหรือเห็นอยู่แต่ก็ยังไม่รู้มิฉะนั้นพระพุทธเจ้าไอ้ธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นมันอยู่ตรงนี้แค่นั้นพูดไปมันถึงไปถูกท่านทั้งหลายเพราะว่าธรรมก็อยู่กับท่านทั้งหลายนั่นเองมันไม่ไปถูกต้นไม้มันไปถูกอากาศมันถูกพวกเราทั้งหลายนี้เองเพราะว่าธรรมอยู่ที่ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมิฉะนั้นธรรมะที่พูดไปแล้วก็ดีจะพูดวันนี้ก็ดีที่ท่านยังไม่เห็นวันนี้วันหน้าท่านจะต้องเห็นถ้าอายุยังรุ่นยังไม่แก่ยังไม่เห็นอายุแก่ก็จะต้องเห็นเพราะอันนี้มันเป็นความจริงมันติดตามเราอยู่ทุกเวลาดังนั้นที่พวกท่านทั้งหลายทำกรรมฐานนั่งให้สงบมันไม่สงบนั่นก็เพราะท่านไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันจึงไม่สงบอย่างนั้นนั่งหาความสงบมันก็ไม่สงบเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงได้ฟังธรรมพระต่อไปเพื่อกำจัดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นี่นั่นการฟังธรรมจึงเกิดประโยชน์เมื่อรู้ธรรมะแล้วมาปฏิบัติธรรมะก็รู้จักธรรมะง่ายไม่ใช่อื่นไกลตัวตมานี่เองปฏิบัติไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้ว่าใจมันอยู่ที่ไหนอะไรเป็นอะไรในวุ่นไปทั้งหมดนั่นเองเนี่ยเป็นเหตุที่ให้เกิดทุกข์มากเหลือเกินมิฉะนั้นบางคนในกลุ่มนี้อาจจะมีก็ได้บางคนอาจจะเบื่อก็มีมานั่งกรรมฐานนี่ว่ามันไม่รู้อะไรมันไม่เป็นอะไรนั่งให้สงบมันก็ไม่สงบบางทีอาจจะเบื่อก็ได้ต้องอดทนให้มากอดทนให้มากให้มันรู้จักความทุกข์มันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเมื่อโตขึ้นเนี่ยความทุกข์มันก็จะตายพูดว่าตายอย่างนี้ก็คงยังจะไม่รู้อีกก็มีนะที่ความอยากของเรานั้นซึ่งเป็นเครื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่มันเล็กให้มันโตก็ได้ปรุงสิ่งที่ให้มันโตให้มันเล็กก็ได้ปรุงสิ่งที่เราไม่ชอบให้มันชอบก็ได้ปรุงสิ่งที่ไม่จริงให้จริงก็ได้เพราะความหลงของเรานั่นเองดังนั้นต่อไปนี้จะยกตัวอย่างให้เข้าใจจงตั้งใจดูแล้วก็ฟังด้วยนะรังคังใบนี้ใครว่ามันโตหรือมันเล็กตอบได้ไหม
1: เล็กนะครับ
0: เล็กเหรอฮะอ ไม่ใช่มันโตแล้วเนี่ยฮะเข้าใจอย่างนั้นนะนี่คือนี่มันเป็นรูปนะความรู้สึกเรามันเป็นนามมันมีอยู่รูปมันมีอยู่แต่ว่านามมันมีอยู่คือจิตใจเจตนาของเราอย่างนี้ตัณหาคือความอยากเนี่ยทำระฆังใบนี้ให้โตขึ้นอยู่นี้ก็ได้ให้เล็กลงก็ได้คนทุกคนมานั่งอยู่นี้เห็นระฆังใบนี้ตอบได้ยากไม่รู้ว่ามันเล็กหรือโตเพราะไม่มีเครื่องวัดมันมีอันเดียวเท่านี้ถ้ายกนี่ขึ้นมาเทียบรู้เลยว่าอันนี้มันโตแล้วนี่มันโตขึ้นที่ตรงไหนเฉพาะระฆังใบนี้มันก็แค่นี้มันไม่โตขึ้นเมื่อเอานี่มาใส่ทำไมมันถึงโตขึ้นมันเป็นเพราะอะไรนี่เลยนี่เรื่องจิตใจเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าสมมติว่าคนทุกคนมานั่งอยู่นี้เห็นระฆังใบนี้มันเล็กไปนะเห็นระฆังใบนี้มันเล็กไปหรือว่าเห็นระฆังใบนี้มันโตไปเอาบาทพระพากะโลมาตั้งตรงนี้จะได้เห็นระฆังใบนี้มันเล็กไม่โตซะแล้วแต่บาทพระปักกะโรไม่มีอันนี้มันเล็กเอาบาทพระปักกะโรมาตั้งปุ๊บระฆังนี่เล็กแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นเล่าทุกคนถ้าหากว่าเห็นระฆังใบนี้มันเล็กคือคนทุกคนอยากให้โตกว่านี้อยากได้ระฆังใบนี้ให้มันโตกว่านี้ระฆังใบนี้มันก็เล็กลงอีกคนหนึ่งอยากจะให้ระฆังใบนี้มันโตกว่านี้มาเห็นระฆังใบนี้ก็เล็กความเป็นจริงระฆังใบนี้ถ้ามันอยู่อันเดียวมันก็ไม่โตไม่เล็กมันอยู่แค่นี้นี่ใครทำให้มันเล็กมันโตไม่ใช่ตัณหาหรอคือความอยากให้มันเล็กอยากให้มันโตแต่ระฆังใบนี้มันก็ไม่เล็กไม่โตมันอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าตัณหาคือความอยากนี้ทำระฆังใบนี้ให้โตขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ได้ทำระฆังใบนี้ให้เล็กลงเดี๋ยวนี้ก็ได้นี่คือความหลงมันบีบบังคับอย่างนี้เองเราจึงไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรกันแน่นอนดังนั้นเราจึงควรอบรมจิตใจของเราให้รู้จักความเป็นจริงของธรรมะถ้ารู้จักธรรมะแล้วเราก็คอยจะระวังคอยจะระวังสังวรสังรวมระวังซึ่งอารมณ์มากระทบเราจะไม่ควรยินดีไปตามไม่ควรยินร้ายไปตามเราจะตั้งมั่นอยู่เป็นกลางๆอยู่อย่างนี้ดังนั้นพระสงฆ์ท่านจึงให้รู้จักธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์เกิดแล้วก็ดับไปอย่างนั้นทุกอย่างก็มันเป็นอย่างนั้นมันอยู่ที่สมมุติของเรามันไปติดสมมุติไม่รู้จักสมมุติว่าเป็นอะไรต่ออะไรจิตเราชอบอันใดก็เรียกว่าอันนั้นมันดีจิตของเราที่ไม่ชอบอันใดก็เรียกว่าอันนั้นมันไม่ดีมันเลยวุ่นอยู่อย่างนั้นไม่สงบทุกคนตั้งใจมาทำกรรมฐานเพื่อให้จิตมันสงบว่าอยู่ในบ้านมันไม่สงบมาอยู่ในป่ากับสำนักคุณแคกนี่มันมีป่าสงัดดีมันจะสงบดีแล้วก็มาอยู่ป่าอย่างนั้นอยู่บ้านนึกว่ามันไม่สงบมาถึงป่าที่ดีแล้วสงบทุกคนไหมสงบทุกคนไหมที่นี่ความสงบจะอยู่ที่ไหนที่นี่ก็ไม่สงบแล้วที่ป่าก็ไม่สงบที่บ้านก็ไม่สงบไอ้ความสงบมันจะอยู่ถึงตรงไหนล่ะเพราะคุณทั้งหลายไม่รู้จักความสงบอันนี้มันสถานที่ข้างนอกเฉยๆเป็นสถานที่ที่ทำความสงบแต่ที่นี่มันไม่สงบก็หาความสงบไม่พบอันนั้นมันเป็นสถานที่สงบภายนอกเท่านั้นเนี่ย นำมาอาศัยตรงนี้ก็ช่วยกันขึ้นอีกเดียว 30% แต่พอมานั่งบางคนก็ยิ่งคิดมากเหลือเกินก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนี่เพราะอะไรนี่ก็ควรพิจารณาดูสินี่คือเรานี่ไม่รู้อะไรว่ามันเป็นอะไรนั่นเองมันถึงเป็นอย่างนั้นอาตมานั่งกรรมฐานใหม่ๆไม่อยากจะได้ยินอะไรมันกวนเราเอากี่พึ่งมาอุดหูไว้อุดนึกไปอยากให้ตาบอดจะดีเงียบอย่างนั้นเอากี่พึ่งมาอุดเดี๋ยวก็นั่งอยู่ในป่าเงียบๆแต่มันเงียบแต่ป่าตรงนี้มันไม่เงียบมันวุ่นก็เลยคิดไปเออไอ้คนหูหนวกคนตาบอดนั้นมันเป็นพระอรหันต์ได้อย่างนี้ก็คิดไปอย่างนี้นี่ทำมารู้เรียกว่ามันไม่รู้อะไรว่ามันเป็นอะไรถึงทำหาอย่างนั้นอาตมาโง่มาแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ยังโง่ก็ยังไม่หมดเหมือนกันแต่ยังมีโง่ติดมาอยู่มันมากนะดังนี้จึงมาพูดให้โยมฟังให้เข้าใจเช่นเรามานั่งตรงนี้เราตั้งใจว่าจะมาสงบนะมาสอนแก่ก่อนทำความสงบนะแล้วก็ตั้งใจให้มันสงบไปนั่งให้มันสงบนะบางทีพอนั่งไปริบหนึ่งก็เสียงเครื่องบินมันหืดเสียงรถมันหืดมาก็ไม่สบายใจแล้วไม่สงบนะนึกว่าเสียงเครื่องบินมากวนเรานึกว่าเสียงรถมากวนเรานึกว่าเพื่อนทั้งหลายนี่มากวนเราก็เลยไปนั่งทะเลาะกับอารมณ์อยู่นั่นแหละไปนั่งทะเลาะกับเสียงคนไปนั่งทะเลาะกับเสียงรถไปนั่งทะเลาะกับเสียงเครื่องบินเพราะเราต้องการสงบเสียงเครื่องบินมันดังเสียงรถมันดังก็นึกว่าเสียงเครื่องบินเป็นอันตรายเสียงรถเป็นอันตรายก็เลยไปทะเลาะกับเสียงเครื่องบินอยู่นั่นแหละไปทะเลาะกับรถอยู่นั่นแหละหารู้ไม่ว่าเราไปกวนเขาไม่ใช่เขามากวนเรานี่กงกันข้ามเลยนึกว่าเขามากวนเราไอ้ความเป็นจริงเรามันไปกวนเขาถ้าเรารู้จักว่าไอ้รถมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันถ้าให้มันเป็นรถอย่าไปยึดหมายมันเครื่องบินก็เป็นประโยชน์ของมันถ้าเรารู้จักมันก็ไม่กวนเรานะที่เรามานี่เราเดินมาหรือนั่งรถมาหรือเปล่านี่มาที่นี่รถมีเสียงไหมหรือเราเดินมาที่นี่นี่นั่งมันมาถึงนี่ทำไมไปให้โทษมันว่าเสียงรถมันกวนเราถ้ารถไม่มีเสียงมันจะนำเรามาถึงนี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เราคิดอย่างนี้มันก็ปัญหาก็หมดใช่ไหมล่ะนี่เราเป็นเรารถเป็นรถวางไปคนละที่ละทางมันก็สบายเลยนั่นแหละอันนี้เราก็เพราะเราที่ไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรมันถึงเป็นอยู่อย่างนี้ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นให้พวกคุณเข้าใจอย่างนั้นอย่างเราปลูกอาคารหลังนี้ยังไม่เสร็จบรรทุกปูนมาเด็กมาไม้มารวมกันหนึ่งกองใหญ่ก็เกะกะไปหมดมาอยู่ไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะมันทำอาคารนี้ยังไม่เสร็จมันก็เกะกะไปหมดทั้งนั้นนะฮะที่นั่งไม่มีเนี่ยใครมานั่งก็นั่งไม่ได้เพราะอาคารนี้ยังไม่เสร็จมีแต่ไม้มีแต่เหล็กมีแต่ทุกอย่างไม่มีที่นั่งถ้าเราเก็บอุปกรณ์ทั้งหลายแล้วรวมกันก็เป็นที่เป็นระเบียบเรียกอาคารหลังนี้มันเสร็จเดี๋ยวนี้นั่งสบายไหมเกะกะอะไรไหมเนี่ยเป็นอย่างนั้นพวกเราทุกคนเดี๋ยวนี้คือไม่รู้จักอะไรมันเป็นอะไรมันก็วุ่นไปหมดทั้งนั้นเนี่ยนั่งกรรมฐานก็เหมือนนั่งกองไฟมันร้อน มันร้อนเหมือนนั่งไฟมันร้อนคือไม่รู้จักอะไรต่ออะไรนั่นเอง อย่างอาคารดังนี้ตรงไหนควรเก็บใบตีไหนเด็กตรงไหนไว้ตรงนั้นก็เก็บไปตามที่มันก็เรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วไม่เกะกะนั่งสบายเสียงมากระทบหูก็ปล่อยให้มันคืนไปบ้านมันซะจมูกกลิ่นมากระทบจมูกก็ปล่อยมันไปตามเรื่องมันซะรสที่มากระทบลิ้นก็ปล่อยให้มันซะอะไรที่มากระทบร่างกายผัวตาผ่านก็ปล่อยให้มันไปเสียอารมณ์ที่บังเกิดกับใจนั้นก็ปล่อยให้มันไปเสียมันก็หมดเท่านั้นแหละแล้วก็เป็นอิสระเท่านั้นแหละ นี่มันยากเพราะเราคิดผิดมันลำบากเพราะเราคิดผิดเราไปกวนเขาเข้าใจว่าเขามากวนเราดูแล้วก็น่าอายนะเห็นไหมเห็นในตัวของเราไหมเนี่ยรู้จักในตัวของเราไหมที่พูดมาเนี้ยนี่คือธรรมะมันอยู่นี่ถ้าพูดขึ้นไปบนอากาศคงไม่รู้เรื่องเพราะธรรมะมันอยู่โน้นมันอยู่นี่นี่วันนี้ให้รู้จักความสงบนะเช่นเดียวกันปล่อยวางแล้วก็สงบแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็สบายรูปมาเสียงมากลิ่นมาก็ปล่อยมันก็เป็นเอกคตาจิตอยู่สบายมีแต่ปัญญามันเกิดขึ้นนั่นแหละสิ่งที่มันเกิดมายั่วยวนพวกคุณทั้งหลายเนี้ยเป็นกรรมเก่าด้วยกรรมใหม่ด้วยที่สร้างไว้แล้วเมื่อถึงเวลานี้มันปรากฏการขึ้นมามันประสบการขึ้นมาก็มายั่วยวนของเก่าบางคนก็คิดถึงอันโน้นบางคนก็คิดถึงอันนี้สารพัดอย่างที่เราสะสมไปแล้วนะแล้วบัดนี้มันลุกมาเล่นงานนี่กฎที่ว่าทำดีมันได้ดีทำชั่วมันได้ชั่วก่อนเมื่อจะทำนั้นก็นึกว่ามันดีแต่ไปทำมันเสียมันไม่ดีไอ้ความไม่ดียังไม่เกิดขึ้นในเวลานั้นบัดมานั่งแล้วมันมากวนเราเห็นไหมกวนทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดอย่างที่เราทำมาแล้วนั่นน่ะนี่ท่านว่ากรรมกรรมมันมาก่อกวนนี่ของเก่าเนี่ยยังงั้นต้องอดทนได้ทำมาแล้วอดทนใช่นี่อาตมานี่นั่งใช่นี่มันตั้งเกือบจะไอ้60กว่าปีแล้วนี่มันก็ยังไม่ค่อยจะหมดนะโยมจะมานั่งใช่นี่วัน2วันจะให้มันหมดยังไงมันยากอย่างนี้แหละอาตมาพยายามใช่นี่มันก็ยังจะไม่ค่อยหมดบางทีมันยังมากวนอยู่นี่นะระวังต่อไปนะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันก่อกวนอย่าไปทำมันขึ้นมาถ้าไปทำมันขึ้นมาแล้วไม่ก่อกวนเวลานั้นมันก่อกวนเวลานี้ไม่ก่อกวนวันนี้ก็ก่อกวนพรุ่งนี้ไม่ก่อกวนเดือนนี้ก็ก่อกวนเดือนหน้าไม่ก่อกวนปีนี้ก็ก่อกวนปีหน้าไม่ก่อกวนชาตินี้ก็ก่อกวนชาติหน้าท่านจึงว่าดักพุทธศาสตร์ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วให้เข้าใจว่าอย่างนี้ให้จำไว้สิ่งที่ทำมาแล้วก็เรียกว่าอดีตมันก็แล้วก่อนให้มันแล้วไปสิ่งอนาคตที่จะสิ่งที่จะทำสิ่งที่มันก่อกวนวุ่นวายก็อย่าพึ่งทำมันก็ให้มันหมดค่อยหมดไปเหมือนน้ำใส่ในขันนี่เอาน้ำมาเทใส่ให้เต็มเนี่ยวันนี้ก็ตักอีกแก้วหนึ่งเทออกซะพรุ่งนี้ก็ตักใส่อีกสักแก้วหนึ่งก็เทออกไปนานๆวันเดียวน้ำนี่ก็หมดถ้าจะไปเอาออกอีกแก้วหนึ่งวันนี้พรุ่งนี้เอามาเติมอีกแก้วหนึ่งนะอย่างนี้ไอ้ผู้ปรือนี่ก็เอาอีกแก้วหนึ่งนะต่อเอามาอีกแก้วหมดไม่ได้พอละมั้งเอามากมันจะหนักไปนะมั้งเอาพอดีนะเข้าใจไหมเอาออกเอาเข้าอีกของที่ไม่ดีก่อกวนวุ่นวายเอาออกเรื่อยเดี๋ยวก็หมดน้ำเอาออกเอามาใส่อีกไม่หมดวุ่นวายเต็มทีเนาะยากนะ มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเราทำงานเมื่อเราจะทำงานเนี่ยไอ้ความขี้เกียจมันมาประทับใจเราก็เห็นไหมถ้าไปเชื่อความขี้เกียจไม่ได้เงินแล้วขี้เกียจก็ต้องฝืนไปพอเราจะใช้เงินอย่างนี้คำสอนพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นเคยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะมันขวางเลยถ้าจะไปทำงานเนี่ยมันขวางขี้เกียจต้องเอาชนะมันให้ได้นักกรรมฐานเหมือนกันลั่นระฆังเฮงให้ลุกตื่นมาอยากจะนอนต่อไปอีกแล้วนอนเห็นไหมต้องฝืนทึบมันต้องฝืนมันอย่างนี้ถ้าไปเชื่อความขี้เกียจก็ไม่มีใครมานั่งกรรมฐานสักคนหนึ่งเลยนี่ใช่ไหมวันนี้รับพรนะรับพรซะว่าให้เจ็บแสบหลายอย่างแล้วกลัวจะเป็นกรรมรับพรซะ อิยทาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวมีวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสงิจเจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายจันโทปนรสูยทามณิโชติรสูยทา
1: สาเบเตโอเว

0: ันตรายโยสุขีเดกายโคมภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจาตารวธรรมวัฏนิอายุวันโอสุขังบาลัง
1: วัดุสัพพมังคลา

ภวันตุเตหาวัตุสัพพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสันดาสุทิภวันตุเตมาวัตุสัพพมังคลังราคันตุสัพเทวตา

หน้าที่ของพระสงฆ์ส่งมาถึงนี่นะต่อไปจะเดินไปก็นั่งรถไปก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของโยมจะไปเองใครรีบก็นั่งรถไปใครไปจะช้าก็เด้อ

0: อัดดีๆนะจะเอาเสียงนี่เอาเสียงไอ้ชาวตะวันตกไหว้พระเนี่ยไปให้เมืองไทยฟังหน่อยฮะเอาขึ้นฟังมาเลยเห็นจะคิดถึงโยมมานั่นเนาะนี่เนาะ
1: เอาวันนี้ถึงเวลาที่จะมาพบพวกท่านทั้งหลายอีกแล้วจำเป็นจะต้องขอโอกาสพวกท่านทั้งหลายตามเคยวันนี้รู้สึกว่าประชาชนมาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการถ่ายทอดฉายหนังด้วยใช่หรือทุกวันที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องกรรมฐานทำจิตใจให้สงบทุกครั้งทุกเวลามาแล้ววันนี้พวกท่านทั้งหลายคงจะทราบซึ่งในอิยาบทของพระสงฆ์ในหนังด้วยวันนี้วันนี้จะขอพูดถึงวัฒนธรรมเมืองไทยบางท่านบางคนอาจจะสงสัยว่าพระสงฆ์นี่คืออะไรมีไหว้ทำไมมีประโยชน์อะไรอย่างนั้นก็เคยจะมีบ้างพระสงฆ์เมืองไทยเป็นหลักป้องกันความวุ่นวายจำพวกหนึ่งเรียกว่าพระสงฆ์มีประโยชน์มากเกี่ยวข้องกับประชาชนพุทธบริษัททั้งหลายให้ความเห็นอยู่ในความสงบระงับเช่นว่าผู้ครองเดือนมีปัญหาเกิดขึ้นแต่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะต้องเข้าไปกราบเรียนพระสงฆ์ขอความขยายความนั้นให้รู้จักความเป็นจริงนับตั้งแต่ว่าใครมีลูกหลานใครมีลูกหลานว่ายากสอนยากทั้งหลายเหล่านี้จะต้องนำตัวเข้าไปหาพระสงฆ์ให้พระสงฆ์ช่วยแนะนำให้เป็นคนดีด้วยหรือมีการทำบุญสุนทานโดยประการต่างๆยกตัวอย่างเช่นว่าการแต่งงานเหล่านี้เป็นต้นจ้องเอาพระสงฆ์เป็นพยานพร้อมทั้งการช่วยแนะนำพร่ำสอนเมื่อแต่งงานกันแล้วจะให้ปฏิบัติอย่างไรผู้หญิงจะปฏิบัติอย่างไรผู้ชายปฏิบัติอย่างไรครอบครัวนั้นถึงจะเจริญดังนี้เป็นต้นนี่เพื่อการคารวะคารวะพระสงฆ์นั่นเองวัฒนธรรมเมืองไทยพระสงฆ์ช่วยสั่งสอนคุณบุตรลูกหลานให้คารวะคนเฒ่าคนแก่ให้คารวะพ่อแม่ให้คารวะครูบาอาจารย์ตลอดมาเรื่อยๆมาอันนี้เป็นวัฒนธรรมของคนไทยแต่ในเวลานี้ก็เสื่อมไปบ้างแล้วแหละมันเสื่อมไปบ้างอ่ะเพราะว่าไฟน้ำมันสบายไฟมันสว่างใจคนก็ยิ่งมืดไฟฟ้ายิ่งสว่างใจคนก็ยิ่งมืดไปเท่านั้นพูดถึงประชาชนเมืองไทยนะเมืองนี้อาตมาเพิ่งเข้ามาอยู่ไม่กี่เรือนยังไม่ทราบนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้คงจะเรียบร้อยดีกว่าเมืองไทยมั้งเนี่ยอันนี้พูดถึงวัฒนธรรมของเก่าแก่เมืองไทยให้ฟังเช่นว่าการแต่งงานผู้หญิงอย่างน้อยต้องอายุ20ปีผู้ชายอายุ25ปีเป็นปกติจึงแต่งงานกันได้เดี๋ยวนี้คงจะข้ามเขตแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่น้อยโจรมากคุ้มไม่ไหวเนี่ยมันเป็นเช่นนี้ฉะนั้นไอ้พวกเราทั้งหลายจึงมาอบรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะที่อบรมน่ะมาตั้งหลายวันแล้วนี่เป็นธรรมะที่ไม่พ้นสมัยทุกวันนี้ก็ยังทันสมัยอยู่เมื่อไรก็ทันสมัยคือไม่มีของเก่ามันใหม่อยู่เรื่อยเช่นว่าคนทำดีก็ยังได้ดีอยู่คนทำชั่วมันก็ยังได้ชั่วอยู่ตลอดเวลาเมื่อไรก็ต้องเป็นอยู่อย่างนี้มิฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าจึงเป็นของใหม่อยู่เสมอไม่เหมือนจิตใจของบุคคลเรา ระยะเวลาประมาณสัก60กว่าปีมานี้ที่อาตมาเกิดมามีอายุ60กว่าปีนี้มันเปลี่ยนไปไกลริบเกือบจะมองไม่เห็นใช่แล้ววัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆฉะนั้นวัฒนธรรมของคนไทยธรรมะของพระพุทธเจ้ายังไม่เปลี่ยนทำดีทุกวันนี้ก็ยังได้ดีอยู่ทำชั่วก็ยังได้ชั่วอยู่มิฉะนั้นเราควรสำนึกเอามาคิดมาพินิจพิจารณาให้ดีมากจึงเป็นวัฒนธรรมที่เป็นแก่นสารมากทีเดียวเห็นจะดีกว่าวัฒนธรรมที่เราตั้งเอาเองทุกวันนี้วัฒนธรรมที่เราตั้งเอาเองทุกวันนี้เห็นจะไม่ค่อยจะได้เรื่องแต่มันได้เรื่องมากเกินไปแต่มันไม่หมดเรื่องมันไม่ใช่ว่าไม่ได้เรื่องหรอกมันเรื่องมันมากก็จะทำยังไงการมันเรื่องมากเหลือเกินจะทำไงเรื่องมากปัญหามันก็มากปัญหามากก็แก้ปัญหาไม่ไหวแล้วนี่อาตมาแก้ปัญหาทุกวันนี่ได้ไหมนี่ยังไงอันนี้พูดให้คิดนะพูดให้คิดนะไม่ใช่สอนให้เชื่อไม่ใช่สอนให้เชื่อสอนให้ไปพิจารณาดีดีเอาไม่ดีมันก็ทิ้งไปวัฒนธรรมของเมืองไทยพูดถึงลูกหลานกับพ่อแม่คนแก่พ่อแม่มีลูกหลายคนแก่มาแล้วลูกแย่งกันเอาไปปฏิบัติแล้วคนนั้นเอาไปปฏิบัติ7วัน15วันแล้วคนนั้นไม่สบายใจเอาไปปฏิบัติให้อยู่สบายกันอาตมามาเมืองนี้เห็นเอาคนแก่ไปทิ้งไว้อย่างมากก็มีสุนัขตัวหนึ่งอยู่นั้นน่ะวิ่งไปวิ่งมาตอนเช้าน่ะเดินตื่ตะตื่ตะตอนเช้าหิ้วของหนักๆก็ไม่มีใครจะช่วยไม่รู้ว่าเป็นไงอาตมายังไม่รู้นะอบรมกรรมฐานจิตใจเราก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งอะไรที่ไหนแล้วลูกหลานก็ไม่ค่อยไปเยี่ยมมัวสนุกกันอยู่โน่นอะไรก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้ถ้าหากว่าเราแก่มาเป็นอย่างนั้นจะเป็นไงจะสบายไหมอันนี้ประการหนึ่งอาตมาซึ่งเห็นแต่ยังไม่รู้นะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้มันแปลกมีความรู้สึกอย่างนั้นมีความรู้สึกในใจว่าเรียงลูกขึ้นมาไม่มีความหมายอะไรมากลูกไม่ช่วยแม่ช่วยพ่อแล้วก็ปล่อยไปอย่างนั้นเนี่ยวัฒนธรรมนี่น่าพิจารณาอยู่เหมือนกันนะถ้าเราไปถูกยังให้เป็นคนแก่จะเป็นไงไหมใจเราทมรวยทุกอยู่เสมอเวลาทุกเวลาอันนี้ให้เอาไปพิจารณาแล้วมีวัฒนธรรมของคนไทยเป็นอย่างนั้นแต่ในจุดนั้นในระยะนั้นตามที่อาตมาพิจารณาแล้วอาคารบ้านช่องก็ไม่สวยงามไฟก็ไม่สว่างเรือนที่อยู่นั่นก็ไม่สวยงามแต่ว่าใจงามไม่ร้อนสบายสว่างอยู่ในใจเย็นด้วยความเห็นอย่างนั้นสมัยนั้นเคหสถานบ้านช่องไม่เจริญทุกวันนี้มันเจริญขึ้นทุกอย่างแต่ว่าไฟข้างนอกมันสว่างไฟข้างในมันจะดับแล้วเดี๋ยวนี้มืดผู้หญิงผู้ชายโตขึ้นมาแล้วอยากจะแต่งงานจะต้องไปขออนุญาตกับพ่อแม่ปรึกษาพ่อแม่พ่อแม่ให้แต่งงานกับคนนี้ก็แต่งงานกับคนนี้ไม่ให้แต่งงานกับคนนี้ก็ไม่ต้องแต่งสมัยนี้ไม่ต้องปรึกษาใครแล้วมั้งมันช้ามันไม่ทันเวลา คุมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้ก็เลยไปกันใหญ่อาตมาก็ไม่รู้จักว่าจะพูดยังไงนะอันนี้พูดให้ฟังนะไม่ใช่นินทานะขอโทษด้วยนะมันเป็นอย่างนั้น อ่ะเราจะอุปมาให้ฟังอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเราอยู่อาคารใหญ่ๆหลังนี้มันสบายมากแต่เรากินยาพิษร้อนอยู่ทางในจะสบายไหมอีกคนหนึ่งอยู่อาคารหลังเล็กๆแต่อาหารที่ไม่มีพิษไม่มีโทษแต่ก็นอนอยู่สบายอย่างนั้นใครจะอะไรไหมใครจะอาคารหลังใหญ่หรือหลังเล็กนอนอาคารหลังใหญ่ถูกลูกศรเขากลิ้งไปกลิ้งมาอยู่อย่างเงี้ยอาคารหลังใหญ่ๆนั้นช่วยรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งอยู่อาคารหลังเล็กๆไม่ค่อยจะดีนะแต่ไม่ถูกลูกศรของใครอยู่ตามสบายอย่างนั้นใครจะเอาอะไรยังไงไหมเอาละเรื่องวัฒนธรรมเอาแค่นี้ก็พอเนาะพ พูดไปมากมันมากเหลือเกินเนี่ยมันจะแสบมากนะเจ็บมากเอาพูดถึงวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าของเรานะวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราฝึกอย่างแจ็คเขาทั้งฐานทับขึ้นฝึกกรรมฐานนี้เพื่อให้วัฒนธรรมที่ถูกต้องเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ตามใจของคนเป็นวัฒนธรรมที่มีความถูกต้องทำแล้วสบายทำแล้วไม่เดือดร้อนทำแล้วไม่วุ่นวายทำแล้วมีความสุขมีความสงบวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าห้ามไม่โกหกเจ้าของไม่โกหกคนอื่นวัฒนธรรมนี้มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้อำนวยการวัฒนธรรมตัวของเรานี่มีตัณหาเป็นผู้อำนวยการตัณหาของพวกเรา

0: ัณหานั่นมันมีทุกข์ในปัจจุบันด้วยเดี๋ยวก็มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปด้วยอย่างนี้ญาติโยมจะเลือกเอาอันใดก็เอาถ้าเป็นอย่างนี้แต่ที่พวกเราทั้งหลายนั่งสมาธิกันนี้มันดีแล้วมันสงบแล้วแต่ว่าเราไปทำข้างในมันก่อนอย่างอาตมามาจากเมืองไทยนะเข้าไปท่าอากาศยานนะเขาต้องตรวจนะเรียบร้อยจึงได้เข้าไปนะไม่ได้เข้าไปเลยหรอกเรียบร้อยพาสปอร์ตมีไหมใบเดินทางมีไหมอะไรอะไรมีไหมเขาจึงปล่อยให้ไปนี่อันนี้เราต้องตรวจซะก่อนจะเข้าไปนั่งสมาธิมันถึงสงบง่ายอันนี้ไม่เรียบร้อยไปนั่งไม่ค่อยสงบหรอกไม่ค่อยสงบดีฉะนั้นศีลธรรมนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งใครมีความเดือดร้อนหรือเปล่านั่งสมาธิไม่สงบมีหรือเปล่าตรงนี้ตรวจดูใหม่นะอาจจะมีเป็นของซ่อนภาษีเขาก็ได้นะยังไม่สบายนี่ฮะเป็นอย่างนั้นแล้วพยายามกระจายอันนี้ให้หมดไปหมดไปเรียบร้อยเดี๋ยวก็เข้าไปแล้วก็เขาตรวจแล้วก็อยู่ไปได้ขึ้นเครื่องบินไปได้สบายไม่มีอะไรถ้ามีอะไรเป็นของต้องห้ามอยู่แล้วไม่ค่อยสบายอยู่นั่นเนี่ยนั่งไม่ค่อยสงบเลยเนี่ยอันนี้พูดแล้วส่งคืนให้เจ้าของนะส่งคืนให้เจ้าของดูเอาเองตรวจเอาเองอาตมาพูดถึงแค่นี้ส่งถึงแค่นี้เท่านั้นตอนนั้นไปเป็นธุระของคุณทั้งหลายจะตรวจเอาเองไงนั่นเนี่ยถ้าเอาของผิดอะไรมันผิดผิดก็เคลียมันออกเคลียมันออกหมดผิดแล้วมันก็ถูกแล้วก็สบายแค่นั้นนั่งสมาธิก็ไม่ต้องยากอย่างนั้นพระต้องมาสอบอารมณ์อยู่เรื่อยมาตอบปัญหาอยู่เรื่อยมาเทศให้ฟังอยู่เรื่อยอย่างเนี้ยเราไม่ตอบปัญหาเราเองไม่แก้ปัญหาเราเองไม่สอบอารมณ์เราเองคอยแต่ให้แจ็คหรือมาสอบอารมณ์อยู่นั่นแหละมาเทศให้ฟังอยู่งั้นแหละไอ้ตัวเราไม่สอบอารมณ์ตัวเราเองว่ามันผิดที่ไหนมันถูกตรงไหนมันเป็นอะไรไม่แก้ไขตัวเองอย่างนี้อาศัยแต่คนอื่นอย่างเนี้ยเรื่องมันก็ไม่จบเท่านี้ก็พอนะมั้งถ้าคนหิวอาหารเนี่ยไม่ต้องนั่งเฝ้าสำรับนานหรอกมาถึงก็ตักเลยใครมีปัญหาอะไรไหมมันยังอยู่ตรงไหนปัญหานี่มันอยู่ที่ไหนนี่เอามาให้มันหมดจะจับใส่กระเป๋าไปเทเมืองไทยให้หมดปัญหามากเกินตรงนี
1: ้เขาถามว่านะครับเรื่องเมืองไทยมีวัฒนธรรมของพุทธเจ้านั้นแต่ว่าทำไมเรื่องการบานการเมืองก็อยู่ยากแท้นะครับ
0: อ้าวอันนั้นไม่ใช่เรื่องพระพุทธเจ้ามันจะเรื่องการบ้านการเมืองต่างหากนั่นน่ะอย่างเมืองนี่กฎหมายมีอยู่ดีอยู่ทำไมมันถึงมีโจรมีขโมยวะที่จะไปขโมยคนไม่ใช่กฎหมายไปขโมยเนี่ยคนไปขโมยนี่วะ มันคนละเรื่องกัน
1: ในประสบการณ์ของหลวงพ่อเองนะครับเคยได้พบเจอกับคนที่เป็นชาวบ้านแต่เขาก็มีจิตใจที่สงบระงับเงียบแล้วก็เคยได้เจอหรือเปล่านะครับ
0: มีเจอเหมือนกันอยู่ชาวบ้านหรือมาฝึกกรรมฐานนั่นนะ
1: ใช่ครับ
0: มีเขาอยู่ในบ้านหรือจะมาฝึกกรรมฐานอยู่นี่
1: เพิ่งมาวันนี้
0: เพิ่งมาวันนี้น่าจะจะภาวนาอยู่ในบ้านมากกว่านะเนาะ
1: ลุงพ่อเมื่อใดอธิบายเรื่องโกหกเจ้าของขโมยจากเจ้าของกันนั่นก็ไม่ถึงมีความหมายอย่างไร
0: ยังไม่เคยโกหกเจ้าของเรื่องนั้นนะดูไปอีกเถอะเดี๋ยวเห็นหรอกดูเอาไม่อยู่ในเจ้าของนั่นแหละไม่ต้องไปศึกษาคนอื่นเลยดูในจิตเจ้าของนั่นแหละมันจะรู้จักโกหกเจ้าของไหมคนมันไม่รู้จักโกหกเจ้าของก็โกหกคนอื่นด้วยไปเท่านั้นเนี่ย
1: เขาก็ถามเรื่องขโมยจากเจ้าของมากกว่าแล้วให้หลวงพ่ออธิบายนะคร
0: ับ อธิบายอะไรอีกล่ะมันขโมยมันก็ขโมยเท่านั้นเดี๋ยวก็หยุดมันซะสิ

0: อธิบายอะไรไปอีกล่ะก็หยุดมันเท่านั้นแน่ก็ไม่ขโมยตัวไปมันก็หยุดเท่านั้นจะอธิบายขโมยอะไรอีกล่ะปัญหานี่ไม่น่าจะให้มันเกิดขึ้นนะเข้ามาเดี๋ยวดูมันนี่เข้ามาเดี๋ยวกี่คนเดี๋ยว20คนจะไปเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่แล้วพวกนี้ทำงานอะไรอ๋อนี่เมืองไทยมันโง่เหลือเกินเนาะปลูกผักก็ยังให้เมืองนอกไปให้ไปสอนให้ปลูกนี่ไว้อย่าให้มันกินซะดีกว่าเด้อแต่มันกินผักเป็นนี่มันปลูกผักให้มันเป็นนี่ปลูกผักไม่เป็นอย่าให้มันกินเมืองไทยนี เรามันนะเป็นตามชนบทแต่มั้งใช่อันนี้มันก็ไม่ค่อยยากรับไปอยู่ตามบ้านนอกมันเกี่ยวกับประเพณีเท่านั้นน่ะค่อยๆอยู่ไปรู้ไปหูเรามีตาเราเห็นอยู่ค่อยๆรู้จักหรอกเขากินข้าวเหนียวก็กินข้าวเหนียวก็เข้าไปเขากินปลาล่าก็กินปลาล่าก็เข้าไปนานๆมันก็ได้หลายเดือนเดียวมันก็ติดเมืองไทยแต่มันคิดถึงปลาล่ามันมาไม่ได้ชอบอันนั้นมันของเชื่อมได้ง่ายหรอกไม่มีอะไรนะมั้งหลักการวิชาการเรามีอยู่แล้วนะมันก็ไม่ค่อยยากอะไรเท่าไหร่นะพวกเรามากันเมื่อไหร่ล่ะมากี่เดือนกี่ปีแล้ว น่ะก็พอนะมั้งเลยสอนไปเพิ่มยิ่งมันจะเหลือกระบุงนะมั้งนี่จะพายไปไหวไหมนะ ค่อยๆคนรับอย่ารับไปที่มากเถอะรับทีละน้อยเข้าใจขยายไปมันศึกษาด้วยตัวเองแต่คนเราไปตรงไหนเนี่ยเมื่อไรเราจะกลับล่ะน่ะสบายไหมไอ้มันสบายเถอะอย่าให้มันไม่สบายเถอะสบายไอ้ความสบายนี่ก็สำคัญนะเป็นฝีเก่าอยู่นี่มันปวดยังไงอยู่สบายไหมสบายทั้งปวดฝีอยู่นี่ก็มีเพื่อนมาเห็นกันนั่นเออมีอยู่สบายไหมสบายไม่รู้ว่ามันดูดไปเมื่อไหร่นี่เวลาเพียงในเวลาพอแล้วอย่าให้เวลามันมากเลยนักสงสัยเงาเท่าไรพวกว่าสงสัยสันสันคือพวกเราเนี่ยเงาแท้แท้ครึ่งชั่วโมงเป็นไง
1: ก็มีอะไรเขาไม่ใช่ถามเท่าไรครับเขาก็มีความรู้สึกอยู่แล้วเขาอยากจะให้เราทราบด้วยนะครับ
0: คลำไปนั่นแหละอาจารย์คลำคลำเรื่อยไปเนี่ยนี่เป็นอาจารย์คลำตาในก็คืออาจารย์คลำตานอกเห็นเนี่ยนี่มันคืออะไรก็ใจเราคลำให้เป็นอาจารย์คลำแต่ตาใจมันจะสว่างขึ้นตรงนั้นคลำด้วยไปเถอะ
1: and the internal eye will become very bright เรื่องความเจริญในโลกนะครับหลวงพ่อเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้อำนวยการปฏิบัติเรื่องศาสนาหรือว่าต้องมีทั้งสองอย่างถึงได้สมดุล นะครับ
0: มีทั้งสองอย่างโลกเจริญกว่ามันมืดนะมันเจริญขึ้นเข้าใจไหมโลโกท่านแปลว่าความมืดโลกเจริญก็คือความมืดมันเจริญไฟฟ้ามันเจริญขึ้นสะดวกมากตาคนก็ยิ่งบอดเข้าไปทุกวันน้ำสะดวกเท่าไรก็คนก็ยิ่งไม่อาบน้ำมันเป็นอย่างนั้นถ้าคนมีปัญญามันก็สะดวกนี่มันสะดวกได้แต่คนมาหลงสุขซะหลงความสว่างซะหลงน้ำซะหลงความสุขซะอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้ยากโลกเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเราตัวเราเองมันหลงตัวเราเองเท่านั้นไม่มีอะไรหรอก มันให้โทษโลกอะทุกอย่างในโลกมันถูกต้องอยู่ทุกอย่างแล้วจิตเรายังไม่ถูกต้องจึงไปสนับสนุนเขาจึงไปให้โทษเขาดีใจกับเขาเสียใจกับเขาเพราะเราคิดไม่ถูกเพราะเราไม่มีปัญญาธรรมดาโลกเป็นปกติไม่ให้โทษใครทั้งนั้นเราคิดผิดเองเราจึงมานั่งกรรมฐานให้มันเกิดปัญญาให้ตาในมันเกิดนี่เท่านั้นแหละอย่างความผิดอย่างนี้มันก็ยังดีนะถ้าเรามีปัญญาไปรู้มันความผิดเนี่ยมันผิดถ้ามันผิดแล้วเราก็ศึกษาเห็นมันผิดแล้วเราก็เลิกอย่าไปทำอย่างนั้นเกิดประโยชน์ไหมล่ะมันเกิดประโยชน์อย่างนั้น
2: โอ้วันนี้เป็นวันหนึ่งซึ่งมีโอกาสที่จะได้มาพูดกับญาติโยมทั้งหลายเพื่อเพิ่มความเข้าใจอีกต่อไปซึ่งอาตมาได้มีโอกาสที่ได้มาเยี่ยมบริษัทบริวารทั้งหลายในที่นี้รู้สึกว่ามีความภูมิใจเป็นอย่างมากวันนี้เป็นวันใกล้วันที่สุดท้ายเสร็จแล้วจะรวบรวมข้อปฏิบัติมาพูดให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจเพิ่มไปอีกเกี่ยวถึงเรื่องการเป็นมาของพุทธศาสนากับทางผู้ที่ประกาศพุทธศาสนาเป็นเบื้องแรกทีนี้รู้สึกว่ามันบกพร่องเป็นบางอย่างทีนี้จะเพิ่มเติมให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ในการกระทำของพวกเราทั้งหลายพูดถึงในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าของเราประกาศพระศาสนานั้นคือมีสิ่งที่จะต้องปลูกไว้ในใจของพุทธบริษัทเพื่อให้มีความเลื่อมใสเช่นว่าเราปฏิบัติพุทธศาสนานี้มีอะไรเป็นหลักเบื้องแรกครั้งแรกพระพุทธองค์ของเราประกาศพุทธศาสนานั้นในคนเพียงสองคนเท่านั้นแหละเป็นครั้งแรกต่อมามีความเริ่มใสขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆมาจึงมากขึ้นมากขึ้นตลอดมาถึง5คนต่อ5คนมาก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมาตลอดถึงทุกวันนี้ คือให้เป็นเครื่องหมายทั้งใจของพุทธบริษัททั้งหลายที่เรียกว่ารัตนตรัยคือพระพุทธ1พระธรรม1พระสงฆ์1เพื่อให้พุทธบริษัทมีความเลื่อมใสมากขึ้น เช่นว่ารัตนะท่านแปลว่าแก้วประเภทหนึ่งแก้วคือพระพุทธแก้วคือพระธรรมแก้วคือพระสงฆ์ทั้งสามประการนี้เป็นรัตนะเป็นรัตนตรัยด้วยพระศาสนาที่เจริญมาทุกวันนี้ก็เพราะอาศัยสิ่งทั้งสามประการนี้เป็นหลักของพุทธบริษัทเบื้องแรกคือให้พวกเราทั้งหลายถึงพระพุทธให้พวกเราทั้งหลายถึงพระธรรมให้พวกเราทั้งหลายถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายทางใจผู้นับถือพระพุทธศาสนานี้ท่านให้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามประการนี้ให้นับถือเป็นอย่างยิ่งไม่ให้นับถืออย่างอื่นยิ่งกว่าทั้งสามประการนี้เพราะหลักสามประการนี้ธรรมะคำสั่งสอนเคลื่อนมาจากรัตนะทั้งสามประการนี้ตลอดถึงทุกวันนี้พระพุทธเจ้าถ้าพูดตามส่วนบุคคลไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้พระพุทธเจ้าที่มีรูปมีนามก็คือสีธาตุราชกุมารไอ้ความเป็นจริงนี่พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั่นมีอยู่ทุกหนทุกแห่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่การใดก็ยังมีอยู่นี่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่ไม่ได้ไปที่ไหนทุกวันนี้ยังมีอยู่ถ้าผู้มีปัญญาแล้วจ จะได้เห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นได้ในปัจจุบันนี้เพราะท่านยังอยู่พระธรรมก็ยังอยู่พระสงฆ์ก็ยังอยู่แน่ก็ต้องการอยากจะให้เอาพระพุทธเข้ามาไว้ในใจของเราด้วยและเอาพระธรรมมาไว้ในใจของเราด้วยและเอาพระสงฆ์มาไว้ในใจของเราด้วยคือเรามาทำความเข้าใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ที่ใจของเราเสร็จแล้วเราจะนั่งก็นั่งอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะนอนก็นอนอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะยืนก็ยืนอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจแล้วอันนี้ก็เป็นเหตุให้พุทธบริษัทเราสงสัยไม่เข้าใจหรือไม่ถึงพระพุทธพระธรรมอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าอย่างเป็นตัวเป็นตนเช่นสีธาตุดัชสุคมานนั้นท่านก็เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกเป็นเอ็นเป็นมนุษย์เป็นธาตุธรรมราเหมือนเราทุกวันนี้ประชาชนทั้งหลายก็เข้าใจว่าองค์นั้นเป็นที่พึ่งของเราเมื่อท่านนิพพานไปแล้วก็ร้องไห้โศกเศร้าปฏิเทวนารำพันนึกว่าท่านตายแล้วเราก็ลองคิดดูว่าพระพุทธเจ้าที่ได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรท่านรู้อะไรไหมสีธาตุดัชกุมารคนนั้นคือมารู้ธรรมะมารู้ธรรมะธรรมะเป็นเครื่องกัตรู้ของท่านที่อมตะธรรมคือธรรมอันไม่ตายก็ท่านไปพบค้นธรรมะอันนี้ขึ้นมาก็ชื่อว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าคือท่านค้นธรรมะเห็นก่อนตัวท่านไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าโดยเนื้อหนังถ้าหากว่าท่านไม่เห็นธรรมะท่านก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งยิ่งไม่มีเนื้อไม่มีกระดูกมีหนังเป็นสภาวะธรรมตั้งมั่นอยู่ในโลกอย่างนี้พระองค์มาเห็นธรรมะอันนี้ชื่อท่านจึงว่าพระพุทธเจ้าไอ้ความจริงๆน่ะแต่พระพุทธเจ้ายังอยู่ฉะนั้นคนที่มีตาเนื้อไม่มีตาใจคือปัญญาไม่เห็นพระพุทธเจ้าโบราณการท่านจึงทำโลหะนี่เป็นดูพระนะให้เด็กๆมันมาเห็นนี่พระพุทธเจ้าแล้วก็มากราบโลหะเนี่ยก็นึกว่าพระพุทธเจ้ากราบเฉยๆนับถือพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าองค์นี้ก็แปลกนะเมื่อญี่ปุ่นทำขึ้นก็เหมือนญี่ปุ่นเมื่อคนจีนทำขึ้นคือเหมือนคนจีนเมื่อแขกทำขึ้นคือเหมือนแขกเมื่อไทยทำขึ้นคือเหมือนไทยเมื่อลาวทำขึ้นคือเหมือนลาวดูดิเป็นไงเปล่านี่เรามากราบอันเนี้ยก็นึกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาเมื่อความไม่สบายเกิดขึ้นมาเมื่อภัยเกิดขึ้นมาก็มากราบพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าองค์นี้ว่าให้ช่วยฉันอย่าให้ฉันเป็นทุกข์เลยอย่าให้ฉันเดือดร้อนเลยให้ฉันสบายสบายนี่นะท่านก็ช่วยมันท่านก็นั่งเฉยนี่นะงานท่านเรียกว่ากราบพระพุทธเจ้าไม่ถูกนับถือพระพุทธเจ้าไม่ถูกมีความหลงไหลอยู่อย่างนั้นโดยมากในพุทธศาสนาพุทธบริษัทนี่เป็นอย่างนี้มากเมืองไทยยิ่งมากที่สุดเดี๋ยวนี้ไปกราบท่านเมื่อทุกข์ไม่หายความเดือดร้อนไม่หายก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีช่วยฉันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือคนไม่มีปัญญาไม่ถึงพระพุทธองค์อย่างแน่นอนพูดอย่างนี้อย่าไปดูถูกท่านนะบางทีจะมาหามท่านไปทิ้งในป่าไม่ได้นะอันนี้เป็นรูปเปรียบไว้คงให้แสดงให้เด็กๆทั้งหลายฟังเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เป็นมีรูปเป็นอย่างนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าจริงๆมองไม่เห็นถ้าปัญญาไม่เกิดไม่รู้จักฉะนั้นจึงปั้นรูปคนนี้เป็นโลหะบางเป็นดินเผาอะไรขึ้นมาไว้เป็นพระพุทธรูปอย่างนี้อันนี้มีอุบายเท่านั้นเองอันนี้พระพุทธเจ้าที่มีรูปร่างเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่ตัวจริงของท่านที่มีรูปร่างก็จริงแต่ก่อนแต่ท่านไปรู้ธรรมะท่านถึงเป็นพระพุทธเจ้าให้เข้าใจกันเสียใหม่พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั้นก็เรียกว่าทุกวันนี้ท่านยังอยู่ท่านตายไปที่ไหนไม่ได้ไปที่ไหนยังอยู่ท่านรู้พระธรรมความเป็นจริงนั้นยังอยู่ เนี่ยพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วพระพุทธเจ้าอย่างที่เรียกว่าธรรมะนั่นยังอยู่ถ้าเราเข้าใจในธรรมะเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องไปไหว้พระพุทธเจ้าองค์นั้นไม่ใช่องค์นี้ทุกข์มันเกิดมาจากอะไรเนี่ยถ้ามีความรู้ชัดเจนจะได้รู้มันเกิดมาจากอันนั้นเราก็ไปทำลายเหตุนั้นเสียไอ้ความสุขมันเกิดมาจากตรงไหนต้องรู้จักเหตุมันเกิดมาอย่างนั้นให้มีความรู้อย่างนี้กราบพระพุทธเจ้าจึงเกิดประโยชน์นับถือพระพุทธเจ้าจึงเกิดประโยชน์ถ้าคนไม่เข้าใจถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงแล้วก็เดี๋ยวว่าไม่เห็นคุณค่าของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงถ้าเราไปกราบพระพุทธเจ้าองค์นั้นทุกข์เกิดขึ้นมาก็จะหายไปหรือทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมีความกตรู้ธรรมความเป็นจริงแล้วอะไรที่เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดก็รู้จักอะไรความหลับทุกข์ก็รู้จักอะไรเป็นทุกข์ก็รู้จักอะไรที่เป็นข้อปฏิบัติถึงความรับทุกข์ก็รู้จักแปลว่าทุกข์มันเกิดไม่ได้เพราะความรู้ตามจริงๆเกิดขึ้นในใจของเราแล้วนั่นคือพระพุทธเจ้าโดยธรรมะที่ยังไม่ตายเดี๋ยวนี้ยังเหลืออยู่คือความจริงยังมีอยู่พระสงฆ์เล่าที่มีจิตใจกัตรู้อย่างนั้นรู้ขึ้นมาแล้วพอพระสงฆ์นี่เขาปฏิบัติตามธรรมะนั้นเช่นว่าเราเนี่ยมีกายมีวาจามีจิตใจรวมปฏิบัติตามธรรมะคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นั้นก็เรียกว่าพระสงฆ์ทั้งนั้นฉะนั้นลักษณะทั้ง3ประการนี้คือพระพุทธ1พระธรรม1พระสงฆ์1แยกจากกันไม่ได้รวมกันอยู่เป็นพุทธเป็นธรรมเป็นสงฆ์เรามาทำใจของเราให้เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งอยู่ที่ใจเรานี้บางคนก็ไม่สบายใจแม่อยากจะไปโน่นไปอินเดียนี่ที่พระพุทธเจ้าเกิดนะเนี่ยจะไปทำกรรมฐานตรงนั้นขันกัตรู้ตรงนั้นขันนิพพานตรงนั้นอยากจะไปเมืองไทยไปเยอะอาตมาได้บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่กัตรู้ตรงนั้นหรอกไม่นิพพานตรงนั้นไม่กัตรู้ตรงนั้นนะพระพุทธเจ้าที่กัตรู้โดยธรรมะอริยสัจไม่ได้กัตรู้ตรงนั้นแล้วคนก็เข้าไปตรงนั้นก็ไปกราบต้นโพนั่นที่ท่านกัตรู้ที่ท่านนิพพานก็ดีใจแล้วโอ้ยได้ไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วดีใจแล้วมาบ้านกลับมากินเหล้าเรียนสบายอย่างนั้นเนี่ยคนไม่รู้จักพระพุทธเจ้าอันนี้พูดในคนไทยนะคนที่คนเมืองไทยเห็นมาเป็นอย่างนั้นนี่เนี่ยเป็นอย่างนี้เองคือเราไม่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามความจริงถ้าเราเห็นพระพุทธตามเป็นจริงก็คือเห็นธรรมอันแท้จริงเห็นธรรมอันแท้จริงก็คือเห็นพระพุทธตัวจริงไม่เห็นพระพุทธปลอมถ้าเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงพระพุทธพระธรรมจริงแล้วก็เห็นพระสงฆ์จริงขึ้นมาความสงสัยไม่มีอะไรมีประโยชน์ทั้งนั้นถ้าเราเข้าถึงแล้วอันนี้อยากจะให้ญาติโยมอยู่ทางไหนให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าองค์นั้นเคลื่อนจากองค์นี้ไปองค์นี้เอาเป็นดูทางตาของเราเอาเป็นรูปเปรียบของเราเท่านั้นที่นี่ถ้ากราบพระพุทธรูปองค์นี้ก็กราบไปนู่นกายไปนู่นจะกราบถึงแค่นี้กราบถึงแค่นี้มันก็ถึงโลหะเท่านั้นเนี่ยกลับไปบ้านก็เป็นโลหะอย่างเก่ามันแล้วเนี่ยถ้ากราบถึงพระแล้วมันต้องอะไรที่เราทำไม่ดีมันก็ต้องพยายามเอาออกอะไรความชั่วพยายามออกพระพุทธเจ้าจะช่วยคือธรรมะนั่นเองเนี่ยองค์นี้ท่านไม่ช่วยท่านเฉยอย่างเงี้ยเราเข้าใจธรรมะเราจะช่วยตัวเราเองฉะนั้นธรรมะท่านจึงตรงไปตรงมาอยู่อย่างนั้นจะทำที่ไหนก็รู้แต่ว่าคนเราเข้าใจอย่างนี้เมื่อจะทำความชั่วอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในใจของเราแล้วเนี่ยก็มองหน้ามองหลังกลัวเพื่อนจะเห็นเราจะไม่ได้ทำกลัวเจ้านายจะเห็นเรามองนั่นมองนี้ไม่เห็นใครก็ทำแล้วก็ดีใจนึกว่าคนไม่เห็นเรานี่คือคนโง่ถ้าคนฉลาดเนี่ยไม่มีที่ทำหรอก ไอ้ตัวที่เราไปทำนั้นไม่ใช่คนอยู่นั่นอย่างนี้ไม่มีที่รับทำที่ไหนต้องรู้พระพุทธเจ้าต้องรู้ธรรมะต้องรู้ทำที่ไหนไม่รู้ไม่มีเนี่ยแต่ว่าปัญญาคนไม่ถึงใช่แล้วมันจะทำความชั่วอะไรต่างๆอย่างเนี้ยกลัวคนจะเห็นใช่แล้วกลัวคนโน้นจะเห็นกลัวคนนั่นจะเห็นเนี่ยก็แอบๆไปทำอยู่ที่ในน้ำบ้างในห้องที่ต่างๆบ้างนึกว่าคนมาเห็นเราถ้าคิดให้ดีๆแล้วไอ้เราไม่ใช่คนดูนี่เราเป็นคนทำไม่ใช่คนดูนี่มันก็ดูถูกเจ้าของเท่านั้นแหละถ้าเรารู้ธรรมะจริงๆทำที่ไหนไม่ได้ในห้องก็ทำไม่ได้คนอื่นมาเห็นเราก็เห็นเราเพราะเราเป็นคนนี่อย่างเนี้ยฉะนั้นธรรมะของท่านไม่มีที่ปิดบังอะไรเงี้ยฉะนั้นจึงให้ถือท่านว่าเป็นรัตนตรัยอันเลิศอันประเสริฐเนี่ยถ้าท่านมาตั้งอยู่ในใจของเราเราจะทำความชั่วไม่ได้จะแล้วเราทุกคนซึ่งมาปฏิบัตินี้ถ้าจิตใจได้ถึงธรรมะถึงพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วนั้นนะจะมีความสงบเพราะว่าไม่กล้าทำความชั่วหรือความผิดอะไรขึ้นมาเลยนี่เพราะเห็นว่าพระพุทธอยู่ที่ใจของเราแล้วพระธรรมอยู่ที่ใจของเราแล้วพระสงฆ์อยู่ที่ใจของเราแล้วที่นี่พระสงฆ์ก็ต้องปกครองจะต้องรักษาเราก็คือใจเรานั่นเองนะมันเป็นพุทธมันเป็นธรรมเป็นสงฆ์แล้วบริสุทธิ์แล้วก็จะต้องดูแลรักษาตัวเราเองให้มีความบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นฉะนั้นวันนี้เป็นเวลาที่การงานของพวกเราท่านทั้งหลายจะจบกันแล้วพรุ่งนี้ก็จะจบกันแล้ววันนี้อาตมาเห็นประโยชน์ตนและก็ประโยชน์คนอื่นปรมัตถประโยชน์ประโยชน์ปัจจุบันด้วยอนาคตด้วยอยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจถึงพระรัตนตรัยการถึงพระรัตนตรัยนี้เป็นเบื้องแรกของศาสนาคนจะมนุษย์จะศึกษาพุทธศาสนานี้ต้องสมาทานปกไรสนาคมถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียก่อนเป็นเบื้องแรกให้รู้จักที่พึ่งอันแน่นอนเสียก่อนที่เราจะทำยังไม่ได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จนั่นก็ยังไม่รู้จักแต่ให้รู้จักที่พึ่งเสียก่อนเป็นเบื้องแรกเพราะว่าเรายังไม่มีปัญญาจะรักษาตัวเราได้อย่างแท้จริงฉะนั้นจึงขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าไปช่วยเอาไว้ในใจเนี่ยเมื่อจะทำผิดอะไรกันท่านชี้ว่าอย่าทำอย่างนั้นนั่นท่านชี้อยู่นี่เรื่อยนี่เราจะรู้จักเราไม่มีปัญญารู้จักความผิดชอบอย่างแท้จริงเอาพระรัตนตรัย1พระพุทธ1พระธรรม1พระสงฆ์3ประการนี้อารมณ์ไปที่จิตของเราให้จิตเป็นพุทธจิตเป็นธรรมจิตเป็นสงฆ์มันก็รู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักดีจักชั่วก็ช่วยป้องกันคุ้มครองเราได้ทางการยืนเดินนั่งนอน
3: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4: ความมืดของมัตตวงไม่เหมือนความมืดแห่งดินฟ้าอากาศถึกกันอยู่มากมายความมืดของดวงฟ้าอากาศมันมืดมีสว่างผัดเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆแต่ความมืดของวัฏวนภายในจิตใจของสัตว์โลกทั่วๆไปเป็นความมืดอยู่อย่างนั้น โดยสม่ำเสมอเมื่อปรากฏว่ามีความสว่างสวัยเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนอย่างดินฟ้าอากาศนั่นเลยเพราะนั้นบรรดาสัตว์ที่มาเกิดจึงมาเกิดด้วยความมืดอยู่ด้วยความมืดตายไปด้วยความมืดและไปเกิดอีกก็ด้วยความมืดเพราะอะไรถึงมืดมืดเพราะไม่รู้มาเกิดก่อนจะมาเกิดก็มืดก็ไม่ทราบว่าจะไปเกิดที่ไหนกลิ้งไปนั่นน่ะเหมือนฟุตบอลอะไรทำนองนั้นแล้วแต่กรรมจะพาไปท่านจึงกล่าวไว้ว่ากำลังสติวิพัฒติตริยังสินัตตมีตังกรรมเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ให้ตระหนี่รู้เร็วซามต่างกันหากว่าเราจะมาเกิดด้วยความสว่างสวัยด้วยความเข้าด้วยความเข้าใจเช่นเดียวกับเราเคยไปสู่สถานที่ต่างๆแล้วเราก็ไม่หลงทางเราไปได้อย่างสะดวกสบายเช่นจากนี้ไปกรุงเทพจากกรุงเทพมาที่นี่เราเคยไปเคยมาแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไปสู่ที่อื่นก็เรารู้คือหมายปลายทางอยู่แล้วเราก็ไม่ลำบากไปไม่ผิดแต่นี่นั่นเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าไม่ทราบกี่ครั้งกี่หนกี่พบกี่ถ่ายกี่กำหนดของสัตว์ของบุคคลของอะไรก็แล้วแต่มันสับปนละคนอยู่ภายในมนุษย์แต่ละคนละคนภายในสัตว์แต่ละรายละลายจนนับไม่ถ้วนเพียงรายเดียวเท่านั้นน่ะที่เป็นความสลับซับซ้อนซ้ำซ้ำซากซากในความเกิดตายของตัวเองแต่เราก็ไม่ทราบได้ว่าเคยเกิดเป็นอะไรบ้างหรือสถานที่ใดบ้างเป็นกำเนิดอะไรบ้างได้รับความสุขความทุกข์ขนาดไหนบ้างมีอายุยืนนานขนาดไหนเป็นเรื่องที่จำไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่รู้ทั้งนั้นเรียกว่าไม่รู้เลยก็ได้เพราะมันจำไม่ได้ถ้าว่ารู้มันลืมนี่ก็พอเข้าใจว่ารู้เคยรู้แต่มันลืมเพี้ยนแต่นี่มันจำไม่ได้อะไรเลยทั้งที่เราเป็นตัวการแต่ละคนละคนถ้าจะนำเรื่องการเกิดตายออกมาสู่ตลาดโลกนี่แล้วมันรู้สึกจะเป็นโลกเพียงเรื่องของคนคนเดียวสัตว์ตัวเดียวก็ดีแต่ไหนเหยียบย่ำตั้งแต่ปลายชาติปลายชาติของตัวเองเท่านั้นแล้วคนนั้นก็เกิดคนนี้ก็ตายสับสนแล้วคนกันอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วไปที่ไหนที่จะมาเจอปลายชาติของสัตว์โลกคือมืดบอดมีเหรอไม่มีตายทั้งท่อมทับสาตายทับตายผมทั้งเขาทั้งเรามันเป็นแบบเดียวกันนะโลกความมืดบอดที่ไม่เข้าใจตนเองเลยแล้วเข้าใจเรื่องของตัวเองเลยนั่นเป็นทำนองเดียวกันนี้มันเป็นโลกเป็นองศาแล้วสถานที่ใดจะมาเหยียบปลายเท้าของเขาและของเรานั่นมันเป็นไปได้หรือมันเป็นไปไม่ได้ถ้าตามหลักความจริงแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วจริงๆมันเรียกว่าความมืดบอดมันเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่รู้อยู่มันก็สักแต่ว่ารู้อยู่เท่านั้นรู้ถึงทางเป็นมาของเรามีความหนักเบามากน้อยเพียงไรหรือมีความสุขความสบายยังไงในการที่ผ่านมาแล้วในภพกำเนิดที่ผ่านมาแล้วภพนั้นภพนั้นภพนั้นมาถามไม่มากก็พอจำได้บางเล็กน้อยกับครองชั่วพอที่จะพูดได้ว่าอ้อสว่างมาหน่อยพอจากนั้นก็มาเกิดขึ้นอยู่ก็ไม่ทราบว่ามาได้ด้วยไงแล้วทำไมถึงมาเกิดเป็นมนุษย์ให้เราเห็นดั่งตัวของเราเองนี่แหละมาจากที่ไหนที่มาปรากฏเป็นตัวมนุษย์ขึ้นมานี่เราไม่ทราบเหตุผลมันมีที่จะให้มาเกิดเป็นอย่างนี้ก็ดีให้เกิดเป็นสัตว์ก็ดีเหตุผลตามหลักของธรรมตามหลักธรรมชาติมีทีนี้เราไม่รู้แล้วทีนี้เราจะเอาความไม่รู้นี่ว่าเราไม่เคยเกิด เราไม่เคยตายมายืนยันอย่างนี้มาลบล้างความจริงอันนั้นมันก็ลบล้างไม่ได้ถ้ามันไม่จริงทานมันจริงก็ไม่เรียกว่าเรามืดบอดเพราะเราทราบตามความจริงนั้นนี่เราไม่ทราบเวลามาก็อาศัยกรรมถึงเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ด้วยอำนาจวาสนาที่เคยได้สั่งสมไว้แล้วตั้งแต่บุพเพชาติเป็นลำดับลำดับมาแล้วก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นอกจากนั้นอุปนิสัยของเรามีอยู่ภายในจิตใจมันเป็นบันดาลให้พบศาสนธรรมอันเป็นประทีปดวงไฟส่องแสงสว่างให้เป็นทางเดินของเรารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วเพื่อจะได้ละเน้นในสิ่งที่ไม่ควรและบำเพ็ญในสิ่งที่ควรส่งเสริมในสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนแล้วให้มีความเจริญยิ่งขึ้นต่อในการข้างหน้าแม้เราจะไม่มีความสามารถที่จะแทงทะลุหรือเปลี่ยนไปในภพชาตินั้นๆก็อาศัยกรรมดีเป็นเครื่องแทงทะลุเป็นผู้พาก้าวไปเป็นผู้พยุงเป็นผู้ทักตูนหรือเป็นผู้สนับสนุนให้เราไปท่านจึงให้เชื่อกรรมเพราะเรายังไม่สามารถในตัวของเราเองเราต้องเชื่อกรรมถ้าสามารถแล้วคำว่ากรรมก็หมดปัญหาไปดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านกับแต่ว่ากิริยาที่ทำในอัตภาพคือท่านพ้นไปแล้วนั้นนับแต่ขณะที่พ้นไปแล้วคำว่ากรรมก็ไม่สามารถที่จะเหยียบย่ำทำลายจิตใจของท่านได้อีกต่อไปถึงว่ากรรมไม่มีปัญหาท่านผู้สิ้นนั้นแล้วแต่เรานี้ไม่ยังไม่มีความสามารถขนาดนั้นจึงต้องอาศัยการสร้างความดีก็เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเข็มทิศอันดีงามเป็นทางที่ถูกต้องให้เราได้อาศัยเกาะไปกับสิ่งที่ดีนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญความดีนี่อย่างใหญ่เป็นอย่างนี้เพราะสารโลกอย่างไรก็ต้องหนีกรรมไปไม่พ้นเมื่อกิริยาความเคลื่อนไหวยังมีอยู่ตราบใดการสร้างกรรมยังมีอยู่ตราบนั้นและเมื่อการสร้างกรรมยังมีอยู่เช่นนี้แล้วเราจะปฏิเสธเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์ไม่ให้มันเกิดขึ้นภายในตัวของเราผู้สร้างผู้ทำอยู่อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้มีหลักธรรมชาติอันแท้จริงมีหลักความจริงหรือเราเป็นผู้ชั่วกรรมเราจึงได้อุตส่าห์พยายามที่จะยากลำบากขนาดไหนก็ตามดังที่เราทั้งหลายเราเพิ่มกันอยู่เวลานี้ไม่ว่าฝ่ายนักบวชไม่ว่าผู้คณะศรัทธาทั้งหลายที่มาก็ต้องมีความลำบากต้องฝ่าฝืนเพราะอยากดีอยากรู้อยากได้ของดีซึ่งเป็นทางที่ชอบตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้วิริยะวิริยะมีความท่าเพียรขันติความอดความทนดุจดึงอุตสาห์พยายามอยู่เช่นนั้นนั่นว่าสุขมีครูเราจะได้อาศัยอันนี้แหละเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราให้เข้าสู่ระดับมันสูงจะเป็นความสว่างไปด้วยอำนาจแห่งกุศลกุศลนี่พาให้สว่างไปหากเรามีความสามารถที่จะทำแสงสว่างคือปัญญาญาณให้เกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติของเราในชาตินี้ก็ยิ่งดียิ่งจะประจักษ์เรียกว่าสว่างไปอย่างเต็มที่เหมือนดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นผู้สว่างแทงทะลุกุศลไปหมดไม่มีอะไรเหลือที่จะตุกเราได้ตามหลักธรรมท่านว่าไว้สี่แยกเป็นสี่แขนงสี่ประเภทตโมตมะปรายโนทั้งมืดมาทั้งมืดไปนี่อันตโมโชติปรายโนมืดมาแต่สว่างไปโชติโชติปรายโนทั้งสว่างมาทั้งสว่างไปนี่หมายถึงความสว่างด้วยกุศลด้วยการประพฤติตัวคำว่ามืดมามืดไปนั่นก็ มาเกิดก็สักแต่ว่ามาเกิดเกิดแล้วเพียงแต่ร่างเป็นมนุษย์จิตใจที่จะใส่ต่อบุญต่อกุศลเพื่อต่อมากต่อบุญนั้นไม่มีเลยเรียกว่ามืดมาก็มืดมาแหละนั่นแหละดูก็มืดดูไปก็มืดไปหาสิ่งที่จะสมหวังไม่มีภายในบุคคลคนนั้นทั้งที่ก็หวังอยู่ภายในจิตใจแต่สิ่งที่จะสนองความหวังนั้นไม่มีเพราะมืดมามืดไปพอมืดมาสว่างไปเช่นผู้เคยทำความเสื่อมเสียหายไม่ดีไม่งามมาแต่ก่อนนั้นพอรู้สึกตัวแล้วกลับตัวประพฤติตัวเป็นคนดีต่อไปก็ชื่อว่าเป็นผู้มืดมาแล้วสว่างไปผู้สว่างมาแล้วสว่างไปโชติโชติปรายโนหมายถึงเวลามาเกิดตั้งแต่เริ่มแรกรู้ยังสาภาวะมาก็พยายามทำแต่ความดีเรื่อยมาจนกระทั่งภาวะสารแห่งชีวิตตั้งแต่ต้นเลยมืดมาโอสว่างมาสว่างไปเรื่อยนี่แยกมันได้หลายประเภทนี่แสดงกับยังเอกเทศเท่านั้นที่อธิบายไม่ใช่ว่าจะแจงไปทุกแขนงแสดงตั้งแต่เพียงว่าหลักใหญ่พอให้เราได้นำมาพิจารณาคำว่ามืดนั้นมืดเพราะอะไรมืดเพราะกิเลสตัณหาอาสวะมืดเพราะบาปอกุศลคำว่าสว่างนั้นสว่างเพราะธรรมคือคุณธรรมคุณงามความดีมีทานศีลภาวนาเป็นต้นนี่เป็นความสว่างด้วยสิ่งเหล่านี้ด้วยคุณธรรมเหล่านี้ถ้าคุณธรรมเหล่านี้มีมากก็สามารถที่จะแทงทะลุในปัจจุบันชาติตัดขาดจากวัฏฏะผลทั้งหลายให้พ้นไปได้ในประจักษ์กับจิตใจตนเองดังพระพุทธเจ้าทรงพ้นและสาวกทั้งหลายเป็นพ้นเห็นประจักษ์ภายในจิตใจนี่เป็นอันว่าหมดปัญหาท่านเหล่านี้ท่านเป็นท่านที่หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงบรรดาปัญหาของโลกทั้งหมดในสามโลกนี้ไม่มีในท่านที่เป็นเช่นนั้นสำหรับเรานี่เป็นพวกเราทั้งหลายนี่เป็นผู้แบกปัญหาทั้งหมดจึงเป็นภาระอันใหญ่แต่ปัญหาทั้งสามโลกนี้อยู่ภายในจิตใจของเราฉะนั้นจึงต้องหนักไปในสถานที่ใดก็ไม่พ้นความทุกข์เป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกันเพราะปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ใจคำว่าปัญหาต้นเหตุของปัญหาก็คือเรื่องของกิเลสมีอยู่มากน้อยภายในใจก็ต้องสร้างปัญหาขึ้นมาจนได้การสร้างปัญหาขึ้นมาก็ต้องทำให้เกิดความทุกข์ความลำบากเกิดตนในภพชาตินั้นอยู่โดยดีถึงจะไม่มีมากคำว่าทุกข์ใครก็ไม่ต้องการเมื่อผ่านมาเล็กน้อยก็เป็นสิ่งที่ไม่สะดวกภายในจิตใจเช่นเดียวกันนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงกำหนดเราเป็นชาติที่เหมาะสมและอยู่ในวาระในวัยที่เหมาะสมอยู่เนี่ยด้วยสกุลการนะครับตกบกพร่องอันใดหูตาก็ดีจิตใจก็ไม่ทุ่มไม่บาดเสียชีวิตจะมาประพฤติพรหมจรรย์การปฏิบัติศีลธรรมรักษาศีลค้าธรรมนี่ถึงชื่อว่าเป็นการบำรุงส่งเสริมคุณธรรมที่เคยมีอยู่ภายในจิตใจของตนให้มากเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำดับลำดับคำว่าการส่งเสริมนั้นก็คือการบำรุงต้องเจริญขึ้นโดยลำดับลำดับอะไรก็ตามเมื่อรับการบำรุงย่อมจะมีความเจริญยิ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่มีวิญญาณก็เติบโตขึ้นแม้แต่ต้นไม้ก็ยังต้องเติบโตเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆถ้าขาดการบำรุงเสียสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะเจริญได้และเสื่อมได้มันก็มีทางเสื่อมได้เหมือนกันจิตใจเราร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่เสมอแต่เราไม่ทราบว่าจิตใจร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของคือจิตใจหวังความสุขอยากจะพ้นจากความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจความทุกข์เพราะเหตุใดก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่พอใจเลยอยากพ้นอยากหลีกให้พ้นไปได้ถ้าพอจะหลีกไปได้ในสถานที่ใดหรือผู้ใดที่จะพอปลดเปลื้องความทุกข์ความลำบากภายในจิตใจของตนให้ออกได้หรือออกจากทางกายที่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากจะให้ได้พึ่งพาผู้นั้นให้ช่วยปลดเปลื้องแต่นี้ต่างคนต่างจำเป็นมีภาระเท่ากันหนักเท่ากันจะยกของคนอื่นมารับอยู่ก็ไม่ได้จะไปแบ่งหนักแบ่งเบาให้คนอื่นก็ไม่ได้เพราะต่างคนต่างมีมือตั้งแต่อุบายช่วยสอนกันไปเท่านั้นนี่เราพอจะทราบได้ว่าจิตนี้มีความร้องหาความช่วยเหลืออยู่เสมอและจากตัวเองนั่นแหละโดยเฉพาะแล้วเราจะหาอุบายวิธีใด สนองความต้องการของใจสนองความเรียกร้องของใจให้ได้สมความมุ่งหมายของใจที่ต้องการความสุขเหตุใดใจจึงต้องการความสุขเพราะใจมีแต่ความทุกข์คอยอยู่ขั้นอยู่เรื่อยๆมาบางทีก็มากบางทีก็น้อยอย่างไรก็ตามก็ไม่พ้นจากภาระไม่พ้นจากสิ่งที่กดทวงจิตใจอันเป็นเรื่องของทุกข์นั้นเลยก็มีเราเท่านั้นที่จะพยายามปลดเปลื้องสิ่งที่กดขี่บังคับจิตใจให้มีความสะดวกสบายเฉพาะอย่างยิ่งมีความสงบเย็นใจในขณะที่ภาวนามีสนองความต้องการของใจสนองความเรียกร้องของใจและพยายามแก้ไขประเด็นหนักความต้องการของใจนั้นก็จะปรากฏขึ้นเรื่อยๆปรากฏผลคือเป็นความสุขความสบายขึ้นเรื่อยๆนี่สมกับใจมีเจ้าของมีเรียกร้องหาเจ้าของเจ้าของก็ช่วยขึ้นเรื่อยกับสัตว์ยื่นเข้ามาหาเจ้าของเจ้าของก็ช่วยมีสุนัขเป็นต้นมีใครจะกัดหรือใครจะฆ่าจะตีมียื่นเข้ามาพึ่งเจ้าของมีจิตใจก็เป็นสมบัติอันหนึ่งของเราซึ่งเราจะต้องช่วยเหลือพิจารณาแก้ไขดัดแปลงให้อยู่ในความปลอดภัยอย่างน้อยกว่าความปลอดภัยมากกว่านั้นกับความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปโดยลำดับด้วยการประกอบคุณงามความดีอย่างไรเราก็จะต้องได้พึ่งเราดีโดยดีอัตตาหิตโนนาโถนี้จะพ้นไปไม่ได้ในเวลาที่ขับขับที่ขับขันพ่อก็เป็นพ่อแม่ก็เป็นแม่ยกไว้ไม่ปฏิเสธแต่ไม่อาจสามารถที่จะปลดเปลื้องไม่อาจสามารถที่จะช่วยเราได้ในขณะที่จำเป็นโดยเฉพาะตัวแท้ๆไม่ว่าพ่อแม่หรือใครๆทั้งหมดท่านก็เป็นเหมือนเราอย่างนี้เราก็เป็นเหมือนท่านท่านจึงว่าอัตตาหิตโนนาโถต้องรีบพยายามช่วยตัวเองยกตัวเองหนักเอาขนาดไหนช่างเตรียมยกมือตั้งแต่บัดนี้ตัวยังไงจะยกพอยกไหวไหมจะยกตัวพอไหวไหมจากทุกจากความลำบากลำบนจากความกระทบกระเทือนในระหว่างกายกับจิตเช่นเกิดความเจ็บไข้ได้เกิดขึ้นมาหนักเข้ามาหนักเข้ามาเป็นไงจะยกไหวไหมสติปัญญาเราจะยกไหวไหมความเฉลียวฉลาดสามารถเพียงแค่ไหนที่จะหลบปีกปลีกตัวได้จากความทุกข์ที่ประดังมันเข้ามารอบตัวนี่ไม่ว่าข้างบนข้างล่างรอบตัวมีแต่ความทุกข์มีแต่ปืนแต่ไฟเราจะมีอุบายวิธีอย่างไรบ้างจะพอสู้ไหวไหมนี่จะพยายามตวงยกตวงเจ้าของทดสอบเจ้าของเทียบเคียงเหตุผลกับเจ้าของว่าเป็นยังไงพอไปได้ไหมได้ไหมได้ไหมตั้งแต่บัดนี้เรื่อยไปนี่เรียกว่าอัตตาหิตโนนาโถพยายามช่วยตัวเองอย่างนี้จนกระทั่งเป็นที่แน่ใจพอแน่ใจแล้วปัญหาแล้วนี่ตกไปหมดเลยนะนี่เราเรียกว่าช่วยตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วไม่มีปัญหาช่วยด้วยทางจิตตภาวนาพิจารณาตนเป็นอย่างนี้เพราะทาระอันนี้หนักมากข้าศึกอันนี้หนักมากยิ่งกว่าข้าศึกใดข้าศึกในธาตุในขันธ์นี่ถึงเวลาจะไปจริงๆเอ๋ยขย่าให้สะเทือนหมดทั้งร่างกายและจิตใจเป็นไฟกระตามกันหมดทีเดียวถ้ามีเครื่องดับไฟอยู่ภายในจิตคือสติปัญญาสามารถพิจารณารอบคอบให้เห็นเหตุเห็นผลแยกส่วนแบ่งส่วนออกได้อย่างชัดเจนประจักษ์ภายในใจผู้นั้นน่ะคือว่าอัตตาหิตโนนาโถได้เต็มที่ไม่เดือดร้อนยกไม่ไหวเหรอส่วนที่ยกไม่ไหวก็ทิ้งไปที่นั่นอันไหนที่ยกไหวแล้วอาจีน่ะยกด้วยสติปัญญาไหวผ่านนั่นอันไหนที่ยกไม่ไหวธาตุขันธ์มันหนักพราหะโลปัญจขันธาพราพราหะโลจตุคโลพราอันขันธ์ท่านเป็นพละอันหนักนะไอ้พี่นะด้วยปัญญาแล้วปล่อยมันถึงข้าจะปล่อยด้วยกันทุกคนจะหึงหวงไว้ไม่ได้ปล่อยให้ปล่อยด้วยปัญญาอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงก็ไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะสร้างความทุกข์ขึ้นกับเจ้าของเถิดทอดสูญเหตุผลสูญหลักความจริงการปล่อยลงด้วยปัญญาให้เห็นตามความจริงปล่อยตามสภาพของความจริงนั่นแหละคือทางเดินของสติทางเดินของปัญญาเป็นทางราบรื่นของใจที่จะไปอย่างไม่อะไรหายไม่อะไรไม่ห่วงใหญ่เดี๋ยวหายห่วงนี่ช่วยเจ้าของให้ช่วยอย่างนี้เอาบายช่วยอย่างนี้พยายามช่วยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดังที่เราได้เคยช่วยตัวเองมาโดยลำดับอันไหนที่ขัดข้องข้อไหนอาศัยอุบายครูบาอาจารย์มาเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาเรายังไม่เข้าใจที่ตรงไหนก็อาศัยท่านแนะนำเราก็ได้อุบายนั้นเข้ามา ป็นเครื่องมือแล้วดำเนินงานคือการพิจารณาของเราให้เข้าอกเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่กับตนทำไมจะไม่รู้เรื่องกันให้เข้าใจกันสิ่งที่มีอยู่กับเราอย่างอื่นเรายังพอเข้าใจที่นอกประจักษ์ตัวของเราเรายังพอเข้าใจทำไมสิ่งที่อยู่ในตัวของเราคือรูปคือกายคือจิตซึ่งเกี่ยวข้องกันอยู่กระทบกระเทือนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นข้าศึกกันอยู่ตลอดเวลาทำไมเราจะไม่เข้าใจเราจะแยกกันไม่ออกเราจะยอมให้สิ่งนี้ทับกันเหรอแล้วกระทบกระเทือนกันหรือทับผมกันให้แหลกละเอียดไปหรือมันไม่สมควรอย่างนั้นเราเป็นเจ้าของเราต้องพิจารณาแยกแยะออกหาทางหลีกหลบภัยได้ด้วยปัญญานั่นคือว่าอัตตาหิตโนนาโถไม่ผิดนี่แหละทำบทนี้มีความจำเป็นอย่างนี้ยื่นเข้าตาจนเท่าไรอัตตาหิตโนนาโถจะมาทันทีเลยไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นที่จะหวังให้ช่วยเราเรายังหวังยังนั่งแสดงว่าจะก่อความเดือดร้อนให้แก่เรามากมายเราไม่หวังทั้งหมดหาทุกข์พูดไม่ประมาทเราพูดตามความจริงพ่อกับพ่อขอให้นั่งอยู่สบายเรื่องของพ่อของแม่กับแม่ญาติโยมสามีภรรยาก็ให้อยู่ตามสภาพของสิ่งนั้นๆในขณะนั้นจับแต่กังวลยุ่งวายไม่ได้จะผิดกับการหลักอัตตาอัตตาอยู่กำลังนาโขตนกำลังจะยกตนจะได้คนอื่นมายกเลิกว่าจะคนอื่นไม่ยุ่งไปใหญ่เลยพึ่งตนเองไม่ได้นั่นน่ะยิ่งเสียหลักถ้าเป็นเรือแล้วก็ตนงั้นเพื่อความถูกต้องถึงวาระจำเป็นก็มันจริงต้องเป็นอย่างนั้นต้องปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงสิ่งใดสิ่งใดก็ทราบแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้ให้ปล่อยตามสภาพเราจะไปขวางเวลานั้นเชื่อเราจะไปขวางเรือปล่อยให้มันหายไปอันนี้เหมือนกันคติธรรมชาติคติธรรมนานี่เป็นเรื่องใหญ่โตเราต้องทราบด้วยปัญญาปล่อยวางและตามเป็นจริงเราก็ผ่านได้อย่างสบายหายห่วงนี่เรียกอัตตาหิตโนนาโถคือยังไม่เข้าใจธรรมะอัตตาหิตโนนาโถกรุณาพิจารณาให้ดีนี่เป็นธรรมขั้นสูงประเดิมอ่ะบางขั้นต่ำขั้นต่ำธรรมทั่วไปนั้นอัตตาหิตโนนาโถเป็นเรื่องของตนนั้นแม้แต่คนใช้ถ้าไม่ดีตัวเองไม่ดีจะไปให้ใครช่วยได้ล่ะนะถ้าอยู่อาศัยกับใครก็ตัวต้องเป็นคนดีบอกนอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงฝ่าฝืนเป็นคนขยันหมั่นเพียรนะถ้าตัวมีตัวเป็นที่พึ่งของตัวได้พอเป็นที่มั่นใจตัวได้คนอื่นก็สงสารคนอื่นก็ช่วยเหลือได้ถ้าตนของตนไม่มีแก่ใจที่จะพึ่งตนได้สักอย่างเดียวเลยไปที่ไหนก็เท่าเดิมนี่นี่ตนกระทำธรรมะภายในก็เหมือนกันอย่างนั้นเราพร้อมเสมอที่จะรับจากฟังจากท่านปฏิบัติตนแก้ไขตนเมื่อได้รับโอวาทจากครูจากอาจารย์จากธรรมในบทต่างๆวิธีต่างๆคำพูดต่างๆพร้อมที่จะดำเนินตนไปตามหลักธรรมนั้นๆนี่คือว่าเราเครื่องมือของเราก็พร้อมเสมอพอพึ่งตนเองได้ด้วยเครื่องมือพึ่งตนเองได้ด้วยการปฏิบัติพึ่งตนเองได้ด้วยสติปัญญาหรือพ้นเป็นลำดับด้วยการพึ่งตนเองหนักใหญ่เป็นอย่างนั้นเนี่ยสร้างความสว่างสร้างขึ้นที่ใจเพราะความมืดมันอยู่ที่ใจอากาศมืดเดี๋ยวนี้มืดวันพรุ่งนี้สว่างขึ้นมาได้นะจิตมืดมันสว่างไม่ได้ถ้าไม่แก้ไม่ตามไปคือสติปัญญาจัดทางความเพียรเข้าไปหาจิตจิตจะหาความสว่างไม่ได้เนี่ยถ้าจิตไม่ใช่ดวงอาทิตย์เนี่ยจิตเป็นจิตจะสว่างด้วยปัญญาเราต้องพยายามสร้างความสว่างขึ้นไปในจิตนะถึงจะมืดมาค่อยสว่างไปนะหรือสว่างอยู่สว่างไปเป็นสุขโตขอให้ทุกท่านนำไปพินิจพิจารณาการแสดงธรรมก็เห็นทุกข์ว่าจึงขอยุติเพียงเท่านั้น
5: เกิดมากับสิ่งจำลองไม่ว่าใครๆทั้งนั้นรวมทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเอาด้วยกันยังไม่มีความจริงเข้าแทรกสิงจิตใจได้ใจจึงปลอมทั้งดวงสิ่งที่เป็นเครื่องใช้ของใจจึงปลอมไปตามๆกันความรู้ความเห็นความคิดในแง่ไหนทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทั้งทางนี้ทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกาย เนี่ยอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากใจเมื่อแม่ต้องจัดปลอมทั้งนั้นเพราะไม่มีของจริงออกมาแสดงตอนนั้นมีแต่ของปลอมถ้าหากว่าในร้านก็เป็นร้านของปลอมทั้งหมดของจริงอยู่โน่นหลังร้านถูกของปลอมปิดไว้อย่างมิดชิดอีกเรื่องจึงไม่สามารถแสดงตัวได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านประกาศสอนธรรมว่าถ้าจะทำเป็นของจริงทั้งที่ได้ยินว่าสัจธรรมเป็นของจริงแต่ใจที่รู้สึกในสัจธรรมขณะที่ฟังว่าทำเป็นของจริงนั้นมันก็ปลอมอยู่ปลอมอยู่โดยดีเพราะจิตยังไม่จริงอะไรจะจริงก็ตามเมื่อเข้ามาสู่ของปลอมแล้วมันจะปลอมไปตามๆกันหมดเพราะของปลอมมีอำนาจมากอะไรสัมผัสก็ตามความรู้สึกนั้นจะปลอมไปด้วยไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะออกมาจากสิ่งปลอมๆอยู่แล้วภายในจิตใจจะให้เป็นของจริงขึ้นมาได้อย่างไรการรื้อฟื้นการขุดค้นการปลดเปลื้องการแก้ไขสิ่งปลอมๆทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องใช้ความพยายามอยู่ไม่น้อยแต่จะลำบากยากเย็นกับยังไงก็ตามอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความจงใจของผู้จะทำของยากก็กลายเป็นของง่ายขึ้นมาเพราะทำด้วยความพอใจทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อทำด้วยความพอใจแล้วยากก็กลายเป็นของง่ายขึ้นมาหนักก็กลายเป็นเบาขึ้นมาเพราะจิตใจมีความเบาด้วยความพอใจที่จะทำในกิจการนั้นๆจิตหนักนั้นหนักไม่ยกอะไรมันก็หนักตามธรรมชาติของจิตเพราะกิเลสเป็นของหนักอยู่แล้วเช่นอย่างจะทำอะไรนี่ขี้เกียจทำเสียเนี่ยทั้งที่ในขณะนั่นมันยังไม่ทำอะไรเลยคิดว่างานนั่นจะหนักงานนี่จะลำบากไปซะคือความคิดเนี่ยมันหลอกเราเลยไม่สามารถที่จะทำกิจการนั้นไปได้การฝึกการอบรมจึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอาศัยความบึกบึนกลางเหตุกลางผลไว้และอ่านตามเหตุตามผลเรื่อยพยายามบุกบึนหรือจะเปลี่ยนจะกลายไปตามเหตุผลนั้นจะยากลำบากเป็นไงก็ตามเหตุผลนี้เป็นที่ต้องใจคือเป็นเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักความจริงเป็นที่ต้องใจสำหรับผู้มุ่งความจริงแล้วก็พยายามดำเนินไปนั้นเห็นอย่างพระสาวกหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายแต่ละองค์และองค์ที่ปรากฏชื่อนามให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชามาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้รู้สึกจะเป็นผู้ได้ฝ่าฝืนอุปสรรคแล้วความลำบากลำบนมาเสียจนแทบเอาชีวิตไปไม่รอดแต่พออย่างยิ่งก็คือท่านอาจารย์มั่นจะมีใครในสมัยปัจจุบันนี้เหมือนองค์ท่านในครั้งพุทธกาลก็ยกพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นประธานเป็นสักขีพยานยืนยันในเรื่องความทุกข์ความลำบากทุกสิ่งทุกอย่างถึงขั้นสลบสลายมาสมัยปัจจุบันก็มีท่านอาจารย์มั่นที่เป็นสักขีพยานนี่เป็นแบบเป็นฉบับกันดีแก่บรรดาลูกศิษย์เวลาท่านนอนฟังมากเกิดความสลดสังเวชเป็นมันนานท่านจะเล่าให้ฟังทีเพราะเรื่องแบบนี้มันได้แต่จะสัมผัสท่านไม่ได้เหมือนเราไม่มีอุปาทานไม่มีความอยากพูดนั่นอยากพูดนี้อย่างสามัญชนธรรมดาทั่วไปท่านพูดด้วยธรรมพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดมากพูดน้อยพูดหนักพูดเบาพูดท่านไหนอยากละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนเป็นไปตามอัตตามธรรมตามเหตุตามผลที่ควรพูดเท่านั้นท่านมาพูดด้วยความอยากความทะเยอทะยานความลืมเนื้อลืมตัวเหมือนอย่างคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเรื่องของท่านที่จะนำมาพูดแต่ละครั้งนี้หากว่าไม่เข้าไปสัมผัสในเรื่องนั้นท่านจะไม่นำเรื่องนั้นออกมาพูดเลยเหมือนท่านไม่เคยดำเนินมาแต่เวลาท่านเล่าให้ฟังโอ้โหน่าอัศจรรย์บางทีน้ำตาร่วงคือสงสารท่านดำเนินปฏิปทาเข้าผืนในป่าในเขาแต่ก่อนมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นบ้านคนไปตั้งวันก็ไม่เจอที่ดีนอนอยู่ตามป่าตามเขาตามทางด่านพวกผงช้างกลางคืนเสียงปุ่งตังมาท่านก็ทนนี่คิดดู วันนี้ไปที่ไหนมีแต่ป่าคนไม่ได้มีป่าไม้ภูเขาก็สักแต่ว่าภูเขาเฉยๆต้นไม้มันยากที่ให้เกิดความชื่นเย็นดึงจิตดึงพลังจิตในใจก็ไม่มีคนมันมากการประกอบความทักเพียนแบบเป็นพอไปด้วยความสะดวกสำหรับผู้มุ่งต่อธรรมอย่างนั้นอยู่แล้ว

งวันหนึ่งวันหนึ่งท่านพอใจเพียงเท่านั้นท่านไม่มีความทะเยอทะยานให้มากยิ่งกว่านั้นไปท่านจึงอยู่ด้วยความผาสุกเย็นใจบำเพ็ญธรรมธรรมด้วยความสะดวกกายสบายใจบางทีไม่ฉันอาหารก็มีเพราะไม่พบหมู่บ้านคนไม่ฉันท่านก็ไม่วิตกวิจารณ์เพราะเคยอดมาแล้วนั่นไม่ฉันต้องหลายวันก็เคยมาแล้วอดเพียงวันสองวันที่ไม่พบบ้านผู้บางคนก็มีปัญหาอะไรเนี่ยท่านตัดกำหนดจะปัญหานี้เพราะท่านเคยผ่านมาแล้วเรื่องความทุกข์ความลำบากความหิวความโหยท่านไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเดินไปทั้งวันเป็นการเดินจงกรมไปทั้งวันนะกำหนดพิจารณาอัดพิจารณาทำไปเรื่อยๆถึงที่ไหนควรจะพักก็พักควรจะนอนก็นอนแต่บ้านใจที่เป็นสถานที่เหมาะสมมีน้ำมีท่าเป็นที่สะดวกสบายในการบำเพ็ญธรรมก็อยู่ที่นั่นเสียบางแห่งก็สามเดือนสี่เดือนก็มีแม้แต่ความสะดวกในการบำเพ็ญบางแห่งก็เดือนนึงก็มีบางแห่งก็จำพรรษาเลยก็มีนี่เป็นความลำบากเพราะคนสมัยที่ท่านเที่ยวกรรมฐานนั้นรู้สึกจะไม่ทราบเรื่องการปฏิบัติการดำเนินของท่านและการความเป็นอยู่ปูวาของพระกรรมฐานเลยเราจะเห็นได้ในที่บางแห่งที่ท่านเล่าให้ฟังว่าเขาไม่เคยเอากลับอะไรใส่บาตรเลยท่านนะนอกจากเขาจะมีเกลือเขาถึงจะใส่หรือเกลือมันเขาถึงจะใส่ถ้าไม่มีนั้นเขาไม่ใส่เขาถือว่าพระกรรมฐานท่านไม่ฉันไม่ฉันจ่าท่านฉันจะเถื่อเป็นงาเขาว่าอย่างนั้นเถื่อนงาตรงนี้เพราะเขาทำได้มีเกลือมีงาเพราะไม่ฉันฉันนั้นเป็นอย่างนั้นแหละท่านว่าไม่เป็นกังวลถ้าดูนานไปนานไปก็เขาเรื่องเวลาแล้วเขาก็ค่อยจัดมาถวายหนูจะลำบากแค่ไหนเราคิดดูการมันเป็นของท่านเรื่องความภาคเพียรท่านไม่มีการบกพร่องทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นความเปลี่ยนของท่านตลอดเวลาไปด้วยความผาสุกด้วยความผาสุกอะไรจะขาดตกบกพร่องไม่สำคัญยิ่งกว่าการทำภาวนาขอให้นี้สมบูรณ์เป็นลำดับลำดาในยาบทต่างๆมีเป็นความสนใจมีเป็นความประพฤติปฏิบัติของครูบาอาจารย์มีท่านสอนมั่นเป็นต้นที่ผ่านดำเนินมายากลำบากเพียงไรถ้าเราจะมาเทียบในพระสมัยปัจจุบันนี้เช่นอย่างพวกเราแต่พ่ออย่างนี้วัดป่าบ้านตากเต็มไปด้วยสิ่งบำรุงบำเรอทั้งหลายหมายมันขนาดก็ตายไม่ตายหมายว่าตายในธรรมนั่นแหละธรรมมันหมอบธรรมหมอบธรรมเจริญไม่ได้ก็ไม่กระซิบบอกท่านเองมาองค์ก็จะไม่เข้าใจหาอุบายวิธีหลีกเลี่ยงตัวเองด้วยอุบายต่างๆคำว่าหลีกเลี่ยงไม่หลีกเลี่ยงใครที่หลีกเลี่ยงที่เหลือของตัวเองนี่แหละฉันนั่งเป็นยังไงไม่สังเกตฉันนั่งมาจะเป็นของดีอันนั้นกบเป็นเกลือเข้ามาอันนี้เป็นเกลือเข้ามาอันนี้จะเรื่องเป็นเกลือนี่จะเรื่องลิ้นเรื่องปากเรื่องอ่านเรื่องทำไม่มีนี่เรามามุ่งหาอาถรรพ์ธรรมและทำจะเริ่มไหมกองข้ามนี่จะยิ้มแต่ปากเป็นเรื่องเจริญท้องเจริญปากเจริญอะไรที่เป็นเรื่องเป็นเกลือร่างกายที่เป็นการครอบคุมดีเด็ดมุดเป็นเหตุให้นอนใจถึงนั่นเจริญอาจทำไม่เกลื่อนไม่สมความมุ่งหมายที่มาแล้วเหรอท่านที่จะงาเอาถ้าคือปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้หาความสลาดใส่ตนจนโง่และจนไปทั้งนั้นแหละมันว่าโลกว่าทำจนไปด้วยกันเพราะความโง่ไม่เคยทำตนให้ดีเลยท่านในสอนนั้นเสมอเท่าไรจึงต้องสอนเพราะสิ่งนี้มีการทับถมจิตใจได้ร่างกายกับใจเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันเมื่อร่างกายมีกำลังมากก็เป็นการที่จะเป็นเหตุให้ทับถมจิตใจจิตใจก็ก้าวไม่ออกถ้าร่างกายมีกำลังน้อยร่างจิตกับภาวนาก็ขยับขึ้นไปโดยลำดับเช่นอย่างท่านอดอาหารนั่นเองตรงไหนที่มันรู้นิสัยในการอดอาหารหลักเป็นประโยชน์ได้รับผลดีท่านก็ผ่อนของท่านไปเรื่อยอดไปเรื่อยอย่างที่เห็นไหมแต่มันต่างกันอย่างนี้การฉันกันไม่ฉันฉันมากฉันน้อยมันต่างกันอย่างนี้เองคือทั้งเกี่ยวต้องรู้การแก้กิเลสการฝึกการทรมานการชำระกิเลสจึงเป็นความทุกข์ลำบากอยู่ไม่น้อยแต่การสั่งสมกิเลสนั้นเพราะกิเลสก็ให้เป็นมันเป็นความพอใจทั้งนั้นน่ะแต่การแก้กิเลสนี้เป็นความไม่พอใจจะแก้นอกจากเราจะได้เห็นผลจากการแก้ไปบ้างพอสมควรแล้วจนกระทั่งถึงเห็นผลมากเลยลำดับนั้นจึงมีความพอใจสืบเนื่องไปลำดับและเพิ่มกำลังมากขึ้นในการแก้กิเลสในขั้นเริ่มแรกนี่มันก็ไม่สนใจอยากจะแก้

นอกจากเป็นผู้มีพื้นเพอันดีมีความใคร่ต่ออัตธรรมแล้วก็พยายามการส่งเสริมกิเลสกับการแก้กิเลสเนี่ยมันมีน้ำหนักต่างกันคือต้องมีความพยายามการแก้กิเลสต้องใช้ความพยายามทุกประการของจิตทุกอิริยาบถแต่การส่งเสริมกิเลสนี้พยายามเมื่อพยายามก็ตามมันเป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วมันเป็นไปง่ายเหมือนกันเราเทน้ำลงจากลมขังไหลกระโดดตัวตรงไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นของง่ายเพราะฉะนั้นการประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้กิเลสนี้เป็นเรื่องที่ยากบ้างเป็นธรรมดาแต่ยังไงก็ตามแก้ทำง่ายก็เพื่อจะรู้ถอนตนให้พ้นจากทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสกดขี่บังคับออกไปได้โดยลำดับขั้นหนักจนไม่มีความเสียหายชีวิตของเราก็มีเท่านี้เนี่ยเราได้มาเท่านี้ด้วยกันไม่มีจะได้มาจากที่ไหนอีกแต่จะขอมาเพิ่มมาเติมอีกก็ไม่ได้แต่ละคนมีเท่าตัวเราจะพยายามเสียตั้งแต่บัดนี้ถึงจนกระทั่งถึงวันสิ้นลมหายใจเราก็ไม่พอจะขาดทุนมันก็ได้กำไรเพิ่มเติมขึ้นไปโดยลำดับจนกว่าจะหาไม่ในชีวิตนี้ชีวิตเราจะทิ้งเปล่าๆหาเปลือกไม่ได้เลยนั่นมีจำนวนมากมายหลายกองร้อยจะหาตั้งหนึ่งผู้ที่มีชีวิตอันเป็นสาระนี้รู้สึกจะหายากมันจะน้อยเหมือนกันร้อยตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ไม่ได้ว่าภายในดูที่คนเป็นเงินสี่ล้านในประเทศไทยนั้นผู้ที่มีสาระคุณมาทาจิตใจได้ทั้งหลักภายในได้ทั้งหลักภายนอกรู้ทั้งเหตุทั้งผลทั้งอัตทั้งธรรมทั้งลังโลกลังสารมันหายากอย่างมากรู้แต่ปากนั่นแหละจำได้แต่ปากเรียนไปจนนั่งลายก็ไม่มีนี่เป็นการสั่งสมกิเลสไปเพราะการเรียนเพราะความรู้ตัวเองเกิดความนิพพานขึ้นมาว่าตนรู้ตนหลักเป็นนักป่าแต่เสียนั่นก็เยอะทั้งทั้งที่โง่เต็มตัวเรื่องหน้าของกิเลสครอบไม่รู้สึกตัวมีมากนี่ว่าหาซะภายในจิตใจมันหายากเวลานี้เรากำลังหาซะสำคัญสำคัญให้แก่จิตใจของเราโดยการฝึกฝนอบรมชีวิตมีเท่านี้แล้วหมดไปทุกวันทุกวันเมื่อวานนี่ก็หมดไปวันหนึ่งแล้วเรามาอยู่นี่กี่วันมันก็หมดไปเท่านั้นวันชีวิตของเราหมดไปเท่านั้นเนี่ยแล้วยังเหลืออีกกี่วันมันหมดไปหมดไปไม่ได้เพิ่มมาความเพียรของเราที่จะพยายามให้ได้ตามเวลาที่ผ่านไปนั้นเป็นเรื่องของเราที่จะคิดค้นภายในตัวเองให้มันเป็นที่แน่ใจเจ้าของอ่ะเป็นสำคัญที่สุดยิ่งกว่าใครจะได้ความยืนยันแน่นอนแต่ตนเองท่านว่าสันทิฏฐิโกนั่นพระพุทธเจ้าประกาศความจริงเข้าสู่จิตใจของเราเมื่อปฏิบัติถึงเหตุที่ควรจะรู้ถึงผลที่ควรจะได้รับจะได้รับจะได้รู้ประจักษ์ตนเองจนกระทั่งปล่อยวางได้คำว่าปล่อยวางได้คือไม่หวังพึ่งใครทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าท่านจะทรงพระชนอยู่ก็ตามไม่หวังพึ่งพระพุทธเจ้าจะเป็นการประมาทพระพุทธเจ้าหรือไม่ความรู้ความเห็นแค่นี้ไม่ประมาทพระพุทธเจ้าพยุงแล้วก็พยุงในขณะที่เราพึ่งตนไม่ได้ต้องพยายามสั่งสอนอัตธรรมทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นพระนันทะเป็นต้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงประกันพระนันทะตอนออกเหยียบเท้าแนะนำสั่งสอนหลายครั้งหลายหนจนพระนันทะมีความรู้ความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนตนให้พ้นไปได้เมื่อการพึ่งพิงพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์หายสงสัยในอันที่จะที่พระองค์จะต้องรับประกันหรือรับรองข้าพระองค์เราจะถามคนก็เช่นเดียวกันนะเราก็หมดภาระในการที่จะรับรองเธอเช่นเดียวกันกับเธอรับรองเธออยู่แล้วหรือว่าเราเป็นผู้หมดฐานะที่จะรับรองคือเช่นเดียวกันนะนี่เมื่อถึงขั้นนี้แล้วคือขั้นที่พึ่งตนเองได้แม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ตรงหน้าเราก็ตามเราก็ไม่หวังพึ่งพระพุทธเจ้าเพราะความพึ่งเราความแน่ใจของเราตามหลักธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้เพื่อให้พึ่งตัวเองนั้นก็จะเป็นหัวใจของเราแล้วนี่เป็นถ้าประสงค์ของพระพุทธเจ้าด้วยจึงไม่เป็นการผิดว่าประมาทพระพุทธเจ้าแต่อย่างใดจิตต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นขึ้นตนเองได้แล้วแน่อย่างนั้นเองไม่มีอะไรจะแน่ยิ่งกว่าจิต
เวลาจริงไม่มีอะไรจะจริงยิ่งกว่าจิตเวลาปลอมไม่มีอะไรจะปลอมยิ่งกว่าจิตถึงแม้ขนาดที่เด็กมันครอบคุมอยู่ภายในจิตใจนี่มันปลอมไปหมดทั้งที่กล่าวและที่แรกนั่นเองทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางตลอดถึงทางใจเองที่เป็นที่ออกจากใจเป็นทางเดินของใจไปทางหูทางตากระทบรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี้ตั้งแต่เรื่องปลอมทั้งนั้นเพราะจิตพาให้ปลอมพอถึงขั้นรู้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรตนเลิกบากบั่นหันหน้าเขาดูลำดับดับมีกำลังขึ้นภายในจิตใจแล้วก็เรื่องความปลอมเหมือนนั้นก็ค่อยหมดไปหมดไปความจริงค่อยเด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาคำว่าสัจธรรมเป็นของจริงตามที่ท่านสอนไว้ในตำหนักตำมาแต่ก่อนเราก็ไม่เห็นเป็นของจริงเพราะที่เหตุไม่พาให้จริงขั้นแล้วก็จริงขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งธรรมพาให้จริงนะถ้าธรรมพาให้จริงจริงได้ทุกอย่างกิเลสพาให้ปลอมปลอมได้ทุกอย่างเพราะกิเลสเป็นของปลอมอยู่แล้วปลอมจากความจริงอย่างธรรมปลอมจากสาระจริงจึงเป็นเรื่องปลอมไปหมดเมื่อได้ชำระแต่สามตนเป็นกติกำลังความสามารถความปลอมนั้นก็หมดไปหมดไปปรากฏแต่ความปรากฏแต่ความจริงขึ้นมาทุกข์ก็เป็นของจริงรู้กันอยู่อย่างชัดๆว่าทุกข์ในส่วนไหนร่างกายนี้ส่วนไหนเป็นพยานการเจ็บปวดแสบร้อนก็รู้มันอยู่ว่ามันเป็นทุกข์ในจุดนั้นจุดนั้นก็ไม่ได้ถือมั่นในความทุกข์นั้นรู้ตามเป็นจริงของมันที่มันเป็นทุกข์จะทุกข์อาการใดก็ตามรู้ได้ชัดทุกขเวทนาสุขเกิดขึ้นในส่วนร่างกายก็ทราบได้ชัดว่ามันเป็นสุขตามสภาพของมันเฉยๆก็ทราบว่ามันเฉยๆมีส่วนหนึ่งของเวทนาอ้าวจิตมันมีความสุขเพราะเรื่องอะไรแยกแยะให้เห็นชัดตามความจริงของมันมันทุกข์เพราะเรื่องอะไรเพราะอารมณ์อะไรเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ธรรมดาจิตก็ต้องมีสาเหตุเช่นเดียวกับร่างกายคือร่างกายเราก่อนจะไม่สบายในท่าในขันต้องมีสาเหตุอันหนึ่งขึ้นมาให้เกิดความไม่สบายเป็นเจ็บข้องปวดหัวมีอะไรเป็นสาเหตุให้เจ็บข้องปวดหัวได้นั่นก็เป็นสภาวะสมุทัยก็เรียกว่าสมุทัยคือสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์แก่ร่างกายมันมีสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์แก่จิตใจมันมีคือที่เหตุแยกแยกกันออกให้เห็นชัดเจนเวทนาทางจิตนั่นก็เป็นเวทนาอันหนึ่งเช่นเดียวกับเวทนาทางกายมันก็เป็นของจิตอันหนึ่งเช่นเดียวกันจะหลงกันได้ยังไงความทุกข์ที่สาเหตุมันให้เกิดทุกข์มันมีอยู่ภายในจิตมันจึงเกิดทุกข์สาเหตุแล้วก็ทราบเป็นกิเลสเป็นข้าศึกต่อจิตใจอยู่แล้วทุกข์ก็ทราบว่าเป็นผลของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกเช่นเดียวกันกับเรื่องของกิเลสก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องแยกแยะเป็นสิ่งที่เราจะรู้สึกตัวว่ามันเป็นที่เป็นภัยหรือเป็นค่าสุดแต่ตนเองเราจะไปสัมพันธ์มั่นหมายหรือไปยึดตรงเหนี่ยวเอาสิ่งนั้นมาเป็นตนได้ยังไงก็ขึ้นเดียวกับไปยึดไปมาขอตนเองนั่นแหละปัญญาแยกแยะกันอย่างนี้จนกระทั่งจิตเป็นจิตล้วนล้วนอะไรก็จริงหรอกทุกข์ที่เคยปลอมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่วันเกิดทั้งท่านดูดีย่อสอนว่าเป็นความจริงเป็นสัจธรรมมันก็จริงขึ้นมาตามพระพุทธเจ้าว่าสมุทัยก็จริงมรรคก็จริงนิโรธก็จริงเมื่อจิตจริงแค่ดวงเดียวเท่านั้นอะไรจริงหมดจิตปลอมเพียงดวงเดียวเท่านั้นอะไรก็ปลอมหมดเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นเพราะจิตเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในโลกธาตุอันนี้จิตแต่ละดวงละดวงของบุคคลแต่ละคนละคนทั้งโลกเกิดความวุ่นวายและต่ำมาสายกันอย่างทุกวันนี้เป็นเพราะเหตุอะไรถ้าเหตุมันก็มีอยู่ที่ใจของโลกมันร้อนปัญหาที่ยึดที่เหนี่ยวไม่ได้เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงราคะปัญหาเต็มไปหมดยิ่งมีอำนาจวาสนาเข้าส่งเสริมไปแล้วอันนี้ก็ยิ่งกำเริบเกิดสารที่เร็วดับเพราะเป็นเครื่องสนับสนุนโลกมันก็ยิ่งร้อนถ้าเป็นเรื่องที่เหตุมันเป็นอย่างนี้มันร้อนมากออกจากใจนั่นแหละถ้าใจมีความเห็นถูกต้องตามเหตุตามผลแม้ทางโลกก็มีความท้าทุกข์เย็นใจมีความสงบสุขได้จะเป็นอะไรไปอยู่กับใจที่เห็นผลเท่านั้นเองเห็นเรื่องเข้ามาถึงตัวของเราเองทำไมจิตใจจึงวุ่นวายและจำนาสาวุ่นวายก็เพราะกิเลสมันแสดงตัวมันมีลวดลายต่างๆแสดงออกมาผลของมันก็คือความทุกข์เผาลงจิตใจของเราก็มีปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องดับไฟที่เรียกปัญหาสระมีสติมีปัญญามีความเพียรหนุนหลังเข้าไปแก้กันเข้าไปเห็นความจริงที่มีอยู่ภายในจิตใจของตน
ซึ่งเป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วเป็นแต่เพียงกิเลสอันเป็นของปลอมนั้นเข้าห่มห่อปิดบังเท่านั้นเองจึงไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้อย่างเต็มใจนี่เป็นวาระของเราที่จะสั่งสมคุณงามความดีส่งเสริมสติปัญญาให้มีกำลังเพื่อปลดเครื่องตนเองเพื่อถอดถอนตนเองจากหลุมลึกคือกิเลสอาสวะทั้งหลายนับตั้งแต่ธาตุแต่ขันเข้าไปมันเป็นหลุมลึกเท่านั้นถ้าเราไปติดมันมันเป็นพื้นเป็นปลายไปด้วยกันเท่านั้นถ้าเราไปติดถ้าไม่ติดมันก็ไม่เป็นอย่างนี้เกิดเรื่องของกองของติดในทางทั้งหลายเลยเป็นพิจารณาแก้ไขตนเองเพราะผมว่าผมกลัว

บุคคลไม่ควรเศร้าโศกอาลัยอาวรณ์สิ่งนอกกายทั้งหลายที่มันผ่านพ้นไปแล้วมันหมดไป

ทำหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องโดยสมบูรณ์ที่สุดแล้วโอวาทคำสอนของหลวงปู่ดูลย์อาตุ

0: จะต้องพัดพราก
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย